0: บกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้ Everybody's trying to see what role they were anchored in there for
2: We don't know what they are It is your ability to read
3: ปี 2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ธนาคารโลกครับได้ประกาศลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชานะครับหลังจากที่กัมพูชาประสบปัญหาหลากหลายด้านที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจครับธนาคารโลกนะครับได้มีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปีนี้เหลือ 3.5% จากเดิมที่ประเมินไว้อยู่ที่ 5.3% เมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการรายงานว่าอุปสงค์ภายในประเทศของกัมพูชาอ่อนแรงลงมากอันเนื่องมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดฮวบอีกทั้งมีเงินส่งกลับประเทศลดลงและยังเผชิญปัญหาที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งบั่นทอนรายได้ของครัวเรือนนอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในช่วงปรับฐานและภาวะสินเชื่อตึงตัวก็ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างหนักแต่ยังดีที่การส่งออกสินค้าของกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นช่วยพยุงการขยายตัวของเศรษฐกิจไว้ได้บางส่วนข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชานะครับระบุว่าราคาน้ำมันเบนซินในประเทศปรับเพิ่มขึ้น 33.7% จากระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาอยู่ที่ลิตรละ41บาทขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 46.7% อยู่ที่ลิตรละประมาณ45บาทอย่างไรก็ตามธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะฟื้นตัวได้โดยในปีหน้าน่าจะมีการขยายตัวอยู่ที่ 4% และเพิ่มเป็น 5% ในปี 2571 หากราคาพลังงานมีเสถียรภาพและกัมพูชาสามารถฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวได้แต่เรื่องนี้ก็มีคำเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่ายังมีปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวภาคการเกษตรของกัมพูชาในปีหน้าอยู่ต่อไปและการท่องเที่ยวของกัมพูชาก็ไม่แน่ชัดว่าจะสามารถฟื้นฟูได้จริงจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงมีความกังวลต่อปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่ยังมีอยู่ในประเทศนี้
5: โฆษกคณะกรรมการยุโรปได้แถลงถึงความกังวลของสหภาพยุโรปหรือ EU ต่อกรณีการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของเจ้าหน้าที่ในห้องวิจัยรัสเซียซึ่งเป็นหญิงวัย28ปีหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเธอทำหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคตกแตกและเชื้อโรคอาจแพร่กระจายโดยเธอเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุนอกจากนี้โฆษกคณะกรรมการยุโรปยังได้เรียกร้องให้รัสเซียเร่งแบ่งปันรายงานที่โปร่งใสและทันท่วงทีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเนื่องจากเห็นว่ากาฬโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สามารถแพร่กระจายสู่ผ่านการระบบทางเดินหายใจได้นะคะโดยแถลงการดังกล่าวมีออกมาในขณะที่สื่อท้องถิ่นของรัสเซียรายงานว่าพบเจ้าหน้าที่ในห้องวิจัยแห่งเดียวกันเสียชีวิตเป็นรายที่2แต่ว่าไม่มีหน่วยงานใดยืนยันข่าวนี้ขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียยืนยันว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ห้องวิจัยที่เสียชีวิตจึงต้องการให้ผู้คนและประชาคมโลกคลายความกังวลอีกทั้งยังได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวว่าเกิดจากโรคปอดอักเสบแต่ยังไม่ทราบสาเหตุ

0: ไขปริศนาการสร้างภาพสะท้อนโมเลกุลแบบเดียวซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตกริยาสำหรับการผลิตยาโดยโมเลกุลของยาหลายชนิดมีอยู่2รูปแบบนะครับที่เป็นภาพสะท้อนของกันและกันรูปแบบหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ผลในการรักษาส่วนในอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็นและบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายสำหรับผู้คว้ารางวัลโนเบลทั้ง2ท่านนี้นะครับก็จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเหรียญรางวัลและก็เงินรางวัล12ล้านโครนาสวีเดนนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนซึ่งทั้ง2ท่านก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของนายอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ครับ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่เหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนค่ะ
2: ยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซทิของรัสเซียโดยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงส่วนลูกเรือ23คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียสละเรือได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลสั่งกองทัพยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวันหรือ2วันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการก็จะต้องรับผลของการกระทำส่วนเหตุการณ์ต่อต้านอิสราเอลที่เกิดขึ้นในรัฐสภายุโรปที่เมืองสตาร์บรูคของฝรั่งเศสนางโรเบอร์ตาเมสโซล่าประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงตำหนิพฤติกรรมของรีมาฮัสซันสมาชิกสภายุโรปฝ่ายซ้ายจัดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายปาเลสไตน์กรณีที่เธอดึงธงชาติอิสราเอลระหว่างมีการจัดงานนิทรรศการรำลึก3ปีสงครามฉนวนกาซาโดยประธานรัฐสภายุโรปบอกว่าได้เรียกฮัสซันมากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสเผยภาพประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงขณะอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปโดยรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่รุ่น M51.3 การทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่บริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ก็ไม่มีการบรรจุหัวรบจริงขณะยิงแต่อย่างใดนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสแถลงต่อสภายืนยันจะไม่อ่อนโอนให้แก่ผู้ประท้วงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศขณะนี้โดยการแถลงมีขึ้นในขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีได้ดำเนินมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วโดยมีโรงเรียนถูกวางเพลิงและถูกรื้อค้นเสียหายไปแล้วอย่างน้อย24แห่งส่วนความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐต่อการประท้วงในฝรั่งเศสนั้นเขาได้โพสต์ข้อความว่าต้นเหตุของความวุ่นวายมาจากปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจำนวนมากซึ่งได้ทำให้มีสัดส่วนของชนบางศาสนาเข้ามาปะปนอยู่มากเกินไปจนเหนือการควบคุมนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้เตือนให้ระวังชนบางศาสนาซึ่งเขาได้ระบุว่ามีความต้องการที่จะเข้ามาครอบครองฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในเมืองลีแยสของเบลเยียมได้พากันออกมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องเดียวกันนี้ด้วยโดยบรรยากาศสอเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากที่เวลานี้มีการจุดไฟเผาทำลายทรัพย์สินขว้างพลุและก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่อีกทั้งมีการบุกเข้าไปทุบทำลายกระจกอาคารเรียนด้วยหนังสือพิมพ์เอ็กซ์เพรสโซที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในเอกวาดอร์และมีจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะยุติการตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนี้โดยทางสำนักพิมพ์เผยว่ากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลของประธานาธิบดีแดเนียลโนโบอาที่ได้เข้ามาบังคับให้หนังสือเปลี่ยนทิศทางการนำเสนอข่าวและยุติการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนักท่องเที่ยวบนชายหาดโคปาคาบานาในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลต่างประหลาดใจที่จู่ๆก็มีแมวน้ำช้างใต้ตัวใหญ่ยักษ์ขึ้นมานอนอาบแดดบนฝั่งปะปนกับผู้คนกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ให้การดูแลมันอย่างดีโดยทำการปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนมันในระยะใกล้นับเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากยิ่งและภาพที่ปรากฏก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียไปแล้ว
0: ข่าวนี้

0: จะพาคุณผู้ชมไปดูหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับในเมืองโรโบโตในประเทศกรีซซึ่งก็มีสถานที่แห่งหนึ่งที่ยังคงดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยไปเยี่ยมชมอยู่อย่างไม่ขาดสายจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามจากรายงานกันครับ
1: ที่หมู่บ้านร้างในเมืองโรโบโตในเขตภูเขาทริคาล่าในภูมิภาคเทสซาลีของกรีซมีโบสถ์หลังหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนและดึงดูดให้ไปท่องเที่ยวกันอย่างมากก็คือโบสถ์พระแม่มารีที่อยู่ในสภาพตัวอาคารเอียงทำมุม17องศาซึ่งถือเป็นโบสถ์ที่มีความลาดเอียงมากที่สุดในโลกโดยนักท่องเที่ยวที่ไปที่นั่นต่างก็มุ่งหวังจะไปสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าไปอยู่ในอาคารที่ลาดเอียงซึ่งก็ต้องใช้ความชำนาญในการทรงตัวและรักษาความสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดอาการล้มคว่ำหัวขมำเดิมนั้นโบสถ์พระแม่มารีแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวในระดับที่เห็นแต่อยู่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นซึ่งต่อมาได้ทรุดตัวต่ำลงจากการพังทลายของดินที่ได้ทำให้อาคารบ้านเรือนในแถบนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวลาดลงไปตามพื้นด้วยด้วยการทรุดตัวของดินเกิดขึ้นนาน15วันเมื่อ14ปีก่อนจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงอยู่ในระดับนี้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็รวมทั้งอาคารของโบสถ์ทั้งหลังที่เอียงในระดับ17องศามานับตั้งแต่นั้นโดยที่ไม่ก่อรอยแตกร้าวใดๆที่ตัวอาคารด้วยหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งโบสถ์พระแม่มารีแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโรโปโตซึ่งนอกจากโบสถ์ยังมีโรงเรียนร้านค้าร้านกาแฟมากมายและที่กลางหมู่บ้านก็มีจัตุรัสที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาที่อยู่รายรอบได้อย่างชัดเจนก่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้จะทรุดตัวลงเคยมีคำเตือนทางธรณีเมื่อช่วงทศวรรษที่1960หลังพบรอยแตกของพื้นดินและเกิดเหตุดินถล่มในบางจุดโดยนับแต่นั้นนักธรณีวิทยาก็ได้ขอให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เป็นระยะกระทั่งเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วการอพยพก็เกิดขึ้นอย่างจริงจังทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างในที่สุดนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสกับประสบการณ์การได้อยู่ในอาคารที่ลาดเอียงของโบสถ์แห่งนี้ต่างบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและการที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้ก็จะต้องมีพลังขาที่แข็งแรงดังนั้นหลายคนจึงต้องการมาเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสามารถทรงตัวอยู่กับพื้นได้ซึ่งก็เท่ากับหมดโอกาสที่จะได้เข้าไปเยือนสำหรับกรีซยังมีหมู่บ้านอีกมากมายหลายแห่งที่กลายเป็นสถานที่รกร้างและประชาชนจะสามารถเข้าไปจับจองบ้านพักอาศัยได้ในราคาที่ถูกแสนถูกมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่มองว่าในอนาคตราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรีซเพิ่มสูงขึ้นหมู่บ้านร้างเหล่านี้อาจกลายเป็นที่หมายตาของคนที่มีทุนทรัพย์น้อยแม้ว่าการซื้อบ้านร้างอาจต้องซ่อมแซมมากสักหน่อยแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าสิ่งหนึ่งที่คุ้มค่าที่จะได้กลับคืนมาก็คือเจ้าของบ้านก็จะได้บ้านพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบได้อย่างลงตัวซึ่งหมู่บ้านบางแห่งเรียกได้ว่ามีทิวทัศน์เหมือนกับที่ปรากฏในภาพวาดของศิลปินชื่อดังเลยทีเดียว
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปพบกับข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปแล้วก็ผู้ประกาศใหม่ของเราครับพี่พิมพ์ครับ
2: สวัสดี
0: ท
2: ั้ง
0: สองสวัสดีครับ
3: ยินดีต้อนรับนะคะ
4: ผมดีใจมากนะเพราะเขาเป็นแฟนบอลเอเวอร์ตันปกติเจอแต่ลิเวอร์พูล
0: ปกติเราเจอแต่ขั้วตรงข้ามตลอดเลย
3: ยอกอก
4: โดนล้อตลอด
3: นะครับผมเดียวกันแล้วว
0: ันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
4: ก็มีภาพบรรยากาศของลีโอเมสซี่นะครับเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดสุดท้ายแหละบรรยากาศนี้ก็อบอุ่นเลยนะครับ
0: เชิญเลยครับ
3: เชิญค่ะ
4: สวัสดีครับข่าวกีฬาวันนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มมาที่ผลการแข่งขันแบดมินตันที่ฟินแลนด์นะครับซึ่งรายการนี้วิวกุลวุฒิลงสนามในฐานะมืออันดับหนึ่งของโลกด้วย
3: ค่ะ
4: นะครับก็เป็นการแข่งขันรายการ World Tour Super 500นะครับรายการ Arctic Open ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16ล้านบาทครับแข่งที่ฟินแลนด์วิวกุลวุฒิเมื่อวานนี้เจอกับนักกีฬาจากจีนนะครับซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลก
5: เกมแรกในทั้ง2ตกเป็นอย่างสนุกเลยนะคะก็วิวเพิ่งจะได้เหรียญทองมาจากเอเชียนเกมด้วยนะคะกุลวุฒิก็อาศัยจังหวะในช่วงปลายเกมเด็ดขาดกว่าอยู่แล้วเบียดเอาชนะไปได้ก่อน21-19ค่ะ
4: ครับ
5: จากนั้นในเกมที่2เนี่ยนะคะวิวก็คุมคอร์ดได้ดีกว่าชัดเจนเลยแล้วก็ทำแต้มต่อเนื่องคือมือเหนือกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปิดแมตช์เอาชนะไปได้อีกครั้งนึงด้วยสกอร์21-9ค่ะก็เลยชนะไป2เกมรวดผ่านเข้ารอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างรูนักโชฮานมือ60ของโลกจากอินเดียอันนี้ข่าวคนนี้น่าจับตานะคะเพราะว่าอินเดียในเล่นข่าวเขาเยอะพอสมควรทีเดียวแต่ว่ารุ่นหนักโชฮานต้องไปเจอกับ เวงฮงหยางก่อนมือ26ของโลกจากฮ่องกงต้องไปดูว่าใครจะผ่านมาเจอกับวิวกลวุฒินะ
4: ครับก็ผ่านไปได้นะครับกับวิวกลวุฒิส่วนชายคู่รอบแรกนะครับพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ34ของโลกนะครับเจอคู่มือ3ของรายการจากเดนมาร์กก็คือดาเนียลลุนการ์ดกับแมตต์เวสเตอร์การ์ดนะครับก็เกมนี้เราก็หักปากกาเซียนนะ
5: ใช่ค่ะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะคู่แข่งจากเดนมาร์กไปไม่ใช่ธรรมดานะ2ต่อ1เกมเลยนะคะสกอร์21ต่อ17 18ต่อ21แล้วก็21ต่อ17ค่ะผ่านเข้ารอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างจูฮาฮองคาเนนกับแจสเปอร์พอลนะคะมือ838ของโลกจากฟินแลนด์หรือว่าคู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์อย่างคริสโตเฟอร์กริมลีย์แล้วก็แมทธิวกริมลีย์ค่ะ
4: ครับขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับมีการแข่งขันรายการใหญ่ที่จีนซึ่งทิพย์อรวรรณสามารถล้มมือหนึ่งของโลกได้นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปได้นี่เป็นรายการเทเบิลเทนนิสเมเจอร์ WTT Grand Smash China Smash นะครับชิงเงินรางวัลรวม67ล้านบาทแข่งกันที่กรุงปักกิ่งที่จีนนะครับนี่เป็นหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทิพย์อรวรรณพรนังนะครับมือ101ของโลกเล่นต้องเล่นรอบคัดเลือกมานะครับพบกับซุนอิงชาซึ่งเป็นนักเทเบิลเทนนิสเจ้าถิ่นมือหนึ่งของโลกเลย
5: ใช่ค่ะก็เกมนี้สู้กันสนุกนะคะต้องบอกว่าน้องทิพย์เนี่ยทำผลงานได้ดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะสู้กันเสมอกันอยู่ที่6ต่อ6ในเกมแรกเนี่ยนะคะแต่ว่าซุนอิงฉาก็เอาจังหวะเด็ดขาดเบียดเอาชนะไปได้ก่อน11ต่อ8ค่ะขึ้นนำไปก่อนเกมแรกตามอยู่เกมนึงแต่ว่าทิพย์อรวรรณเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะแก้เกมกลับมาได้ยอดเยี่ยมนะคะเร่งเครื่องตบแล้วก็เอาชนะไปได้ในเกมที่2ขาดลอยเลย11ต่อ4จากนั้นเกมที่3เนี่ยก็เล่นด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็เบียดเอาชนะไปได้อีกก็เป็นการพลิกกลับมานำ2ต่อ1เกมแล้วด้วยสกอร์12ต่อ10ค่ะ
4: ครับแล้วก็ในเกมที่4นะครับอรวรรณตกเป็นฝ่ายตามหลัง8ต่อ10แต่ยังสวมหัวใจแข็งแกร่งนะครับทำทีเดียว4แต้มรวดพลิกกลับมาชนะอย่างเหลือเชื่อ12ต่อ10ทำให้จบเกมอรวรรณก็ชนะไป
5: ใช่ค่ะถือว่ามีโค้ชดีนะคะนี่ต้องเป็นต้องชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าได้แป๋วนันทนาคำวงถ้าจำกันได้อดีตมือหนึ่งเป็นเฮดโค้ชของเธอเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเอาชนะแล้วก็เข้ารอบ16คนไปเจอกับมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นนะคะโฮโนกะฮาชิโมโตะค่ะก็จะแข่งขันวันนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้ทิพย์ด้วยนะคะ 18:10 นค่ะ
4: ครับขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันครับเฉินชิงตงมือ7ของรายการจากจีนโชว์ฟอร์มเยี่ยมตลอดเกมนะครับเสียไปแค่14คะแนนเอาชนะเซอร์ลินเซียนจากสิงคโปร์ไป3ต่อ0เกมเลย
5: ก็จะเข้ารอบ16คนสุดท้ายนะคะก็ไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคิมนายองจากเกาหลีใต้หรือว่าซัตสึโกะโอโดะมือ11จากญี่ปุ่นต่อไปนะคะ
4: ครับแล้วก็มีการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายด้วย
5: รอบนี้นี่ต้องบอกว่านักตบลูกเด้งมือ2จากญี่ปุ่นนะคะอย่างโซระมัตสึชิมะเนี่ยนะคะต้องเจอกับฟินลูนักกีฬาที่ได้สิทธิ์วายการ์ดมาจากออสเตรเลียแมตช์นี้เนี่ยนักปิงปองจากญี่ปุ่นเล่นได้ดีกว่านะคะเอาชนะไปถึงแม้ว่าเกมแรกต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็คุมเกมเอาชนะไปได้3เกมรวดนะคะ12ต่อ10 11ต่อ1แล้วก็11ต่อ8แหมเกมที่2ดูเหมือนจะแค้นนะคะเอาชนะไป11ต่อ1
4: แล้วนะ
5: ก็เข้ารอบ16คนค่ะไปเจอกวนหงจากไชนีสไทเปนะคะ
4: ครับขณะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับมีการจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาของสถาบันจำนวน10คนนะครับที่ไปแข่งเอเชียนเกมได้มา7เหรียญทอง4เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับ
5: ก็งานนี้จัดที่หอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยสำหรับนักกีฬาที่มารับรางวัลในวันนี้นะคะแล้วก็ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20มาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะก็มอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทค่ะเหรียญเงินถ้าได้เหรียญทองนะสำหรับเหรียญเงินเนี่ยให้ไป 50,000 เหรียญทองแดง 30,000 บาทแล้วก็จะมีทางด้านของศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็ศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองนะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานมอบรางวัลครั้งนี้
4: นักกีฬาที่รับมอบรางวัลนี่บิวพุทธพลบุญสอนครับ2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากผสม 4x100 เมตรได้เงินไป 250,000 บาทส่วนวิวกรวุฒิตอนนี้ไปแข่งอยู่ที่ฟินแลนด
5: ์
4: น้องสาวมารับนะครับก็คือส้มสรันรักนะครับก็จะรับแทนแล้วก็มีทางจีรติจันเลียงนะครับเหรียญทองเทคบอลคู่ชาย
5: ม
4: ีอติการคงแก้วเหรียญทองเสปักตะกร้อทีมชุดหญิงมีภูตวันโสภาเหรียญทองเสปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายแล้วก็เหรียญเงินทีมชุดชายด้วย
5: ใช่ก็มีทั้งเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน Mixed Martial Arts MMA นะคะ จากแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนมีน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรนะคะก็ได้เหรียญเงินมาจากเทควันโดท่ารำพุ่มเซ่น้องโฟมณีวันบุตรสุวรรณค่ะได้เหรียญเงินคาราเต้ต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงตามมาด้วยเหรียญทองแดงกีฬายูยิตสูนะคะน้องนุชนุชนาถสิงห์ฉลาดค่ะ
4: ครับ
5: แล้วก็มีเฉลิมพลเจริญกิจอมรด้วยนะคะก็ได้เหรียญทองแดงมาจากเอเชียนเกมในการแข่งขันแบดมินตันทีมชาย
4: ครับมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยครับ
2: วันนี้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในเรื่องการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะคะซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีนะคะได้นักกีฬาของเราเนี่ยได้เหรียญทองมาถึง7เหรียญทองใน18เหรียญทองที่ประเทศไทยได้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาแสดงความยินดีมาชื่นชมมาให้กำลังใจกับนักกีฬาของเราที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีนะคะ
6: ครับผมก็สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ผมก็เป็นครั้งที่2ผมครับแล้วก็รู้สึกว่าชื่อนี้แล้วก็มีความตื่นเต้นปกติแล้วก็เราก็หวังเหรียญที่ตัวเองหวังได้มาก็รู้สึกว่าดีใจมากครับได้เหรียญทอง100 200แล้วก็ทําลายสถิติสองรายการครับผมแล้วก็ได้เหรียญเงินวิ่งผลัด400เมตรชายหญิงครับผม
5: สำหรับพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาทีมชาติไทยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทค่ะจากผลงานของนักกีฬาจำนวน10คนนะคะก็คว้าไปทั้งหมด7เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดง
4: ครับก็หลังจากนักกีฬาเหนื่อยมานานนะครับเตรียมตัวฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งช่วงนี้ก็เดินสายรับรางวัลกัน
5: ค่ะ
4: นะครับส่วนเรื่องของฟุตบอล Kings Cup นะครับเดี๋ยวจะแข่งกันช่วงเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทางเจ้าภาพตอนนี้ก็เร่งเตรียมความพร้อมแล้วนะครับทั้งเรื่องของสนามแข่งขันแล้วก็เรื่องต่างๆนี่เป็นบรรยากาศที่สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับหรือว่าเกาะกลางน้ําอําเภอเมืองศรีสะเกษทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษครับคุณสุริยาบุตรจินดาก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทําความสะอาดเตรียมไว้สําหรับ Kings Cup ครั้งที่52
5: ค่ะก็ศรีสะเกษเองเขาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะโดยที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษอย่างนายอนุรัตธรรมประจำจิตนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่2ประจำปี2569ด้วยงานในทุกด้านเลยโดยการแข่งขันเนี่ยมีกำหนดจัดขึ้นในช่วง FIFA Day นะคะ 9-17 พฤศจิกายนนี้ในรูปแบบทัวร์นาเมนต์จะมี4ทีมแต่ละทีมเนี่ยจะลงสนาม2นัดก็แบ่งเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศซึ่งทุกเกมเนี่ยจะได้รับการรับรองในระดับ International Match A เลยนะคะแล้วก็นำผลการแข่งขันเนี่ยไปคำนวณเป็นคะแนน FIFA ได้ด้วย
4: ครับก็4ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันก็จะมีทีมชาติไทยมีทีมชาติโอมานมีบาเรนแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับก็เชียร์กันช่วงเดือนพฤศจิกายน
5: ใช่ค่ะ
4: ครับ
5: ไปดูเรื่องของฟุตบอลที่เพิ่งจะแข่งขันกันไปเมื่อวานบ้างนะคะเป็นรายการสโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับมี2สโมสรจากไทยลีกร่วมลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะคะ
4: นี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A นะครับราชบุรี FC ต้อนรับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้จากเวียดนาม
5: ค่ะก็ครึ่งแรกเนี่ยสนุกนะคะต้องพยายามหาจังหวะเจาะแต่ว่ายังทำประตูกันไม่ได้ก็เลยเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0เกมมาสนุกครึ่งหลังค่ะเพราะว่านาที48เนี่ยทางฝั่งของทีมเยือนเขามาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน
4: โอ้โหเป็นลูกยิงไกลของไมเคิลโอลาฮานะครับโอ้ยิงไกลเข้าไปโอ้โหนี่เจอทีมจากเวียดนามนะครับบุกมานำไปก่อนปั่นด้วยซ้ายแล้วก็โค้งเข้าไปอย่างสวยงามมาถึงนาที66ราชบุรีเกือบตามตีเสมอได้นะครับบูโน่เมนเดสมงบอลเข้าประตูได้สำเร็จแต่ว่าไปเช็ค VAR ปรากฏว่าล้ำหน้าไปก่อนโดนริบคืนเลยแล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+2นะครับนี่เป็นจังหวะเช็คแล้วก็ไม่ได้ประตูนะ
5: ไปเลย
4: โอ้ไม่ได้ประตูยังตามอยู่ลูกหนึ่งแต่ว่าช่วงทดเวลาราชบุรีตีเสมอได้
5: ใช่ก็ได้สกอตอลาไดส์เนี่ยแหละค่ะขึ้นหม่งนะคะจังหวะนี้แล้วก็ได้ประตูนาทีบาปเลยนะคะราชบุรีก็ไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จบเกมก็แบ่งกันไปทีมละแต้มนะคะตอนนี้ราชบุรีอยู่อันดับที่3ของกลุ่ม A ค่ะส่วนกงอันโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยอยู่ที่2นะคะ
4: ครับไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับแชมป์เก่า2สมัยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีก1นะครับเปิดบ้านต้อนรับบอร์เนียว FC รองแชมป์ลีกอินโดนีเซียเกมนี้บุรีรัมย์ก็จัดทัพนำโดยกิเยเม่บิโซลี่เปาโลเอนริเก้ธนกฤตชดเมืองปักนะครับครึ่งแรกบุรีรัมย์ครองเกมมากกว่าแต่ว่าในรับของบอร์เนียวเนี่ยเหนียวเหลือเกิน45นาทีแรกยัง 0-0 อยู่
5: ใช่มาที่ครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็มาสร้างโอกาสอยากจะทำประตูแหละเพราะว่าทุกคนก็อยากได้3แต้มนะคะก็มีจังหวะขึ้นทำบ้างแต่ว่าก็ ยังไม่คมพอเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นประตูนะคะส่วนเกมนี้เนี่ยดำเนินมาถึงนาทีสุดท้ายเลยได้กัปตันทีมนะ

0: บุรีรัมย์นะคะนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมที่โดนใบเหลืองที่2ค่ะจากการทำฟาวผู้เล่นบอลเหนียวนะคะก็เสียเปรียบตัวผู้เล่นเลยสำหรับบุรีรัมย
1: ์แต่มาโดนในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายก็จบเกมนี้เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับบอร์เนียวไปแบ่งไปทีมละ1คะแนนนะครับก็บุรีรัมย์อยู่อันดับ6ของกลุ่มส่วนบอร์เนียวอยู่อันดับที่5ของกลุ่มครับ
0: ต้นก็ยังงงนะคะว่าเอ๊ะฟาวอะไร
1: นะครับโดน2เหลืองไป
0: ค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศของลีโอเมสซี่นะครับเมื่อวานนี้เล่นนัดสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เล่นให้กับทีมชาติไปทั้งหมด21ปีบรรยากาศนี่ก็เรียกว่าคึกคักแล้วก็อบอุ่นตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้วคือแค่เมสซี่ลงไปวอร์มเนี่ยโค้ชก็ร้องไห้แล้วนะ
0: ใช
1: ่ร้องก่อนแล้ว
0: ร้องนำมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่สร้างความทรงจำให้ทั้งนะไม่ใช่แค่โค้ชหรอกแฟนบอลเองนะคะก็คือดูแล้วก็ประทับใจสมเขาเรียกสมดีกรีนักตำราทีมชาติของเมสซี่นะคะก็ได้สองทับสองแอสซิสต์ด้วยให้นิโก้ปาสแล้วก็โอตาเมนดี
1: ้นะโอตาเมนดี้นี่ก็จะเลิกเล่นทีมชาติพร้อมกับเมสซี่เลยนะครับโอตาเมนดี้นี่อายุ38แล
0: ้
1: วเมสซี่อายุ39นะครับแล้วก็เมสซี่นอกจากแอสซิสต์สองลูกแล้วยิงปิดท้ายด้วยยิงจุดโทษ
0: เมสซี่ก็พอหลังจากจบแมตช์ตัวเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับลีโอเนลเมสซี่ก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเลยที่ในชีวิตของคนคนนึงเนี่ยจะได้ทำแบบนี้นะคะสำหรับเมสซี่ก็รูดม่านปิดฉากการรับใช้ทีมชาติ21ปีนะคะ
1: นะครับก็เรียกว่าเป็นนักเตะระดับตำนานอย่างแท้จริงนะครับเมื่อวานนี้เจอกับทีมชาติเบนินนักเตะหลายคนพยายามจะจองเสื้อเมสซี
0: ่
1: ขอแลกเสื้อหน่อย
0: มีตัวเดียวครับ
1: นะเออนะก็ถือว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยคือตอนช่วงจะลงสนามการช่วงนาทีที่10เนี่ยเขาหยุดนะครับมีการจุดพงจุดพุกันด้วยนะ
0: คือในยุคนี้จะบอกว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะสำหรับลีโอเนลเมสซี่นั้นในวงการฟุตบอลนะก
1: ็
0: มีทั้งเมสซี่แล้วก็อีกคนนึงคือโรนัลโด
1: นะครับก็เดี๋ยวเมสซี่เนี่ยระดับสโมสรยังเล่นอยู่น
0: ะครับ
1: ยังมีสัญญาอยู่แต่ว่าก็ใกล้ที่จะประกาศเลิกเล่นเต็มทีแล้วแหละ
0: ใช่ก็สำหรับทีมชาติเนี่ยทำไป208นัดนะคะทำประตู126ประตูแล้วก็คว้าแชมป์โลกในปี2022แล้วก็แชมป์โคปาถึง2สมัยนะคะ
1: คือกว่าจะได้แชมป์กับอาร์เจนตินาเนี่ยรอนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าผิดหวังแล้วผิดหวังอีกผิดหวังจนตัวเองเคยเลิกเล่นทีมชาติไปช่วงนึงทางโค้ชสมาคมต้องไปตามกลับมานะครับแล้วก็มาได้แชมป์โคปาอเมริกาต่อด้วยฟุตบอลโลก
0: เห็นแล้วก็ประทับใจนะคะสำหรับชีวิตคนคนนึงเนาะ
1: นะ
0: จริงๆเขาคงอยากเล่นต่อแหละ
1: ใช่นะครับแต่ด้วยร่างกายอะไรก็ค่อนข้างที่จะล้าเนา
0: ะ
1: นะครับขนาดล่าสุดเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยเหมือนเดินเล่นเลยนะนะครับแต่ยิงได้เยอะยังเล่นดีเลย
0: ทำผลงานได้ดีนะในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับส่วนทางคริสเตียโนโรนัลโดสมควรเพราะว่าล่าสุดมีการโพสต์โจมตีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสนะครับเล่นทีมชาติเดียวนี้คือตามข่าวเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าโรนัลโดให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเขาเหมือนกับบอกว่าก็พร้อมจะกลับมาเล่นนะนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับไปเล่นให้กับอัลนาเซอร์ก่อนเพราะว่าเหมือนกับกุนซือทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยพูดด้วยคำพูดอ่ะ
0: ครับ
1: ผิดสัญญากับเขา2ครั้ง
0: คือโหออกเหมือนถึงว่าตัวเองออกแถลงการมาหลังจากที่กลับไปที่อัลนาเซอร์แล้วเนี่ยออกแถลงการออกมาเนี่ย8ประเด็นนะคะ
1: คือ
0: เขาบอกว่าสื่อหลายๆสื่อบอกว่าโหนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เมคขึ้นมาเองหรอกเพราะว่าการคุยกันที่มีถึง8ประเด็นว่าสัญญาจะออกมาพูดแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ยิ่งทวีความรุนแรงไปอีกนะคะ
1: ดูที่เราตัดภาพเดียโก้มาราโดน่ามาเนี่ยเขาบอกว่าที่8ข้อที่ออกมาเนี่ยมีข้อที่6เขาบอกว่ากุนซือต้องยอมรับผิดในเรื่องการไม่เปลี่ยนตัวเขาลงสนามแล้วก็ต้อง เหมือนกับตัวเขาเนี่ยเป็นนักเตะระดับตำนานเทียบเท่ากับเปเล่แล้วก็มาราโดน่าเหมือนกับเอานักเตะระดับนี้มาวอร์มแล้วไม่ให้ลงเนี่ยคุณต้องขอโทษประมาณน
0: ั้
1: น
0: ใช่คือเหมือนกับว่าไปคุยกันแล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้นะในงานแถลงข่าวแต่ว่าจอร์เชซูสก็พูดคนละประเด็นเลยนะคะไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้ออกมาเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะก็โพสต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนแมตช์อำลาทีมชาติของเมสซี่เท่านั้นเองนะคะโรนัลโดก็เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ในโพสต์ที่ยาวมากเนี่ยนะคะบอกว่าเขาก็รู้สึกดีว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับบทลงโทษแบนจากสมาคมแต่ว่าขอสัญญากับแฟนๆว่าจะมีการจัดแมตช์อย่างที่พี่ท็อปบอก
1: ครับ
0: อำลาสนามอย่างเป็นทางการแน่นอน
1: เจ้าตัวบอกว่าจริงๆตอนจบฟุตบอลโลกใหม่ๆเนี่ยเขาคิดถึงการประกาศเลิกเล่นทีมชาติ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับเตรียมจะเขียนจะโพสต์แหละแล้วพอคุยกับทางสมาคมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับเขาบอกว่าโรนัลโดยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติคุณยังเป็นที่ต้องการอยู่นะครับเพราะว่าความสามารถยังมีอยู
0: ่
1: ก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นก่อนน
0: ั
1: ดแรกของยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยลงสนามมีโอกาสเยอะยิงไม่ได
0: ้
1: นัด2เลยโดนดรอปเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าตอนโดนดรอปเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับตอนแรกคุยกันว่าโรนัลโดจะเล่นเฉพาะเกมที่โปรตุเกสเล่นในบ้านเกม2ตอน

0: ไปเยือนเนี่ยโค้ชมาขอให้ไปกับทีมด้วยแล้วก็ส่งมาวอร์มเสร็จแล้วพอไม่ลงก็เลยมีปัญหานี่แหละ
1: โกรธนะคะนี่ออกสไตล์งอนนิดนึงนะคะแต่ว่าสื่อในโปรตุเกสก็มีส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับจอร์จเฮซูสอันนี้ต้องไปดูนะคะว่าถ้ากระแสความนิยมของโรนัลโดในประเทศเนี่ยมันลดลงอ
0: ่
1: ะจะมีการออกมามูฟไหนต่อไปสำหรับโรนัลโดด้วย
0: คือโค้ชเนี่ยพอมีข้อจำกัดเรื่องของนักเตะเยอะเนี่ยเขาก็จะทำงานยากเนาะ
1: ใช่
0: นะครับบางอย่างก็ต้องดูหน้างานตอนนั้นที่เจอกับนอร์เวย์เนี่ยสถานการณ์นำอยู่ 2-1
1: คือทีมเล่นดีอยู
0: ่
1: ทางด้านเฮซุสก็บอกว่าคือมันก็ไม่ต้องถ้าหน้างานมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก
0: ใช่คือนี่คือโค้ชที่ทำทีมชนะ4นัดติดนะ
1: ใช่
0: แต่มีปัญหาอยู
1: ่แล้วก็โรนัลโดเองก็เป็นคนไปบอกว่ายอมรับว่าไอ้คนนี้แหละดีที่สุดแล้วสำหรับการมาคุมทีมชาติโปรตุเกสในตอนนั้นนะคะต
0: ้
1: องมาดูว่าโค้ชที่เขาเลือกมาเองเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ใช่เดี๋ยวพฤศจิกายนเดี๋ยวรอดูนะครับ
1: ค่ะ
0: ชื่อว่าโปรตุเกสเนี่ยก็พร้อมต้อนรับโรนัลโดกลับมาอยู่ในตัวของพี่โดแล้ว
1: ค่ะจะมาหรือเปล่าน
0: ะครับไปที่ข่าวของมิเกลอาร์เตต้ากันบ้างนะครับหลังจากพาอาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งผลงานยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้มีการต่อสัญญาไปจนถึงปี2030เลย
1: ก็จะอยู่ที่นานๆเลยนะคะแล้วก็เห็นตามข่าวเนี่ยระบุด้วยว่าได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นจากฉบับก่อนที่ได้ปีละ10ล้านปอนด์หรือประมาณ440ล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วก็มีโบนัสตามผลงานอีก5ล้านปอนด์นะคะหรือประมาณ220ล้านบาทแต่ก็ต้องให้เขานะเพราะเขาทำผลงานได้ดีทีเดียวนะคะโดยสัญญาฉบับใหม่จะให้อาร์เตต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในกุนซือที่ได้ค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกนะเงินตรงนี้เนี่ยเทียบเท่ากับซิเมโอเน่เลยนะคะที่ได้จากแอตมาดริดรวมไปถึงเป๊ปด้วยที่ได้จากแมนซิตี้ปีละ20ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็880ล้านบาทนะคะ
0: คือสัญญาของอาร์เตต้าเนี่ยฉบับเดิมจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับเริ่มเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเมื่อปี2019นะครับแล้วก็ต่อสัญญาไปก็เป็นตามคาดที่หลายคนคาดหมายไว้แล้วแหละ ก็ถ้าอยู่จนถึงปี2030เนี่ยโอ้โหก็จะอยู่คุมทีมระดับทศวรรษเลย
1: ใช่เกิน10ปีนะคะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งกุนซือที่ทำผลงานได้ดีนะคะพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหนแรกในรอบ22ปีด้วยแล้วก็ได้เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพียงแต่ว่าไปแพ้ PSG เท่านั้นเองนะคะ
0: ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้จัดการในพรีเมียร์ลีกที่คุมทีมนานที่สุดนะครับหลังจากที่เป๊ปบอกลาแมนซิตี้ไป
1: ค่ะ
0: อาร์เซนอลได้เปรียบเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องชื่นชมแฟนๆอาร์เซนอลด้วยนะคะเพราะว่าปกติในยุคพรีเมียร์ลีกปัจจุบันเนี่ยมาปุ๊บทำผลงานไม่น่าพอใจก็ไล่ออกแหละแต่วันนี้ก็คือยังให้เครดิตให้อยู่ไปยันยาน
0: ใช่คือมาทำอาร์เซนอลตอนแรกนี่มีช่วงนึงผลงานไม่ดีเลยนะต้องชมบอร์ดบริหารด้วยนะครับที่ถือว่าตัดสินใจให้ทำต่อจนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ก็น่าจะลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกก็แหละนะครับพรีเมียร์ลีกได้มาแล้วนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วเข้าชิงแต่พลาดโดนจุดโทษไปนะครับ
1: อย่าให้สมฉายานะคะต้องทำลายฉายานี้ให้ได้
0: ไปที่ข่าวของกุนซือเซาท์แฮมป์ตันกันบ้างนะครับทอนด้าเอ็กเคิร์ตรอดพ้นจากการโดนโทษแบนแบบทันทีและก็สามารถลงทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามต่อไปได้ด้วย
1: ค่ะก็อันนี้เป็นข่าวใหญ่พอสมควรทีเดียวนะคะในวงการฟุตบอลของอังกฤษเพราะว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเองเนี่ยก็ตัดสินลงโทษเอ็กเคิร์ตผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันบอกว่าอย่ามายุ่งกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6วีคนะคะหรือว่า6สัปดาห์แต่ว่ารอลงอาญาไว้ก่อนเพราะว่ามีกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการไปสอดแนมคู่แข่งนะคะหรือว่าที่เขาใช้ชื่อว่าสปายเกตนี่แหละนอกจากโทษแบนที่ถูกคาดไว้แล้วเนี่ยนะคะกุนซือรายนี้เนี่ยก็โดนสั่งปรับเงินไปด้วยนะ 28,000 ปอนด์นะคะก็ทำให้เอ็กเคิร์ตเนี่ยไม่ต้องถ้าข่าวมาแบบนี้ก็คือไม่ต้องเจอโทษแบนแล้วแล้วก็คดีดังกล่าวก็ต้องย้อนกลับไปเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
0: นะครับตอนนั้นเนี่ยซาวด์แฮมป์ตันโดนลงโทษอย่างหนักถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ถูกตัด4คะแนนสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับหลังจากว่าทางสโมสรก็ยอมรับความผิดว่าได้ส่งทีมงานไปแอบส่องการฝึกซ้อมของ3ทีมคู่แข่งออกฟอร์ดยูไนเต็ดอิปสวิชแล้วก็บิดเดิลสโบรนะครับส่งทีมงานไปแล้วโดนจับได้ไงนะครับเขามาเช็คย้อนหลังว่าเอ๊คนนี้ที่มาแอบดูข้างสนามเนี่ยอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชของเซาท์แฮมป์ตันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ค่ะก็ได้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันถาวรไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะก่อนที่จะเร่งเครื่องจบอันดับที่4อย่างเหลือเชื่อนะเขาบอกไว้ในฤดูกาลที่ผ่านมานะ
0: นะครับก็ถือว่าสำหรับทอนด้าเอ็กเคิร์ตเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันแบบถาวรช่วงธันวาคมปี2025นะครับก็เท่ากับว่าโดนโทษแบนแบบนี้ก็น่าจะไม่โดนปลดนะนะครับได้คุมต่อขณะที่ศาลกีฬาโลกนะครับเตรียมพิจารณาคำอุทธรณ์ของทีมชาติเซเนกัลเรื่องของการริบแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับ ในช่วงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เซเนกัลเจอกับโมร็อกโกก็มีเหตุการณ์ที่นักเตะทีมชาติเซเนกัลวอล์กเอาท์จากสนามไป17นาทีนะครับตอนนั้นเนี่ยโดน VR เช็คว่าเสียจุดโทษแต่สุดท้ายก็กลับมาคว้าแชมป์ได
1: ้ค่ะตอนนั้นไม่พอใจเลยนะคะแล้วก็ทำให้เกมต้องหยุดไปนานพอสมควรทีเดียวนะคะแต่ว่าท้ายสุดชนะอย่างที่พี่ท็อปบอกแต่ว่าเวลาต่อมาเนี่ยทางสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือว่า CAF เนี่ยนะคะก็ลงโทษเซเนกัลจากไอ้การวอล์กเอาท์ครั้งนั้นแหละแล้วก็สั่งปรับแพ้ฟาวล์แล้วก็พลิกคำตัดสินยกแชมป์ให้โมร็อกโกชนะไป 3-0 นะคะก็เป็นการคว้าแชมป์มาครองแบบส้มหล่น
0: ใช่แต่ถ้วยเนี่ยยังอยู่กับเซเนกัลนะ
1: เขาไม่ให้เขาไม่ให้เออ
0: ได้แต่สิทธิ์ไปฉลองไปแล้วด้วย
1: เออคือเป็นเราก็ไม่ให้คืนนะคะคือมันเป็นการกลับคำตัดสินที่ใช้เวลานานมากหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะก็สร้างความไม่พอใจให้กับเซเนกัลเลยนักเตะตัวหลักอย่างเอดูอาร์เมนดี้นะคะแล้วก็ทางจาคอบเนี่ยก็ออกมายืนยันบอกว่าเขาคือแชมป์จริงๆคือถ้าไปดูเกมการแข่งขันนะพวกเขาชนะนะไม่ใช่เรื่องของอะไรที่อยู่นอกสนาม
0: ครับคือตอนที่วอล์กเอาท์ออกไป17นาทีเนี่ยเป็นซาดิโอมาเน่นะที่ไปเรียกเพื่อนบอกว่าให้กลับมาแล้วปรากฏว่าจุดโทษไม่เสียด้วยนะครับสามารถป้องกันไว้ได้แล้วก็ไม่ได้ประตูชัยนะครับชนะไป 1-0 แต่ว่าการวอล์กเอาท์17นาทีอันนี้ต้องไปดูเรื่องของกฎกติกานะครับก็มีกฎกติกาถ้าวอล์กเอาท์นานไปเนี่ยจะโดนปรับแพ้ไป 3-0 แต่ว่าคือกลับมาแข่งแล้วอะถ้าจะปรับก็น่าจะปรับหน้างานตรงนั้นเลย
1: ใช่คือเขาบอกว่ามันเป็นคำตัดสินที่ช้าเกินไปนะคะหลังจากที่เกิดขึ้นทางฝั่งกุนซือของโมร็อกโกที่ได้แชมป์เนี่ยก็มองว่าคำตัดสินเนี่ยมันดีกับสำหรับทีมชาตินะเพราะว่าได้แชมป์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายถ้ามาถามเขาความคิดเขาก็ไม่มีคอมเมนต์ในตอนนี้นะคะทางศาลกีฬาโลกก็ยืนยันว่าการไต่สวนในวันพฤหัสนี้เนี่ยจะยังมีการประกาศบทสรุปออกมาทันทีคือจะไม่ต้องรอแบบคราวที่แล้วละคราวนี้ก็ตัดสินทันทีเลยนะคะก็ไม่ต้องรอให้นานเหมือนคราวที่แล้ว
0: ครับกลับมาที่บ้านเรานะครับเรื่องของสมาคมกีฬาบิลเลียดเมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่นะครับวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
1: ใช่ค่ะก็จัดกันที่ภัตตาคารโฮคิทเช่นพระราม3นะคะก็มีทั้งหมดสโมสรสมาชิกเนี่ย26สโมสรเข้ามาร่วมประชุมกันวาระสำคัญอย่างที่ท็อปบอกก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมแต่เป็นเอกฉันท์นะคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนที่นายสุนทรจารุมนที่หมดวาระการบริหารก่อนที่นายทศพรศักดิ์สงวนมนูนค่ะประธานคณะกรรมการแผนกบิลเลียดของสมาคมราชกฤทาสโมสรโปโลคลับเนี่ยจะเสนอชื่อนายสุนทรเป็นแคนดิเดตนายกสมาคม
0: ก็สโมสรสมาชิกทั้ง26สโมสรนะครับยกมือให้คุณสุนทรจารุมนดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอย่างเป็นเอกฉันท์นี่เป็นสมัยที่3ติดต่อกันแล้วนะครับวาระ4ปีก็จะไปจบปี2572
1: บิ๊กฮงก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าแผนการพัฒนาวงการบิลเลียดแล้วก็สนุกเกอร์ในปีหน้าเนี่ยจะจัดการแข่งขันต่อเนื่องทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมก็เตรียมจัดแข่งขันทุกอย่างไว้แล้วนะคะก็มีหลายประเภทเลย6แดงสนุกเกอร์ชายสนุกเกอร์หญิงนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังมีเรื่องของมาตรฐานที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะทำให้สูงที่สุดด้วยแต่ว่าเรื่องงบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นต้องไปจัดสรรมาแต่ก็ยืนยันว่าตลอด4ปีที่จะถึงนี้เนี่ยได้แน่นอน
0: ครับขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับหลังจากจบภารกิจก็มีไปออกงานนะครับไปร่วมกิจกรรมชวนคนไทยเข้าร่วมมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์เศรษฐกิจก็งานมีช่วงถึงปลายเดือนตุลาคมนี้
1: ใช่ค่ะก็มีทั้งนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนะคะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในเป็นประธานในงานแล้วก็อย่างที่บอกนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มาก็คือโบกัญญรัตน์ขุนเมืองค่ะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในฐานะตัวแทนนักกีฬารุ่นใหม่นะคะที่มาแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจแล้วก็ควบคู่กับร่างกายสมาธิพร้อมเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาเลือกหนังสือตามความรู้สึกของตัวเองไปอ่าน
0: ครับก็สำหรับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31แบ่งพื้นที่เป็น6โซนนะครับรวมทั้งมีนิทรรศการและก็โซนกิจกรรมมากมายจัดขึ้นวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็เริ่ม23ตุลาคม
1: ใครรักการอ่านก็ไปซื้อกันได้นะคะสำหรับหนังสือนะคะ
0: ครับ
1: ไปดูเรื่องของศึกโมโต GP กันบ้างดีกว่านะคะก็เตรียมที่จะมาจัดในประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับโมโต GP ของปีนี้นะคะก็ได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลไทย GP แล้วก็จัด Pre-Season Test ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะแล้วก็เป็นสนามแรกของโลกที่จะเปิดฉากการแข่งขันใต้กฎเทคนิคใหม่ของโมโต GP ที่ใช้ในฤดูกาล2027ด้วยนะคะ
0: ก็จะเริ่มฤดูกาลหน้า2027มาแข่งบ้านเราสนามแรกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับจัดที่บ้านเราเนี่ยกระแสค่อนข้างดี
1: คนก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็งานแถลงข่าวเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะที่หัวหมากส่วน MotoGP Precision Test เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าบุรีรัมย์เทสจะจัด 6-7 กุมภาพันธ์ที่ช้าง International Circuit นะคะก่อนที่จะเปิดสนามแรกไทย GP 5-7 มีนาคม
0: ครับเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวใหญ่อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับวันที่3พฤศจิกายนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าเป็นมหกรรมเป็นกิจกรรมกีฬาที่ใหญ่มากนะโมโต GP นะครับเดี๋ยวฤดูกาลใหม่ก็เริ่มสนามแรกที่บ้านเรา
2: ใครที่เป็นแฟนก็เตรียมจองตั๋วจองโรงแรมที่บุรีรัมย์ได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของตาข่ายดักโดรนนะครับที่ทางการยูเครนเนี่ยได้นำมาติดตั้งบนสะพานต่างๆในกรุงเคียฟครับเพื่อใช้ในการป้องกันโดรนโจมตีจากรัสเซียโดยโครงการนี้เนี่ยมีขึ้นภายหลังจากที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาสะพานแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟถูกโดรนโจมตีเสียหายไปครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สสสเตือนระวังโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีเตือนผู้ปกครองสังเกตสัญญาณหากมีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสนานเกิน48ชั่วโมงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมั่นล้างมือด้วยสบู่ทำความสะอาดของเล่นแยกเด็กป่วยพักที่บ้าน 7-10 วันและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนช่วงน้ำท่วมไม่ควรซื้อยาป้องกันโรคฉี่หนูกินเองเนื่องจากยาป้องกันไม่ได้ผล 100% และต้องให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสังเกตอาการหลังสัมผัสน้ำ 2-30 วันหากพบว่ามีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านแจ้งและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปผ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงตำรวจไซเบอร์เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์หลอกลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือเปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวย้ำเตือนห้ามกดลิงก์แปลกหน้าห้ามส่ง QR Code หรือกรอกเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีรหัสผ่านหรือ OTP เด็ดขาดหากพบเห็นให้ตรวจสอบข้อมูลกับช่องทางหน่วยงานโดยตรงทุกครั้ง
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาต่อไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขอรับกับต้อนรับชมเวลากับรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอล21ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้และข่าวบ้านเรากันกับพี่เบาเกลียงและกันน้องยิ่งออมค่ะวันพฤหัสบดีที่8แล้ววันนี้เนี่ยตุลาคม2569ค่ะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรามั่งมานั่งชมนั่งแลกันแล้วค่ะทีวีดิจิตอลก็ไม่เล็ก10แอดแล้วก็ทางเพจที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ก็คือ NBT ภาคใต้นะคะไลฟ์เรียบร้อยแล้วมากดไลค์กดแชร์ติดตามกันได้รวมไปถึงถูกช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะ
0: ครับรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับมาทำกลางบรรยากาศที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่นฟ้าอากาศนะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้และน้องยอมวันที่8ตุลาคมนะครับจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะครับ8ถึง13นะครับเฝ้าระวังกันนะครับในช่วงนี้แต่ว่านี่ก็เริ่มมาน้อยๆแล้วในหลายๆพื้นที่ฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคใต้ครับแล้วก็วันนี้นะครับน้องยอมเราไปจับกระแสใต้กันก็เทศกาลช่วงนี้นะเดือนตุลาคมนี้เทศกาลหลายอย่างเลยส่งตายายกินเจ้ชักพระอันซาดเดือน10นะแล้วก็แน่นอนครับประเพณีทื่อสิ้นกินผักเนี่ยโดยเฉพาะทะเลฝั่งตะวันตกนะครับนูรานงไหลลงมานะพังงาภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีการเทศกาลกินผักทื่อสิ้นกินผักกันที่จังหวัดระนองเนี่ยถือว่าต้องปักมุดนะครับประเพณีทื่อสิ้นกินผักจังหวัดระนองเขาจะมีขึ้นต่อชาวต่อเรื่องนี้เลยเหมือนกันนะครับ10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับ10ถึง18ตุลาคมนี้รายละเอียดเป็นผันพื้นเรียนในช่วงจับกระแสใต้เรามาตามกันในเรื่องนี้นะคร
1: ับเดี๋ยวรอชมนะวันนี้จะฝนอินมาจากระนองดูแหละนะคะทางด้านประธานชมรมอ้ามจังหวัดระนองค่ะคุณชัดชัยนินวิเชียนนั่นเองนะคะ
0: สุราษฎร์ธานีนี่ก็จะมีการให้เทพเจ้าทื่อสิ้นกินผักเหมือนกันนะครับบ่ายของวันที่11ตุลาคมนี้จากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสะพานนฤทธิ์ครับ
1: ค่ะเอาวันนี้พี่บอกเกลียงก่อนจะพาไปแลกข้าวนะอ่ะเดี๋ยวมีเรื่องราวมาอัปเติมอัปเดตเพิ่มเติมกัน
0: โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมนะครับฟังกันให้นะครับครม.มีมติเอ็นจ็อบนะครับเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นพื้นที่ประสบภัยได้รับเงินเยียวยานะครับณอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทล่างมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 20,000 ครัว 22,000 ครัวเรือนนะครับคณะที่นายกกำชับทุกจังหวัดตอนนี้เร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยปภ.นะตั้งเป้าว่าอุ่นเงินให้ได้ภายในวันนี้นะครับ8ตุลาคมโดยจังหวัดสมุทรสาครก่อนเข้าไปกับสมุทรสงครามก่อนนะเป็นพื้นที่ประสบภัยเมื่อที่บอกนี่แหละครับก็ครม.ได้อนุมัติเพิ่มเติมมานะครับให้เข้าหลักเกณฑ์น้องยอมคือมันพันนี้นะหลักเกณฑ์น้ำท่วมเนี่ยก็คือท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปเนี่ยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีน้ำล้อมนะไม่ใช่น้ำรบนะถ้าน้ำรบนี่อยู่บนพินน้ำล้อมเนี่ยนะครับตามหลักเกณฑ์เนี่ย 5,000 บาทครับครอบคลุมพื้นที่41จังหวัดนี่แหละครับก็ได้ประกาศไม่น่าเพิ่มเติมเนี่ย30

0: รับผลกระทบ 22,350
1: ค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลกระทรวงมหาดไทยก็กำชับให้มีการแร้งโดยคณะนี้นะคะมีผู้ที่ลงทะเบียนจาก60จังหวัดแล้วว่า1ล้านคันออมสินค่ะก็จะได้แคบโอนตั้งเข้าบัญชีผู้ประสบภัยตามลำดับคาดว่าจะเริ่มโอนได้ภายในวันนี้ค่ะพี่เบาเกรียง8ตุลาคม2569นี่เองค่ะ
0: เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือเยียวยาช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันนะครับก็คือ 9,000 กับ 5,000 นะแล้วแต่กรณีกันไปนะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดที่ครม.ประกาศส่วนเงินประกันเนี่ยนะครับเขาก็คือประกันภัยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเหตุการณ์น้ำท่วมของเราเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนะครับก็ทำความเข้าใจนิดนึงหลายคนว่าทำไมรอบนี้ถึงไม่ได้เงินประกันรวมมาทันประกันภัยนะเหลือแค่มาแล้วนี่ๆๆแค่มาแล้วใช่มั้ย
1: แค่เข้ามาแล้วค่ะอาทิตย์หน้านี่แหละที่จะมีการประชุมใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยทางด้านประเทศไทยเองก็เตรียมต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินจากทั่วโลกค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งนอกจากจะมีในเรื่องของการหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกแล้วค่ะการประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู้ไส้ตานานาชาติสะท้อนเสน่ห์ภูมิปัญญาไทยจากทุกภูมิภาคเลยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เราก็เตรียมเปิดบานต้อนรับผู้บริหารสถาบันการเงินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและก็ผู้แทนจากทั่วโลกเลยค่ะในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026จะจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพนอกจากจะมีการหารือในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจและก็การเงินโลกแล้วค่ะการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องของอาหารและก็ภาไทยค่ะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาแลด้านอาหารกันมั่งค่ะซึ่งทางด้านข้องผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็ทีมเชฟเนี่ยเขาได้คัดสั้นวัตถุดิบจากชุมชนทั่วประเทศโดยว่า 70% ก็จะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนค่ะเอามาสร้างสั้นเมนูหลากหลายค่ะเขามีทั้งข้าวห่อมะลิจากพะเยาข้าวห่อมะลิถุงกุลาร้องไห้และก็มีข้าวสร้างยศจากพัทลุงรวมไปถึงปลานิลจากชะเชิงเซาแล้วก็ขนมไทยค่ะเอามาปรับรูปแบบให้มันดูแลดูรวมสมัยมากขึ้นนะ
0: โอ้นะครับแล้วก็นึงในเมนูไล่นะครับนั่นในเชฟทรงพลจะแม่ก็คือข้าวยำวัวใจไทยครับที่รวบรวมวัตถุดิบจากหลากหลายพื้นที่มาถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นดินทองทะเลและวิถีชีวิตเกษตรกรไทยพร้อมจะทำนะครับ QR code นะครับให้ผู้ร่วมงานในสามารถสแกนเรียนรู้ที่มาของวัตถุดิบได้เลยนะนี่ๆอาหารนะผ้าไทยกับผ้าไทยนะผ้าไทยนี่ก็ยี่สิบเอ็ดจังหวัดยี่สิบหกชุมชน37ลวดลายอัตลักษณ์ครับถูกคัดมาประดับสถานที่นะจ่ายเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งห้องประชุมเปิดไอ้พื้นที่นะครับไอ้ผู้เข้าร่วมจากโคโลเนี่ยได้สัมผัสความประณีตของหัตถกรรมไทยนะครับหนึ่งในนั้นคือผ้าบาติกเขียนมือจากจังหวัดปัตตานีรวมถึงผ้าทอไทยลื้อจากจังหวัดเชียงรายผ้าข้าวมาลวดลายจังหวัดสุโขทัยซึ่งแต่ละลวดลายจะสะท้อนเรื่องราวนะครับความเชื้อภูมิปัญญาซืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นการประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีห้าเรือบโลกนะครับแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งต่อเรื่องราวของความเป็นไทยผ่านอาหารพื้นผ้าภูมิปัญญาจากชุมชนทั่วประเทศกับสู่สายตานานาชาติและพร้อมสร้างภาพจำวาสนีไทยคือพลังเชื่อมโยงผู้คนและก็สร้างโอกาสให้ชุมชนก้าวสู่เวทีโลกนั่นเองครับก็เป็นโอกาสดีของคนไทยครับน้องมิ้ง
1: เราได้โชว์ข้องดีของเราหลายๆอย่างในครั้งนี้นั่นเองค่ะก็เตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีกัน12-18ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปแลข้าวในวันนี้กันก่อนนะติดตามพร้อมกันในช่วงข้องทันข้าวเช้านี้ค่ะ

อะไรครับตันข้าวเช้านี้นะครับช่วงนี้เป็นข้าวอื้มไปไม่ได้ก็คือข้าวการติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับนี่รองนายกรัฐมนตรีประชุมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้พร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมเครื่องสูบน้ำกว่า120เครื่องรองรับพื้นที่เสี่ยงครับโดยที่องค์ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจันทร์ศรีสารการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์

0: สุขรองผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรักษาราชการแทนผู้ว่าพร้อมด้วยนายวิทยาเกียรติรองผู้ว่านะครับได้ร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ต่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคมนาคมในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ของปีนี้ผ่านระบบซูมนะครับการประชุมครั้งนี้นะครับมีการติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาพร้อมฟังการคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถานการณ์น้ำนะครับจากสำนักสำรวจน้ำแห่งชาติเพื่อให้แต่ละจังหวัดเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีของคนเองเนี่ย6ตุลาพบว่าในช่วง24ชั่วโมงร้อนพิบูลนะครับวัดได้172.6มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอพรมคีรีและอำเภอลานสก้าครับขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำนะครับหน้าคลองไส้ลักทางแม่น้ำตาปี้คลองท้าดีคลองใกล้ยังอยู่ในระดับทรงตัวครับ
1: ค่ะทางด้านการเตรียมความพร้อมนะคะกรมชลประทานก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้ว62เครื่องแล้วก็เครื่องพลักดันน้ำ20เครื่องในขณะที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก59เครื่องครอบคลุมพื้นที่เสียง37จุดค่ะพร้อมมีการเตรียมเครื่องมือในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองทาดีลุ่มน้ำปากพนังประตูระบายน้ำและการแนวคลองที่ระบายออกสู่อ่าวไทยโดยมีศักยภาพในการสูบน้ำรวมประมาณ63ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนทางจังหวัดเองก็เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเอาไว้354แห้งศูนย์พักพิงรวมใจอุ่นไอรักซี่แห้งและการมีข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ว่า 34,246 ครัวเรือนเพื่อจะสามารถให้การช่วยเหลือและก็อพยพได้รวดเร็วถ้าว่ามันเกิดสถานการณ์รุนแรงนั่นเองค่ะ อันนี้คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทีนี้สุราษฎร์ธานีของเราเองก็มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะคะโดยทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการคาดการเอาไว้ว่าจะมีฝนตกหนักแล้ววันที่8จนถึง13ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านของผอ.เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านก็มีการกำชับนะให้ทุกภาคส่วนเตรียมแผนให้ครอบคลุมในทุกมิติค่ะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกมิติทั้งในด้านการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการการสื่อสารการมีการวางแผนเอาไว้พันนีค่ะก็คือแผนการติดตามสถานการณ์จะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าชันนะชัยยาท่าช่างวิภาวดีคีรีรัตนิคมและการส่วนที่ซ่องค่ะพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าถึงแม้ว่าส่วนนี้เนี่ยน้ำมันจะไล่ลงเลได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเส้นทางคมนาคมและการสร้างคมเป็นแบบเมืองก็ต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะเพื่อจะแรงพร่องน้ำระบายออกสู่ทะเลได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและการส่วนที่3ค่ะจะอยู่ที่อำเภอพนมบ้านตาคุ้นส่วนติดจังหวัดพังงาทางฝั่งทะเลอันดามันและการส่วนที่4ก็คืออำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนาดิษฐ์ดอนซักพื้นที่ตรงนี้ถ้าว่าฝนตกสะสมเกิน250มิลลิเมตรเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบค่ะ
0: ครับส่วนแผนบริหารจัดการนะครับแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการเป็น4โซนนะครับมีรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับผิดชอบสั่งการในพื้นที่ดูแลแต่ละโซนนะครับส่วนทรายและก็เกาะส่วนทะเลนะครับครอบคลุมเมืองที่บอกกับกองทัพเมืองกบันดอนซักกาญดิษฐ์และก็บางส่วนของอำเภอเมืองโดยจะเน้นระวังคลื่นลมแรงวาตาภัยและปัญหาน้ำท่วมขังน้ำรอระบายในพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเกาะสมุยนะครับที่มีข้อจำกัดเรื่องการระบายน้ำส่วนที่ต้องลุ่มน้ำตาปี้ตอนล้างนะครับพื้นที่รับลุ่มแม่น้ำสายลักนะครับและพื้นที่ถ่ายเคลื่อนเช่นอำเภอเมืองพุนพินตาช่างและชัยยาซึ่งมักจะรับผลกระทบจากน้ำล้นลิ่งน้ำทะเลนุ่นนะครับส่วนที่3ในส่วนแม่น้ำตาปี้ตอนบนนั้นนะครับอำเภอทางใต้ของฝั่งแม่น้ำตาปี้เช่นพระแสงเชียงบุรีเวียงซ่าและเขียนซ่าครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงและส่วนที่4เสือเข้าและป่าไม้ครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยกับดินโคลนถล่มมีอำเภอพนมบ้านตาคุ้นคีรีรัตนิคมวิภาวดีและคีรีรัตนิคมนะครับอยู่ไกลแถวแนวเสือเข้านะครับและการทราบแผนการสื่อสารครับโดยหลักการสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์วิทยุทุกอำเภอหากกรณีชุกเชิญจะใช้วิทยุสมัครเล่นในการติดต่อสื่อสารนะครับนะไปฟังเสียงหัวหน้ากันเลยครับ
2: ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยทุกหน่วยก็ขยับนะครับไปพร้อมกันนะครับเพราะเราประชุมติดตามมากับทางส่วนกลางเนี่ยสักอาทิตย์นึงแล้วนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์จนว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเรา เตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่สถานการณ์ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องของการจัดการก็ต้องฝากว่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าน่าจะต้องเป็นวันต่อวันหรือว่าเป็นอาจจะดูประกาศดูการคาดการณ์ของหน่วยที่รับผิดชอบนะครับที่ออกมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสถานการณ์ความแปรปรวนของสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับก็ยังเป็นในเรื่องของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มลงมาอาจจะมีการลงมาปะทะกันนะครับอาจจะเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศขึ้นได้นะครับเราไม่ได้ระวังเรื่องฝนอย่างเดียวนะครับเรื่องฟ้าเรื่องลมต่างๆเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายฤดูส่วนนี้เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามนะครับ
0: ครับเราจะเห็นในภาพนะครับทางด้านปอพอเองแล้วก็ทางด้านอยู่ท่าที่การและพังเมืองเองนะพี่อมก็มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่น
1: ะ
0: ไปในพื้นที่ต่างๆพื้นที่สำคัญนะครับเช่นที่วัดพรหมทัตชยาวรวิหารนะครับนี่ก็เตรียมการในการพร่องน้ำออกจากพื้นที่สำคัญน
1: ะ
0: ไปแลกกันต่อในส่วนจังหวัดภูเก็ตกันบ้างก็มีการติดตามในการอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำนะครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยเข็นกันครับโดยนายรอมฎอนฮะยีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับที่ห้องประชุมของปภ.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยมีนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนางสาวดวงพรเชิญบำรุงครับนิติกรชำนาญการพิเศษราชการแทนหัวหน้าปภ.ภูเก็ตหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันการประชุมก็มีการติดตามนะประเมินกันเลยถึงการบริหารจัดการและการสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองชัดโดยปภ.นะครับและก็ปพร้อมทางรายอันนะครับนักคาดการณ์ลักษณะอากาศที่ส่งผลต่อสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับองค์การมหาชนและหน่วยงานหลักนะครับด้านเทคโนโลยีอวกาศรวมไปถึงการรายงานสถานการณ์น้ำนะครับผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กล้องลุ่มน้ำท่าจีนโดยกรมชลประทานและกรมอุตุอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมค่ะก็ได้ติดตามปัญหาอุปสรรคและก็สิ่งที่ต้องการข้อรับการสนับสนุนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็สงขลาตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุค่ะโดยมีการรายงานผลสำเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็กระทรวงกลาโหมสำหรับการประชุมครั้งนี้ก็ยังมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงการรับคอสั่งการจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปดำเนินการและการบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเหมาะสมทางนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการประสานงานและการบูรณาการรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและก็จากเรื่องของสาธารณภัยนะเดี๋ยวเรามาแลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมได้ค่ะในพิธีถวายดอกไม้จันทร์กันมั่งค่ะคณะทำงานฝ่ายพิธีการและคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลท้าวดอกไม้จันทร์และพิธีลอยท้าวดอกไม้จันทร์ค่ะได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดภูเก็ตค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลท้าวดอกไม้จันทร์และพิธีลอยท้าวดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ตงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงการมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนในอำเภอและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมกันที่ห้องประชุมจันพันวาซ่าหลักกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับที่ประชุมมีการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการจัดโต๊ะในสถานที่ในส่วน

0: ที่บกนะวัดชัยชัยทารามนะครับหรือวัดชะลงนะครับกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีการร่วงใหญ่กลุ่มเปราะบ้างนะครับมอบเนื้อที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและการติดตามช่วยเหลือประเมินผลต่อเนื่องครับโดยนายวิทยาศักดิ์จำเริญอุทิศรองผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมด้วยนางปุณณิกาข้อไปกับปุณณิพักชื่นสุวรรณครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านตาคุ้นราทุกตำรวจจิตอาสาผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะครับมอบสิ่งของอย่างชีพให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการในพื้นที่อำเภอตาคุ้นเนี่ย7รายนะครับได้แก่นายวีรศักดิ์ชนะ41ปีนายสมคิดจุลพฤกษ์อายุ12ปีนายบรรจบรักกระเป๋า67ปีนางบุญนายชีนิน80ปีนายพันเกตนางพันนะครับเกตหนุสิทธิ์82ปีนางเศร้าสมบุญเจือซ้ำโคอายุ48ปีนางสุขพรแชร์มกนะครับ67ปีทั้ง7รายเนี่ยมีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่3เข้าวงบ้านตาคุ้นครับ
1: แล้วก็โอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และก็ความต้องการพร้อมให้กำลังใจค่ะรวมทั้งติดตามการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวถึงสิทธิ์และสวัสดิการทางสังคมอย่างเหมาะสมโดยด้วยงานในพื้นที่ก็จะรวมกันขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุคนพิการและก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็สามารถดำรงชีวิตในชุมชนได้ยั่งมั่นคงต่อไปนั่นเองค่ะให้พี่เบาเกลี้ยงพาไปกระทบไล่คนดังสักทีตอนนี
0: ้ไม่อันทบแล้วนี่ผมเป็นนักกีฬาดาวรุ่งดูนะครับพาไปกระทบไล่น้องภูมิอดิศักดิ์ดาวรุ่งกรีธาไทยนะครับวัย17ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจะสร้างผลงานสุดประทับใจทำลายสถิติประเทศไทยในเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับโดยน้องภูมินะครับอดิศักดิ์พรสมโพธนักกีฬากรีฑาดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย17ปีครับลูกหลานชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับประเภทวิ่งพลัด 4x400 เมตรชายวิ่งพลัด 4x400 เมตรผสมซึ่งเป็นนักกีฬานักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64สุราษฎร์ธานีได้สร้างผลงานน่าประทับใจนะครับบนเวทีระดับเอเชียในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ปี2026นะครับที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังจากลงแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งพลัด 4x400 เมตรชายนะครับในนามทีมชาติไทยรวมกับสราวุธนวลซี่สุภไกรจันทร์สุภคุณพัฒน์นะครับไกรจันทร์นะครับและก็โรเบิร์ตแอคคินสันนะครับโดยผลการแข่งขันในรอบชนะเลิศนะครับชิงชนะเลิศทีมวิ่งพลัด 4x400 เมตรชายไทยวิ่งเก้าเส้นชัยเป็นอันดับ4ครับด้วยเวลา3นาที 0.199 วินาทีครับพร้อมทั้งสร้างสถิติประเทศไทยขึ้นใหม่แม้จะพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ผลงานครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จสำคัญของทีมโดยเฉพาะน้องภูมินะครับอายุเพียง17ปีเองแต่สามารถก้าวขึ้นสู้เวทีการแข่งขันระดับเอเชียในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยได้และก็มีส่วนร่วมในการทำลายสถิติประเทศไทยครับ
1: น้องภูมิก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ได้เตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักเลยค่ะเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลื่อนรางวัลแต่ว่าการได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปลงแข่งขันเอเชียนเกมและก็ยังสามารถทำลายสถิติของประเทศไทยได้การถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากค่ะโดยเฉพาะการทำให้คุณยายด้วยแม่เท้านี่แหละก็เป็นกำลังใจสำคัญของตัวเองค่ะพร้อมยืนยันว่าจะฝึกซ้อมและก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจะได้ทำผลงานที่ดีขึ้นในอนาคตเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องภูมิกันแรกค่ะ
2: เอเชียนเกมครับผมจะได้ลงผสมได้อันดับที่5แล้วก็4x400ชายครับได้อันดับที่4ครับยังไม่ถึงเหรียญครับได้ทำลายสถิติประเทศไทยครับครับ
3: รีบรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็ดีใจครับก็รอลุ้นว่าจะได้ไปโอลิมปิกไหมครับครับผมก็อยากไปโอลิมปิกครับอยากได้ไปลองสนามโอลิมปิกสักครั้งในชีวิตครับผมทำเพื่อยายครับผมอยากให้ยายภูมิใจครับอยากให้ยายเห็นว่าผมถึงฝันครับ
3: เนี่ยเราได้คุยกับยาย
2: หรือได้ครับ
3: ยายว่าไง
2: ยายก็ดีใจครับที่ผมได้ไปถึงจุดเดือนครับผมฝากเชียร์นะครับเดี๋ยวมีการแข่งขันฟียูที่ปทุมธานีครับยู20ครับระยะ400ครับแล้วก็เดือนกันยามีแข่งซีเกมที่ประเทศมาเลเซียผมฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ฝากเชียร์นะครับ
0: ครับคอยเชียร์น้องๆกันนะครับหน้าทางด้านก่อนหลังเศร้าสุภลักษณ์
1: บุญยามัย
0: นะครับครูผู้ฝึกซ้อมกล่าวว่าหนองภูมิเป็นนักกีฬาที่มีความตั้งใจทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแม้อายุเพียง17ปีแต่สามารถ

0: พัฒนาศักยภาพจนก้าวไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ได้มีโอกาสลงแข่งขันระดับเวทีระดับเอเชียนะถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยต่อยอดเส้นทางนักกีฬาในอนาคตนะครับโดยเชื่อว่าน้องภูมิยังคงรักษาความมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องยังมีโอกาสก้าวไปใกล้กว่านี้ครับเราฟังเสียงคุณครูกันเลยครับ
1: ของน้องเนี่ยต้องเตรียมตัวกันนะคะเตรียมตัวกันเป็นระยะเวลาที่ยาวค่อนข้างจะยาวเหมือนกันกว่าจะแข่งแต่ละแมตช์แต่ละรอบอะค่ะเพราะว่าร่างกายคือต้องฟิตต้องพร้อมเสมอนะคะก็ปกติน้องเขาก็ซ้อมเช้าซ้อมเย็นทุกวันนะคะมาอยู่ที่นี่ก็เช้าก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงประมาณ7 โมงก็กลับเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือปกติค่ะก็ช่วงเช้าช่วงกลางวันเขาก็เรียนปกติตามใช้ชีวิตตามเวลาของเขาส่วนช่วงเย็นสัก4 โมงครึ่งถึง5 โมงเนี่ยค่ะก็จะเริ่มซ้อมกันอีกรอบนึงในส่วนของช่วงเย็นก็จะเลิกประมาณสัก2 ทุ่มเกือบ2 ทุ่มเนี่ยค่ะก็เด็กๆก็จะกลับเข้าหอส่วนเป้าหมายของน้องภูมิจริงๆแล้วอะค่ะเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพสูงเด็กคนนี้มีศักยภาพสูงเขามีความแข็งแรงเขามีความอดทนน้องน่าจะไปได้อีกไกลก็สนับสนุนซ้อมเต็มที่ส่งเสริมทุกทางที่พอที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซัพพอร์ตให้กับเขาได้ก็ยังไปต่อได้อีกเยอะค่ะอนาคตเขาอีกไกล
2: น้องแก้งมาร์กเลยเนี่ยค่ะจากนักกรีฑาดาวรุ่งประเภทซี่รอยแมนข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64สู้การส้วมเสื้อทีมชาติไทยลงสนามเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะถึงแม้ว่าครั้งนี้น้องภูมิจะจบการแข่งขันในอันดับที่4แล้วก็ไม่มีเหรียญรางวัลกลับบ้านแต่ด้วยเวลา3นะคะ 0.99 นาทีที่ทำได้พร้อมกับการทำลายสถิตินะเป็นสถิติครั้งใหม่อันนี้แหละคือผลงานที่สะท้อนของประเทศไทยค่ะการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและก็ศักยภาพของนักกีฬาวัยเพียง17 ปีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ยังไปได้ไกลในอนาคตค่ะเมื่อที่น้องบอกนะน้องยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการเลย4 เกมน้องก็ไปนะก็รวมส่งแรงใจไปเชียร์น้องด้วยค่ะ
0: ใกล้ๆเราตรงนี้นะครับโรงเรียนนัดการละครอก14นะครับนะ
2: ค่ะ
0: ใจกันด้วยครับ
2: แล้วก็มาอีกหนึ่งการเตรียมงานใหญ่เหมือนกันค่ะโดยจังหวัดผัวข้องสุราษฎร์ธานีค่ะท่านได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะตอนนี้ยอดผู้เข้าร่วมนี่ทะลุ 8,191 คนไปแล้วค่ะที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพรวรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแซงนำใจไทยทางชาร์จเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะติดตามความพร้อมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปันเพื่อสุขภาพป้องกันอัมพาตค่ะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2569 6 โมงเช้าก็คือจะพร้อมกันทั้ง4สนามปีนี้พิเศษนะเราจัด4สนามค่ะการใดแก่1ส่วนสาธารณะบึงคุ้นทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี2ริมคลองชะว่างอำเภอบ้านนาซ่าน3วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารที่อำเภอชัยยาและก็4ที่หน้าโรงพยาบาลคีรีรัตนิคมค่ะตอนนี้ยอดผู้สมัครรวมทั้ง4สนามเนี่ยอยู่ที่ 8,191 คนค่ะ
0: นะครับนะทางนี้ที่ประชุมได้ติดตามนะครับการจัดกิจกรรมนะครับวันที่20ตุลาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีภายในงานมีนิทรรศการพระกรณียกิจนะครับการตรวจคัดกรองสุขภาพการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองพร้อมทั้งมอบหมายในที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ระบบไฟฟ้าอาหารและน้ำดื่มการจราจรและสถานที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประชาชนที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับสามารถรวมเดินหรือวิ่งในกิจกรรมได้เช่นกันนะครับแต่จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลทางนี้ขอความร่วมมือผู้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับวางเส้นทางการเดินทางหลีกเลี่ยงนะครับนะทั้ง4สนามและเนื่องจากมีการปิดการปรับจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับกับประชาพันธ์ในสามกันก็เชิญชวนและร่วมกิจกรรมนะครับครั้งที่12แล้วเฉลิมพระเกียรตินะครับรวมกันสร้างสุขภาพที่ดีและการแสดงพลังของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
2: ค่ะตอนนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาแล่ในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างพี่เบาเกรียงว่าพันธุ์พืชกันบ้างนะวันนี้นะ
0: วันนี้วันเล็กนะครับมาดีการแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าทะเลพยากรณ์อากาศนะปรับใต้ดาวเทียมนะรวมถึงการแจ้งเตือนหลังสุดในบอกว่าวันที่9 ถึง 13คือต่อเช้านะบริเวณภาคใต้ขั้วตะวันออกนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นโดยฝนตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักบางแห่งนะครับ ปริมาณฝนตกสะสมเพื่อจะทำให้มีพื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมจะพรันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยมาบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรครับข้าชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองครับ
2: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะเลมีคลื่นต่ำกว่า1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34 องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด22 องศาเซลเซียสค่ะ
0: รีควายตกกันบ้างครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลครับตอนนี้มีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ35 องศาเซลเซียสต่ำสุด23 องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
2: แล้วก็ในช่วงหน้าจับกระแสตายเมื่อที่บอกค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดประเพณีทื่อซิ่นกินพักถีจังหวัดระนองค่ะเขาจะจัดงาน10 ถึง 18 ตุลาคมนี้แล้วรายละเอียดผันพลือติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: ครับทุกท่านครับจะตายชนจับกระแสตายนะครับเรามาติดตามกันเรื่องของประเพณีที่จะเกิดขึ้นนะครับงอมเรียกว่าประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดระนองปีนี้จัดขึ้น 10-18 ตุลาคมระยะเป็นพันพื้นเราไปพูดคุยกับคุณจัตชัยนินวิเชียนกับประธานชมรมอ้ามจังหวัดระนองครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับผม
0: ครับท่านประธานครับก่อนอื่นเลยเล่าถึงภาพรวมของเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดระนองครับมีความสำคัญยังไงครับ
2: ครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองครับมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของชาวจังหวัดระนองเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าชาวจังหวัดระนองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวจีนชาวจีนฮกเกี้ยนที่ได้อพยพขึ้นมาจากทางจังหวัดภูเก็ตนะฮะตะกัวป่าพังงานแล้วก็ขึ้นมาประกอบอาชีพเหมืองแร่อยู่ที่จังหวัดระนองก็ได้นำประเพณีถือศีลกินผักเข้ามาด้วยนะครับนะแล้วก็ได้มีการจัดกันเรื่อยมาแต่สมัยก่อนนะครับมันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร
1: ่
2: ส่วนผมเองก็ได้มาตั้งเป็นชมรมอ้ามจังหวัดระนองขึ้นเมื่อปี2549ดำเนินการจัดงานขึ้นมาจนถึงวันนี้ก็22ปีแล้วนะครับนะก็งานมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับฮะได้เป็นการเป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวจังหวัดระนองแล้วก็ชาวไทยทั่วๆไปอย่างที่จะเห็นข่าวได้จากตาม YouTube หรือสื่อออนไลน์ต่างๆนานาครับครับผม
1: ค่ะเราก็จัดต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วค่ะให้ท่านประธานได้บอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานค่ะว่าเรามุ่งมั่นที่จะให้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
2: วัตถุประสงค์ของการจัดงานหนึ่งเลยหลักๆเลยครับก็คือการรักษานะครับการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนเชื้อสายไทยหรือชาวไทยก็ตามครับที่ได้เรียนรู้ซึมซับเรื่องนี้มากันเป็นระยะเวลานานก็อยากจะรักษาตรงนี้ไว้เพราะว่าจริงๆแล้วประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองเนี่ยครับถ้าจังหวัดไม่ใช่จังหวัดระนองประเพณีถือศีลกินผักหรือกินเจฮะก็ถ้าจะเป็นงานบุญใหญ่ก็น่าจะเป็นในลำดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวพอๆกับงานตรุษจีนหรืออะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นการจัดกันทั่วประเทศทำให้ชมรมจังหวัดระนองเล็งเห็นความสำคัญมากเลยครับที่จะดำเนินการสื่อสารต่อยอดให้กับเยาวชน

0: คนรุ่นหลังนะได้เรียนรู้ถึงพิธีกรรมนะศาสนาแล้วก็การประกอบพิธีรวมถึงการมุ่งมั่นตั้งใจทำจิตใจให้สะอาดในการร่วมถือศีลกินเจถือศีลกินต่อในช่วงงานตลอดระยะเวลา9วัน9คืนนะครับ
1: นะครับเอาละครับแต่ว่าแน่นอน22ปีครับมีอะไรพิเศษอะไรบ้างครับท่านประธานครับ
0: 22ปีที่ผ่านมาจังหวัดระนองจะมีไฮไลท์พิเศษทุกปีนะครับเช่นการอิวเก้งแห่พระเลยผมแนะนำเลยอิวเก้งแห่พระของจังหวัดระนองเนี้ยจะเป็นไฮไลท์เพราะว่าจังหวัดระนองเราจะไม่มีการแห่กันแบบกระจัดกระจายนะครับเราจะรวมศาลเจ้ารวมพระเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดในจังหวัดระนองนะครับมารวมกันเป็นองค์กรครับแล้วก็จดทะเบียนเป็นกลุ่มรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในระดับจังหวัดจัดงานให้กับจังหวัดครับจำนวน20ถึง27ศาลเจ้าครับแต่ว่าปีนี้ร่วมกัน22ศาลเจ้านะด้วยความพร้อมและไม่พร้อมของสมาชิกฮะก็จะมีพิธีอิ๋วเก้งใหญ่เราจะแห่รวมวันเดียวเลยครับประมาณ3ชั่วโมงครับ22รวมพระฮะเพื่อลดปัญหาด้านการจราจรภายในจังหวัดและเป็นการรบกวนประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้ถนนนะครับฮะพิธีอิ๋วเก้งนี่ผมถือเป็นพิธีหลักเลยของงานถือศีลกินผักจังหวัดระนองแล้วก็อีกพิธีนึงก็คือพิธีโก้ยห้อยลุยไฟครับโก้ยห้อยลุยไฟของจังหวัดระนองนั้นครับจะมีพิธีโก้ยห้อยลุยไฟอยู่ประมาณ3ค่ำคืนของในช่วงงานกิจกรรมในลานศักดิ์สิทธิ์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนองซึ่งจะเป็นพิธีโก้ยห้อยลุยไฟที่ผมคิดว่าไม่ค่อยน่าจะเหมือนที่อื่นนะครับฮะมันมีการนำเกลนำที่ประทับขององค์พระฮะตะลุยเข้าไปในกองไฟครับผมฮะโดยใช้คนน้ำหนักประมาณเกือบ200กิโลครับใช้คนหามประมาณ8ถึง10คนนะเดินลุยเข้าไปในกองไฟในพิธีโกยห้อย
2: ค
0: ่ะมันมีเป็นไฮไลท์หลักๆเลยนะของจังหวัดระนองอิ๋วเก้งกับพิธีโกยห้อยครับ
2: ค่ะทั้ง2กิจกรรมนี้จะอยู่ในวันที่เท่าไหร่อะคะท่านประธาน
0: กิจกรรมของจังหวัดระนองปีนี้โดยปกตินะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นศาลเจ้าโดยทั่วไปอะพิธียกเสาเขาก็จะประกาศกันว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18นะครับเป
1: ็
0: นว
1: ัน
0: ยกวันที่9อะเป็นวันยกเสาของศาลเจ้าโรงพระต่างๆทั่วไปที่จะทำพิธียกเสาเสาทีกองเสาทีกองอธิบายเรื่องเสาก่อนผมจะให้สื่อสารถึงความรู้ถึงงานประเพณีถือศีลกินผักกินเจด้วยเสาทีกองเสาทีกองก็จะมีตะเกียงต้นเดียวมีตะเกียงใบเดียวนะครับเสาทีกองมีตะเกียงใบเดียวแต่ถ้าตามศาลเจ้าใหญ่ๆเช่นศาลเจ้าจื้อตุยเต้าบุกเกยของจังหวัดภูเก็ตศาลเจ้าในทูของจังหวัดภูเก็ตนะครับศาลเจ้าใหญ่ๆอ่ะฮะศาลเจ้าใหญ่ที่ว่ามีห้องหับรับรองชัดเจนในการที่จะรับองค์ประทับองค์ประธานในพิธีกิวองค์ตายแต่อยู่องค์ทรงเตเขาจะยกตะเกียง9ดวงถ้าเป็นตะเกียง9ดวงเนี่ยครับก็ถ้าเป็นตะเกียง9ดวงก็จะเรียกว่าเสาโกเตงแต่ในลานพิธีหน้าเทศบาลเมืองระนองเป็นลานพิธีกลางฮะเป็นจุดเซ็นเตอร์ศูนย์กลางของการจัดทำพิธีเราจะยกเสาทีกงเตงเราจะยกเสาตะเกียงดวงเดียวนะครับฮะและงานก็จะมีไปจนถึงวันที่18ครับผมในทุกค่ำคืนก็จะมีกิจกรรมทุกค่ำคืนตลอดงาน9วัน9คืนครับ
1: โอ้ดีเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
1: ครับวันไหนพระยามพิธีครับท่านประธานครับ
0: ครับผม
1: วันไหนพระวันที่เท่าไหร่นะครับ
0: วันแห่พระหรือวันอิ๋วเก้งของจังหวัดระนองนั้นเราจะแห่กัน2วันนะครับคือวันเปิดงานเราจะเปิดงานในวันที่10ตุลาคมนะครับวันที่10ตุลาคมพ.ศ.2569ที่ถึงภายในอีก2วันข้างหน้านี้ครับ
2: ค
0: ่ะจะมีการเปิดงานโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแล้วก็หัวหน้าส่วนงานต่างๆนะจะมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานบริเวณหน้าลานศักดิ์สิทธิ์ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองครับหลังจากพิธีเปิดงานเราจะมีการอิ๋วเก้งแห่เฉลิมฉลองเปิดงานก่อน1ครั้ง1ครั้งในเวลา 15.30 นครับขบวนจะออกจากหน้าลานเทศบาลเมืองระนองแล้วก็เดินตรงขึ้นตลาดสดนะแล้วก็อ้อมเป็นวงกลมไปยังจวนผู้ว่ามาสี่แยกโรงพยาบาลแล้วกลับมาที่ลานระนองลานเทศบาลเมืองระนองใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งส่วนวันอิ๋วเก้งใหญ่วันแห่พระรวมวันที่2นะถือเป็นไฮไลท์ของงานเลยครับเป็นไฮไลท์ของงานวันอิ๋วเก้งใหญ่แห่พระรวมจำนวน22รูปพระ22ศาลเจ้าของชมรมอ้ําจังหวัดระนองฮะเราจะแห่กันในวันที่16ฮะวัน7ค่ำนะครับวัน7ค่ำวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา10.00 นเป็นต้นไปเป็นการปิดตลาดเลยครับปิดตลาดสนิทเลยครับ3ชั่วโมงเต็มนะครับ ฮะในช่วงนี้ผมขอประชาสัมพันธ์ต่อนิดนึงในวันอีกเที่ยงอย่างวันที่16ตุลาคม2569ฮะมาส่งสายมาส่งต่างจังหวัดหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาต่างจังหวัดสายแสวงบุญครับฮะให้มาที่ระนองเลยครับเอาโต๊ะกันมาเอาเครื่องมือของพระกันมาฮะมาร่วมกันแห่พระที่จังหวัดระนองตะกัวป่าพังงาภูเก็ตหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงถ้ามีความประสงค์คิดจะร่วมพิธีอิ๋วเก้งกับจังหวัดระนองชมรมอ้ําจังหวัดระนองเปิดกว้างและยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับให้ท่านเชิญอาจารย์แล้วก็เอาชุดพระเอาเครื่องมือแล้วก็แจ้งเข้ามาที่ชมรมอ้ําจังหวัดระนองนะครับครับผมยินดีต้อนรับในวันที่16ไฮไลท์เลยครับ
2: ค่ะทราบว่ามีกิจกรรมสิงโตมังกรทองจากจังหวัดนครสวรรค์ด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับสิงโตมังกรทองจากจังหวัดนครสวรรค์เราจะได้รับการสนับสนุนมาตลอดทุกปีจากครอบครัวของครอบครัวฉัตรมณีรัตน์ของท่านสสเอสสคงกิจฉัตรมณีรัตน์ซึ่งท่านจะเป็นผู้สนับสนุนหลักนะฮะให้กับชมรมอ้ําจังหวัดระนองมาตลอด22ปีนะครอบครัวฉัตรมณีรัตน์ของท่านสสคงกิจฉัตรมณีรัตน์เราจะมีกันมาทุกปีตั้งแต่ปีแรกครับมังกรทองสิงโตจากนครสวรรค์เปลี่ยนชนะกันไปแล้วก็สิงโตมังกรทองจากนครสวรรค์ก็จะมีการแสดงนะครับในค่ำคืนของวันเปิดงานคือวันที่10ฮะวันหนึ่งค่ำตุลาคมหลังจากเราทำพิธีแห่เฉลิมฉลองรอบเมืองเสร็จก็จะในค่ำคืนคืนนั้นประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มก็จะมีการแสดงสิงโตทองมังกรทองจากนครสวรรค์นะครับและหลังจากนั้น9วัน9คืนก็จะตะเวนแสดงไปตามโรงพระสารเจ้าต่างๆของชมรมอ้ําจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวันอิ๋วเกี้ยงใหญ่วันที่16ตุลาคมด้วยครับมีทุกวันครับมันก็ทองถึงตัวทองแต่มันก็สวรรค์มีทุกวัน
3: ครับผม
0: ครับผม
1: เจครับจะต้องพูดถึงอาหารเจครับปีนี้อาหารเจเป็นไงบ้างครับท่านประธาน
0: อ๋ออาหารเจที่จังหวัดระนองน่าทานนะครับต้องเชียร์ต้องเชียร์แล้วอาหารเจที่จังหวัดระนองนะครับต้องเชียร์ครับตอนนี้เรามีร้านเทศกาลอาหารเจอยู่ที่หน้าร้านศักดิ์สิทธิ์แม่ค้าตอนนี้น่าจะประมาณ60ร้านค้านะครับ60ร้านค้าตอนนี้เต็มครับเต็มผมก็บอกว่าเต็มแต่ถ้าจะมีก็ต้องเสริมกันไปนะครับเพราะว่าเป็นที่นิยมที่ร้านเทศบาลอาหารเจจังหวัดระนองอาหารเจของที่นี่หลากหลายครับ50ร้านค้าก็มีน่าจะประมาณ100ชนิดนะครับฮะมี100ชนิดมีทุกอย่างที่ท่านอยากจะทานนะครับยันตาโฟครับมีเหลืองผัดอะไรนะกระเพาะปลาเจหูฉลามเจเยอะครับเยอะๆต้องให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระนองชาวจังหวัดชาวต่างจังหวัดลงมาสัมผัสบรรยากาศการจัดงานของชมรมอ้ําจังหวัดระนองที่จังหวัดระนองดูครับครับท่านฮะผมยืนยันการันตีว่าไม่ผิดหวังครับ
2: ค่ะสุดท้ายแล้วล่ะค่ะให้ท่านประธานได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ชมอยู่ตอนนี้ค่ะมาร่วมงานถือศีลกินผักของจังหวัดระนองในปีนี้เชิญค่ะ
0: อ๋อต้องขอเชิญชวนครับนะขอบคุณช่องสุดNBT เลยที่ให้โอกาสผมได้ประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดระนองในปีนี้นะครับ
2: ค่ะ
0: ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเบื้องต้นเลยชาวจังหวัดระนองก่อนเลยในเบื้องแรกฮะในปีนี้นะครับในปีนี้ซึ่งอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยนะครับของสองพระองค์ท่านอย่างที่รู้กันอยู่นะครับท่านแล้วก็ในวันที่13นะครับซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันที่13นี่มันจะอยู่ตรงกลางเจเลยนะครับ13ประมาณ3ค่ํา4ค่ําก็เป็นวันนวมินทรมหาราชอีกฮะอยู่ระหว่างกลางเจเลยของท่านพระองค์ท่านรัชกาลที่9ภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงถวายความอาลัยของทั้งสองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงกับพระองค์ทานะครับอยากจะเชิญชวนชาวระนองครับซึ่งเราก็จะจัดงานด้วยความระมัดระวังฮะเราจะจัดงานด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดระนองรณรงค์ต้องใช้คำว่ารณรงค์นะครับให้ทุกคนนะครับใส่ชุดขาวฮะลดละเลิกอบายมุขนะครับท่านฮะร่วมจิตร่วมใจรวมพลังกันถือศีลกินผักหรือถือศีลกินเจฮะให้กับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่ทั้งสามองค์ท่านฮะเพื่อสามองค์ท่านที่เราได้อยู่ในช่วงของการสูญเสียนี้เรามาทำดีถือศีลกินเจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านในปีนี้นะครับท่านและในวันที่13นั้นฮะทางชมรมอ้ําจังหวัดนอนครับก็จะมีพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน
2: ฮะ
0: ส่วนชาวต่างจังหวัดก็ยินเชียร์นะครับไม่อาเทียนแล้วก็ขอเชิญชวนนะขอเชิญชวนชาวต่างจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ชุมพรสุราษฎร์หรือใกล้เคียงกรุงเทพหาดใหญ่เชียงใหม
1: ่ได้ครับท่านประธานครับ
0: เดินทางมาที่จังหวัดระนองครับมาเที่ยวกัน
1: ตอนนี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านประธานครับ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากสวัสดีครับ
2: ขอบคุณส สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณชัดชัยนินวิเชียนนะครับประธานชมรมอ้ามจังหวัดระนองครับ
2: ก็ไปเที่ยวระนองกันแล้วนะ10-18ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เวลาของรายการไล่ข่าวสาวตายแมทลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่ราบขับข้าวนะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: แล้วก็น้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชยานัยค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 NBT ผักตายค่ะ
0: แล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านแฟนเพจค่ะ Facebook NBT ซ่องคล้าทีวีซ่องคล้าค่ะช่องทาง YouTube ค่ะ TNews NBT ซ่องคล้าทีวี NBT ซ่องคล้าช่องทาง TikTok ค่ะ News NBT ซ่องคล้าทีวีซ่องคล้าX NBT ส่งคลาสแล้วก็ช่องทางแอปพลิเคชัน NBT Plus นั่นเองค่ะ
1: นั่นค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่ราบขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง10@NBT ภาคใต้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพี่ราบขับข่าวของเราได้นะคะถ้าเกิดใครแล่ซดไม่ทันก็ไม่พรือแล่ย้อนล่างได้เหมือนกัน
0: มันแล้วนะไม่ว่าใครที่ธุระอะไรก็จะชาววันนี้ต้องไปนูไปนี่ไปนั่น
1: กำลังขับรถอยู่ได้ฟังแต่เสียงยังไม่เห็นภาพที
0: ่ไม่ปือเปิดย้อนล่างได้ค่ะเพราะว่าเรามีสตรีมย้อนล่างไว้แน่นอนนั่นนะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไว้ทักทายแฟนคลับของเราสักคิดหนึ่งก่อนในแฟนเพจ Facebook นะว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้างนะ
1: มาตอนนี้เนี่ยค่ะมาแล้วนะคะน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสคนดีคนเดิม
0: นี่บอกว่าสวัสดีวันพฤหัสครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แป๊บๆนะเวลาเดินเร็วซะเหลือเกินวันพฤหัสไปลาวนึกว่าวันจันทร์วันก่อนนี่หรอกแต่วันนี้ชอบ
1: แข่งปลายสัปดาห์เนี่ยนั่นนะ
0: ถูกต้องค่ะชาวนี้เนี่ยบรรยากาศที่ไหนเป็นพันปรือก็สามารถบอกกล่าวกันมาได้เลยนะคะโดยเฉพาะในบุรีรัมย์เย้วันนี้เนี่ยโอ้โห
1: ขมุกขมัวเลย
0: ขมุกขมัวนี่ไม่ใช่โมกนะ
1: มัน
0: ควันล้วนๆเลย
1: โมกนั่นแหละแต่เป็นโมกควัน
0: ควันพีเอ็มนั่นแหละนะ
1: ต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครบรรยากาศที่ไหนเป็นพันปรือก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะวันนี้พี่รับขับข้าวค่ะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะช่วงที่2ของพิรับกับข้าวเราจะมารวมกันสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10ของพี่น้องชาวตายค่ะมีอีกหนึ่งแห่งที่เขาก็จัดยิ่งใหญ่ทุกปีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่อาจจะยังคงสืบสานเรื่องของการทำบุญเดือน10แบบโบราณอยู
0: ่
1: แบบอดีต
0: ก็คือต้องบอกว่าเป็นบุญลัง
1: มัน
0: น้องสาวหนุ่ยนั้นเคยเห็นอยู่แล้วเพราะว่าเคยได้มีโอกาสได้ไปก็เลยอยากจะเอามานำเสนอพอทีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญมากๆเลยที่เขาได้มีการรวมสืบสานวัน
1: วันตายายนะถ้าเกิดคนตายเรียกวันจริงเปรตบุญล้าง
0: ใช่แล้วก็กิจกรรมของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเศร้าเปรตโอละแล้วก็การไปรวมทำบุญกันไปรวมทำนุ่มกันโอ้บรรยากาศมันจะคึกคักแค่ไหนต้องติดตาม
1: มันเดี๋ยวช่วงที่สองของพี่รับข่าวค้างจะได้มารวมแรงถึงรายละเอียดของการจัดงานกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันก่อนค่ะโดยเฉพาะการเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมกันเฝ้ารับเสด็จในโอกาสพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะโดยจังหวัดปัตตานีค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะขอเชิญชวนประชาชนรวมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ
0: จากนั้นค่ะจอเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อพระราชทานโล่เกียรติคุณแล้วก็เงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วก็อิหม่ามที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568รวมถึงพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและก็นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ค่ะก็เลยขอเชิญชวนประชาชนในพื้นเทแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมเฝ้ารับเสด็จด้วยพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ ส่วนช่วงนี้ย่างที่บอกว่าตอนนะคะตอนนี้เนี่ยว่าเรื่องค่าฝุ่นเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นแล้วกว่าเนี่ยตอนเดี๋ยวเราดีใจเลยนะช่วงตอนเช้าว่าค่าฝุ่นมันดีขึ้นแต่พอมาช่วงบ่ายพี่ผมโอ้
1: ช่วงวันบ่ายมาจนถึงวันเย็นก็ปรากฏว่าหมอกควันเนี่ยมันหนาขึ้น
0: ถูกต้องตอนเดี๋ยวดีคิดว่าคลุมฟ้าคลุมฝน
1: หรือว่าฝนที่ตก
0: มันแล้วไม่ใช่ที่ได้ก็คือค่าฝุ่นมันเพิ่มขึ้นนะคะล
1: ่
0: าสุดเลยค่ะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังนะคะหลังช่วงบ่ายแล้วกว่านี้ค่ะพบค่าฝุ่น50ถึง61ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ชาววันนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น68ไมโครกรัมก็แนะพี่น้องประชาชนค่ะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ลงแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะโดยหลักว่านี้ค่ะในเวลา 15:30 นาทีก็พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่50ถึง61ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงข้อมูลโดยศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและก็ผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้มีการวัดออกมาค่ะ
1: มันค่ะละสุดเช้าวันนี้นะคะช่วงเวลา 7:50 นาทีปรากฏว่าค่าฝุ่นในพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น68ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะก็สะท้อนว่าสถานการณ์ในช่วงเช้าเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ประชาชนควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยทางศูนย์วิจัยค่ะเขามีการแนะนำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยถ้าเกิดต้องออกไปยังพื้นที่ลงแจ้งแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจะวางแผนเรื่องของการเดินทางแล้วก็การทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับฝุ่นในแต่ละช่วงเวลานั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะเห็นเคต้นเรดเนี่ยพี่สมโอ้ก็คืออาจจะไม่เห็นเท่าไรแต่ถ้าหากว่าเรามองด้วยตาป้าแล้วก็มองไปไกลๆเนี่ยนะก็จะเห็นว่าตึกหรือว่าเขาเนี่ยเพียมข้าววิมเลยทีเดียว
1: ใช่คือถ้าเกิดยิงใครขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วก็มองลงมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันชัดเจนมากอย่างที่บอกว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นฝุ่นขนาดเล็กนะถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่ามันมีฝุ่นมาแต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่รู้สึกว่าจามคันมูกแสบตา
0: อ
1: ันนั้นแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อฝุ่นนั่นแหละก็ต้องออกจากพื้นที่โล่งตรงนั้นนะคะใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยข้าบ้านก็หลังหน้าหลังตาให้ด
0: ีแต่ว่าหน้ากากอนามัยย่างเดียวคุณหมอบอกวันก่อนนะก็บอกเลยว่าไม
1: ่
0: ใช่หน้ากากทั่วไปจะใส่ได้เพราะม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นฝ
1: ุ่
0: นขนาดเหล็กเหล็กไปยิง 2.5 เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เดี๋ยวทางการแพทย์เขามีการระบุว่าป้องกัน PM แน่นอน
1: ถูกต้องค่ะก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจ
0: มัน
1: ก็ต้องระมัดระวัง
0: เป็นก็เหมือนกันนะ
1: มันออกกำลังกายก็ต้องระวังด้วยนะ
0: คะ
1: ทีนี้มาแลกการรวบตัวผู้ต้องหาค่ะที่ให้คนอื่นเนี่ยไปก่อเหตุยิงเสียชีวิตแล้วก็ลบหนีไปที่จังหวัดนราลบหนีจากนราธิวาสไปที่กรุงเทพฯล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาก็สามารถควบคุมตัวได้แล้วค่ะโดยทางกองปราบปรามตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสในคดีชายผู้อื่นก่อเหตุฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนค่ะหลังผู้ต้องหาลบหนีจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก้าวไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะขณะที่ตำรวจก็ตรวจยึดบุหรี่เคลื่อนได้จำนวนหนึ่งระหว่างข่าวจับกลุ่มด้วยค่ะตำรวจสอบส่วนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามโดยกองกำกับการ6นำกำลังเข้าจับกุมนายมาห้ามะแผ่นดีมะสงอายุ29ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสที่516/2569ลงวันที่3กันยายน2569ค่ะในท่านความผิดเป็นผู้ชายผู้อื่นกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนค่ะโดยสามารถจับกุมตัวได้ที่บ้านผักแห่งหนึ่งบริเวณถนนรามคำแหงแขวงหัวมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะหลังเจ้าหน้าที่ติดตามสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยรอบนี้เข้าไปผักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: คดีนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ค่ะเวลาประมาณช่วงตี 3 กลางดึกนะเกิดเหตุ

0: ใช้อาวุธปืนสงครามยิงนายอับดุลเลาะห์เทซาอายุ39ปีในสวนผลไม้บริเวณบ้านบาลูกาสนอมูเทเซตำบลตาปอยอำเภอหยิงอจังหวัดนราค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนข้อสารออกไม่จับผู้ใดเกี่ยวข้องในคดีแล้วก็ติดตามเส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องหาค่ะจากการสืบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยแหละได้หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่อำเภอทองว่าจังหวัดสตูลก่อนจะเดินทางหลบหนีต่อเข้ามายังกรุงเทพค่ะกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดตามตัวพบแล้วก็เข้าจับกุมได้ในที่สุดนะคะซึ่งขณะเข้าจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดบุหรี่เถื่อนจำนวนหนึ่งไว้เป็นของกลางด้วยหลังจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสภ.หยิงงอจังหวัดนราเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วค่ะ
1: ก็เป็นการสะท้อนว่าแม้ว่าจะทำผิดแล้วก็จะหนีไปอยู่ส่วนไหนของประเทศนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถที่จะรวบตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้
0: ใช่แต่ว่าสำคัญที่สุดก็อาจจะได้เบาะแสมาเพื่อเป็นการแจ้งแล้วก็จับมาได้นั่นเองก็ต้องขอขอบคุณด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าว่าใครเห็นคดีคล้ายๆกันหรือว่าใครรู้ว่าคนนี้เนี่ยอาจจะทำผิดมันนั้นก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อว่าให้เข้ามาตรวจสอบจะได้ไม่ต้องมีการเกิดเหตุซ้ำในพื้นที
1: ่แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องของการแจ้งเหตุหรือว่าแจ้งเบาะแสต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับอยู่แล้วนะคะเผื่อจะให้ผู้ที่แจ้งได้มีความปลอดภัยแล้วก็จะได้นำตัวของคนผิดเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: มันแล้วค่ะส่วนช่วงนี้มาแลเรื่องของน้ำน้ำกันบ้างฝุ่นเนี่ยก็ไม่เคลียวนะ
1: มัน
0: น้ำก็เหมือนกันอีหวังเจ๊ก็ไม่ได้จะเลือกเกินผมก็เปลี่ยนเดี๋ยวพันมาเนี่ยมัน
1: เป็นฟันไร
0: ทุกมันยังอยู่ในใจอยู่เลยนะซึ่งชาวสเต็งนอนเขาก็ยังมีการภาวะนะว่าฝนตกตอนนี้ก็ได้ต้องมีการเตรียมยกข้องนี่น้ำค่ะแล้วก็ห่วงผู้ป่วยติดเตียงซึ่งชาวบ้านสเต็งนอกจังหวัดยะลาค่ะเขายอมรับค่ะว่ายังภาวะทุกคนนะที่ฝนตกหลังเจออุทกภัยนักในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะก็ต้องมีการเร่งยกข้องขึ้นได้สูงเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันขณะที่ท้องถิ่นก็มีการเร่งขุดหลอกคูคลองเพิ่มทางระบายน้ำพร้อมกับมีการซ่อมแผนเสมือนจริงรับมือสถานการณ์ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสเต็งนอกจังหวัดยะลาค่ะยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกนะหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรงในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้ทุกคนเฝ้าฝนตกเนี่ยต้องเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมโดยไล่ครอบครัวค่ะก็เริ่มยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนแล้วก็สิ่งของเนี่ยที่สำคัญนะขึ้นไว้บนเดสูงเหลวรวมทั้งย้ายรถเครื่องไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยพร้อมกับมีการติดตามประกาศเตือนภัยจากเทศบาลในย่างไกลชิดค่ะ
1: โดยนางตวนซาเราะซาแม่เป็นชาวบ้านหมู่ที่12ที่ตำบลสเตงก็บอกนะคะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็ต่างกังวลว่าสถานการณ์น้ำอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจึงต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดไม่สามารถออกจากบ้านได้ก็จะติดตามการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะเพื่อจะประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมรับมือให้ทันค่ะขณะที่นางสุมาลีซี่ปานชาวบ้านหมู่9ก็บอกว่าแม้จะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแต่เมื่อเกิดฝนตกหนักก็ยังมีน้ำรอการระบายทำให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่าระแวงทุกครั้งที่ฝนตกค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วนถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมา
0: ด้านเทศบาลเมืองสเต็งนอค่ะเขาก็เคบดำเนินมาตรการเชิงรุกนะทั้งการติดตั้งท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ขุดหลอกคูคลองแล้วก็เปิดทางระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์หลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและก็หลอดฝนกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะนอกจากนี้ค่ะสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาก็ได้รวมกับสำนักนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกซ้อมแผนปรับมืออุทกภัยเสมือนจริงนะคะครอบคลุมการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเส้นทางน้ำเชี่ยวค่ะแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้มีทักษะและก็ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทันท่วงทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์จริงขึ้นมาค่ะ
1: เนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้หลายหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยก็เดินหน้าในการจะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฝนตกนะคะโดยอาจจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์ก่อน
0: มัน
1: เพราะว่าหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าหลาย
0: น้
1: ำท่วมทุกปีที่ผ่านมามันก็เป็นบทเรียนให้หลายหน่วยงานเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมทีเนี่ยเขาเรียกว่าสาธารณภัยเนี่ยเราห้ามไม่ได้ว่าจะให้ไม่ให้มันเกิดแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือการป้องกันไม่ใ แบบความเสียหายมันมากขึ้น
0: อย่างเล็กอย่างเดียวเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพอฝนมันไม่ตกหรือว่าพื้นที่ไหนฝนไม่ตก
1: ชะลาใจนะ
0: ชะลาใจฉันไม่หยอกฉันไม่ไรไม่ผือปีนี้ไม่ท่วมแล้วปีที่แล้วมันท่วมหนักแล้วไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าโลกเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วซะเหลือเกินโดยเฉพาะซุปเปอร์เอลนิโยมารอบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเด็ดขาด
1: ไม่มีใครขาดการได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะส่วนช่วงนี้เนี่ยหลายคนเริ่มจะล้างทองแล้วเพื่อจะมากินเจอิ่มทองอิ่มบุญแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยฮัทได้ก็มีการจัดไล่ทีเต้าบอกิงก็จัดด้วยเหมือนกันปีนี้แล้วก็ถือว่าเป็นนิรันดร์สถานที่ที่รุ่งเจเนี่ยได้รับมาตรฐานด้วยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะปีนี้เขาก็เลยจะมาเชิญชวนกินเจกันเป็นปีที่32สืบสานวิถีเต่าพุทธมหายานค่ะโดยมูลนิธิร่งเจเต้าบ่อเก่งหัดใหญ่ค่ะจัดเทศกาลถือศีลกินเจต่อเนื่องปีที่32ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมสืบสานวิถีแห่งเต่าและพุทธมหายานผ่านศาสนาพิธีที่สำคัญค่ะพร้อมจัดอาหารเจบริการฟรีตลอดทั้ง9วัน9คืนค่ะนายอเนกแสตังประธานมูลนิธิโรงเจเต้าบ่อเก่งหัดย้ายก็บอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้มีการจัดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ก็ต่อเนื่องเป็นปีที่32แล้วค่ะโดยมีพิธีกรรมตามวิธีแห่งเต่าและพุทธมหายานอย่างเช่นพิธีรับเสด็จทรงเสด็จพิธีบูชาดาวการแห่พระรอบเมืองการอัญเชิญองค์พระประทับเกียวแล้วก็การจุดประทัดกว่า1ล้านนัดรวมถึงพิธีปล่อยปลานอกจากนี้ก็ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญที่จัดขึ้นก็คือพิธีบูชาดาวซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคมเวลา19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มซึ่งถือเป็นพิธีกะอาพิธีกรรมที่5ชมได้อยากในภาคใต้แล้วก็เป็นพิธีในอดีตที่มักจะจัดขึ้นในราชสำนักหรือว่าวัดว่าอารามค่ะ
0: โดยตลอดการจัดงานค่ะมูลนิธิเนี่ยก็ยังจัดอาหารเจบริการฟรีลอด9วัน9คืนนะพร้อมเชิญชวนประชาชนค่ะรวมถือศีลกินเจเจริญข้อวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เวียนเทียนเพื่อรวมสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็สืบสานรักเงาทางวัฒนธรรมในส่วนการดูแลความปลอดภัยค่ะทางมูลนิธิก็ได้เตรียมความพร้อมศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมัชชิมาพร้อมเจ้าหน้าที่รถกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็รถดับเพลิงนะเพื่อจะดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่นะคะทางนี้เนี่ยค่ะทางมูลนิธิรงเจเต่าบ่อเก่งหาดใหญ่ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะไปรวมเทศกาลถือศีลกินเจโดยนอกจากการงดแว่นเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพแล้วค่ะก็ยังเป็นโอกาสในการลดการเบียนมีจิตเมตตารักษาศีลแล้วก็เจริญจิตภาวนาเพื่อให้เกิดความผ่องแผ้วแล้วก็ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
2: เรามีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่นะครับรถกู้ชีพกู้ภัยนะครับรถดับเพลิงนะครับไว้บริการนะครับในลักษณะของการป้องกันบรรเทาเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับปีนึงเรามี1ครั้งนะครับใน9วัน9คืนนะครับถ้าเราสามารถที่จะใช้เวลาในช่วงเวลานี้นะครับมากกว่าการกินอาหารเจทานอาหารเจเพื่อสุขภาพแล้วนะครับอยากให้ดีต่อใจด้วยคำว่าดีต่อใจก็คือถ้าเราสามารถละเว้นเนื้อสัตว์ลดการเบียดเบียนด้วยจิตที่คิดเมตตานะครับแล้วก็รักษาศีลเจริญข้อวัดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่ใจเราผ่องแผ้วใจเราเบิกบานนะครับใจเรามีกุศลและจิตกุศลและเจตนาที่ดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะเอื้ออํานวยให้เราผ่านประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตก็เชิญชวนทุกคนนะครับที่มูลนิธิหลวงเจต่าบ่อเก่งของพวกเราครับ
0: อย่างอยู่ในเรื่องของเทศกาลกินเจนะคะต้องบอกว่าการกินเจก็คือการงดแว่นพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมมากินเนื้อโบโบโบผักแทนแต่ต้องบอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยโบพืชผักเนี่ยก็มีผลกระทบด้วยเหมือนกันนะราคาเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางก็อาจจะทำให้เรื่องของผักเนี่ยเพิ่มสูงแล้วก็ต้องบอกว่าขาดตลาดด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้ซึ่งราคาผักเนี่ยก็มีการปรับสูงขึ้นค่ะหลังน้ำท่วมกระทบแหล่งผลิตแล้วก็ต้นทุนขนส่งนะคะขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็เผยค่ะว่าบรรยากาศการสร้างสื่อในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยปีนี้เนี่ยชะลอตัวค่ะ บรรยากาศการเสิร์ฟค่ายพักในลาเทศบาลนครหาดใหญ่ก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจค่ะมีประชาชนในทยอยออกมาเสิร์ฟพักแล้วก็วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ปีนี้ค่ะราคาพักหลายชนิดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นลังแรงผลิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมประกอบกับต้นทุนเรื่องของการขนส่งที่มันเพิ่มขึ้นนะส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าค่ะต้องปรับราคาขายตามต้นทุนขณะที่ผู้บริโภคและลูกค้าเองก็ต้องควบคุมการใช้จ่ายในการซื้อพักมากขึ้นค่ะ
1: ซึ่งจากการลงพื้นที่ในตลาดก้อนเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะนางสาวปนัดดาอารีเป็นแม่ค้าพักซดกระบอกนะคะว่าบรรยากาศการสร้างซื้อพักในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ในเห็นว่าเงียบว่าปีก่อนค่ะโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีร้านอาหารแล้วก็กลุ่มสมาคมต่างๆเนี่ยมาติดต่อสร้างซื้อพักล่วงหน้ากันเป็นจำนวนมากแต่ว่าปีนี้เนี่ยยอดสร้างซื้อพักไม่มากเท่าไหร่นะคะเนื่องจากประสบกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของภาคกลางค่ะโดยพักที่นำมาขายส่วนใหญ่ก็จะรับมาจากจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็เลยทำให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยต้องไปหาแหล่งรับซื้อพักจากพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปก็เลยส่งผลให้ต้นทุนการขาขายแล้วก็การขนส่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: สำหรับราคาพักในปีนี้ค่ะแต่ละชนิดเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่เท่ากันนะโดยเฉพาะพักใบแล้วก็พักสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นพักบุงคณากวางตุงหอมผักชีกระเพราแล้วก็โหระพาบางชนิดเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นสูงอย่างเห็นได้ชัดเช่นโหระพาค่ะโดยก้อนน้ำท่วมเนี่ยมีราคาประมาณโลละ60ถึง70บาทตอนนี้ค่ะปรับราคาขึ้นไปถึง200บาทต่อกิโลเลยนะทำให้ไม่สามารถแบ่งขายในราคากำละ10บาทในยานที่ผ่านมาก็ต้องขึ้นเป็นราคากำละ15บาทหรือว่าขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดค่ะซึ่งตนเองเนี่ยก็เสริมค่ะว่าทางพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต้องติดตามราคาของตอนทางในยังไกลชิดเนื่องจากว่าราคาในสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวันเมื่อราคาต้นทุนปรับสูงขึ้นร้านค้าก็จำเป็นต้องปรับราคาค่ายตามแต่ว่าก็พยายามไม่ปรับสูงเกินไปเพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับลูกค้าค่ะ
1: แต่ว่าเพื่อนก็ตามค่ะแม้ว่าราคาพักจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ว่าการซื้อขายในลาดเนี่ยก็ยังคงดำเนินการไปยังต่อเนื่องค่ะโดยทางผู้ค้าแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะเพื่อให้สามารถรับมือกับต้นทุนแล้วก็การปรับราคาพักอย่างไม่แน่นอนค่ะแล้วก็ว่างว่าเทศกาลกินเจปีนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หัดใหญ่เนี่ยให้รับมาคึกคักอีกครั้งค่ะลองฟังเสียงค่ะ
3: ก็ช่วงนี้ผลกระทบก็คือน้ำท่วมพอน้ำท่วมแล้วก็แม่ค้าเราส่วนมากคือจะมาจากนอกหมดเลยไงพอมาจากนอกปุ๊บทีนี้การส่งของการอะไรคือราคามันจะเพิ่มขึ้นเหมือนส่วนเรื่องเจช่วงนี้มันอยู่ในช่วงเริ่มใกล้เจปกติเนี่ยถ้าเริ่มใกล้เจเนี่ยคือผลตอบรับมันจะดีมากแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเหมือนของเราก็คือของหาดใหญ่จะเป็นตั้งปีที่แล้วลูกค้าเราก็จะแบบปิดแบบว่าหยุดการแบบขายของไปเลยก็เยอะผลตอบรับก็น้อยลงแล้วก็เหมือนส่วนเรื่องกินเจเนี่ยปกติจะมีผลตอบรับที่ดีมากจะมีแบบว่าร้านนู้นร้านนี้มาคอยติดต่อแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าเงียบไปมากๆลูกค้าก็เงียบไปด้วยน่าจะแบบว่าคือเศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยพี่แล้วก็แบบว่ามันก็ต้องแบบประหยัดนะตอนนี้ผักใบทุกอย่างเลยผักใบคือพวกซิมพวกกวางตุ้งคะน้าผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกหอมชีช่ายกับเผาพาคือขึ้นหมดราคาสูง
1: ไม่ใช่เฉพาะที่หัดใหญ่อย่างเดียวนะคะที่ได้รับผลกระทบจากราคาพักที่มันสูงขึ้นจากเหตุน้ำท่วมที่ปัตตานีก็เหมือนกันท่านว่าราคาก็พุ่งรับเทศกาลกินเจน้ำท่วมเนี่ยก็กระทบผลผลิตแล้วก็ต้นทุนเรื่องของการขนส่งด้วยค่ะโดยตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาพักสดหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะพักใบหลังน้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบผลผลิตแล้วก็ปริมาณพักที่เข้าสู่ตลาดค่ะขณะที่แม่ค้าก็เผยว่าช่วงเขตเทศกาลกินเจเนี่ยต้องการบริโภคพักเพิ่มขึ้นอาจจะมีการดันราคาสูงขึ้นอีกค่ะบรรยากาศการซื้อขายพักสดที่ลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก็พบว่าราคาพักสดหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มพักใบสาเหตุเนี่ยมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกทำให้ผลผลิตเสียหายแล้วก็ปริมาณพักที่เข้าสู่ตลาดในลดลงขณะที่บางพื้นที่แม้ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ผลผลิตก็เติบโตไม่ทันต่อความต้องการค่ะ
0: แม่ค่ะแพงพักสดในกระดมีการเปิดเผยค่ะว่านอกจากผลผลิตเทลดลงแล้วต้นทุน การขนส่งก็ยังเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันสูงขึ้นทำให้ราคาผักเนี่ยปรับตามต้นทุนโดยราคาผักกวางตุงค่ะจากเดิมเนี่ยโลละ25บาทก็ปรับขึ้นเป็น80บาทกะหล่ำปลีเนี่ยจาก20บาทก็เป็น80บาทขณะที่ต้นหอมผักชีจากโลละ80บาทก็ปรับขึ้นเป็น160บาทค่ะส่วนผักชนิดอื่นๆเนี่ยก็ปรับขึ้นโลละ10ถึง80บาทขณะที่ผักคะน้าเนี่ยก็เดิมเนี่ยขายประมาณโลละ50บาทปัจจุบันเนี่ยก็ปรับขึ้นเป็น70บาทนะส่วนผักบุ้งจีนจากเดิมโลละ80บาทก็ปรับขึ้นเป็น100บาทค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าจะเพิ่มขึ้นเลยหากผลผลิตอย่างข้าวสู่ตลาดในปริมาณที่จำกัดด้านแม่ค้าก็มีการระบุค่ะว่าถึงแม้ราคาผักจะสูงขึ้นแต่กำลังซื้อของประชาชนเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวโดยแม่ค้าเนี่ยมีกำไรเฉลี่ยเพียงโลละ5บาท10บาทเท่านั้นแล้วก็หากขายไม่หมดก็จะมีความเสี่ยงที่ผักมันอีหนาวได้ก็เลยต้องขาดทุนไปแล้วขณะที่ปริมาณการขายเนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นผักกวางตุงจากเดิมขายเนี่ยได้วันละประมาณ20โลนะปัจจุบันก็เลื่อราวประมาณ10โลเท่านั้นค่ะ
1: ท่านี้แม่ค้าก็คาดว่าพอข้าวสู้ช่วงของเทศกาลกินเจในอีกไม่กี่วันค่ะความต้องการในการที่จะบริโภคผักสดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้ราคาเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกยังไม่คลี่คลายนะคะพร้อมกับหวังให้สถานการณ์เนี่ยลบข้าวสู้ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อจะให้ผลผลิตลบข้าวสู้ตลาดแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะถึงแม้ว่าบางแห่งเนี่ยน้ำไม่ได้ท่วมพื้นที่เพาะปลูกแต่ว่ามันโตไม่ทัน
0: ใช่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีความสูงขึ้นด้วยเหมือนกันระบบการขนส่งก็สูงตามราคาผักก็เลยต้องปรับตามเราเองก็ต้องปรับตัว
1: ถูกต้องค่ะก็ต้องช่วยพยุงกันไปนะคะเพื่อจะให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันค่ะส่วนช่วงหน้าเราจะมาสืบสานประเพณีของพี่น้องชาวตายกับศาสตร์เดือนซิบรอบนี้จะพาไปที่เกาะใหญ่เห็นว่าลูกหลานลบบานสืบศรัทธาบูชาบรรพบุรุษเดี๋ยวรายละเอียดของการจัดงานเดือนซิบที่เกาะใหญ่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนค่ะ

ปัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

0: ช่วงสนทนาพิราบข่าวค้าของเราในช่วงนี้นะคะกับซาดเดือน10ก่อย้ายเขาบอกว่าเดือน10เห็นหน้าเดือน5เห็นตัวค่ะเดือน10ปีนี้ก็หลายพื้นที่ก็ต้องจัดกิจกรรมกันนะคะเพื่อจะรวมกันทำบุญให้กับบรรพบุรุษรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นบุญลังแล้วค่ะหลายๆพื้นที่ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะที่เกาะย้ายลูกหลานกลับบ้านสืบศรัทธาบูชาบรรพบุรุษนะคะรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะผู้ที่จะมาเล่นกับเรานะคะตอนนี้นั่งอยู่ในรายการแล้วด้วยค่ะคุณทักษิณเครือแก้วคณะกรรมการการจัดงานซาดเดือน10เกาะใหญ่ตอนรับเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะนี่ยินดีมากๆนะเขาอยากเรียกสั้นๆกันนะว่าพี่น้องกันละกันนะคะวันนี้เนี่ยจะได้มาเล่าถึงการสืบสั้นงานเดือน10ของเกาะใหญ่ด้วยเพราะว่าจัดกันยิ่งใหญ่ทุกปีเลยแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้พี่น้องเนี่ยได้เล่าที่มาของการจัดงานซาดเดือน10ของเกาะใหญ่ก่อนว่ามันมีความสำคัญกับชุมชนพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็จุดเด่นของเกาะใหญ่ที่เราจัดทุกปีนี่คืออะไรคะ
1: ครับก็ต้องขอบคุณนะครับพิธีกรคนช่วยต่างช่องทันนะครับ
0: ค
1: ่ะประเพณีเดือน10ของวัดกอใหญ่เนี่ยมันจัดกันทุกปี
0: ค่ะ
1: ครั้งนี้กับครั้งที่18นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านเจ้าอาวาสแล้วก็คณะกรรมการ
0: ค่ะ
1: และสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลกอใหญ่ที่นี้เข้ามาเป็นปีแรกที่สนับสนุนตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยทุกปีเราจะจัดเดือน10ลังวันที่18แต่ปีนี้ฮานเราเพิ่มอีก2วันนะครับเพิ่มอีก2วันนะพี่เจครับ
0: ค่ะวันที่10กับวันไหนเลยคะ
1: วันที่9กับวันที่10วันที่9เนี่ยคือเราจะมีคอนเสิร์ตก็เรียกว่าดนตรีที่ให้พี่น้องที่เดินทางกลับมาเขาไม่เคยกลับมาเขาไม่รู้ไปไหนแต่ประธานบรรดาเดี๋ยวนี้วันที่9เนี่ยเรามีวงดนตรีของจุกุกแล้วก็วงดนตรีน้องบุ๋มปาจินีแล้วก็วงชาวรานะคือดนตรี9คืนวันที่10นะครับเราพบกับวงดนตรีของอาสยาม นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดรายการนี้เราจุมพลี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับจุมพลีวันที่11นะครับเป็นอะไรก็งานเลยครับพี่เจครับเป็นอะไรก็งานคือเรามีขึ้นซ่อมมันนะครับหรือว่าประชาบันเราเจ้าปลีด
0: เจ้าปลีด
1: นะครับที่เป็นอะไรแล้วกลางนี้กลาง18
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ก็เลยเป็นจุดเด่นของการจัดงานเดือน10ของเกาะใหญ่นะคะ
1: ชา
0: วบ้านก็คือการปีนเสา
2: ใช่แล้วนอกเนื่องจากนี้เนี่ยก็ทราบมาว่าที่เกาะใหญ่ของเราเนี่ยนอกเนื่องจากเป็นการเดี๋ยวสืบสั้นแล้วเขายังมีการทำมับด้วยเหมือนกันมับเนี่ยมันมีความสำคัญบรรพือครับ
1: ครับมับเนี่ยมันเป็นประเพณีบรรพบุรุษนะครับของอำเภอกาญจนินทร์ตุกตำบุญเรียกว่าพี่น้องที่เดินทางมาเนี่ยครับต้องเอามับเนี่ยครับก่อนหนึ่งวันได้ให้คณะกรรมการเนี่ยตำแล้วก็ให้มาจากหน้าวัดช่วงคอใหญ
0: ่
1: ประมาณอีลูหนึ่งเพื่อปิ้นวัดอาตมลูกล้านได้ได้รู้ว่าการแนบรับและถึงปอวายรับนั้นอมรับเนี่ยกับก่อนที่ว่าปลาตีเช็ดตรวจเช็ดกับป้าไปตั้งที่ดีล่าบาดดีล่าเพื่อจะให้คนที่ถ้าประชาบันรอนตายแล้วได้รับรู้ได้ไปกินบนช
0: า
1: ววัดและเป็นเนียตามประชานะนี่คือการแนบรับของวัดคอใหญ่
0: ค่ะพี่น้องพอจะบอกได้ไหมว่าแหนมรับนั้นควรจะต้องมีอะไรมั่งคะ
1: แหนมรับนี่มีของทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ผลไม้ลาแล้วก
2: ็ขยี
1: ้นมจอรูนมจอรูทุกอย่างเลยที่สำคัญกับเบียร
0: ์ค่ะ
2: ต้องมีเบียร์กัน
1: มีเบียร์กันนะครับเบียร์ไวไอปวกประจำเราปวกปลีดนะครับก็ยาไม่ใหญ่เล็กยาบ
0: ต
1: ัวเดียวเล็กยาบหลับประเพณีว่าเออใหญ่เล็กมันแน่นเรามันเป็นประเพณีเดือนสิบเก้าสิบมาแล้วมันเราก็ชอบปลีดเพื่อจะให้ลูกล้านที่คนมีท้ายแล้วก็ได้เอาเบียร์ไปจ่ายบุญรางวัลกัน
0: ได้เป็นความ
1: เชื่อได้เป็นความเชื่อว่าเออเขาวินดูก็ไม่เบียร์นะเราก็เอาเบียร์ไปเมื่อคนตายนะครับที่เขาได้ปากได้ยันรบมันกับมันเมืองขันนะครับใช่ใช่ใช่
0: แต่พอเด็กรุ่นไหมบางคนเนี่ยไม่ใช่รู้จัก
1: ไม่รู้ไม่รู้ครับ
0: มักเนี่ยคือไม่รู้อะไร
1: ไม่รู้มักอะไร
0: เนี่ยก็เลยต้องให้อธิบายให้ฟังก็คือมันก็เป็นสำหรับ
1: ถูกต้อง
0: นะก็จะมีในหลายๆอย่างที่นี่เนี่ยไฮไลท์สำคัญของสิ่งเปรตเกาะใหญ่นี่อย่างที่เห็นก็คือการปีนเสาเปรตคือถ้าเกิดในสงขลาเนี่ยแถบจะหาที่ไหนไม่ได้เลี้ยวก
1: ็
0: คืออาจจะมีแต่ที่นี้ไฮไลท์สำคัญของปีนเสาเปรตรอบนี้เป็นมันเพื่อครับพี่นพ
1: ครับต้องก่อนเดินต้องขอบคุณนะครับปูสนับสนุนนะครับไฮไลท์นี้เป็นไฮไลท์สำคัญแบบหนึ่งเดียวของจังหวัดสงขลาหนึ่งเดียวของสิบหกอำเภอนะครับเพราะผมมันเป็นการทำการดูแลเรื่องรางวัลทั้งหมดตอนนี้รางวัลเรามี60กินรางวัลใหญ่คือตู้เย็น
2: ค
1: ่ะตู้ยินรางวัลโรงมากคือเรื่องสักป้า
2: ค่ะ
1: น้องเงินตัวจัดหลด

0: ค่ะ
1: จากหมื่นเราเป็นหมื่นห้าหมื่นเล็กไป
2: อ
1: ะไร
2: แล้วแต่
1: แล้วแต่
2: ทุกคนเนี่ยมองว่าเอ้ยการขึ้นโซเปรตเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเดสนุกแล้วก็สร้างสีสันแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอีกมุมนึงค่ะเขามีความเชื่อรวมมีแนวคิดอะไรบางใบค่ะที่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้ใจในเรื่องนี้ค่ะ
1: คือต้องบอกเลยว่าลูกหลานที่ไปอยู่ทางยังวัดลูกหลานที่ไม่ได้เห็นประเพณีเดือนซิกนั้นกับเมื่อที่บิดเอ็นวาเนี่ยครับว่าก็ทำไปเลยที่ว่าขึ้นเจ้าเปรตเจ้าไรนี่คือเป็นประเพณีเมื่อก่อนเนี่ยครับตุกวัดตุกจิบลี่ปากตายเนี่ยครับมันมีอยู่แล้วแล้วเจ้าเปรตไม่แต่ว่าไม่ใช่เป็นเจ้าบันนี
2: นะครับเจ้าส
1: ั้
2: นๆ
1: เจ้าสั้นๆและเป็นหลังที่มาจ่ายยุคไม่หนึ่งการที่ไปเอาเจ้าเปรตเนี่ยครับเจ้ามันเนี่ยเราต้องจ่ายมาต้นมากต้นโอนช่วงนี้อยากก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับหัวหน้าส่วนของอำเภอกาญจนขันธ์นะครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกคนเลยที่รวมกันให้ความสำคัญถึงโรบลีดนะหวังอีได้นะครับเราต้องมาเล่านะมาเล่าเซ็ตกับลุงมันลุงเตียนลุงจาระบี
2: ให้มันเลินนะ
1: ให้มันเลิน
0: เพิ่มความท้าทาย
1: ความท้าทายก่อนเดียวว่ามันจะเป็นโรบลีดนั้นหวังอีเป็นโจวันต้องจ่ายเวลาต้องจ่ายเมโกมังทิปโลมันต้องจ่ายคนประมาณ3คนกับดึงรอบลีดนี้นี่คือไฮไลท์สำคัญของรอบลีดวัดโคใหญ
2: ่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะได้เห็นถึงความสามัคคีของคน
1: ใน
2: ทีม
1: นั้นกัน
2: พอเขาต้องมีการวางเพลงกันใช่ไหมคะแบ
1: บ
2: ก้นตัวเอียดเอียวบนไม้ตัวสูงเอียวลาง
1: สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อวานนะครับมีหลายอำเภอนะครับโทรมาผมว่าพี่นบอยากถามว่าชอบมันชอบลีดเนี่ยที่พี่นบจัดในทุกครั้งนั้นก็ต้องบำเร
2: ือ
1: ผมก็อธิบายไปแล้วว่าถ้าไม่ถ้าหัวหน้าร่วนคณะกรรมการไม่เอาความสำคัญโดยเฉพาะผู้นำตรงทิ้นเนี่ยเป็นหัวใจเราว่าการทำอะไรแต่มันต้องมีประมาณถึงไอ้นี้มันทำไม่ได้ถึงผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณนะครับผู้นำตรงทิ้นจริงๆถ้าเป็นคนเดินทำไม่ได้ครับรางวัลโปรดที่คิดมันไม่ค่อยดีแต่ผมต้องทำเผื่อช่วยร่วมเผื่อพี่น้องเผื่อเยาวชนได้รู้ว่านี่คือมันเป็นอะไรเลยเรามาทำบุญแล้วตอนแล้วบอลลงจือมีอ่างบัตรนี่คือความสำคัญ
0: เพิ่มความสนุกสนานของการจัดงานที่น้องท่านพี่นอบต่อว่าอย่างที่พี่นอบบอกตั้งแต่ตอนว่าในสงขลานั้นมันมีที่ไหนจัดเลยที่มีขึ้นให้ขึ้นเศร้าเปรตที่นี่เกาะย้ายได้ยังคงทำอยู่ยังคงสืบสานอยู่ทำไมเราถึงยังให้คงมีกิจกรรมนี้อยู่ในงานทิ้งเปรตของเกาะย้ายค่ะ
1: ครับต้องไอ้นี้ต้องบอกเลยอยู่แล้วต่างสิบุกอำเภอเนี่ยครับเขาก็มีนะแต่ว่าก็มีขึ้นสามคนก็มีขึ้นสี่คนนะครับลาชุดตีโตมากเรียกว่ากับอำเภอสิงห์นครอำเภอเดียวแต่อำเภอนี้ก็ไม่ทำปกติประเพณีเสร็จแล้วก็กลับเลยแต่นี่เนี่ยครับที่จันวาเนี่ยครับมันเป็นประเพณีที่อยากให้หลุนล้านเนี
2: ่
1: ยได้ยินว่าถ้าว่าไม่ทำก็ให้เลยจะไม่รู้เลยพอทำบุญเสร็จแล้วถึงจริงเปรียดก็กลับกันแต่อยากให้ทุกคนรับทราบนะครับว่าประเพณีเดือนทิพย์วัดโคใหญ่ในกลางที่18นะครับมีความสำคัญเป็นดีชุดเลยแล้วถึงก็อยากแล้วนี่ต่อไปนี่ไม่รู้ต่อไปจะเป็นไม้น่าจะเป็นนู่นเลยเป็นเล็กเลย
0: ทำไมคะไม้ยาก
1: เราไม้ยากนี่คือความคิดมีไล่คนนะครับวันดีประชุมนะครับนำโดยองค์การบริหารหัวหน้าส่วนแล้วก็คณะกรรมการวัดนะครับวันนึงก็ได้บอกได้กล่าวว่าเราเปลี่ยนเป็นเล็กได้ไหมถ้าเราเปลี่ยนเป็นเล็กเนี่ยเราไม่ใช่ประเพณีเลยมันจะเปลี่ยนไม่ได้
2: ค
1: ือตามมดไม้ก็ให้เลือกไปเลยขายจบไปเลยแต่ว่าหมายยังห้าได้อยู่หมายนูดหมายโอนนะครับบันๆนะครับ
0: ก็สำคัญก็คือการสืบสานเยาวชนรุ่นลักเนี่ยได้เห็นถึงเขาเรียกว่าวัฒนธรรม
1: ใช่
0: คนตายโดยเฉพาะเรื่องของการจัดงานซาดเดือนซิปของแต่ละพื้นที่ก็ย้ายก็ยังคงให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามปกติคือมีอยู่แล้วแต่ก็ยังคงจะอนุรักษ์ให้มีการขึ้นปีนเสาเปรตไว้เพ
1: ื่อ
0: จะให้คนรุ่นลักเนี่ยได้เห็นว่าเขาทำกันมาเป็นพื้น
1: ที่ใช่
2: แล้วแต่ว่าอีกนึงสำคัญก็คือเรามีการเปิดพื้นที
1: ่
2: ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเข้ามา
1: ถูกต้องนี่ครับเนี่ยถูกต้อง
2: เป็นมันหรือบ้าง
1: ครับตอนนี้นะครับเมกาต้องบอกเลยว่าต้องเกลียดครับเกลียดมากคือเกลียดมากเลยคือเมกาไม่พอแล้วในวัดนั้นเต็มหมดแล้ว
2: เทไม่พอ
1: กลางโนกก็เต็มหมดแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้เก็บกาดีแต่ถ้าเก็บกาดีเหมือนผู้รับโมเหมือนโอเคไหนเนี่ยเก็บง่ายเลยแต่เดี๋ยวนี้คือท่านนายกมงคลผู้บริหารลูกยางกับคณะกรรมการวัดเราอยากแค่เบยรอที่คิดไม่ดีแต่ว่าถ้าเคยให้ตำบุญให้ข่าวไขวัดกับคนหน้าที่บาทคนลอยก็ยังดีนี่คือ

0: เมกาตู้มาไล่นักควงกับตู้มานะ
1: ค่ะ
0: ถูกจังหวัดตู้มาเลยเพราะว่าคือก็ไม่ได้ดับโม
1: ้
0: นะครับอันนี้มันสำคัญเนี่ยชุดยอดปีนี้ชุดเลยในประเทศไทยเลยกลางทีที่เป็นหญิงใหญ่หญิงไม่ใช่ว่าผมอีแรงเปลือบเลยนะไปแล่ได้เลยเดี๋ยวนี้ชุดเลย
2: ไม่ว่ามาเปิดพื้นที่ให้กับ
0: พ่อแม่ค่ะแม่ค่ะนี่ดีใจจันแล้วใจน้องนบลูกนบไม่เข็บมั้งผมว่าจะไม่ลือ เราต้องขอบคุณองค์การบริหารทุนตำบลกอใหญ่ที่มาชันนุบแอปพอร์ตไงเล็กนึงแต่ถ้าไม่มีนี่ก็ต้องเข็บมั้งนะทักรอยนะครับต้องเข็บมั้งการหนักมากว่าให้ทานรอตาหลังตีมาดูกลางกว่าอยู่ไม่รู้ไอ้ยะ
2: แล้วก็ถือว่ามันก็เป็นการจวยๆนะคะเขาก็ได้ค่ายโค้งว
0: ั
2: ดก็ได้มีคาน้ำคาไฟจ่ายก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกันไปพี่นอบลายฟังสักทีได้ไหมว่าบรรยากาศปีที่แล้วเป็นมันเพื่อมั่งแล้วพอมาถึงปีนี้เนี่ยถ้าเกิดได้เห็นบรรยากาศที่มีลูกหลานจากต่างพื้นที่มาทำบุญรวมกันเนี่ยรวมกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะเป็นมันเพื่อบางหรือได้เห็นมีลายเด่นกัน
0: ครับบ่นึงได้บ่ดีว่านะครับพี่น้องที่ว่างรายการที่ตัวผมเนี่ยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกับเดี๋ยวนี้เรามีมนุราด้วยแล้วก็มีรายเด่นด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่เจนนะครับที่ป้องกันนึกไม่ออกนะครับหลังที่ก็ลืมมั่งนะครับนี่ก็นั่นดังกระโปดอยู่นะครับไม่เหมือนช่องพิธีคนนี้นะครับ
1: ปี
0: น
1: ี
0: ้ตื่นเต้นนะครับปีนี้ก่อนที่ว่าเราจะขึ้นร่มปันหรือว่าร่มปลิดเนี่ยเรามีมนุราดังของปากตายที่มาเป็นตัวเต้นมาแสดงพิธีเปิดแต่ทิ้งจำกันดีทุดกับไอ้เล็กเรามีเด่นที่อันดับหนึ่งของจังหวัดสงขลาไปชูถึงสิ่งจำกันดีทุดว่าปีนองลูกล้านที่กว้างแรงอ่านนะครับไม่ได้ติดแบบไม่ติดประคิดที่เนยเรียนจืนเส้นจากวัดตุกวัดมุ่งไปที่วัดกอไงตำบลกอไงอำเภอกะแซซิดจังหวัดสงขลาให้ปีนองได้ไปดูว่าวัฒนธรรมของปากตายของปากใต้เนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาอำเภอกะเซซินนี่ความบําบลือนะครับ
1: นี่ก็คือต้องไปบอกว่าต้องไปเล่นเทศตอนมันจริงๆ
0: ต้นเลยตอนนี้สร้างทีมแล้ว
1: มีสร้างทีมในจริ
0: งแล้ว
1: ทุกๆปีเนี่ยเยอะนะ
0: เยอะๆแต่ว่าบ้านยังมักเลยนะ
1: ยังมีมักเลยใช่ไหมเพราะยังมีเวลาอยู
2: ่ปกติในแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกกี่คนคะ
0: สมัครนี่คือ20คน
1: ทีมนึง20คน
0: ทีมนึงคือไม่อันเลยแต่ว่าเวลาขึ้นจริงกันทีแรกคือทุกคนก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอคุณเที่ยวแรกไม่พักก็เพิ่มเป็น7พอ7ไม่พักทีที่3ก็เต็มทีเต็มอัลบั้มไปเลยเอาเต็มทีเลยกันไปต่อได้เผื่อจะให้ได้นี
2: ่ค่ะก็แล้วแต่วิธีคนละวิธีของแต่ละทีมนะว่าปีนหน้าปีนหลังหรือว่าใครสอนใคร
0: แต่ว่าแล้วสําคัญทั้งที่ขึ้นไปแล้วกางเกงในกางเกงหลวงเกงคาดเป็นในเลยเดี๋ยวออกแจ็คเก็ตก้าวถูกปีหน้ากลับขึ้นถึงกางเกงรุดก็ฮับมังก็ฮับมังเมียดามังปลอดปลอดโคเฮงมาเลยพี่น้องก็โคเฮงแล้ว
1: เพื่อนเงียบไง
0: ปีนี้เราพาดีจีเพลสกันอ้อมใจดีจีเพลสไปปากกับผมนะครับจุดยอดจุดเบอร์เดี๋ยวนี
1: ้แค่ตอนอยากแลกความมั่นนะก็ต้องไปให้ได้
0: ไปให้ได้
1: ที่วัดเกาะใหญ่กระแซซีจังหวัดสงขลา
2: ย้ำวันสักที่ติ๊กว่าวันไหนมั่งแหละนะคะเริ่มตั้งแต่วันที
0: ่9ถึง
2: 9จนถึงวันที
0: ่11
2: 3วัน
0: 3วันเลยครับ
2: 11
0: ครับ
1: ไปกันได้
0: ทุกอย่าง
1: ฟรีเม็ด
0: ฟรีหมด
1: เลือดแต่ซื้อของกินอย่างเดียว
0: ซื้อของกินอย่างเดียว
1: พาเบียร์ไปเอง
0: นะครับของกินอย่างเดียว9ถึง11นะครับปีนี้ยิ่งใหญ่น
1: ะ
0: ครับการเลยบ่มบอกเลยว่าถ้าผู้นำตรงทิศไม่ช่วยก็ไม่ได้เกินอัน
2: นี่นะคะแต่เสียดายเหลือเกินเวลาเม็ดแล้วค่ะพี่นอบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถไปรวมทำบุญสัตว์เดินซิปกับเกาะใหญ่กันได้9ถึง11ตุลาคมนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่นอบมากค่ะที่มาร่วมกันซึบซ้านงานเดินซิปของเกาะใหญ่ในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: และนี่ก็คือทางมดของพี่นาบขับเขาในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมโอน้องเศร้าหนุ่ยผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่นี่นะครับมีแนวทางในเรื่องของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการคัดแยกและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้นะครับยังมีการปลูกพืชผักและสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากแนวคิดเล็กๆที่เริ่มต้นจากภายในโรงเรียนสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นและน่าเรียนรู้วันนี้นะครับเราจะไปติดตามเรื่องราวของโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้เพื่อชีวิตจริงไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับพอใช้หลักการที่1ที่เราใช้ก็คือหลักการมีส่วนร่วมนะครับเราต้องการที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆของเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องจากภายนอกก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องจากภายในที่จะต้องมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายนอกเนี่ยเราจะเชิญทั้งวิทยากรนะครับอย่างเช่นเกษตรอำเภอเข้ามาให้ความรู้หรือเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนส่วนสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเนี่ยเด็กๆนักเรียนก็จะมีส่วนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในด้านของสิ่งแวดล้อมเราจะมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาดในโรงเรียนของเราครับแล้วก็หลักข้อที่2ก็คือหลักความเป็นเจ้าของนะครับหลักความเป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องทำให้เด็กรู้สึกว่านี่ที่นี่คือของเรานะเด็กจะได้รักแล้วก็หวงแหนนะครับถ้าหากว่าเด็กขาดความเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็จะไม่ดูแลเขาก็จะไม่รักษาแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเขาก็จะดูแลแล้วเขาก็จะรักษาและอีกอย่างนึงการมีส่วนร่วมจากข้อที่1เมื่อกี้คนภายนอกเราก็จะให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้เป็นของใครแต่ทุกคนเป็นเจ้าของของโรงเรียนเพราะฉะนั้นพอทุกคนรู้จักว่าตัวเองเป็นเจ้าของทุกคนจะช่วยกันดูแลจะช่วยกันรักษาแล้วก็จะรู้สึกหวงแหนในของเขาครับ

ความคุ้มค่าในการที่จะทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการที่จะปรับปรุงพัฒนาจะดัดแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต้องคิดก่อนว่าการลงทุนครั้งนี้จะเกิดความคุ้มค่ากับเด็กนักเรียนอย่างไรจะเกิดความคุ้มค่ากับคุณครูหรือโรงเรียนอย่างไรแต่ถ้าว่าเกิดความคุ้มไม่มีความคุ้มค่าทำแล้วเด็กไม่ได้อะไรไม่เกิดการเรียนรู้อะไรโรงเรียนก็จะไม่ทำนะครับหลักข้อที่4ก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะน้อมนำหลักปรัชญาเนี่ยอย่างน้อยๆ2เงื่อนไข3หลักการ4มิติมาขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเหมือนอย่างเช่นตอนนี้โรงเรียนเราเนี่ยมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะครับมีศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวพวกเราจะได้ตามกันไปดูนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นห้องศาสตร์พระราชานะครับก็จะได้รู้ว่าศาสตร์พระราชาที่เราจะต้องเอามาน้อมนำในการจัดกิจกรรมในการใช้ชีวิตเป็นอยู่เป็นอย่างไร

0: ครับสำหรับห้องนี้นะครับห้องเราเรียกว่าห้องศาสตร์พระราชานะครับเป็นการนำเสนอเรื่องของพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงเสด็จนะครับแล้วก็ทรงดำเนินแล้วก็จะมีโครงการพระราชดำริที่เราจะใช้สอนนักเรียนนะครับว่าโครงการใดบ้างที่ในหลวงได้ทรงสอนประสบนิกรของพระองค์ครับแล้วก็ได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตจริงแล้วก็เด็กก็ได้มาเรียนรู้ในห้องนี้ครับทุกๆห้องก็จะมาเรียนกันสัปดาห์ละ1ครั้งครับ
1: แล้วก็มีการสลับปรับเปลี่ยนเป็นประจำทุกวันเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นฐานการเรียนรู้1ใน10ของการเรียนรู้ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ครับผมหลักๆนี่เราจะสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
0: ก็จะเป็นเรื่องของการถอดหลักปรัชญาก็คือเด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องของโครงการด้วยว่าโครงการอะไรบ้างที่ในหลวงได้ทรงทำและเราสามารถเอามานำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสอนเรื่องของหลักปรัชญาถอดหลัก2เงื่อนไขเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมเรียนแล้วลูกได้ความรู้เรื่องอะไรแล้วลูกได้คุณธรรมอะไรบ้างแล้วก็3ประมาณหลักความเหตุผลแล้วก็หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเด็กจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนึกถึงเรื่องของเกษตรแต่เศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนสามารถใช้หลักการของ2เงื่อนไข3หลักการมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ครับ
1: เป็นการปรับความเข้าใจของคนทั่วไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับเวลาที่เราพูดถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เขาจะมองว่าเป็นการทำเกษตรอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่
0: ครับแม้กระทั่งเรื่องการค่าห้องน้ำลูกจะต้องใช้หลักการต้องมีความรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นถ้าลูกเข้าไปในโรงแรมเนี่ย มันจะมีก๊อกที่เป็นระบบกดระบบสัมผัสระบบสแกนเนี่ยถ้าลูกไม่มีความรู้ลูกก็ใช้ไม่ได้
1: ต้องมีความเข้าใจในส่วนน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับเขาก็จะต้องมีความเข้าใจเรื่องของคุณธรรมอีกก็จะถ้าทิ้งขยะทิ้งทิชชู่ไม่ถูกไปทิ้งเอาในถังอะไรเนี่ยเด็กจะใช้เรื่องขององค์ความรู้แล้วก็เรื่องของคุณธรรมก็จะใช้หลักปรัชญานี่ครับในการถอดแล้วก็เด็กก็จะต้องมีเรื่องของความพอประมาณจะใช้น้ำอย่างไรใช้น้ำฟุ่มเฟือยหรือไม่แล้วก็ความมีเหตุผลทำไมถึงต้องเขาถึงต้องแยกระหว่างโถนั่งยองหรือโถนั่งเฉยๆเนี่ยเด็กจะต้องมีเหตุผลรู้เหตุผลแล้วก็เรื่องการมีภูมิคุ้มกันในตัวของเขาว่าเขาจะต้องว่าถ้าหากว่าเข้าไปแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่ครับเขาเรียกว่าน้อมนำหลักปรัชญามาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเรายกตัวอย่างเช่นเรื่องการเข้าห้องน้ำในที่สาธารณะครับ
1: ครับผมคุณผู้ชมครับนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วโรงเรียนบาสะเอยังมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ร่มรื่นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนที่นี่มีการจัดคาบเรียนใต้ร่มไม้ให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นและผ่อนคลายเพราะการเรียนรู้ที่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่อย่างมีความสุขและสบายใจครับ
0: ครับตรงนี้เราเรียกว่าจุดสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะครับจะมีอยู่จุดเดียวที่เป็นสวนเพราะที่พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เล็กนะครับเราก็จะมีจุดเดียวแต่เราก็จะมีโต๊ะสำหรับคุณครูเนี่ยสามารถพาน้องออกมาเรียนนอกห้องเรียนได้นะครับแล้วก็จะเป็นเขตพื้นที่บริการของห้องป.6ที่เขาจะต้องมาดูแลด้วยแล้วก็จะมีนี่ครับพักผ่อนหย่อนใจจะมีแหล่งน้ำตก
1: อะไรด้วย
0: ใช่แล้วก็จะมีมุมช่วงเวลาที่แดดออกคุณครูก็จะพาเด็กลงมาเรียนตรงนี้เพราะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเรียนในห้องกลับมาปลดปล่อยให้มีความสุขรับอากาศบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นเขตบริการแต่ว่าครูที่มาสอนนี่สลับสับเปลี่ยนกัน
1: แล้วแต่เลย
0: ใช่ถ้าหากว่าห้องว่างที่ว่างนี่เขาก็จะมีคุณครูก็จะนำเด็กพามาเรียนตรงนี้ครับ
1: ครับผมคือคนรับผิดชอบก็คือนักเรียนชั้นป.6ก็จะต้องมาดูแลตรงนี้โดยเฉพาะเลย
0: ใช่ครับเป็นเขตพื้นที่ดูแลเรื่องของความสะอาดเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี
1: ้ขยะอะไรก็จะเป็นความรับผิดชอบของป.6หมดเลย
0: ใช่ครับเป็นของเด็กนักเรียนชั้นป.6
2: นอกจากสวนพฤกษศาสตร์แล้วนะครับโรงเรียนบาสะเอยังมีสวนสมุนไพรสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วยที่นี่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้สมุนไพรนานาชนิดทั้งชื่อลักษณะและประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิดผ่านการเรียนรู้จากของจริงในสวนเลยนะครับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติสร้างประสบการณ์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายใจและมีความสุขได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
3: ในส่วนของสวนสมุนไพรตรงนี้ครับผมเราปลูกอะไรยังไงบ้างครับ
0: ครับสวนสมุนไพรเราก็จะเน้นของที่มีอยู่ในชุมชนอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็เป็นสวนสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับในครัวนะครับก็จะเอามาสอนกับเด็กๆเหมือนอย่างเช่นเรื่องของตะไคร
3: ้
0: นะคร
3: ับ
0: ที่เป็นพืชในครัวแล้วก็อันนี้เป็นตะไคร้หอมสำหรับในการทำน้ำมันไลยุงนะคร
3: ับ
0: ไลยุงได้แล้วก็อันนี้เป็นใบเตยแล้วก็อันนี้จะเป็นว่านหางจระเข
3: ้ครับผม
0: ก็จะเป็นพริกโหระพาแล้วก็ใบกะเพราแล้วก็มีข่าแล้วก็มีมะกรูดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นหาง่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้ในครัวได้ด้วยแล้วก็จะมีนี่ครับซุ้มของเสาวรสนะครับแต่ตอนนี้กำลังที่จะเริ่มเลื้อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินผลเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับเพราะรุ่นแรกตายไปหมดแล้วก็เป็นรุ่น2เสาวรสก็มีประโยชน์เป็นผลไม้ที่เป็นมีวิตามินซีสูงนะครับที่ก็สามารถทำน้ำเสาวรสให้เด็กทานเพื่อเพิ่มวิตามินอร่อยคร
3: ับ ครับผมครับผมแล้วก็การที่เรามาสอนนักเรียนแบบนี้เนี่ยเราได้มีการเล่าหรือว่าอธิบายไหมครับว่าสรรพคุณของแต่ละชนิดของสมุนไพรนี้มันมีคุณค่าอะไรยังไงบ้าง
0: เด็กๆจะต้องได้เรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้แล้วก็เด็กมีการถอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเดี๋ยววิธีการกระบวนการเนี่ยคุณครูจะให้น้องไปสืบค้นจะไปสืบค้นให้มาดูว่าพืชสมุนไพรนี้ลองไปสืบค้นในคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีสรรพคุณมีประโยชน์แล้วก็มีวิธีการนำไปใช้อย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าห้องสืบค้นเนี่ยอยู่ตรงไหนครับ
4: ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆก็คือสำหรับการสอนวิชาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งวิชาเทคโนโลยีและก็วิชาต่างๆที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลค่ะก็คือต้องอธิบายก็คืออาจจะใช้เป็นอธิบายวอลเปเปอร์ก่อนค่ะแล้วก็พออธิบายเสร็จนั้นก็คือให้เด็กได้ทำการค้นหาแล้วก็ได้ดู YouTube เป็นหลักค่ะแล้วก็จากนั้นก็คือให้เด็กทำใบงานแล้วก็ลงไปปฏิบัติค่ะแล้วก็ในตอนนี้ก็คือเด็กก็ทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ตรงนี้ก็คือเป็นจุดรวมใบไม้จากเขตพื้นที่ต่างๆพอน้องกวาดเขตพื้นที่รวมกองใบไม้แยกระหว่างขยะกับใบไม้ออกแล้วก็น้องก็จะนำที่เป็นใบไม้มารวมกันอยู่ที่ตรงนี
3: ้
0: เราจะไม่ทิ้งเพื่อที่จะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักจากใบไม้ต่อ
3: ครับผม
0: ครับ
3: แล้วก็ปุ๋ยหมักตรงนี้แล้วก็ไปใช้ใน
0: แปลงในโรงเรียนครับ
3: ในโรงเรียนต่อ
0: ใช่ใช่ใช่
3: คือเรียกได้ว่าแปลงที่เราปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนี่ก็มาจากปุ๋ยตรงนี้ใช่ไหม
0: ครับจากการทำปุ๋ยแต่ว่าเราได้รับโอกาสอย่างนึงก็คือเราจะมีวิทยากรมาจากเกษตรอำเภอมาบรรยายให้เราทุกปีก็จะมีปีละ1ครั้งที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำปุ๋ยหมักในหลายๆรูปแบบครับเราก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยมีการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอกด้วยครับ
3: ขอบคุณ
5: เรารณรงค์การเก็บขยะที่เราไม่ใช
3: ้
5: มาไว้ในห้องเรียนเพื่อนำไปส่งที่ธนาคารขยะคนละ1ชิ้นต่อ
3: ครับผม
5: แล้วก็เราจะไปขายที่ธนาคารขยะเพื่อไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
3: คือเราบอกนักเรียนให้ไปหาขยะในโรงเรียน
5: ในโรงเรียนด้วยทั่วไปที่เราเจ
3: อ
5: ตามทางก็ได้ที่เราเจอแล้วก็เด็กก็จะนำมาที่โรงเรียนเช่นขวดน้ำบางทีก็จะเจอกลางทางค่ะแล้วก็เอามา
3: พอเจอปุ๊บนักเรียนก็เอามา
5: เก็บในห้องเรียนรวบรวมเป็นชิ้นเป็นยุนของแบบนี
3: ้
5: รวมเป็นกองแบบนี้แล้วก็ไปที่ธนาคารขยะทุกวันค่ะ
3: ครับผมในแต่ละวันนี้นักเรียนเอามาเยอะไหมครับ
5: ก็ตามจำนวนเด็กบางทีก็2ชิ้นบางทีก็ขยะแบบนี้ก็
3: ม
5: ีสามารถเป็นเงินได้เหมือนกันค่ะ
3: ครับผมคือเราเจาะจงเฉพาะเลยใช่ไหมครับว่าจะต้องเป็นขยะพวกนี้ขยะขวดพลาสติกอะไรพวกนี้
5: ก็บางทีก็เป็นขยะ กล่องหลังลมก็มีที่เราใช้ในห้องเรียนค่ะ
3: อ๋อก็จะเป็นขยะพวกรีไซเคิล
5: แบบนี้อ่ะค่ะ
3: อ๋อ
5: ก็จะเก็บรวบรวมไว
3: ้
5: ก็ไปส่งที่ธนาคารขยะเหมือนกันค่ะ
3: ครับผมเราได้เห็นผลไหมครับว่านักเรียนเอาให้ความร่วมมืออะไรยังไงกับเรา
5: ก็นักเรียนมีความตั้งใจสามารถเอามาทุกวันพยายามหามาให้ได้ทุกวันค่ะ
3: ครับผมครูมองว่ายังไงครับจากการที่เราสอนให้นักเรียนเอาขยะรีไซเคิลจากข้างนอกเนี่ยเอามาเก็บในโรงเรียนเราสามารถได้สอนอะไรกับนักเรียนเราบ้าง
5: ครับเราสอนเรื่องความรับผิดชอบและก็ความสะอาดที่เราสามารถให้เด็กเก็บขยะจากที่เราเจ
3: อ
5: มาถ่ายทอดใส่ตรงนี
3: ้
5: แล้วก็ไปส่งต่อเพื่อให้เราเด็กเกิดความตั้งใจในการทำความค่ะ
3: ครับผม
5: ก็มีวินัยในการเก็บรวบรวมที่เราเจออะไรก็เราสามารถมารว
3: ม
5: แล้วก็ไปส่งต่อได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนักเรียนที่นี่นะครับจะนำขวดที่ใช้แล้วมารวบรวมภายในห้องเรียนก่อนที่จะนำไปส่งต่อธนาคารขยะนะครับเพื่อที่จะคัดแยกและรวบรวมขยะที่สามารถนำไปขายต่อได้รายได้จากการจำหน่ายขยะนะครับก็ไม่ได้สูญเปล่าแต่ยังนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยจะนำไปบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียงจากขวดพลาสติกเพียง1ขวดจึงกลายเป็นทั้งการสร้างนิสัยที่ดีรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งต่อโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อีกด้วยครับ
6: ซึ่งธนาคารขยะนี้เป็นการจัดตั้งของโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอในการที่จะฝึกให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะทางโรงเรียนของเราจะมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ขยะต้นทางนะคะซึ่งขยะจะเราจะมีการแบ่งขยะในชั้นเรียนเลยนะคะว่าจะเป็นขยะประเภทรีไซเคิลขยะที่สามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ขยะที่เป็นขยะทั่วไปนะคะเราจะแบ่งตั้งในห้องแล้วขยะที่เราสามารถนำมาทำเป็นมูลค่าได้นะคะแล้วก็เราจะรณรงค์การลดขยะโดยที่จะให้นักเรียนนำขยะมาจากบ้านก็คือ1คน1ชิ้น1วันนะคะเป็นการลดขยะภายในโรงเรียนแล้วเราก็จะมาฝากที่ธนาคารขยะตรงนี้นะคะโดยจะมีพี่สภามาดำเนินหน้าที่การรับฝากขยะตรงนี้แล้วก็ทุกๆวันที่15ของเดือนก็จะมีเราจะติดต่อกับคนที่ซื้อขยะมาจะมีรถขยะมารับขยะจากที่โรงเรียนแล้วก็รายได้ตรงนี้เราจะสู่ชุมชนโดยการเราจะนำรายได้จากการขายขยะตรงนี้สู่ผู้ป่วยติดเตียงค่ะการจัดกิจกรรมนี้หนึ่งเลยก็คือนักเรียนได้รู้จักการคัดแยกขยะแล้วก็จะได้รู้จักการรักษาความสะอาดทั้งในโรงเรียนเราจะปลูกฝังน้องตั้งแต่ในโรงเรียนแล้วก็นักเรียนก็จะนำไปใช้ที่บ้านจะได้ไปขยายผลกับผู้ปกครองก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งในการนำรายได้ตรงนี้จะทำให้เด็กเรารู้จักการบริจาคทานก็คือเราจะบอกน้องๆว่าเราจะบอกลูกนักเรียนของเราว่าขวดน้องขวดลูกที่ลูกพามานั้นลูกจะได้ซะดะเกาะห์จะได้บริจาคเพราะว่าทุกๆปีเราจะมีการนำรายได้จากตรงนี้ลงไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนของเราอะค่ะก็คือผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้ก็จะมาจากผู้ปกครองของนักเรียนส่วนหนึ่งด้วย
1: นอกจากโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอจะมีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกวิธีแล้วที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการลดขยะตั้งแต่ต้นทางอีกด้วยโดยภายในโรงเรียนนะครับก็มีการจำหน่ายเครื่องดื่มให้กับนักเรียนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือโรงเรียนได้กำชับให้นักเรียนเตรียมนำแก้วน้ำจากที่บ้านมาเองเพื่อใช้สำหรับบรรจุเครื่องดื่มนะครับแทนการใช้แก้วหรือถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแนวทางเล็กๆนี้นะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแล้วยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรู้จักรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะการลดขยะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่แค่เริ่มต้นจากตัวเราจากสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันก็สามารถช่วยลดมลพิษลดการใช้พลาสติกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับจึงไม่เพียงสร้างความรู้ในห้องเรียนแต่ยังสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในทุกๆวันอีกด้วยครับ
0: ครับสำหรับจุดนี้นะครับเราเรียกว่า ป็นบาริสต้าคาเฟ่กตัญญูนะครับเป็นการขายน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งเราดำเนินการขายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วเรานำผลกำไรทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ทั้ง5หมู่บ้านของตำบลปิตูมุดีนะครับซึ่งเราจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงกับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือเราจะให้เด็กนำแก้วของน้องเองนะครับมาซื้อน้ำที่นี่นะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนถ้าใช้แก้วของตัวเองเนี่ยก็นักเรียนจะได้ส่วนลดจากการซื้อน้ำอีกนะครับแล้วก็พอน้ำหนึ่งแก้วจะต้องปลูกฝังเด็กว่าน้ำหนึ่งแก้วที่ลูกซื้อไปลูกจะได้รับ1ความดีเพราะว่าการซื้อน้ำของโรงเรียนกำไร1บาทจะไปช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียงทุกรายในพื้นที่ของเราครับอ่ะมาดูกันอ่ะเชิญเลยครับลูกมาซื้อน้ำเลยเป็นแถวเชิญเลยครับ5บาทครับแก้วละ5บาทอ่ะหนูรอโอเคเดี๋ยวคุณครูพี่วาจะตวงใช่ไหม
1: จากการที่โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอได้ออกแบบระบบการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนทำให้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับแต่ทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนล้วนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆที่ช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบและจิตสำนึกให้กับนักเรียนแนวทางจัดการศึกษาที่เน้นทั้งความรู้ทักษะและการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบนี้ทำให้โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอนะครับมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกลายเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของสถานศึกษาที่นำวิถีชีวิตมาผสมผสานกับสถานศึกษาได้อย่างลงตัว
0: โรงเรียนเราเปลี่ยนแปลงมาเยอะครับเราเดินทางจากเราใช้หลักของในหลวงเนี่ยจากจุดเล็กๆไปสู่จุดใหญ่ๆเราเริ่มต้นที่จะพัฒนาทีละอย่างนะครับก็จนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเรียนไปเยอะนะครับเราเคยได้รับรางวัลการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น best practice จากเขตพื้นที่โรงเรียนเราได้รับรางวัล OBEC Zero OBECAward นะครับระดับสปท.ในเรื่องของการจัดการขยะเราได้รับธงจากสปท.โรงเรียนเราได้รับรางวัลต่างๆซึ่งทำให้ชุมชนในพื้นที่แล้วก็เขตพื้นที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เขาก็จะให้การตอบรับว่าโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมและประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบแล้วก็จะมีโรงเรียนในพื้นที่ทั้งต่างจังหวัดและในเขตพื้นที่ของตัวเองมาศึกษาดูงานแล้วก็เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ให้กับผู้บริหารใหม่ด้วยแล้วก็ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของคุณธรรมของเขตพื้นที่ด้วยครับ

0: โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรงเรียนของผอ.มันไม่ใช่เป็นโรงเรียนของคุณครูท่านใดท่านหนึ่งแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนของชุมชนเป็นโรงเรียนของเราทุกๆกิจกรรมเราจะบอกว่าโรงเรียนบาซาเอเป็นโรงเรียนของมหาชนเพราะคนบาซาเอควรที่จะรักโรงเรียนแห่งนี้ควรที่จะส่งลูกมาเรียนที่นี่เพราะเขาสร้างโรงเรียนแห่งนี้เพื่อคนบาซาเอนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนว่าโรงเรียนเป็นของทุกคนเรามาช่วยกันดูแลเรามาช่วยกันพัฒนาเรามาช่วยกันส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าและเราจะรักษาทุกคุณค่าทุกคุณค่าแล้วเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบการจัดตั้งธนาคารขยะการปลูกพืชผักและสมุนไพรรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงทุกกิจกรรมไม่ได้มุ่งเพียงแค่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะที่นี่การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่เกิดขึ้นได้จากทุกพื้นที่และทุกกิจกรรมในโรงเรียนของตลาดนัดบาซาเอนั่นเองครับ
2: Right now, I'm learning about puppets. Oh, it looks beautiful, but it's so hard to do. I am so impressed about how the people are capable of doing it here. Yeah, you just so come. Sure, next time you should join me. Yeah, bye.
3: I am so fascinated by Thailand that I do not want to go back home because the country is perfect for a workation where you can work and relax at the same time.Importantly, Thailand is a paradise for people who are passionate about art and culture, waiting for everyone to travel to experience it. Open to the new era, cultural paradise. Let's go Thailand! Thailand is considered a paradise for art and cultural lovers, especially here in Phetchaburi province, where it just held the Phetchaburi Harmony Puppet Festival 2025.In three art districts of Phetchaburi, these communities preserve their cultural heritage and exchange knowledge about puppet performance both domestically and internationally. This festival became part of Asian local and traditional art festival tangible heritage of 2025 from International Festival and Event Association ASEAN. The Phetchaburi Harmony Puppet Festival originate from the restoration of shadow puppetry at Wat Phra Phachai. Wat Phra Phachai shadow puppetry is one of the legendary art performance of Phetchaburi.Having been passed down for over 100 years, this is a performance that's used the art of shadow puppetry and its high-class performance as it's combined five branches of art.
2: It's harder than it looks. Like, the leather is really hard. So all the things that they done took hard work and determination. I might have to spend, like, a month here for me to finish this. I wonder how long it takes for each one of these to be done.
3: Two months.
2: Well, if tourists come here, what else can they do?
4: We teach them for how to dance with puppet.
2: Maybe I won't wear it, but I would love to learn how to dance. Can you teach me?
4: Okay.
2: Okay. Yeah.

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

าวันนี้คุณอยากพบการท่องเที่ยวแบบรักโลกถ้าคุณเป็นสายกรีนที่นี่ตอบโจทย์มากนะคะรายการเมืองไทยดีๆนำคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมค่ะชุมชนนี้ได้รับ

0: ตน้อยที่สุดอีกด้วยนะคะเราไปบ้านแหลมโฮมสเตย์เพื่ออะไรคะเราไปถอดหน้ากากความเหนื่อยล้าเราไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปรับประทานของอร่อยไปรับพลังงานบวกจากธรรมชาติและผู้คนค่ะ
1: 14ปีที่เราได้อยู่กับบ้านแหลมโฮมสเตย์รู้สึกยังไงคะบางวันนี้เราได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของบางและก็สมาชิกทุกคนเลย
2: ถ้าถามผมว่ารู้สึกยังไงลึกๆนะครับ
1: ค่ะ
2: คือนึกดูว่าคือเราหวังอะไรแล้วเราได้อย่างหวังอ่ะ
1: หวังไว้แบบนี้เลยเหรออ
2: าจจะน้อยอาจจะน้อยกว่านี้นะครับที่ผมหวังตอนนั้นน้อยกว่านี้มากแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณชุมชนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกๆคนขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียงกันที่ให้ความสนับสนุนแนวคิดที่แนวคิดแบบนี
1: ้
2: นะครับที่เราทำท่องเที่ยวแบบนี้เพราะว่าที่นี่อ่ะผมตั้งใจจะทำท่องเที่ยวเพื่อชุมชนนะครับทีนี้คือตอนนั้นผมไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนี้นะครับผมคือตอนนั้นคิดยังไงทำยังไงให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่มีอยู่แล้วได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับญาติได้อยู่กับคนในชุมชนโดยที่ผมไม่ต้องอพยพไปไหนทีนี้14ปีมานี้มันทำให้ผมถ้าในทางของศาสนาผมนะพระเจ้าให้ผมเยอะกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะมากนะครับทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมจะมาถึงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนในชุมชนช่วยเหลือผมถ้าไม่มีนักวิชาการที่คอยให้บริการความรู้นะครับไม่มีสื่ออย่างที่อย่างคุณโบที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระจายข่าวให้พวกเรา
1: คือเวลาเรานึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแบบต้องนึกถึงคือถ้าเรานึกถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่กับนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานอย่างที่บอกนะคะว่าคนแรกที่เรานึกถึงต้องเป็นบางทักษิณและภาพที่เราเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งเรื่องของmindset ทั้งเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนนี้บอกว่าพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาพักผ่อนที่นี่ให้เขาได้มาทำกิจกรรมที่นี่วันนี
3: ้ได้ตามปกติแล้วเกือบจะ 100% แล้วนะครับในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็กำลังมีการเร่งระบายน้ำออกเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนได้ภายในเร็ววันนะครับส่วนสุดท้ายครับที่วันนี้จะมีการแถลงคือเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยานะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเงินเนี่ยมี3ก้อนด้วยกันคือเงินทดรองราชการเงินงบกลางนะครับตามมติครม.แล้วก็เงินประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับก็อยากให้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ข้อมูลสภาพอากาศกับพี่น้องประชาชนครับ
4: ขอบคุณค่ะสำหรับรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่8ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนเนี่ยค่ะจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งค่ะแล้วส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสำหรับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะคาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่ค่ะเนื่องมาจากในช่วงปลายฤดูฝนนะคะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะวันที่9ตุลาคมนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยจะเน้นบริเวณจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชระนองแล้วก็ยะลาค่ะในวันที่10ตุลาคม2569นะคะจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเน้นไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็พังงาค่ะส่วนในวันที่11ตุลาคมนะคะจะเน้นในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเน้นไปที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาแล้วก็สตูลค่ะส่วนวันที่12ตุลาเนี่ยนะคะเราจะเน้นฝน มากไปที่บริเวณจังหวัดภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ตรังค่ะส่วนวันที่13ตุลาคมนะคะก็ยังให้ฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองยะลาค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะขอให้ประชาชนวางแผนดำเนินการใช้ชีวิตและการเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะพร้อมทั้งติดตามประกาศแล้วก็ข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องผ่านหน้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับจากเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่ตามการคาดการไว้นะครับปริมาณน้ำที่มาเติมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ไม่ได้เติม เกินการคาดการนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาในปัจจุบันมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับระดับนั้นน้ำที่เขื่อนลดลงแล้วนะครับเหลืออยู่เพียงแค่ 16.03 เมตรนะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรองรับฝนที่อาจจะตกขึ้นมาในสัปดาห์ต่อไปรวมถึงบริหารจัดการน้ำเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับในส่วนของเขื่อนป่าสักครับก็มีการพยายามลดปริมาณน้ำจากที่น้ำเกินระดับกักเก็บนะครับให้อยู่ในระดับกักเก็บเพื่อรองรับน้ำใหม่ให้ได้นะครับซึ่งก็มีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับทางน้ำหลายๆทางนะครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6นะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงนะครับประมาณสัก10ถึง20เซนติเมตรได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับส่วนจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากน้ำเจ้าพยาไม่ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาแล้วปริมาณน้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วก็ไม่ล้นคันกั้นน้ำครับในส่วนของภาคตะวันตกครับวันที่10ถึง11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยลงกรณ์นะครับก็มีน้ำลดลงแล้วนะครับก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงที่ท้ายเขื่อนนะครับแม่กรองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงในส่วนของสมุทรสงครามครับที่บางคนทีลำพวาเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเป็น12เครื่องเพื่อผลักดันน้ำให้ออกไปสู่ทะเลมากขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับการคาดการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็ได้มีการบริหารจัดการเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่พยายามทำให้น้ำเนี่ยไม่เกินระดับกักเก็บน้ำมากเกินไปนะครับแล้วก็ทางจังหวัดรวมถึงชลประทานก็ได้เตรียมการนะครับพร้อมรับมือสำหรับฝนที่จะเข้ามาแล้วก็ระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นท้ายเขื่อนได้นะครับในส่วนของพื้นที่ยังมีปัญหาแล้วก็มีความกังวลอยู่ครับคือพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับน้ำที่ลงมาสู่จังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็เริ่มลดลงแต่ว่าลดลงอย่างช้าๆนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ในส่วนของฝั่งนครนายกนะครับได้มีการพยายามรักษาสมดุลน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับน้ำที่ลงมาผนวกกันปราจีนบุรีกับนครนายกก็มาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะลงไปที่แม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพี่น้องที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับริมแม่น้ำเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเรื่องของการที่น้ำจะผ่านพ้นแนวคันกั้นน้ำด้วยนะครับในส่วนนี้เองนะครับในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ทางรองเลขาธิการสธนช.นะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
5: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีแนวโน้มที่ดีนะครับถึงแม้ว่าแม่น้ำปิงเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ด้วยสถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่ท ที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทมเนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับกับเพชรบุรีตามที่ท่านโฆษกได้กรุณาบอกนะครับในเรื่องของความจุของเขื่อนวชิรังกรเนี่ยประมาณ 98.5% ซึ่งก็จะมีการบริหารจัดการตามสถานการณ์ฝนที่ทางกรมอุตุคาดการมาก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องโดยที่บริหารจัดการทั้งเขื่อนแม่กลองตอนล่างด้วยโดยกรมชลประทานปัจจุบันเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 1,127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแม่น้ำแม่กลองด้านท้ายเนี่ยนะครับรับได้ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากบริเวณตลิ่งขวางขวาของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าตลิ่งฝั่งซ้ายนะครับผมในส่วนของเพชรบุรีก็ตามที่ท่านโฆษกได้บอกนะครับซึ่งสถานการณ์ฝนเนี่ยครับจากที่กรมอุตุกับทางสศน.ได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้เตรียมพร้อมในการรับในปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักในวันที่10 11 12นะครับที่เกิดขึ้นในวันที่นะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของลุ่มน้ำภาคตะวันออกนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยตามคาดการนะครับที่ลงมาเนี่ยก็ประมาณ 2,100 ล้านก็เกือบ10เท่าของเขื่อนป่าเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมซึ่งน้ำส่วนใหญ่ก็จะมาทางภาคตะวันออกหรือในโซนตะวันออกนะครับผมหรือในเขาเรียกว่าในฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงสัดส่วนของลุ่มน้ำนะครับของลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยจะมา4เท่าก็คือจากลุ่มน้ำปราจีนบุรีนครนายกประมาณ1เท่าแล้วของส่วนของลุ่มน้ำที่เป็นฉะเชิงเทราเองแถวคลองท่าราชเนี่ยก็อาจจะประมาณ 2-3 เท่าแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของมวลน้ำนะครับในฝั่งตะวันออกของชาติถึงเสาเนี่ยมีภูเขาสูงทำให้การเคลื่อนตัวเร็วทำให้มวลน้ำเนี่ยถูกผลักข้ามคันของโครงการพระองค์เชียวชิดนะครับเข้าไปในรอยต่อระหว่างกทมกับจังหวัดชาติถึงเสานะครับน้ำก้อนเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบดาวเทียมล่าสุดนะครับของยุโรปนะครับผมเมื่อวันที่2ตุลาคมน้ำถูกผลักเข้าไปอยู่ในโซนของระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับกรุงเทพนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการที่ระบายน้ำไร้รอยต่อนะครับตั้งแต่จังหวัดนครนายกตั้งแต่องครักษ์จะเข้ามาที่บางน้ำเปรี้ยวบางส่วนก็จะเข้ามาในโซนที่ผมเรียนนะครับว่าระหว่างคลองพงเชียวชิดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการประสานกับกทมกับทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับและโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการร่วมกับทางกรมชลประทานในการที่จะผลักนะครับน้ำที่จะไปที่คลองชายทะเลเร็วที่สุดซึ่งในคลองชายทะเลเองเนี่ยกรมชลประทานเองได้สูบน้ำในระดับต่ำสุดในส่วนของคลองสำโรงนะครับทางเทศบาลทางอบจ.สมุทรปราการก็ได้มีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยระดับต่ำน้ำจากตรงนี้นะครับทางกทม.หลังจากที่กทม.เนี่ยได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเปิดรับน้ำส่วนหนึ่งส่วนนี้เข้าไปช่วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ำในโซนของแม่น้ำบางปะกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
3: ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ได้มีการบริหารจัดการอย่างไร้รอยต่อนะครับมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยที่สทนช.เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นหัวใจในการช่วยในการระบายน้ำร่วมกับพื้นที่รอบข้างด้วยนะครับตรงนี้นี่เองในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับมีรายละเอียดในการดำเนินการอย่างไรเนี่ยรองโฆษกรัฐบาลนะครับจะให้ข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครครับ
6: สำหรับวันนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยน้ำท่วมขังสูงเมื่อวานนี้มี3เส้นทางด้วยกันนะคะวันนี้ไม่มีเหลือแล้วนะคะจะเหลือที่บริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางซึ่งสามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอยู่2จุดด้วยกันค่ะได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงค่ะโดยชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะมีทั้งสิ้น80ชุมชนค่ะในกรุงเทพมหานครโดยที่ราชกระบังนะคะมีจุดที่น้ำแห้งแล้วอยู่ในการบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเก็บทำความสะอาดขยะค่ะและยังมีโซนที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำค่ะโดยโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่มีน้ำมาเติมอยู่ที่จากฉะเชิงเทราด้วยค่ะโดยภาวะปริ่มน้ำโซนนิ่งตรงนี้ค่ะจะหมายรวมถึงทั้งหนองจอกบางกะปิและลาดพร้าวบางส่วนด้วยนะคะในรายละเอียดเป้าของการระบายน้ำของกทมจะเป็นเช่นไรเนี่ยจะให้ทางกทมเป็นผู้ชี้แจงรวมถึงวันนี้มีข่าวดีเรื่องเอกสารเยียวยาจากกทมด้วยค่ะและยังจะให้กทมตอบในเรื่องของประเด็นที่เป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ในเรื่องของการเยียวยาในชุมชนเคหะคลองจันทน์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่นะคะทางนี้จะให้ทางกทมที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ชี้แจงและให้รายละเอียดค่ะเชิญค่ะ
7: ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับนำเรียนข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับครับสถานการณ์น้ำในถนนสายหลักนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับเราไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำท่วมปานกลางนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณถนนหลวงแพ่งแล้วก็ถนนฉลองกรุงนะครับแล้วก็ตอนนี้กรุงเทพมหานครเองเนี่ยครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับโดยเราจะระบายน้ำเนี่ยจากพื้นที่ในชุมชนเนี่ยที่ท่วมขังอยู่เนี่ยเร่งระบายผ่านท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลงสู่คลองสาขาคลองย่อยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสูบส่งต่อไปครับในไปสู่คลองที่เป็นคลองหลักนะครับซึ่งจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในลำดับถัดไปนะครับแต่ถ้ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยปัจจุบันเราได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เร่งในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากชุมชนนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเช่นชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเราก็จะมีการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมทำคันแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็สูบน้ำเนี่ยออกสู่ลงคลองโดยตรงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการคาดการณ์ของวันที่8ตุลาคมนะครับเราคาดว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ช่วงบ่ายเวลา 17.44 นนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุทกเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ 1.97 เมตรต่อกนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่บวก3เมตรต่อกนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการกู้คืนพื้นที่เคหะร่ม9นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราได้มีการประสานกับทางกลาโหมนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยซึ่งก็คาดการว่านะครับจะสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 4-5 วันนะครับเรามีการจัดจุดพักขยะนะครับขนาดใหญ่2จุดซึ่งจะแบ่งตามโซนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้ระดมนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

0: บางขยะนะครับขออนุญาตรายงานในเรื่องของปริมาณขยะที่เราเก็บได้6ตันต่อวันนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีผู้มาลงทะเบียนนะครับผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 62,483 รายนะครับโดยสามารถที่จะแบ่งเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์โดยแบ่งตามค่าดำรงชีพนะครับจะเป็นอันดับ1ค่าซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นอันดับ2แล้วก็ค่าเครื่องมือหรือทุนประกอบอาชีพเป็นลำดับ3นะครับแบ่งเป็นรายเขตนะครับอันดับ1จะเป็นเขตลาดกระบังนะครับอันดับ2เป็นเขตบางกะปิอันดับ3เป็นเขตสายไหมนะครับสำหรับประเด็นนะครับประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครในเรื่องเงินเยียวยานะครับก็ขอเรียนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีที่น้ำท่วมขังบ้านนะครับไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะครับเราจะพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีที่น้ำท่วมบ้านเกิน7วันนะครับทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะครับในกรณีที่เป็นบ้านหรือว่าอาคารที่โดนน้ำปิดล้อมเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เนี่ยไม่ปกติเนี่ยไม่เกิน7วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ในประเด็นของเอกสารต่างๆที่เราจะต้องที่ประชาชนนะครับจะต้องนำมายื่นน่ะทางกรุงเทพมหานครก็ขอเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับนะครับในเรื่องของการแนบสำเนาบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับเราได้มีการปรับปรุงระบบในเว็บไซต์นะครับไม่ได้บังคับให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดกรณีที่อยู่จริงเนี่ยที่ท่านอยู่จริงเนี่ยตรงกับทะเบียนบ้านนะครับแต่ถ้าลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยขอความร่วมมือนะครับในการที่จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสูญหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปดำเนินการแจ้งกับทางเจ้าที่เขตได้นะครับทางสำนักงานเขตเจ้าที่เขตเองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณครับ
1: ครับในทุกพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็มีความพยายามแล้วก็มีการร่วมมือกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการพยายามทำให้น้ำระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเราไม่รอครับให้น้ำลดลงเองตามธรรมชาติแต่จะมีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้น้ำลดลงเร็วแล้วพี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุดนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับก็จะเริ่มมีกระบวนการของการฟื้นฟูและเยียวยานะครับในส่วนของขั้นตอนการเยียวยาแล้วก็การได้รับเงินช่วยเหลือนะครับตรงนี้นี่เองผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะมาให้ข้อมูลในจุดนี้ครับเชิญครับ
2: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจซึ่งมีการช่วยเหลือทั้งหมด3ส่วนด้วยกันดังที่เคยแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่1จะเป็นการพิจารณาจ่ายเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568นะคะซึ่งก็จะเป็นถ้าในส่วนของจังหวัดเนี่ยจะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนนี้จะเป็นการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาของการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าเช่าบ้านพักไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าบาดเจ็บสาหัสกรณีนอนโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการได้รับการช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทแต่ถ้าหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวในการหาเลี้ยงชีพก็จะได้รับเพิ่มอีก 35,700 บาทอันนี้เป็นอยู่ในส่วนของก้อนที่1ที่ผู้ประสบภัยจะต้องเข้าไปยื่นคำร้องนะคะแจ้งการขอรับการเยียวยาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตค่ะ ในส่วนของเงินก้อนนี้จังหวัดก็เริ่มมีการทยอยจ่ายในส่วนของ

ของพื้นที่เองค่ะส่วนของเงินที่สองเป็นงานเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งสิ้นตามมติครม.ตอนนี้จะเยียวยาเงินตามมติครม.ทั้งหมด66จังหวัดหรือที่เรียกว่าเงิน 9,000 และเงิน 5,000 บาทในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือ 9,000 บาทน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมจนทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทอาคารตึกสูงแม้ตัวตึกไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้อมทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งก็ต้องเป็นในกรณีติดต่อกันเกิน7วันนะคะตามหลักเกณฑ์อันนี้คือเงินส่วนที่2ที่ทางรัฐบาลได้กำลังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อมูลการรายงานในวันนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดซึ่งมีการส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.และปภ.มีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วไปเมื่อของช่วงเย็นที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 8,219 ครัวเรือนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดแก้วจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมเป็นเงินเยียวยาในรอบแรกนี้ที่จะทำการโอนจากธนาคารออมสินเข้ากับบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยนะคะอยู่ที่68,300,000บาทก็จะเป็นการโอนเงินภายในวันนี้กระชับเวลาจากที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบธนาคารออมสินจะโอนให้ผู้กับประสบภัยภายในวันนี้ค่ะตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเห็นใน process ของกระบวนการทำงานนะคะว่าเรามี process กระบวนการทำงานของการเยียวยาในขั้นตอนเงินตามมติครม.อย่างไรค่ะในส่วนของเริ่มต้นนะคะผู้ประสบภัยที่แจ้งความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะเราจะมีการแจ้งกันเข้ามาผ่านระบบ2ช่องทางตามภาพที่ปรากฏที่หน้าจอขึ้นทันไหมคะค่ะก็จะเป็นการขึ้นการช่วยเหลือใน2ช่องทางค่ะอย่างแรกผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและก็การ walk in เข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานครเมื่อท่านยื่นเยียวยาผ่าน2ช่องทางนี้แล้วนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับคำร้องในระบบและทำการตรวจสอบข้อมูลของประชาชนทั้งที่อยู่ทั้งเอกสารหลักฐานว่ามีความครบถ้วนหรือไม่ก่อนที่จะส่งข้อมูลนี้ไปให้อำเภอและจังหวัดทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือระดับอำเภอและระดับจังหวัดหรือกชพอกชพจเมื่อจังหวัดและอำเภอรับรองความถูกต้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครส่งมาให้แล้วเนี่ยจังหวัดจะทำการตรวจสอบและส่งมาให้ที่ปภ.ตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายขอย้ำว่าทางปภ.จะตรวจเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งจะดูชุดคำร้องว่ามีกรณีของข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือว่าไม่เข้าตามหลักเกณฑ์หรือไม่ซึ่งตรงนี้ปภ.จะใช้เวลาในการตรวจสอบ1วันทำการตามที่นายกรัฐมนตรีให้กระชับเวลามาและปภ.ก็จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินจากเดิมใช้เวลาการตรวจสอบความถูกต้องทางระเบียบทางการเงินเนี่ยแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางบัญชี3วันเราก็ปรับระยะเวลาเป็น1วันทำการทางออมสินจะตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายและโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้เป็นล็อตแรกที่จะแจ้งไปเมื่อสักครู่นึงค่ะเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้ทางข้อมูลบัญชีของพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนไว้ค่ะอันนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นนะคะว่าทำลายการจ่ายเงินนั้นเราเร่งตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดตามความเป็นจริงตามสถานการณ์แล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นะคะก็ได้ทำการประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือเยียวยาในวงเงิน 9,000 และ 5,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอให้ถ้าจังหวัดอำเภอสามารถตรวจสอบข้อมูลยืนยันเข้ามาได้รวดเร็วเพียงใดทางปภ.ก็จะสามารถจัดส่งให้กับทางธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วในทันทีค่ะสำหรับในยอดของการยื่นลงทะเบียนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะวันนี้มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1,402,000

0: 2,167 ครัวเรือนนะคะแบ่งเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากที่สุดอยู่ที่ 582,855 ครัวเรือนสมุทรปราการ 25,152 ครัวเรือนปทุมธานี177,655 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 58,052 ครัวเรือนและลำดับที่5เป็นนนทบุรี 49,628 ครัวเรือนค่ะซึ่งส่วนนี้เป็นเงินที่เราเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนในพาร์ทที่3นะคะพี่น้องประชาชนที่จะได้รับการเยียวยาตามโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้กับประชาชนที่ได้มีการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ระยะเวลาประกันไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570นะคะซึ่งให้การคุ้มครองด้านการที่อยู่อาศัยและด้านการคุ้มครองชีวิตและร่างกายข้อมูลปัจจุบันณวันนี้มีการอนุมัติจ่ายสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายโดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทผู้ประสบภัยในวันนี้ตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งก็เป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินค่ะส่วนในกรณีของผู้เสียชีวิตอีก1รายมียื่นเข้ามาในระบบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีขณะนี้อยู่ระหว่างของบริษัทประกันตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์การเสียชีวิตว่าเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทางภาครัฐที่ได้ประสานให้ทางพื้นที่เร่งดำเนินการและทางปลายทางก็จะได้โอนเงินเยียวยาให้อย่างรวดเร็วแล้วก็วันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่จะได้รับการโอนเงินเยียวยาในรอบแรกนะคะเตรียมรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลตามที่ธนาคารออมสินจะโอนให้ต่อไปค่ะ
1: ครับทั้งหมดนี้คือการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับประจำวันที่8ตุลาคม2569ครับข้อมูลที่ได้จากการแถลงการนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วเป็นข้อมูลที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องต่างๆได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในการดำเนินการต่อไปนะครับทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก็จะสรุปข้อมูลแล้วก็รายงานให้กับพี่น้องประชาชนเป็นระยะผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้าและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าหากมีความสงสัยหรือประเด็นใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนติดต่อมาได้ที่ทุกช่องทางของสำนักโฆษกและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับสำหรับการแถลงข่าวที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไปก็จะเป็นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ส่งตัวแล้วก็เริ่มมีการรับน้ำฝนที่จะเข้ามาแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในวันจันทร์ก็จะมีการแถลงเพื่อดูข้อมูลที่เกิดขึ้นจากฝนในรอบต่อไปแล้วก็ถ้าหากมีเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมีการดำเนินการแจ้งเตือนและอาจจะมีการแถลงข่าวก่อนถึงวันจันทร์ครับในวันนี้ก็ขออนุญาตจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
2: เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายกับบังแต่ว่าสิ่งที่เรามาสัมผัสกับบังอ่ะมีทั้งเรื่องการไปทำสปาโคลน
3: ม
2: ีทั้งเรื่องของการขับรถชมพื้นที่ต่างๆ
3: ใช่ใช่นั่งรถซาเล้งเที่ยววิถีชุมชน
2: ใช่บังเล่าให้ฟังได้ไหมเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราแบบอยากเห็น
3: คือก่อนอื่นนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับที่นี่นะครับถ้าพี่กรสังเกตดูนะครับสิบปีมันก่อนหน้านี้กับสิบหลังจากสิบปีมานี้นะครับถ้าพูดในแง่ของโครงสร้างในการพัฒนาโครงสร้างต่างๆสิ่งอาคารต่างๆผมได้พัฒนาอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ผมชวนชาวบ้านหรือชุมชนพัฒนาก็หลักๆก็คือพัฒนาวิธีคิดของพวกเขา
2: ใช่
3: แต่ให้คงดำรงวิถีชีวิตเอาไว
2: ้ค่ะ
3: เพราะผมเชื่อ10กว่าปีมานี้ผมเชื่อ 100% ว่าวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยมันขายได้เรามาสามารถดัดแปลงเป็นโปรแกรมแล้วก็ไปนำเสนอให้กับบุคคลภายนอกหรือว่านักท่องเที่ยวได้ครับผมเนี่ยผมเลยพยายามเรียนชวนคนในชุมชนมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับที่มันเปลี่ยนไปทุกเวลานาทีแต่ทีนี้วิธีคิดเราเปลี่ยนได้เจ้าบ้านนักท่องเที่ยวมาเราจะรับเขายังไงเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามาแล้วอยากจะมาอีกนะครับโดยที่หลักๆ ก็คือคงรักษาวิถีชีวิตของพวกเราเอาไว้ชุมชนสมาชิกสามารถ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับว่าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเขาต้องมีความสุขสบายมันเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้มันเป็นโอกาสของเขาแต่สิ่งที่ผมย้ำเตือนและขอร้องให้พวกเราถ้ารักษาไว้นะครับวิถีชีวิตเนี่ยถ้าเรารักษาไว้มันสามารถตอบโจทย์ท่องเที่ยวชุมชนได
2: ้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราเห็น mindset เราเห็นการเปลี่ยนวิธีคิดให้มันเกิดเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดขึ้นวันนั้นจนถึงวันนี้บางมีแผนอะไรไหมว่าเราจะรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้คนไม่ได้มาเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเราได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวพอเขาเข้ามาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมันเกิดขึ้นทันทีอะบางอันนี้เราปรับยังไง
3: คือก่อนอื่นเราต้องตั้งเขาเรียกคือเราต้องมีวางแผนไว้ก่อนว่ารายได้จากท่องเที่ยวชุมชนต้องมาจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงพวกเราได้ถ้าเราไปตั้งเป้าหมายผิดเรารวมกลุ่มขึ้นมาทำท่องเที่ยวชุมชนเราต้องมีงบประมาณจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มันสนับสนุนมาส่งเสริมถ้าเรามุ่งไปประเด็นนั้นเราจะเดินต่อลำบากและก็เดินต่อไม่ได้แต่ถ้าเราคิดทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับทีนี้พอนักท่องเที่ยวมาแน่นอนพอสิ่งที่จะตามมากับนักท่องเที่ยวก็คือรายได้ทีนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะทำยังไงให้เขารู้อยากจะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขแล้วอยากจะมาอีกที่สำคัญอยากจะไปบอกต่อให้คนข้างนอกได้มาสัมผัสกับชุมชนเราอีก
2: จริงๆถ้าใครชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อะในขณะที่เราคุยอะค่ะบางวิถีชีวิตก็ดำเนินกันต่อไป
3: ดำเนินต่อไป
2: แน่นอนเพราะว่าพี่ๆที่เขาทำประมง
3: ก็มันเป็นอาชีพของเขาอะครับ
2: ถูกต้อง
3: ใช่ครับ
2: ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบแนวนี้อะ
3: ผ
2: มแนะนำเลยว่ามาที่บ้านแหลมโฮมสเตย์เพราะว่าเราจะได้เห็นในตื่นเช้ามาในทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจวัตรประจำวันว่าตื่นเช้ามาคนที่นี่ทำมาหากินยังไงนะคะเรามาดูวิถีชีวิตว่าเขาอยู่กันยังไงสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นในพื้นที่อย่างเช่นเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่มันสมบูรณ์อย่างเช่นโคลนเนี่ย
3: มัน
2: ใช
3: ้ประโยชน์ยังไงคือกิจกรรมหลักของพวกเรานะครับตอนนั้นน่ะคือทะเลที่นี่ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนะครับทะเลในอ่าวท่าสาราจากท่าสาราจนไปถึงปากพนังอ่
2: ะ
3: ถ้าออกทะเลไปมันจะเป็นโคลนหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้วิกฤตนี้เป็นโอกาสนะครับพวกเราก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่อทะเลของเราเป็นแบบนี้เราก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในทะเลเราเนี่ยมาสร้างกิจกรรมมาทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวชอบให้นักท่องเที่ยวนะครับขอย้ำให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกชอบไอ้พวกเราเนี่ยแน่นอนเราอยู่กับมันจำเจกับมันค่อนข้างจะลึกๆแล้วพวกเรารังเกียจมันด้วยซ้ำแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความแปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวนี่ผมจะคุยกับชุมชนเสมอว่าเราทำท่องเที่ยวชุมชนสิ่งที่เราต้องพึงตระหนักก็คือให้มองจากข้างนอกมาข้างในอย่ามองจากข้างในไปหาข้างนอกประมาณว่าอย่าเอาวิธีคิดของตัวเราเป็นตัวตั้งในการนำเสนอนักท่องเที่ยว
2: ก็คืออย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแค่เราเปิดพื้นที่ให้เขาเห็นว่าเรามีอะไ
3: ร
2: นักท่องเที่ยวมาให้เป็นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวว่าชอบหรือไม
3: ่
2: แต่เชื่อเถอะค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวิถีชุมชนและที่นี่คือหนึ่งพื้นที่ที่โบอยากบอกคุณผู้ชมว่ายั่งยืนจริงๆไม่ได้ปรับปรับเพิ่งมาเป็นบ้านแหลมโฮมสเตย์นะอยู่กับเรามา14ปีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งบางเองค่ะบางทักษิณท่านนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ทราบว่าคนนี้คือผู้ที่บุกเบิกแล้วก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ของธรรมชาติและอยู่กับนักท่องเที่ยวได้อ่ะทําได้ยังไงนี่คนนี้เลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรามาถึงบ้านแหลมโฮมสเตย์ไหนๆก็ไหนๆมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากจะพรีเซนต์เราอ่ะมีโคลนเรามีโกงกาง
3: มีเรามีทะเลโคลนเรามีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
2: แล้วเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้
3: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปดูนะครับอยากจะไปดูผมไม่บอก
2: มีคนพรีเซนต์หรือเปล่าม
3: ีครับต้องเที่ยวชุมชนถ้ามีแต่ผมก็มันไม่ต้องเที่ยวชุมชนอย่างคุณโบ
2: ใครพรีเซนต์ใคร
3: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปเจอกับเขาเองเดี๋ยวไปเจอเขาเองดีกว่านะครับไปเจอเขาเองดีกว่า
2: แล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าบังอ่ะเตรียมอะไรไว้รอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เอามาต่อยอดได้เพราะวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าเที่ยวอย่างเดียวนะบังเนาะเที่ยวใช้เงินนอนพักผ่อนตื่นมาทานข้าวแต่เราได้มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราว
3: ่
2: าเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วไม่มีคุณภาพนะบางได้ข่าวมาว่ามีการวิจัยแล้วก็มีการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชเข้ามา ช่วยเหลือเราด้วย
3: ครับ

0: อืมดีจังเลยค่ะบางเหนื่อยไหมเนี่ยทุกวันเนี้ย
1: จะจับเราทํางานนะครับถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าถ้าเ
0: ไ
1: ร
0: ม
1: า
0: ่ไ
1: ไ
0: ด
1: ม
0: ้
1: ่
0: ท
1: เหนื่อยถือว่าเราไม่ได้ทําถ้า
0: เอ
1: เราเ
0: อ
1: หนื่อยแล้วก็ลงถ้าเรามีความสุขกับงานถึงเราเหนื่อยก็ถือว่าไม่เหนื่อย
0: อืม
1: นะครับ
0: คุณผู้ชมเอาเราก็เดินมาจนเพลินเนาะทางนี้เป็น
1: นี่คือนี่จริงๆเหล่านี้คือวินี่อาชีพหลักของที่นี่เลย
0: ค่ะ
1: อาชีพเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมนำท่องเที่ยวชุมชนเลยอาชีพเหล่านี้ครับเนี่ยสมมุตินะครับนักท่องเที่ยวไม่อยู่วิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมวันนี้สมมุติถ้าคุณโบอยากจะนั่งเรือของพวกเราก็เนี่ยเรือประมาณนี
0: ้ก็ไปกัน
1: ครับเนี่ยเอาตาข่ายออกแต่ว่าไม่รู้จะเป็นคิวของใครก็เรือเหล่านี้ครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เอาตาข่ายหรือว่าอวนใส่เรือไปหากินตามปกติ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เขาทำอะไร
1: ช่วงฤดูนี้เป็นฤดูปลาครับปลาทะเลเป็นปลาแล้วอีก 2-3 เดือนหลังจากนี้ก็จะเป็นปูสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล
0: ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถบอกสกิดบางขออนุญาตแล้วช่วยกันหาปลากับพี่เขาหน่อย
1: ได้เลย
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ครับได้เลยได้เลยคุณจะไปกับชาวประมงโดยตรงก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือของชาวประมงไปดูเขาจับอีกทีก็ได้แล้วแต่เลือกเลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันต้องอยู่ในกรอบผมจะพยายามไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือพวกหรือชุมชนอ่ะมาให้มาอยู่ในบาลานซ์อ่ะให้มาอยู่กันในพอดีอ่ะครับไม่ถึงกับว่าไปทำให้เขารู้สึกคนมาเยอะแล้วกูรู้สึกรำคาญไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วคนมาเยอะแบบนี้เราไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่วิถีชุมชน
0: แต่จริงๆเรามีระบบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ของเรานะคะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยอยากจะมามีส่วนร่วมกับพี่น้องชาวประมงอยากจะไปลงเรือไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วพี่ๆเขาก็เต็มใจคุณผู้ชมนะคะแต่ว่านั่นแหละอยู่ในเซตที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้อาจจะไม่ได้แบบว่า24ชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ใช้ชีวิตบางส่วนร่วมกันว
1: ่
0: าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเราใช้ชีวิตกันแบบไหนชาวบ้านแหลมโฮมสเตย์ทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละบอกสะกิดบางได้เลยบางแบบอยากนั่งเรืออ่ะบางอยากลากอวนขึ้นมาลองทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่สำคัญนะคุณโบต้องเที่ยวชุมชนนะแต่ละปีแต่ละเดือนมีค่าบำรุงรักษาน้อยถึงน้อยมากมากจริงๆไม่มีเลยยกตัวอย่างเรือเหล่านี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่มาชาวประมงเขาก็ต้องดูแลของเขาอยู่แล้วทำไมพระอาทิตย์นิดเดินขึ้นทุกเช้าเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ทำยังไงพาคนไปดูมันขึ้นแค่นั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ในป่าชายเลนมันก็ดูสมบูรณ์เรามีหน้าที่ดูแลรักษามันอย่าไปตัดมันอย่าไปทำลายมันเอาไว้พอมันโตเราก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างเราจะมาทำประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์บ้างเป็นอาหารบ้างอย่างที่คุณโบจะไปเจออีกสักครู่นะครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนก็เหมือนการท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตอย่างลึกล้ำขนาดไหนอย่างที่คุณผู้ชมได้รู้และได้เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จากโคลนนี่นะคะวันนี้อยู่กับกาสุนีสวัสดีค่ะกาขาเมื่อสักครู่นะคะเราตามกาสุนีมาบอกว่ากาสุนีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เที่ยวเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วก็อยากจะแบบรีบูทให้กับผิวของเราได้ออกมาสดใสสดชื่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าคือผลิตภัณฑ์จากโคลน
2: ใช่ค่ะ
0: จากพื้นที่ของเราตรงนี้เลยบอกว่าลึกล้ำมากๆมีหลายอย่างมากเลยค่ะทำให้เราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนใช้ทำอะไร
2: ค่ะอันดับหนึ่งที่เรามีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็คือ1เรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วค
0: ่ะ
2: ถ้าเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วต้นทุนเราก็คือลดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นโคลนเรามีสปาโคลนที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวไปเล่นสปาได้ใช่ไหมแล้วก็เราเอาโคลนตรงนั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชค
0: ่
2: ะอ๋อ
0: นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยด้วยเร
2: ื่อง
0: อะไรคะ
2: ทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ
0: ์โอ้ดีเลยทีนี้เหมือนกับเราก็มีที่ปรึกษาที่ดีนะคะทำให้เราได้มีผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราวันนี้นะคะโคลนเนี่ยสรรพคุณจริงๆแล้วมันช่วยเลือกอะไรอะคะ
2: ถ้าตัวนี้ก็คือตัวนี้เราใช้เป็นตัวดีท็อกหน้า
0: ดีท็อกหน้าม
2: ันตัวเป็นมาร์กหน้าอาทิตย์ละครั้งเราใช้นะคะถ้าเราจะใช้ทุกวันก็ได้แต่เราก็กลัวเปลืองเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะ
0: ตรงๆกันเลยตรงน
2: ี้ใช่ค่ะตัวนี้เหมือนกับเราดีท็อกซ์ลำไส
0: ้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเราทำตัวนี้อาทิตย์ละครั้งผิวเราจะสะอาด
0: ค่ะ
2: เมื่อสะอาดเราใช้เซรั่มหรือว่าตัวไหนที่เราคิดว่า

0: ก็จะบำรุงหน้ามันจะดูดซึมได้ดีกว่า
1: ค่ะนะคะเนื้อเยือกเย็นๆนะ
0: ใช่ค่ะเราจะมีรางวัลการันตีด้วยค่ะ
1: เป็นรางวัลอะไร
0: เป็นรองชนะเลิศนวัตกรรมแต่ว่ารางวัลเราหักเราก็เลยไม่สามารถมาโชว์ได้นะคะแต่
1: รางวัลที่นี่เป็นรางวัลที่แบบโชว์ตลอดเวลานักท่องเที่ยวมาเอามาโชว์ตลอดแต่ตอนนี้มันหัก
0: ใช่ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆที่มาที่นี่เขาก็จะเอาโครนเราไปมันเหมือนแปรรูปเหม
1: ือ
0: นโรงพยาบาลท่าศาลาก็จะเอาโครนไปเป็นพ่อหัวเข่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็ชนะเลิศเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เขาเอาโครนของเราไปประกวดนะคะแล้วก็โรงมหาลัยราชภัฏก็เอาโครนของเราไปประกวดที่ต่างประเทศก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันค่ะ
1: โอ้โห
0: แต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเอาของเราไปแต่เราไม่ได้ทำเองเพราะเรายังไม่มีศักยภาพที่จะนำสู่ไปเหมือนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจำเป็นต้องใช้มหาลัยเป็นตัวสื่อเพื่อจะให้ของคนคือจะให้ผลิตภัณฑ์เรารู้จัก
1: ค่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ผลิตภัณฑ์โคลนอ่ะก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนที่เคยได้ใช
0: ้
1: ก็กลับมาเพื่อที่จะซื้อซ้ำซื้อตุนอะไรก็ว่าไปความรู้สึกของการพอกโคลนอันนี้ไว้ใช้สำหรับใบหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่พร้อมใช้กับใบหน้าเราก็ลองตอนนี้มันมีความรู้สึกเย็นไม่ให้ความเย็นกับผิวของเราแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแห้ง
0: แต่ว่าถ้าคนไหนที่มีปัญหาหรือเหมือนสเตียรอยด์อยู่บนหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกยิบยิบเหมือนอะไรกัด
1: มันไปสู้กันหรอ
0: ใช่มันเหมือนกับดูดมันกำลังต่อต้านสิ่งที่เราสิ่งที่มีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าส
1: ่
0: วนใหญ่ลูกค้าถ้าเอาไปก็จะรู้สึกว่าเขาจะคันยิบยิบอ๋อนั่นแสดงว่าคุณมีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าน
1: ี่แหละค่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนจริงๆเป็นโคลนจากพื้นที่ของเราจริงๆนะคะนี่แหละการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชม
0: เหมือนขายของไง
1: เหมือนขายของแต่ไม่ใช่นี่เป็นการโปรโมทเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของเรานะคะเราได้หนึ่งเชิงท่องเที่ยวด้วยแล้วเราสามารถพลิกฟื้นจากแผ่นดินที่บางครั้งก็ประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่แหละให้มันเป็นเงินเป็นรายได้ขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ซึ่งจริงๆอ่ะบางทักษิณนะคะตัวตั้งตัวตีโน
0: ใช่ค่ะ
1: นะบางทักษิณคือทุกอย่างของที่นี่เราจริง
0: ประธานที่เริ่มจากศูนย์จริงๆค
1: ่ะจึงได้มองเห็นความสำคัญวันนี้เพราะว่าเราได้ยินบ้านแหลมโฮมสเตย์มานานมากแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ยั่งยืนได้ยังไงเพราะเรามีความคิดเรามีการดำเนินการที่ดีในเรื่องที่จะหยิบยกเอาทรัพยากรที่มันมีคุณค่าจริงๆในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไม่ใช่แค่โคลนธรรมดาน่ะเป็นโคลนที่ผ่านการคิดค้นวิจัยแล้วก็นำมาให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอ่ะได้ลองใช้
0: ใช่
1: แล้วเราก็ทำการตลาดด้วยถูกไหมคะ
0: ถูกค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าใครอยากซื้ออยากจะลองทำไงคะกา
0: เข้าไปที่เพจบ้านเหลือโฮมสเตย์ได้เลยค่ะส่งฟรีทุกกรณี
1: ส่งฟรีทุกกรณีนะคะบ้านแหลมโฮมสเตย์เข้าไปก็กด follow เพจให้ด้วยละกันน
0: ะกดติดตาม
1: ติดตามกดแชร์อะไรก็ว่าไปผลิตภัณฑ์ที่1อันนี้คือโคลนพอกหน้า
0: ใช่ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่2
0: ก็คือโคลนเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: แต่เป็นโคลนในลักษณะของ
0: สบู่
1: วันนี้นะคะเราทำสบู่บ้านแหลมโฮมสเตย์เป็นสบู่ดินโกลเด้นเบย์เป็นเคลย์โซฟนะคะอันนี้สรรพคุณเป็นไงคะ
0: สรรพคุณคือเรื่องของเรื่องจะมีลูกค้าคนหนึ่งรู้สึกว่าบางบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเขาได้มาใช้โคลน
1: ค่ะ
0: คือผิวเขาว่าเหมือนกับโดนทำร้ายโดนมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางเขาก็อยากจะอาบโคลนบางก็พาเขาไปอาบแล้วอยู่ๆเขาก็โทรมาบอกบางว่า
1: ดีขึ้น
0: บางก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะทำสบู่นะใครที่คันหรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะมีตัวนี้ตอบโจทย์ได้ก็เลยสร้างเป็นสบู
1: ่ด้วยสรรพคุณโคลนอย่างที่รู้กันว่าก็โอเคเรื่องของการดีท็อกอยู่แล้วนะคะก็เป็นได้ทั้งโคลนพอกแล้วก็เป็นสบู่อันนี้จะช่วยผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะอ่อนโยนไม่มีสารก่อฟองโอ้ธรรมชาติล้วนๆนะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่เพจบ้านแหลมโฮมสเตย์ได้หรือเอาจริงๆนะมาเที่ยวที่นี่เจอทุกอย่างได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะจริงๆถ้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะได้เห็นกับผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วยังมีการเปิดโอกาสอยู่ในเซตการท่องเที่ยวด้วยว่าเราไปอาบโคลนถูกไหมคะนั่งเรือออกไปเป็นสปาโคลนกันดีท็อกกันไปค่ะเราทำความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้หอมมากอยากจะบอกแอบมาเปิดด้วยอ่ะเมื่อกี้นะคะมันคือโลชั่น
0: โลชั่นอะไรเอ่ย
1: เป็นโลชั่นอันนี้ใบอะไรนะใบอะไรนะเอ๊ะใบอะไรนะ
0: อันนี้ถ้าพูดถึงมันเหมือนนางเอกนะโคนคือพระเอกนางเอกของเราก็คือต้นกลางที่ชุมชนชาวบ้านนักศึกษานักเรียนมาปลูกเมื่อปริมาณมันเยอะขึ้นเราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตั้งแต่ยอดจนถึงรากเราใช้ได้หมดเลยยอดก็คือเราเคยทำใบชานะคะแล้วก็เทมปุระที่เราเคยแค่กินไหมคะ
1: ยังค่ะ
0: ใบกลางเทมปุระอร่อยมาก
1: ยังค่ะ
0: เสร็จแล้วเราก็สามารถเอาใบเอาเปลือกมาทำเป็นผ้าหมัดย้อมได้เลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโลชั่น
1: นี่โลชั่นตัวนี้นะสัมผัสแรกก็คือมันไม่ได้มีความแบบว่าหนึบขนาดนั้นพอทาลงไปได้ความเย็นๆเหมือนได้แบบว่าใช้ธรรมชาติมาบำบัดเลยนะคะอุ้ยซึมง่ายด้วยนะคะหมายถึงครีมนะไม่ใช่หนูหนูยังไม่ซึมตอนนี้นะคะก็คือซึมง่ายหอมมากหอมจริง
0: ใช่ค่ะ
1: หอมมากๆนะคะเป็นใบกงกลางเอามาทำเป็นโลชั่น
0: ที
1: ่
0: นี่โชคดีจงว่าทรัพยากรของเรามีเยอะ
1: ค่ะ
0: และสังเกตดูบนผิวของใบกงกลางมันจะตึงมันคล้ายๆมือบ่อยๆผิวเราก็จะ
1: ตึงเหมือนใบกงกลางเลยนะคะโอ้ยสามผลิตภัณฑ์นี้มันจะมีอีกไหมคะ
0: น
1: ่
0: าจะมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอขาย3ผลิตภัณฑ์นี้ก่อน
1: ค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับที่นี่มีบริการนะมาเที่ยวกันค่ะแล้วก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะจะได้ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบ้านแหลมด้วยนะคะนี่คือ
0: ผ้ามันยอมจากต้นกงกลางนางเอกเราอีกแล้วค่ะทำไมถึงสีออกเป็นสีนี้
1: ทำไมคะ
0: ใบกงกลางเราอยู่ในทะเล
1: ค่ะ
0: เกลืออะไรอย่างเงี้ยทำให้สีมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะเวลาเราต้มใบเขียวมันก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ใบกลางของเราจะออกโทนเป็นสีน้ำตาลเป็นสีที่แบบไม่ล้าสมัยใช้ได้ตลอด
1: มินิมอลมินิไซน์คุณผู้ชมนะคะสวยงามมากเรามีกี่ผลิตภัณฑ์คะมีเสื้อยืด
0: มีกระเป๋ามีผ้าคลุมไหล่นะคะแต่จริงๆอ่ะตรงไอ้ผ้ามัดย้อมเนี่ยเราจะเป็นฐานเรียนรู้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาทำกับเราได้เลย
1: อ๋อลงมือทำเองเป็นสินค้าที่ตัวเอง
0: ว่
1: า
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ฉ
1: ัน
0: อยากจะทำเสื้อมัดย้อมเป็นของตัวเองลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เขาทำในกิจกรรมของในโปรแกรมการท่องเที่ยวได้เลย
1: ได้ค่ะอันนี้ขอแกะดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เราใช้วิธีการเทียนไขโดยการใช้ตัวกระแตมค่ะ
1: อันนี้เป็นลายปลา
0: ปลาค่ะใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตนะคะ
0: มันจะแตกต่างกับตัวนี้ตัวนี้คือใช้มือแต่ตัวนี้ใช้บล็อกใช้บล็อกในการทำลายนะอันนี้ล่าสุดที่เราไปเรียนมาก็คือใช้บล็อกใช่ค่ะใช้บล็อกในการทำเราจะมีเป็นบล็อกปลาตีนด้วยแต่ว่าตอนนี้ลายมันขายหมดแล้วนี่ค่ะเป็นบล็อก
1: สวยเนอสวยเนอ
0: ใช่บล็อกมันจะเป็นตามที่เราทำแต่ว่าถ้าเป็นมัดย้อมมือจะเป็นตามที่ลายแล้วที่เรามัด
1: อันนี้ที่เรามัดเอง
0: ที่เรามัด
1: ว่าดีไซน์ดีไซน์ขึ้นมาเองมันก็จะสวยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อะไรว่าไปแต่อันนี้พอเป็นบล็อกมันก็จะเป็นลายที่แบบว่ามีความเป๊ะในตัวลายนะคะปลาก็เป็นปลาอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้แต่อันนี้มันอยู่ที่ลายมือล้วนๆฝีมือใช่ค่ะ
1: มีชิ้นเดียวเท่านั้น
0: ใช่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหรือฝรั่งที่มาเขาจะชอบทำแบบนี้
1: มากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะก็คือมาเที่ยวที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ที่นี่นะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมชนนะคะได้มาพูดคุยกับคนพื้นที่เนี่ยเหมือนวันนี้มาเจอกับกะซุนีเนี่ยก็บอกว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายมีอะไรอยากฝากนักท่องเที่ยวไหมคะกะ
0: อยากจะให้เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่นี่บ้านแหลมโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่หัวใจและความสุขค่ะ
1: นี่เรื่องของผลิตภัณฑ์เมื่อตะกี้นี่โบได้ไปลองใช้ครีมโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นพวกผ้าที่ย้อมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันยากมันง่ายมันอะไรยังไงเนี่ยเราทำเองหมดเลยหรือไงคะเนี่ยอะไรเยอะแยะ
2: คือจริงๆแล้วครับสิ่งเหล่านี
1: ้
2: ผมไม่ได้ทำเองคือพยายามกระจายคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมยากมากที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณครอบครัวนี้มีหน้าที่ไปหาผลิตภัณฑ์จากต้นกงกลางมาได้แล้วคุณก็ไปเก็บเมื่อก่อนใช้เกสนะครับเดี๋ยวนี้เราประหยัดต้นทุนก็ไปหาเศษไม้นะครับมาทำอีกอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ต้มน้ำก็อีกครอบครัวหนึ่งเพราะนั้นพยายามกระจายให้เขาไอ้คือเหมือนกับที่ผมตั้งเป้าไว้ครับว่าพยายามกระจายรายได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมให้เยอะที่สุด
1: พื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หมดทุกอย่าง
2: ใช่ครับ
1: ใช้ อันนี้ก็เวิร์กช็อป
2: เวิร์กช็อปผม
1: จะพูดผมพูดในแบบใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับอย่างพรุ่งนี้จะมีครอบครัวจากเดนมาร์กนิวเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก
1: ค่ะ
2: จะมาทำเวิร์กช็อปเหมือนที่คุณบัวพูดนี่แหละ
1: ค่ะมาเวิร์กช็อปมาลงมือทำว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ทำยังไงอย่างเช่นผ้ามัดย้อมอะไรอย่างน
2: ี้ใช่ครับ
1: แต่สีสวยมากนะบาง

0: สีผมขอย้ำนะครับว่ามันเป็นสีที่ธรรมชาติ 100% เลยธรรมชาติ 100% จริงๆเลยครับเราไม่ได้เอาสารเคมีมาใส่มันเพื่อให้มันสีดูดีขึ้นไม่เลยครับเราผมใช้ธรรมชาติ 100% เลย
1: วันนี้เราต้องขอบคุณนะขอบคุณชุมชนที่แบบอุตส่าห์เข้มแข็งเอาพูดแบบนี้ว่ะขอบคุณชุมชนขอบคุณพลังของบางและคนในชุมชนที่อุตส่าห์ทำมันให้เข้มแข็งขนาดนี้เราขอบคุณมากๆเลยบางมีความรู้สึกยังไงที่สามารถทำให้พื้นที่มัน
0: ลึกๆ ของผมนะครับผมรู้สึกว่าต้องเที่ยวชุมชนถ้าเราตั้งมีความตั้งใจจริงนะมันไม่ใช่แค่อาชีพเสริมแล้วเดี๋ยวนี้สำหรับผมนะมันเป็นอาชีพหลักได้เลยแต่ว่าทั้งหมดนี้เราต้องให้ความสำคัญมันให้คุณค่ามันนะครับแล้วก็ใส่ใจกับมัน
1: นี่ขณะที่พูดกันเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเรืออีกแล้ว คือมันคือวิถีชีวิตจริงๆที่แบบเรือนี่คือออกเรือไปประมง
0: ออกใช่ครับออกเรือออกประมงผมต้องการจะให้ชุมชนมาคนในชุมชนรู้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีบ้านแหลมภูมิละตีวิถีชีวิตเขาก็ยังดำเนินไปโดยไม่มีอะไรสะดุดหมดอะไรเลยและขณะเดียวกันถึงมีบ้านแหลมภูมิละตีเขาก็ดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ไปกระทบกระแทกวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาเลย
1: ค่ะนี่คือเสน่ห์จริงๆค่ะนครศรีธรรมราชเมืองธรรมชาติเมืองธรรมะเมืองพหุวัฒนธรรมเมืองที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้อยู่ที่ว่าจะเห็นจะหยิบจะนำมาต่อยอดจะพัฒนาและปรับ mindset ให้ธรรมชาติเหล่านี้มันสร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้อย่างไรเท่านั้นเองนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มันปิตินะบางเพราะว่าเราได้คุยกับคนที่มี mindset ที่ดีเราไม่อยู่นิ่งเฉยเราไม่รอภาครัฐเราไม่รอหน่วยงานไม่รอใครทั้งสิ้นเราจะทำพื้นที่ของเราให้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แบบเป็นการท่องเที่ยวชุมชนวิถียั่งยืน
0: ครับผม
1: ดีใจจังเลยวันนี
0: ้ที่ได้มาเจอกันขอบคุณค่ะขอบคุณ NBT ที่ไม่ลืมพวกผมนะครับขอบคุณมากๆ
1: ขอบคุณมากๆ
0: ผมจะทำแบบนี้ผมไม่ถึงผมไม่อยู่ผมจะรุ่นหลังทำยังก็ได้ให้มีแสงอยู่ตลอดเวลาวันนี้คุณบูไม่เห็นอาทิตย์หน้าอาจจะเห็นอาทิตย์หน้าไม่เห็นปีหน้าต้องเห็นพวกเราแต่มีข้อแม้ว่าพวกเรายังอยู่ในกรอบในกรอบของท่องเที่ยวชุมชน
1: ตบมือให้ตัวเองตบมือเลย
2: และนี่คือการล่องใต้มาที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะคะเราไม่ได้

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นนะคะวันนี้พบกันแล้วกับเวลาดีๆค่ะ18โมงถึง18โมงครึ่งโดยประมาณนั่นเองค่ะวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ค่ะผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลกดไม้เหล็ก11นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage NBT สงขลานั่นเองค่ะและวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยนั่นก็คือในเรื่องของนวัตกรรมอาหารกลองค่ะคุณผู้ชมซึ่งเชื่อในว่าแหลกต้นเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็อาจจะได้ฟังข่าวสารมาบางแล้วนะคะในเรื่องของการนำนวัตกรรมข้าวกลองเนี่ยค่ะไปแจกให้กับพี่น้องที่ติดน้ำท่วมในพื้นที่ไม่ว่าอีเป็นในพื้นที่ของกาญจนบุรีราชบุรีหรือว่ารวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมศาสตร์วิจัยและการนวัตกรรมหรือว่าอวนะของข่าวกลองนี้ค่ะแต่ว่าความเป็นมาเป็นรายการนะคะช่วงนี้ค่ะอีให้คุณผู้ชมมาแล่ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะมีคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะเป็นเรื่องของภรรยานะคะเป็นนายกอบจค่ะแต่ว่าส่วนสามีนั้นกลับมีเชิญนะคะในการรับเมางานข้องรัฐค่ะซึ่งเหลืองนี้ค่ะเขาก็ถกตั้งคำถามค่ะว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะคะหรือว่าในการ

0: ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เนี่ยเขาตรวจสอบค่ะกลับพบหลักฐานที่สำคัญนะคะทำให้เรื่องราวเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่หลายๆคนคิดค่ะความจริงเรื่องนี้เป็นพันปือมั่งมาติดตามได้จากคลิปนี้เลยค่ะ
1: ภรรยาเป็นนายกอบจส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจหญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจ.แต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจหากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ

ขอเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อังกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไป

0: รับมาในช่วงที่2ของรายการขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลางนะอื่นเลยอยากให้อาจารย์เล่าถึงความเป็นมาของโครงการนี้สักนิดนึงค่ะอาจารย
1: ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยนะคะจริงๆก็มหาวิทยาลัยส่งรับมือน้ำท่วมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะคะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเริ่มพัฒนาเป็นอาหารพร้อมทานอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ปี54ที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเราก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยนะคะจน6061เนี่ยเราก็พัฒนาเป็นอาหารพร้อมทานในเขาเรียกว่าเป็นถาดพลาสติกทนร้อนนะคะแล้วก็พอปี68เราก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์น่าจะต้องมีน้ำท่วมหัดใหญ่แน่ๆจากพยากรณ์เราก็ออกแบบตัวพัฒนาเมนูยื่นขอการรับรองตัวเครื่องหมายอย.ของตัวผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อที่จะให้มีเตรียมความพร้อมที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปี68ในปี68เนี่ยเราพัฒนาแค่4เมนูหลักๆนะคะขอการรับรองอย.ขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลจนมาปี69ตอนนี้เรามีเมนูอาหารคาวเนี่ย7เมนูเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นมีเมนูอาหารหวานอีก1ตัวด้วยข้าวเหนียวทุเรียนนะคะเพ
0: ื
1: ่อได้หลากหลายกลุ่มตลาดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของว่ามาตรฐานโรงงานต่างๆให้ถูกต้องตามการฮาลาลแล
0: ้
1: วก็มีแผนที่ขยายสเกลของการผลิตเป็นโรงงานสเกลขนาด
0: ผลิตขึ้นมาได้นี่ค่ะมีจุดเด่นที่แตกต่างกับอาหารกล่องอื่นๆทั่วไปยังไงคะอาจารย์คะ
1: โดยทั่วไปอาหารกลุ่มนี้ค่ะหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาหารพร้อมทานเก็บที่อุณหภูมิห้องได้แล้วก็มีอายุการเก็บยาวนานทำไมถึงต้องมีอายุการเก็บยาวนานเพราะว่าการสำรองอาหาร

0: ก่อนเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเราต้องเตรียมการล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะทำการเตรียมผลิตแล้วก็เก็บสำรองนะคะแล้วก็การก่อนเอาไปแจกจ่ายการเอาไปแจกจ่ายหรือซื้อไปเพื่อเก็บสำรองผู้บริโภคอาจจะเก็บไว้เพื่อจะดูว่าเกิดสถานการณ์ถ้ามันเกิดสถานการณ์ก็สามารถบริโภคได้หรือระหว่างนั้นก็สามารถบริโภคได้ตรงนี้มันก็เลยทำให้ในสภาวะที่เราไม่มีตู้เย็นหรือตู้แช่เราก็สามารถที่จะเก็บอุณหภูมิห้องได้แล้วก็สามารถบริโภคได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นร้อนก็ได้แต่ว่าถ้าครัวเรือนไหนยังมีไฟฟ้าหรือสามารถอุ่นร้อนได้ก็สามารถเข้าไมโครเวฟหรือต้มในน้ำร้อนก็จะทำให้ตัวเนื้ออาหารเนี่ยค่ะมีความสดใหม่เหมือนกับเพิ่งปรุงใหม่ๆมันก็ทำให้อร่อยขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดเด่นแล้วก็ที่สำคัญคือเมนูอาหารตรงนี้ค่ะเราออกแบบให้คู่ระหว่างข้าวกับตัวเมนูกับข้าวหลากหลายชนิดก็จะทำให้เกิดความสะดวกในการที่จะเอาไปส่งมอบหรือการรับประทานหรือการพกพาในระหว่างเดินทางต่างๆนะคะก็ทำให้สะดวกแล้วก็ความยากอีกอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือทำอย่างไรก็ได้ที่มีการวิจัยยืดเขาเรียกว่ายืดเนื้อสัมผัสของข้าวเนี่ยให้สามารถบริโภคได้ขณะที่ไม่ได้ต้องผ่านการอุ่นร้อนก็คือให้เนื้อสัมผัสข้าวเขายังมีความนุ่มอยู่ไม่แข็งแห้งกระด้างในระหว่างการเก็บรักษาค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็มีความหลากหลายเมนูให้เลือกค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่ามีถึง7ผลิตภัณฑ์ด้วยกันแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เมนูที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก4เมนูหลักแรกอะค่ะ
0: ค่ะตัวของเดิมเลยเรามียอดนิยมคือข้าวไก่กระเทียมนะคะในแล้วก็ข้าวมัสมั่นไก่นะคะแล้วก็ผัดเผ็ดปลาดุกก
1: ับ
0: อีกอันก็คือแกงส้มปลาทูแขกอันนี้เราก็เพิ่มแกงเขียวหวานไก่ข
1: ้
0: าวกะเพราไก่จริงๆยังมีอีกหลายเมนูซึ่งกำลังรอขอขึ้นทะเบียนอย.อยู่นะคะนอกจากนี้เรายังมีเมนูของหวานอีกอันนึงก็คือข้าวเหนียวทุเรียนค่ะที่ได้รับการรับรองอย.แล้วก็เครื่องหมายฮาลาลแล้วค่ะ
1: ค่ะตรงนี้ก่อนที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารข้าวกล่องอาหารอาจารย์มีการลองผิดลองถูกยังไงแบบไหนมาบ้างแล้วอะคะกว่าที่จะมาเป็นตัวนี้อะค่ะอาจารย
0: ์กว่าจะเป็นตัวนี้ในปี54อะเราทำเป็นข้าวผัดบรรจุในถุงทนร้อนนะคะเราเรียกว่าเป็นถุงรีพอร์ตเพาส์นะคะอันนั้นก็จะอยู่ในรูปแบบของซองหรือรูปแบบของถุงก็เป็นเมนูข้าวผัดอย่างเดียวเลยหลังจากนั้นเราได้ทุนของมหาวิทยาลัยกับสปว.นะคะในช่วงปีนั้นยังเป็นสปว.ก็พัฒนาเมนูข้าวผัดเนี่ยให้หลากหลายเมนูขึ้นแล้วก็พัฒนาเป็นอาหารยั่งชีพของทหารหลากหลายเมนูแล้วก็วิจัยร่วมกับทางนักวิจัยของวิทยาลัยแพทย์มงกุฎมีทั้งตัวเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์อุ่นร้อนในตัวนะคะแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นอาหารในรีพอร์ตเทรนที่เรียกก็เป็นถาดพลาสติกทนร้อนแบบอาหารสองหลุมเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี60-61นะคะนักมีนักศึกษาปริญญาโทรับทุนซึ่งเป็นคุณปรวรรณรอดเข็มซึ่งเป็นนักวิจัยร่วมที่พัฒนาตัวเมนูอาหารอันนี้
1: ค
0: ่ะออกมาแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องให้ได้หลากหลายเมนูใน68เนี่ยเราได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานแล้วก็ยื่นขอการรับรองอย.เพราะฉะนั้นจะไม่มีข้อจำกัดในการที่จะเอาไปแจกหรือว่าพี่น้องประชาชนอาจจะซื้อไว้สำรองอาหารเพราะว่าได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายอย.อย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดสมมุติปีนี้บ้านเราบ้างลงมาในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเสบียงอาหารเพื่อที่จะให้เพียงพอกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านเราตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมพร้อมยังไงแล้วบ้างคะ
0: ก็ทางมหาวิทยาลัยก็จะเขาเรียกว่าพยากรณ์ปริมาณประมาณการนะคะว่าเราจะสำรองอาหารเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ก็ปกติมหาวิทยาลัยก็จะทำสำรองอาหารโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยก็เป็นส่วนในการที่จะอยู่ในฝ่ายดูแลเรื่องอาหารนะคะในการที่จะเตรียมตัวโรงงานเนี่ยเราก็จะทำการผลิตซึ่งตอนนี้ค่ะก็จะเตรียมการผลิตทุกวันเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะเตรียมพร้อมให้หัดใจเนี่ยทางพี่น้องประชาชนแล้วก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่แจ้งความประสงค์จะรับบริจาคอาหารในพื้นที่ภาคกลางซึ่งอาจจะมีน้ำท่วมเยอะอยู่เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังมีออเดอร์ที่เรายังต้องผลิตไปช่วยเหลือทางภาคกลางด้วยแล้วก็วางแผนผลิตเพื่อ ภาคใต้เพื่อหาดใหญ่ด้วยนะคะ
1: ค่ะถ้าพูดถึงปีที่แล้วที่มีที่พักพิงศูนย์พักพิงในมอเองตรงนี้ค่ะตรงนี้ทางคณะได้นำตรงนี้มาเสริมให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงด้วยไหมคะอาจารย์คะ
0: มีเอาไปแจกจ่ายที่ศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เทศบาลปอหงตอนนั้นเทศบาลปอหงก็มารับซื้อไปเพื่อไปแจกพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะติดอยู่เหมือนกับน้ำท่วมขังสูงมากก็ทางเทศบาลปอหงก็มารับไปเป็นพันแพ็คเลยค่ะช่วงในปี68นะคะแล
1: ้
0: วก็ที่ศูนย์พักพิงมอกับทีมนักศึกษาซึ่งอาจจะติดอยู่ตามอาคารของคณะต่างๆซึ่งเขาก็เป็นศูนย์พักพิงของนักศึกษาด้วยอันนี้เราก็คณะไหนขอความช่วยเหลือมาเราก็มีการเอาไปแจกจ่ายให้ค่ะ
1: ค่ะเหมือนอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ากำลังผลิตที่ผลิตในแต่ละครั้งค่ะอาจารย์มันต้องมีจำนวนเยอะมากๆตรงนี้อาจารย์มีวิธีการดูแลยังไงคะในเรื่องของการผลิตไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่ละประเภทหรือว่าในเรื่องของกำลังคนหรือน้องๆที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตเนี่ยค่ะ
0: เนื่องจากว่าเราขึ้นทะเบียนอย.อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ทางคณะร่วมกับคณะแพทย์คณะวชกรเนี่ยจัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีขึ้นมานะชื่อ PSU Agro Food นะคะนั้น PSU Agro Food เนี่ยโดยเราเรียกว่าเป็นบริษัทโฮลดิ้งเนี่ยก็จะมีพนักงานในการดำเนินการนะแต่ว่าใช้อาคารของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่เราขึ้นทะเบียนไว้เรียกว่าเป็นโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเป็นฐานในการผลิตอันนี้ก็จะผลิตได้วันหนึ่งประมาณ 2,000 แพ็คนะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็ให้เราขยายโดยภายใต้ PSU Agro Food นี่ค่ะมีโรงงานขยายสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็อันนั้นอะอันโรงใหญ่อีกเนี่ยจะผลิตได้วันหนึ่งอ่ะเกือบ 20,000 แพ็
1: ค
0: นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะรองรับความต้องการที่ขยายใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับภัยพิบัติหรืออาจจะเป็นเพื่อเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการที่สนใจจะนำไปพัฒนาในเชิงตลาดเนี่ยได้มากขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าอย.ค่ะก็มาร่วมช่วยในการตรวจประเมินโรงงานเพื่อให้สามารถที่จะผ่านการรับรองให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเราจะสามารถขยายการผลิตได้ในอนาคตนะคะ
1: ค่ะ
0: นอกจากตัวแฟร์ตะโกแล้วเราก็ยังมองถึงผู้ประสบภัยหรือว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นนะคะเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเราก็มีผลิตภัณฑ์อีกชุดหนึ่งเราเรียกว่าเป็น PSU Brand นะคะเป
1: ็
0: นอาหารปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาในการเคี้ยวต่างๆก็สามารถที่จะบริโภค PSU Brand ได้ก็เป็นอาหารพร้อมทานในภาชนะบรรจุปิดสนิทเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่เป็นลักษณะเป็นซองหรือว่าเป็นถุงพลาสติกทนร้อนนะคะก็สามารถบริโภคได้เลยโดยตรงก็จะมีลักษณะเมนูและก็กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายเพื่อจะไปรองรับผู้บริโภคที่มีความแตกต่างของความต้องการ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจอยากจะเข้ามาต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์เชิงพันธุ์ตรงนี้สามารถที่จะติดต่อหรือว่าทำยังไงได้บ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะก็สามารถติดต่อที่บริษัท PSU Agro Food นะคะหรือว่าอาจจะติดต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะก็ผ่านเพจ Facebook PSU Agro Food หรือว่าจะเป็น LINE psuagrofood.factory นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรก็ได้ค่ะ0971258615นะคะสามารถจะติดต่อไม่ว่าจะเป็นออเดอร์สินค้าหรืออาจจะเข้าไปคุยในเรื่องของความต้องการในการวิจัยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือว่าต่อยอดผลงานวิจัยของทางคณะหรือของทางนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่อาจจะใช้เทคโนโลยีของตัวโรงงานเราก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์อาหารให้กับทางผู้ประกอบการได้รวมทั้งสามารถที่จะรับ OEM ให้กับผู้ประกอบการที่มาวิจัยพัฒนาด้วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นในเชิงการตลาด
1: ค่ะณตอนนี้เนี่ยแสดงว่าคือยังมีแต่เฉพาะที่ลายผลิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้นไหมคะมีออกมาข้างนอกหรือยังคะอาจารย
0: ์หมายถึงว่า
1: เรื่องของการผลิ
0: ตภัณฑ์ใช่ไหมคะตัวผลิตภัณฑ์ตอนนี้ค่ะก็มียังจำหน่ายผ่านออนไลน์ผ่านเพจ Facebook นะคะเรายัง
1: ไม่มีวาง
0: อยากได้ใช่ยังไม่มีวางจำหน่ายใน

0: ็นจุดจำหน่ายทั่วไปอยู่นะคะก็กำลังขยายสเกลการผลิตเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทั่วไปได้ค่ะตอนนี้ถ้ามีผู้ประกอบการท่านใดสนใจจะมาร่วมมือในการทำการตลาดก็สามารถติดต่อได้นะคะ
1: ตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่ราคากล่องละเท่าไหร่คะอาจารย์คะ
0: ถ้าเป็นกล่องย่อยซื้อปลีกนะคะจะอยู่ที่กล่องละ55 บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นซื้อเป็นยกเขาเรียกว่าเป็นยกชุดยกลังเนี่ยลังหนึ่งก็จะมี10 แพ็คละเมนูก็อยู่ที่535 บาทค่ะ
1: ค่ะก่อนหน้านี้นอกจากที่อาจารย์นำไปแจกจ่ายแล้วเนี่ยมีการจำหน่ายในลักษณะนี้บ้างหรือยังคะหรือว่ามีแต่การนำไปแจกให้กับผู้ที่ประสบภัย
0: จริงๆเราจำหน่ายออนไลน์อยู่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 68นะคะแล้วก็อาจจะจำหน่ายผ่านหน่วยงานที่ต้องการจะสั่งไปเพื่อทำกิจกรรมต่างๆอยู่ก็ตอนนี้เรากำลังขยายสเกลโรงงานคิดว่าภายในปลายปีนี้สามารถขยายกำลังการผลิตให้ขยายสเกลมากขึ้นก็สามารถที่จะจำหน่ายแบบทั่วไปได้นะคะตอนนี้กำลังจำหน่ายเป็นแบบออนไลน์อยู่นะคะ
1: ค่ะถ้าเบื้องต้นเนี่ยในการต่อยอดอาจารย์คิดว่าเมนูหลากหลายที่สามารถที่จะนำมาผลิตเพิ่มเติมในเรื่องของเป็นข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารเนี่ยจะมีเมนูที่แบบหลากหลายที่แบบใครสั่งอะไรก็ได้อย่างนั้นไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะแต่ว่าทุกเมนูเนี่ยเราก็จะต้องมาดูในเรื่องความเหมาะสมของตัวส่วนประกอบอาหารด้วยนะคะเพื่อที่จะดูว่าเขาเป็นเมนูที่สามารถทนความร้อนสูงได้และเราก็จะต้องมีการศึกษาเขาเรียกว่าการศึกษารับรองกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อให้รู้สภาวะการให้ความร้อนที่ก่อให้เกิดสภาวะปลอดเชื้อเพื่อการนำตัวเอกสารเหล่านี้ค่ะไปสำหรับขอการรับรองเครื่องหมายอย.ครั้งหนึ่งก็คือถ้าเป็นเมนูที่แตกต่างจากที่เราศึกษาไว้ก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมค่ะก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาปรึกษาหารือแล้วก็วิจัยนวัตกรรมร่วมกันได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ได้รับมาตรฐานของฮาลาลด้วยไหมคะอาจารย์คะ
0: ได้รับมาตรฐานฮาลาลค่ะตัวโรงงานเนี่ยเราขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลตั้งแต่ตัวโรงงานด้วยเพราะฉะนั้นตัวผลิตภัณฑ์ทุกประเภทอะค่ะที่จะผลิตในโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรหรือว่าของ PSU Pro Food อาจจะต้องเป็นอาหารซึ่งสามารถผ่านการรับรองฮาลาลได้แล้วก็อาจจะไม่มีส่วนประกอบที่เป็นฮารอมนะคะเพื่อให้ เราสามารถที่จะทำตลาดได้กว้างค่ะ
1: ค่ะณตอนนี้ถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพก็ยังถือว่ายังไม่ได้เข้าสู่สภาวะปกติซะทีเดียวหมายถึงว่าก็ยังมีจังหวัดอื่นๆด้วยที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ในตอนนี้เนี่ยในส่วนของมอเองยังมีการผลิตเสบียงนี้ส่งไปแจกจ่ายอยู่อีกไหมคะอาจารย์คะ
0: ตอนนี้ก็มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายอีกหลายมหาวิทยาลัยนะคะที่แจ้งความจำนงต้องการตัวเขาเรียกว่าการสนับสนุนทางด้านอาหารเพื่อจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ไม่สามารถหาอาหารได
1: ้
0: ก็ยังส่งการช่วยเหลืออยู่ค่ะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะมีงบที่จะช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้นะคะซึ่งถ้าท่านใดสนใจจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการบริจาคเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยก็สามารถที่จะบริจาคโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้นะคะเพื่อที่เราจะสามารถจะมีงบประมาณในการที่จะเอามาผลิตอาหารเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะ
1: ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ในห้วงสถานการณ์ที่มันเกิดภาวะแล้วค่ะอาจารย์ในส่วนของวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตตรงนี้เนี่ยเราจะคัดสรรหรือคัดเลือกยังไงหรือว่าเราต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็คาดการไว้ล่วงหน้าเหมือนของปี68ที่ผ่านมาก
0: ็
1: คือเราจะจัดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างนั้นไหมคะ
0: เราต้องเตรียมการล่วงหน้าค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่

0: ต้องมีการวางแผนพยากรณ์ประมาณการแล้วก็วางแผนสำรองซ
1: ึ่
0: งอาหารพร้อมทานเนี่ยก็อาจจะมีหลากหลายนะคะก็เราสามารถที่จะจัดเตรียมสำรองอาหารไว้ก่อนได้สำหรับตัวPSUA Pro Food เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้าเลยค่ะก่อนเหตุที่จะเกิดเพราะว่าถ้าเกิดเหตุแล้วจะยากมากในการที่จะขนส่งวัตถุดิบต่างๆเข้ามาค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ขาแสดงว่าณตอนนี้เองในพื้นที่หาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองตอนนี้ก็คือได้มีการเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะเตรียมแผนในการผลิตแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องทีมเขาเรียกว่ามีคณะกรรมการที่จะรองรับภัยพิบัติเนี่ยก็มีการประชุมมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีวางแผนในเรื่องเตรียมการทั้งในเรื่องของส่วนของโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยส่วนของศูนย์พักพิงส่วนของการช่วยเหลือสนับสนุนด้านอาหารต่างๆเนี่ยก็จะมีแต่ละฝ่ายที่จะร่วมกันดูแลนะคะแล้วก็ประสานกับทางเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานฟังก์ชันในจังหวัดในท้องถิ่นต่างๆเพื่อร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือป้องกันนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมต่างๆค่ะ
1: ท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะว่าให้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องอาหารก็มีความสำคัญด้วยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
0: ค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะอย่าประมาทค่ะฟังข่าวสารพยากรณ์ต่างๆแล้วก็คาดการณ์ถึงแม้ว่าอย่ารอว่ามันเกิดจริงไหมคือเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนอย่างแรกก็คือในเรื่องของการสำรองอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งน้ำหรืออาหารพร้อมทานต่างๆเพราะบางครั้งอาหารแห้งถึงเวลาไม่มีไฟไม่มีน้ำก็ต้มไม่ได
1: ้
0: ก็อาหารพร้อมทานเนี่ยซึ่งอาจจะมีหลากหลายพี่น้องประชาชนอาจจะเตรียมสำรองไว้ได้นะคะแล้วก็น้ำดื่มนะคะยารักษาโรคยาประจำตัวต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าสำรองพวกไฟสำรองแบตเตอรี่สำรองต่างๆนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เรามีผลกระทบเยอะการย้ายเข้าของที่สำคัญไว้ที่สูงหรือรถต่างๆก็อาจจะเตรียมการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็อาจจะมีความพร้อมในเรื่องพื้นที่ที่จะให้ทางพี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายรถมาจอดได้นะคะอันนี้ก็อยากให้ติดตามข่าวสารแล้วก็ประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมตัวเองพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วเราก็จะปลอดภัยในทุกสถานการณ์ถ้าเราอยู่ได้เราจะไม่เป็นผู้ประสบภัยค่ะเพราะเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่ะ
1: ก็
0: ขอเป็นกำลังใจพี่น้องทุกๆท่านนะคะเราหวังว่าหาดใหญ่ปีนี้เราจะไม่เจอน้ำท่วมหนักแบบปีที่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อมค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สวคนวัฒนาจันทร์นะคะคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกไปนะคะนวัตกรรมอาหารกล่องค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของอาหารพร้อมทานเท่านั้นนะคะแต่เป็นอีกหนึ่งแนวทางค่ะในการที่จะเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือภัยพิบัตินะคะเหมือนที่อาจารย์บอกไปนะคะสามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้ในเพจของ PSU นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของพื้นที่ภาคใต้บ้านเราตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วต้องเตรียมให้พร้อมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาม่ายารักษาโรคนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆที่มีความจำเป็นถ้าเกิดเราต้องติดในสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนปลายปี68อีกนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ที่แน่ๆก็คือต้องติดตามข่าวสารตลอดนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: การวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหาร ได้ช้าดูดิยังหาไม่เจ
1: อสุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
3: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
2: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
3: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
2: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: พราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: รู้เท่าทันสื่อด้วย3เช็ค
1: เช็คก่อนแชร
0: ์ก่อนแชร์เช็คก่อนว่าเป็นข้อมูลจริงถูกต้องและไม่บิดเบือน
2: เช็คก่อนเชื่อ
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อนว่าไม่โฆษณาเกินจริงหรือมีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้
1: เช็คก่อนกดครับ
0: กดเช็คหาข้อมูลจริงผ่านทุกช่องทางสื่อของภาครัฐ
1: เช็คก่อนแชร์
2: เช็คก่อนเชื่อ
1: เช็คก่อนกดจะได้ไม่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ด้วยความห่วงใยจากพวกเราทุกคนครับ

0: เอ้ยโยพวกตอนนี้กำลังไปเรียนมหาลัยนะพวกดูบรรยากาศกล้องหลังกันนะพวก
1: เฮ้ยเฮ้ยขับรถอะไรวะอย่างนี้ต้องฉายประจานหน่อยเว้ยดังแน่
2: เฮ้ยเห็นคลิปนี้หรือยัง
3: คุณค่าของคนไม่อาจตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียว
4: เข้าใจผิดแล้วเนี่ย

0: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
1: อร่อยเนาะ
0: ตรงหน้าเลย
2: แข็งเหร
3: อจริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
1: แปลก
0: ๆทำให้ปากชาก
2: ินน้ำตก
1: มันจะนี่เหมือนมิด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
1: ลูกเป็นอะไรเจ็บบอกเจ็บใจอะไร
0: โอ้ไม่รู้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังจิ้มต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
1: มันมีคนวางยาแล้ว
0: รู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลาย

0: น้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
1: งอย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
2: อัมพฤกษ์อัมพาต
3: ท่านมารับแล้ว
0: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
4: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
0: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อม
1: เป้าหมายทางซ้าย1นัดอม
2: อม
3: ทางไป
2: เ
3: อ้ย
4: ก็แอบกังวลนิดนึงค่ะว่ามันจะน่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เราเข้าเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเราได้ยินข่าวเสมอเลยว่าชายแดนภาคใต้อะค่ะมันน่ากลัวมากๆแล้วก็มีเหตุระเบิดมีเหตุผู้ไม่หวังดีกับประเทศชาติของเราหลังจากที่ได้สมัครแล้วก็ลงมาค่ะเรารู้สึกว่าเราได้ทำงานกับพี่น้องชาวมุสลิมอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ไม่เป็นอย่างภาพข่าวที่ได้ออกทางทีวีหรือทางโทรทัศน์ที่เราได้เห็นเลย
5: หนูคือมีความตั้งใจอยู่แล้วค่ะคืออยากมาปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกับว่าเป็นความตั้งใจแรกความตั้งใจเดียวแล้วก็ความตั้งใจหลักค่ะก็คืออยากลงมาปฏิบัติงานใน3จังหวัดภาคใต้นี้เป็นคือหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็หนูไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้จะบอกว่าอาชีพอื่นไม่สามารถทำเพื่อส่วนรวมได้นะคะแต่ส่วนตัวคือชอบทางนี้ค่ะแล้วก็อยากมาทำประโยชน์ในส่วนนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่า1ครั้งของลมหายใจอะค่ะแผ่นดินสักครั้งหนึ่งแค่นั้นเลยค่ะ
6: ทุกทหารทหญิงอะค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยยังไงความอ่อนแอแล้วก็ต้องมีอยู่แล้วความกลัวอะไรก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่พอเรามาอยู่ตรงเนี้ยมันได้สัมผัสจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นคือความอดทนค่ะ
7: ความอ่อนโยนในความเข้มแข็งภาพของการฝึกทบทวนของเหล่าทหารพรานหญิงคือส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนตัวแทนของความกล้าหาญและความเข้มแข็งในกองทัพไทยที่ได้รับการฝึกฝนและเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศเช่นเดียวกันกับเหล่าทหารพรานชายและนี่ก็คือบทบาทหน้าที่ของทหารพรานหญิงหญิงแกร่งแห่งด้านฝั่งไทยชายแดนใต้
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของทหารพรานหญิงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ซ่อนอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22นะคะมาดูบทบาทหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเหล่าทหารพรานหญิงว่าเขามีบทบาทหน้าที่อย่างไรและคอยปกปักรักษาพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคุณผู้ชมค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของน้องๆทหารพรานหญิงนั้นนะคะการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างนั้นค่ะเทียบเท่าเปรียบเสมือนชายไทยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาได้เห็นกันนะคะว่าหน้าที่ของผู้หญิงเรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งในพื้นที่ผู้ที่คอยอุทิศกายอุทิศใจให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้เกิดความสันติสุขนั้นเขามีหน้าที่แล้วก็เขาฝึกอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันค่ะ
9: บทบาทหน้าที่ของฐานพรานหญิงที่นี่นะครับหลักๆเลยจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเมืองครับในพื้นที่งานด้านการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนครับที่จะมีการช่วยเหลือประชาชนงานช่วยเหลือภัยพิบัติงานช่วยเหลือรวมถึงจิตอาสาภาคประชาชนด้วยนะครับรวมไปถึงงานด้านการประชาสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานด้านประชาสนเทศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยของกองทัพบกแล้วก็งานเสนาสนเทศคืองานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยเนี่ยให้กับหน่วยทหารเองได้รับทราบครับ
1: นัดออก
3: ออก
7: ทหารพรานหญิงกรมฐานพรานที่22ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมจำนวน4กรมตามคำสั่งกองทัพบกเมื่อวันที่22มิถุนายน2554ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทหารพรานในกองทัพไทยที่มีความสำคัญในการปฏิบัติตามแนวชายแดนเหล่าสตรีบอบบางเหล่านี้ล้วนได้รับการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งความเข้มแข็งด้านร่างกายจิตใจรวมถึงการใช้อาวุธเช่นเดียวกับชายไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านความมั่นคงและปกป้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ความเด็ดเดี่ยวความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความอ่อนโยนในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทำให้เหล่าทหารพรานหญิงมีความสำคัญในการเป็นตัวแทนของความเท่าเทียมและความสามารถของผู้หญิงในกองทัพที่มีความพร้อมเป็นทัพหน้าในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และยืนเคียงข้างชายไทยอย่างภาคภูมิใจและทุกเช้าของแต่ละวันเหล่าทหารพรานหญิงและชายต้องเคารพธงชาติพร้อมกับการฝึกทบทวนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุหากเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้มีการเตรียมรับมือได้ทันท่วงที
8: วันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของฐานพรานหญิงค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลเป็นผู้หญิงที่เสียสละมากๆเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วฐานพรานหญิงอ่ะถ้าถามว่าฝึกหนักไหมฝึกหนักแล้วถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่วันนี้ค่ะพี่ซ้อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งภารกิจของทหารพรานหญิงที่หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่22นะคะสวัสดีค่ะน้องหญิงขา
0: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะน้องหญิงถือว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆก่อนอื่นเลยพี่ซ้อนอยากจะให้น้องหญิงได้เล่าว่าเรามาอยู่ตรงเนี้ยได้ยังไงก่อนเลยเริ่มต้นเลย
0: เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยหญิงเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อเป็นทหารด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มีช่วงที่เราจะช่วงเศรษฐกิจด้วยนะคะมันจะมีช่วงที่เราจะอยากรู้สึกอยากเปลี่ยนงานบ้างอะไรบ้างคุณพ่อก็เลยบอกว่าลองไปดูไหมมันมีอะไรมากกว่าที่คิดก็เลยชวนไปสมัครทหารพรานหญิง
8: ไม่ใช่คนในพื้นที่
0: ไม่ใช่เลยค่ะ
8: เป็นคนที่ไหนคะ
0: เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
8: แล้วเราได้ลงมาในพื้นที่เนี่ยกี่ปีละ
0: ตอนนี้6ปีแล้วค่ะ
8: ก็คือว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลย1ไม่ได้แบบมีพื้นฐานของทหารอะไรเลย
0: ไม่มีเลย
8: แล้วก็มาลงมาเลย
0: ใช่ค่ะ
8: แน่นอนเลยว่าจุดประกายนอกจากที่คุณพ่อให้มาลองแล้วถ้าเราไม่อยากทำเราต้องไม่มาสมัครถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรคือจุดประกายที่เอาละวะต้องลองดูสักครั้งนึงที่จะลองมาเปลี่ยนดูค่ะ
0: ค่ะความสงสัยค่ะสงสัยว่าแล้วทหารพันหญิงเนี่ยปกติแล้วเขาทำอะไรแค่เห็นเป็นทหารเขียวลายพรางเขาก็จะมีในส่วนที่เขาทำเป็นงานธุรการงานการเงินแล้วถ้าเราลงมาเนี่ยเราต้องทำอะไรแบบเดียวกันไหมอันนั้นคือเริ่มจากความสงสัยค่ะความสงสัยเลย
8: แล้วก็ได้ไปสมัคร
0: ใช่ค่ะ
8: ตอนที่เราไปสมัครอยากจะให้เล่าพี่ซ้อนฟังว่าสมัครยังไงแบบไหนใช้วุฒิอะไรสมัครนะตอนนั
0: ้
8: น
0: ทหารพรานตอนนั้นเนี่ยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ม.3เลยถ้า6ปีที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ตั้งแต่ม.6ค่ะแล้วก็ส่วนสูงตั้งแต่155ขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปสมัครที่ของหญิงอยู่ส่วนอีสานหญิงก็จะไปสมัครที่ตรงโคราชค่ะไปที่โคราชแล้วก็เข้าไปสมัครที่นู่น
8: แล้วพอสมัครเสร็จปุ๊บเขามีการทดสอบรวดสอบยังไงไหมคะกว่าที่เราจะแบบได้ มาเป็น
0: มีการ
8: ทดสอบอะไรบ้าง
0: มีการทดสอบร่างกายค่ะมีการทดสอบร่างกายมีการวิ่งมีการดันพื้น
8: ผู้ชายเลย
0: แบบเดียวกันเลยค่ะ
8: แล้วเราเคยทำอย่างนั้นมาก่อนหรือเปล่าคะ
0: ก็ไม่เคยค่ะ
8: แล้ว
0: ไม่เคยแล้วก็ต้องฝึกค่ะ อันนี้ได้ดูคุณสมบัติมาก่อนแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างตอนไปสอบอะไรเงี้ยเราก็เลยลองดู
8: ก็เลยลองดูแสดงว่าใช้เวลาฝึกตัวเองจากที่ไม่เคยทำ ฝึกแล้วก็ก่อนมาสอบเนี่ยประมาณระยะเวลา
0: 3-6 เดือนค่ะคือให้เตรียมตัวเพราะว่ามีการคุยกับคุณพ่อแล้วก็คุยกับที่บ้านแล้วว่าถ้ามาก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมสภาพร่างกายแล้วก็ความรู้เบื้องต้นที่เขาจะสอบสัมภาษณ
8: ์แล้วพอสอบเข้ามาแล้วพอได้มาเป็นแล้วก็คือจะต้องไปฝึกอีกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
8: มันแตกต่างไหมจากที่เราฝึกเองแล้วพอได้เราเป็นแล้ว
0: แตกต่างโดยสิ้นเชิงค่ะแบบเดียวกันกับผู้ชายทั้งหมดมีการฝึกการใช้อาวุธเบื้องต้นมีการยิงจริงค่ะการมีการฝึกความอดทนแถวตรงทุกอย่างระเบียบวินัยแบบเดียวกันหมด
8: เอาจริงๆเลยนะลึกๆเลยกลัวไหมเพราะผู้หญิงอ่ะจะต้องแบบเรียบร้อยนุ่มนิ่มใช่ไหมแต่นี่จากที่คนไม่เคยไม่เคยฝึกแล้วหนึ่งไม่เคยถืออาวุธจะต้องมาทำอะไรพวกนี้เรา
0: ทั้งกลัวแล้วก็ทั้งงงแง
8: อ๋อนั่นไง
0: ก็น่าจะเป็นกันทุกคนค่ะแต่พอได้อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันต้องยอมรับเลยค่ะคิดย้อนไปเลยว่ามีรุ่นพี่หลายๆท่านที่เขาสมัครเข้ามาก่อนคือก็ยอมรับเลยค่ะจิตใจเขาต้องเสียสละมากๆแล้วก็ต้องอดทนมากๆด้วย
8: ต้องฝึกอยู่ประมาณช่วงเวลาเท่าไหร่คะถึงพร้อมที่จะลงพื้นที่แล้วล่ะ
0: 30วันค่ะ
8: แค่เดือนเดียวเอง
0: ค่ะ1เดือนทั้งฝึกระเบียบวินัยนะคะฝึกการยิงปืนการใช้อาวุธทุกอย่างเลย
8: แต่เป็น1เดือนที่เรียกได้ว่า
0: เข้มข้นค่ะ
8: สุดๆแล้วพอเราได้ฝึกเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะต้องมาปฏิบัติหน้าที
0: ่
8: ที่ได้มาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่22เนี่ยคือจะต้องมาหรือว่าเราเลือกหรือว่ายังไงคะ
0: ทราบอยู่แล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22เนี่ยเราจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่3จังหวัด
8: อ๋อหมายความว่าคือทุกคนถ้าไปสมัครในส่วนของ22จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ทั้งนั้นเลย
0: ใช่ค
8: ่
0: ะ
8: แน่นอนเลยว่า1ไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วแหละแล้วกับเหตุการณ์ข่าวต่างๆที่ออกทางสื่อโซเชียลสื่อทางทีวีทั้งหลายอ่ะหนึ่งเลยพี่ต้นเชื่อว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จะต้องหวาดกลัวแน่นอนกับในข่าวเหตุการณ์แต่เนี่ยเรามาในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นทหารพรานด้วยจะต้องมาดูแลปกป้องเป็นยังไงบ้าง
0: ตอนแรกกลัวค่ะกังวลหลายอย่างเหมือนกันก็มีการหาข้อมูลหาอะไรแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็เป็นห่วงนะคะแต่เขาก็บอกว่าลองลงมาดูเผื่อว่าเราจะช่วยหรือว่าจะได้สัมผัสในความสงสัยของเราว่ามันตอบคำถามได้ไห
8: ม
0: ว่ามันเป็นยังไงก็มาทั้งที่ยังกลัวแล้วก็สงสัยนั่นแหละค่ะมาตอบคำถามที่นี
8: ่แต่นี่ก็6ปีแล้วจากที่ได้มาอยู่ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างกับวันแรกหรือว่ากับการที่เราได้ดูจากข่าวยังไม่เคยได้มาสัมผัสแต่พอเราได้มาถึงเอาช็อตแรกเลยนะที่เราได้มาถึงเป็นยังไงบ้างคะ
0: ช็อตแรกก็ต้องบอกว่างงค่ะเพราะว่าความที่ตัวเองเป็นพลเรือนไม่เคยเจอแบบนี้ลงจากรถทหารมาถึงก็ต้องเก็บของเข้านอนที่โรงนอนพร้อมเพื่อนๆก็ยังคิดอยู่ว่าเขาจะให้เราทำอะไรนะมันจะมีการเข้าเวรยามเข้าเหมือนกันกับผู้ชายทุกอย่างค่ะมีการเปลี่ยนผัดเวรยามมีการออกการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่าลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยที่นี่ความแตกต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของเรานะคะค่อนข้างที่จะไม่เคยเรียนรู้เลยมาถึงก็ต้องมาเรียนรู้ที่นี่ค่ะ
8: แล้วพอได้อยู่ไปเนี่ย6ปีแล้วเป็นยังไงบ้างภาพวันนั้นกับความรู้สึกณตอนนี้
0: เปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปเลยถ้าไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าความขัดแย้งความไม่เข้าใจที่ไม่ตรงกันนะคะก็คือที่เนี่ยน่ารักแล้วคนที่เนี่ยต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างอย่างมากเพราะว่าหลายๆท่านนะคะก็ยังมียากจนในพื้นที่เนี่ยต้องการคนที่ต้องมาดูแลผู้ยากไร้เด็กๆหลายคนก็ยังไม่ได้รับการศึกษาคือพอได้ลงไปสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยยินรู้สึกว่าเขาก็ไม่ต่างจากเราเลยความแบ่งปันเลือดเฟื้อยังน่ารักยังสวยงามเพียงแต่ว่าความเจริญก้าวหน้ามันยังมาไม่ถึงแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้ลงไปช่วยในจุดนั้น
7: ความเสียสละของเหล่าทหารพรานหญิงที่มีอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอดทนพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วการใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองเพื่อมาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของพื้นที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของเหล่าทหารพรานหญิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนมาจากทางภาคอีสานซึ่งต่างจากบ้านเกิดของทหารพรานหญิงทุกนายที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่กรมทหารพรานที่22ที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคอีสาน ทำให้ทหารพรานหญิงที่มาประจำการในพื้นที่ต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆแต่สิ่งที่ทำให้เห็นแล้วว่าหญิงแกร่งเหล่านี้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และคอยช่วยเสริมทหารพรานชายในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในทุกครั้งเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยอาศัยความเป็นธรรมชาติของความเป็นหญิงนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนโยนทำให้สามารถเข้าถึงและเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
9: ครับหน่วยทหารพรานกรมทหารพรานที่22เนี่ยครับเป็นกรมทหารพรานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยของกองทัพภาคที่2เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันคือกรมทหารพรานที่21กรมทหารพรานที่23และกรมทหารพรานที่26ครับซึ่งกรมทหารพรานที่22เนี่ยได้จัดตั้งขึ้นมาและลงมาปฏิบัติงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะครับตั้งแต่ปี2554ครับก็หลักๆในการที่จะลงมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ครับก็เราจะมีการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับทั้งชายและหญิงครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเมืองงานด้านกิจการพลเรือนรวมถึงงานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาด้วยซึ่งก็จะพ่วงไปในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ที่นี่ด้วยครับให้ได้รับทราบครับก่อนที่จะลงมาที่นี่ครับ

านพันธุ์หญิงที่นี่เนี่ยการทำงานจะแตกต่างแน่นอนครับกับสานพันธุ์ชายสานพันธุ์หญิงที่นี่เนี่ยจะทำงานในการปฏิบัติงานเชิงรับครับจะเป็นการสนับสนุนหน่วยในภาพรวมในการปฏิบัติงานครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเข้าถึงพี่น้องประชาชนสตรีเด็กผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ครับเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราไปภารกิจหมอเดินเท้าเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไปพบกลุ่มเปราะบางซึ่งเราเนี่ยก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นี่รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนครับซึ่งมันเป็นหัวใจหลักที่นี่ในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจให้กับคนที่นี่นะครับเพื่อที่จะได้ลดช่องว่างของความไม่เข้าใจแล้วก็จะได้มีการพูดคุยให้ชัดเจนกันมากขึ้นนะครับในเรื่องของการไม่ให้เกิดความรุนแรง

0: ่วงปีที่ผ่านมามีเหตุระเบิดแล้วก็การยิงแล้วก็จะมีเด็กน้อยที่โดนลูกหลงน้องเพิ่งจะ3ขวบเองค่ะแล้วก็สะเก็ดระเบิดเจาะไปที่ปอดแต่ไม่สามารถเอาสะเก็ดระเบิดตัวนั้นออกมาได้ซึ่งน้องน่ะออกไปกับคุณพ่อแล้วก็ไปซื้อขนมแต่พอไปแล้วตัวหญิงเองเนี่ยจะต้องไปทำข่าวก็ประชาสัมพันธ์ว่าคนในพื้นที่เราได้รับผลกระทบยังไงไปเจอน้องน้องยังเล็กอยู่มากค่ะแต่น้องก็ยังสดใสและน้องก็ยังสู้วันที่หญิงเข้าไปจะถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยว่าความรุนแรงนี้ทำไมเขาต้องเป็นคนได้รับได้ซ้ำไปค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่น้องได้ประสบมาใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยเราแบบไปพูดคุยกับคนที่บ้านยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบแน่นอนว่าลูกอยู่ทางนี้พ่อแม่อยู่ทางนู้นแล้วพอเจอเหตุการณ์พอรู้ว่าเราก็อยู่ในนั้นด้วยเราจะสร้างความมั่นใจให้เขาแบบหายกังวลหายเป็นห่วงตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ในภาพข่าวที่ออกไปก็ต้องยอมรับอะค่ะแน่นอนว่าใครก็ต้องกลัวเพราะว่ามันดูไม่ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกพ่อกับแม่อย่างนี้ค่ะว่าเรามีส่วนช่วยเขานะถ้าเราอยู่ได้เราช่วยเขาได้นะเรายังกลัวขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในพื้นที่จริงๆเขาไม่สามารถไปไหนได้เนี่ยใครจะช่วยเขาประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วมีไหมที่แบบว่าความรู้สึกแบบไม่อยากทำแล้วหน้าที่ตรงนี้อยากจะกลับแล้วมีไหม
0: ความรู้สึกไม่อยากทำแล้วก็มันจะมีบางช่วงค่ะที่แบบว่าเราจะต้องแบบคอยเฝ้าระวังมีการออกงานข้างนอกบ้างกลับมาทำงานข้างในบ้างมีค่ะสภาพร่างกายคนหนึ่งเชื่อว่าคนต้องล้าแน่นอนเหนื่อยแน่นอนแต่มันเป็นแค่แวบเดียวค่ะแวบเดียวเท่านั้นแล้วมันก็หายไปเพราะว่าพอเราลงพื้นที่ปุ๊บช่วยเขาแค่ขอบคุณนะคะทั้งที่เขาพูดภาษาไทยได้ไม่ชัดเลยแล้วก็ไม่รู้เลยซ้ำว่าต้องพูดอะไรได้มากกว่านี้
2: และนี่ก็คือความในใจของผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีหัวใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวพร้อมยืนหยัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นตัวแทนของเพื่อนๆ เหล่าทหารพรานหญิงทุกคนที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อไป
3: หนูก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะคะที่ได้เสียสละและอุทิศตนให้กับพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
4: หนูพยายามสอบที่จะลงมาอยู่ภาคใต้ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะหนูสอบทั้งหมด4ครั้งแล้วก็คือครั้งสุดท้ายก็เป็นของ22นี่ค่ะที่ได้ลงมาที่นี่ก็คือตั้งใจไว้แล้วค่ะก็อยากมาในที่ตรงนี้ค่ะ
2: อีกหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของทหารพรานหญิงนั่นก็คือการตั้งด่านตรวจซึ่งการทำหน้าที่ตรงนี้ก็ทำได้ดีไม่แพ้ชายไทยทั้งต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนหรือแม้แต่บางครั้งฝนตกรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้เราไม่รู้เลยว่าวินาทีนั้นนาทีนี้ชั่วโมงไหนหรือวันไหนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจเพื่อสกัดกลุ่มคนไม่หวังดีที่อาจเล็ดลอดแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อาจทำให้กลุ่มทหารพรานหญิงผู้ที่คอยทำหน้าที่ด่านหน้าอาจได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ก็ตามแต่สิ่งที่พวกเธอทั้งหลายต่างยืนหยัดและมีใจที่มุ่งมั่นไม่หวั่นต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

หมอเดินเท้าทุกย่างก้าวไปทุกที่ที่พี่น้องประชาชนบาดเจ็บเจ็บป่วยชุดหมอเดินเท้าฐานพรานหญิงและทีมก็พร้อมที่จะไปอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนและสิ่งที่ทหารพรานหญิงทำได้ดีและสามารถเข้าถึงตัวผู้ป่วยเนื่องจากเป็นสุภาพสตรีสามารถทำให้ทหารพรานหญิงเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในชุมชนและได้ใจคนในพื้นที่และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงตัวเล็กๆที่เมื่อไหร่พวกเธอได้สวมใส่ชุดเครื่องแบบสีดำความอ่อนโยนอ่อนหวานก็มาพร้อมกับความเข้มแข็งและแข็งแกร่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งในแต่ละวันนั้นพวกเธอไม่สามารถรู้เลยว่าจะพบเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่สิ่งที่พวกเธอเหล่านี้รู้และมีใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่นั่นก็คือประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบสุขสันติสุขของพื้นที่แม้ว่าจะต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่พวกเธอก็ไม่เคยคิดทิ้งบ้านหลังที่สองที่พวกเธอเหล่านี้ได้ตัดสินใจลงมาปฏิบัติหน้าที่และอาศัยอยู่ความเสียสละและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงตัวเล็กๆเหล่านี้คือเหล่าผู้กล้าแห่งกองทัพบกผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อความสงบสุขและสันติสุข

0: กลับคืนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ปลายด้ามขวานไทยมั่นคงและยืนหยัดต่อไป
1: ผมคิดว่ามันก็เป็นเซลล์นึงที่สำคัญครับที่ทำให้เกิดสันติสุขได้เพราะว่าการเป็นพหุสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเพศไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ได้แบ่งศาสนาครับรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยโลกาภิวัตน์ของเรามันก็แทบจะไม่ได้แบ่งแยกแล้วว่าชายหรือหญิงจะต้องทำอะไรได้ไม่ได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่พัฒนาไปสู่อนาคตได้เป็นอย่างดีว่าผู้หญิงเนี่ยเพศสภาพที่เป็นหญิงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำงานได้แบบฐานชายได้ทุกอย่าง
2: จริงๆถ้าถามว่ากลัวไหมก็กลัวทุกวันแหละค่ะแต่ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำออกไปอ่ะอย่างน้อยพี่ประชาชนอะค่ะได้เห็นแล้วก็รับรู้ได้ร้อยเขาก็น่าจะไม่ทำอะไรเรานะหนูว่า
3: คุณผู้ชมคะและนี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งค่ะผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสันติสุขความสงบสุขเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22โดยเฉพาะทหารพรานหญิงในวันนี้ค่ะครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการใต้สันติสุขนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกิจกรรมอะไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะรักษาหายได้ในปัจจุบันโดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซีนประจำปีหรือทุกปี
2: ต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะ
3: อย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ
4: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
5: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
4: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
5: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
4: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ
7: ์สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
7: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตก 30% ของพื้นที่นะครับก็พอจะได้หายใจหายคอกันสักก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้9ถึง13อันนี้มีคำเตือนของกรมอุตุมา
8: ค่ะทางกทมเองก็เตือนอยู่เหมือนกันในส่วนของพื้นที่เขตบางกะปิที่อาจจะติดกับลำคลองเรื่องของทั้งคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งยกของ
7: ลง
8: อย่าเพิ่งเอาลงค่ะ เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองแต่เขาบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่หนักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะ
7: ครับมาฟังคำเตือนและการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับมีการออกประกาศฉบับที่3ครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ส่วนภาคใต้ครับฝนจะตกยาวต่อเนื่องรอบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยจุดที่ฝนตกหนักมากจะขยับลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจังหวัดชุมพรวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักกับในภาคอีสานที่อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีขณะที่ภาคตะวันออกครับที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนในวันที่12ถึง13ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักทางภาคใต้โดย12ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล13ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองสตูลใครที่มีแผนในการที่จะเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับต้องตรวจสอบในเรื่องของพื้นที่แล้วก็เผื่อเวลาเดินทางกันไว้ก่อนนะครับจะได้มีการปรับแผนกันได้ทันครับ
8: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็แผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะก็เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครยะลาไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทีเดียวค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะจุดที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครยะลาก็พบว่าระดับน้ำท่วมขังสูงบนถนนหลายสายได้แก่ถนนผังเมือง4มีน้ำท่วมขังสูงบนพื้นผิวการจราจรส่งผลให้รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากถนนเทศบาลอีก1เส้นทางเข้าเมืองยะลาก็มีน้ำขังรอการระบายเป็นบริเวณกว้างการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนถนนพิพิธภักดีเกิดน้ำท่วมขังในบางช่วงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังและชะลอความเร็วพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงอื่นๆได้แก่สวนขวัญเมืองชุมชนเบอร์เซงสเต็งนอกตือเบาะแล้วก็ที่บริเวณถนนเทศบาล5ด้วยค่ะ
7: ทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกมิติก็ประกอบไปด้วยแผนติดตามสถานการณ์แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะชัยยาท่าช้างวิภาวดีและอำเภอคีรีรัตนิคม ส่วนที่2พื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งพร่องน้ำระบายออกสู่ทะเลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินส่วนที่3ที่อำเภอพนมและอำเภอบ้านตาขุนโซนติดกับจังหวัดพังงาทางฝั่งทะเลอันดามันส่วนที่4อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสักสำหรับแผนบริหารจัดการนั้นแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น4โซนด้วยกันโซนที่1ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะพังงานดอนสักและกาญจนดิษฐ์เน้นการเฝ้าระวังคลื่นลมแรงวาตภัยและปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวโซนที่2นั้นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ท้ายเขื่อนเช่นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินท่าฉางและอำเภอชัยยาซึ่งมักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนโซนที่3ในพื้นที่อำเภอทางตอนใต้และอำเภอฝั่งขวาของแม่น้ำตาปีเช่นอำเภอพระแสงชัยบุรีเวียงสะและเคียนซาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากจังหวัดใกล้เคียงและส่วนที่4ครับที่อำเภอพนมบ้านตาขุนคีรีรัตนิคมวิภาวดีและก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวของเทือกเขาด้วยครับ
9: วันพร้อมเนี่ยทุกหน่วยก็ขยับนะครับไปพร้อมกันนะครับเพราะเราประชุมติดตามมากับทางส่วนกลางเนี่ยสักอาทิตย์นึงแล้วนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์จนว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่สถานการณ์ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องของการจัดการก็ต้องฝากว่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
8: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังซึ่งทั้ง2แห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
10: เท่าที่ดูนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยนะครับ300คนนะครับที่นี่แล้วก็เราก็คงจะมีบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของระบบนะครับทั้งสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชน
7: ด้านของจิสดาก็มีการเผยภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับเรื่องของน้ำท่วมขังทั่วประเทศกลางมีนาข้าวเสียหายรวมแล้ว 620,000 ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนว่าจิสดาได้เปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างที่28กันยายนถึง4ตุลาคม

0: าคมที่ผ่านมาพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวมแล้วถึง45จังหวัดส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวมกว่า5,120,000ไร่และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า1,580,000คนหรือกว่า 21,800 ครัวเรือนโดยจุดที่หนักที่สุดหนีไม่พ้นพื้นที่ภาคกลางมีน้ำท่วมในพื้นที่ขังถึง22จังหวัดรวมพื้นที่กว่า4,900,000ไร่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวใน21จังหวัดที่รับผลกระทบรุนแรงมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายรวมถึง 621,590 ไร่ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงกับความเสียหายในทุกช่วงวัยตั้งแต่ระยะต้นกล้าระยะแตกกอระยะออกรวงและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือระยะรอการเก็บเกี่ยวที่จมน้ำเสียหายไปกว่า 199,790 ไร่สำหรับจังหวัดในภาคกลางที่รับผลกระทบด้านนาข้าวมากที่สุด4อันดับแรกก็คือที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและพิจิตรตามลำดับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรียังคงต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำค่ะที่ไหลมารวมกันในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างกันอย่างใกล้ชิดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เองก็ระบุนะคะว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกปีนี้เนี่ยมีมากกว่าปี2556แต่ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงสุดยังต่ำกว่าพร้อมกับบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะเร่งระบายน้ำแบบไร้รอยต่อเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ทั้งรอยต่อกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราว่าณขณะนี้ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมไหลลงมาสูงถึง 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเข้ากับความจุของเขื่อนขุนด่านประการชนเกือบ10เท่ามวลน้ำส่วนใหญ่ก็มาจากลุ่มน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็เป็นภูเขาสูงส่งผลให้น้ำเนี่ยเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นข้ามคันคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตเข้าสู่พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับการแผนจัดการแก้ไขปัญหานะคะนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการระบายน้ำแบบไร้รอยต่อตั้งแต่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต่อเนื่องไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและพื้นที่คลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานในการเร่งผลักดันน้ำออกสู่คลองชายทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการพร่องน้ำในคลองชายทะเลให้อยู่ในระดับต่ำสุดค่ะขณะเดียวกันเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมุทรปราการก็เร่งระบายน้ำในคลองสำโรงนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมเปิดประตูระบายน้ำบางส่วนเพื่อช่วยระบายเมื่อการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ของเมืองหลวงเสร็จสิ้นแล้วส่วนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอบางคร้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพและราชสารพร้อมจัดทำแนวคันดินปิดล้อมพื้นที่สำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยังคงต้องใช้ระยะเวลาซึ่งทางรัฐบาลก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
2: น้ำในโซนของแม่น้ำบางประกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี้ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
1: ด้านนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อำนวยความการช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ลดลงเฉลี่ย 5-6 ซมต่อวันแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดโดยเฉพาะนะคะที่ตำบลบ้านแตนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางนี้ได้มีการย้ายผู้พักพิงไปยังพื้นที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยังชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความต้องการและเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมค่ะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะ
0: ขณะที่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้หลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวหลังจากฝนตกน้อยลงแต่พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำโดยเฉพาะที่ตำบลสีคลองอำเภอเมืองนั้นชาวบ้านยังต้องแบกรับมวลน้ำหลากที่ไหลลงมาสะสมจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBT ได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนหมู่2และหมู่6ตำบล4คลองอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำปีนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก็มาไวกว่าทุกปีทำให้ถนนหลายสายนั้นถูกน้ำท่วมจนตัดขาดชาวบ้านต้องอาศัยเรือพายในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแทน
3: ถ้าฝนฟ้าไม่ตกหรือเข้าไม่นั้นมันก็สถานการณ์มันก็อาจจะแค่นี้หรือขึ้นวันละนิดอะไรเงี้ยไม่ถึงกับแบบถึงพื้นถึงอะไรเงี้ยแต่ภาวนาเพราะว่ามันใช้ชีวิตลำบากเวลาน้ำท่วมมันก็ลำบากไปหมดแหละถามว่าท่วมมากกว่านี้ก็ยิ่งลำบากใหญ่เพราะเราดูทั่วไปแล้วเหมือนมันก็ลำบากไปหมดเลยค่ะมันก็เหมือนแต่ยังดีว่าตรงนี้เขาแค่นี้ยังว่าเขาใช้ชีวิตตายเรือเข้าเรือออกอะไรเงี้ยมันไม่เกินกำลังแต่ก็ลำบากตรงที่นี้ละถ้ามันท่วมมากกว่านี้
0: ขณะที่บางบ้านที่มีเด็กเล็กก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษกับปลิงที่มากับน้ำและถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีก็ต้องมีการปรับตัวอดทนเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับน้ำให้ได้
4: ก็ลำบากกันนะอยู่ได้ก็ไม่อยู่จะอยู่ไงอ่ะก็ต้องอยู่ได้นะก็ต้องอยู่กันทำไงได้อ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้เน
5: า
4: ะ
5: เป็นอย
4: ่
5: างนี้ท
4: ุ
5: กป
4: ีใช่จ้ะเพราะนั้นมันเป็นพื้นเดียวกันหนาค่ะที่บ้านพื้นเดียวกันหนามันเป็นทุ่งนานั่นแหละมันก็ติดกันอ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้ทำไงได้อ่ะจะหนีไปไหนอ่ะ
0: นายประจนศักดิ์เงินพูลนายกอบต.บ้านข่อยก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นทุ่งรับน้ำซึ่งระดับน้ำขณะนี้สูงกว่า1เมตรไปจนถึง2เมตรและมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง28หลังคาเรือนเบื้องต้นมีการประสานกับปภ.จังหวัดและทางอำเภอเข้าสำรวจพื้นที่นำถุงยังชีพยาและน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วทั้งนี้คาดการณ์กันว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังถือว่าหนักทีเดียวค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลองครักษ์นะคะต้องใช้ชีวิตกันอยู่กับน้ำท่วมสูงมานานกว่า13วันแล้วนะคะแม้ว่าน้ำประปาไฟฟ้ายังใช้งานได้แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องออกมาใช้ห้องน้ำที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็จะต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านเนี่ยไกลถึง1กิโลเมตรบางคนเนี่ยต้องนั่งเรือสัญจรเที่ยวละ20บาทออกมาซื้อของที่ตลาดสำหรับตุนอาหารไว้อย่างชีพได้หลายๆวันค่ะ
6: ห้องน้ำห้องเลิมเข้าไม่ได้ค่ะตอนนี้ลำบากมากเลยน้ำก็เน่าเหม็นด้วย
7: ใช้ไฟได้ไหมคะ
6: ใช้ไฟได้อยู่น้ำประปาได้อยู่ค่ะ
7: แต่ห้องน้ำเข้าไม่ได้เนาะ
6: ใช่ค่ะ
7: แล้วตอนนี้เราต้องออกมาข้างนอกค่ะเราต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นเหรอคะ
6: ใช่ค่ะเดินไม่ได้เรืออย่างเดียวเลย
7: เรือไม่ได้เลย
6: ใช่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เลยค่
7: ะ
6: มันท่วมเยอะมากเลย
1: ขณะที่แม่ค้าขายไก่ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะก็ใช้วิธีการลากกะละมังเนี่ยแหละค่ะนำสินค้าออกไปขายนอกหมู่บ้านเพราะว่าหากไม่ทำก็จะขาดรายได้นั่นเองค่ะ
8: ลำบากมากๆไก่ก็ต้องลากเข้าลากออกเลยค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้น้ำมันไม่ลง มันขังแล้วมันก็เหม็นมากไหนจะปิงโอ้โหทุกอย่างเลยสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่ได้อะไรเลย
9: แล้วอยู่อย่างนี้มากี่วันแล้วอะพี
8: ่ก็ตั้งแต่วันที่26เลยค่ะ26กันยา26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 13วันค่ะ
0: กรมชลประทานก็อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีการระบายน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวมีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเพทุนเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าสทนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับลดลงซึ่งคาดว่าเมื่อประเมินจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอาจมีการปรับลดการระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานมีความพยายามจะปรับลดการระบายน้ำจากปัจจุบันอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: สถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ
0: ทั้งนี้กรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าในเวลา6นาฬิกาว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.05 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งเหลือรวมเพียง387ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีนั้นมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่908ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ104โดยมีการระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำส่งตัวส่งผลให้เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน735ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงเช่นกันโดยพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ที่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะที่บริเวณตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสลาลอยวังแดงโพเอนและตำบลปากท่าสำหรับมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,145 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในการควบคุมที่ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: ส่วนภาพรวมนะคะระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือว่าลดลงไป 5-10 เซนติเมตรนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วแล้วก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะบริเวณหน้าสาระกลางจังหวัดอ่างทองเนี่ยลดลงไป15เซนติเมตรถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร19เซนติเมตรค่ะส่วนแม่น้ำน้อยที่บริเวณหมู่ที่9ตำบลบางจักและหลังวัดตูมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญลดลง 3-7 มิลลิเมตรต่ำกว่าตลิ่ง 6-94 มิลลิเมตรส่วนที่คลองผงเพงลดลงไป10มิลลิเมตรนะคะยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร20เซนติเมตรสำหรับจังหวัดอ่างทองค่ะมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดก็คือ6ตำบลนะคะจำนวน6อำเภอค่ะ356ตำบลค่ะ 3,347 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ 13,276 คนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเบื้องต้นเนี่ย

0: ที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือน
1: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับยังคงอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงโดยในพื้นที่วัดบันไดช้างตำบลหัวเวียงนั้นซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องยาวนานกว่า2เดือนแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันคุณพรทิวากันที่ยาใจครับจะรายงานสดมาจากที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพรทิวาเชิญครับ
2: ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ตำบลหัวเวียงนะคะอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยที่เป็นแม่น้ำสาขาเนี่ยก็ได้ล้นเข้ามาท่วมนะคะที่บริเวณนี้เนี่ยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเวลานานกว่า2เดือนแล้วนะคะที่ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำท่วมคือด้านหลังเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณวัดบันไดช้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ที่อยู่ข้างวัดก็คือโรงเรียนวัดบันไดช้างนะคะระดับน้ำโดยรอบวัดเนี่ยก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยน้ำก็ได้เข้าท่วมบริเวณรอบอุโบสถกุฏินะคะแล้วก็เจดีย์เก็บอัฐโดยพื้นที่รอบเมนขณะภายในนะคะพื้นที่ภายในก็มีน้ำท่วมสูงกว่า50เมตรค่ะทำให้การใช้พื้นที่ภายในวัดนะคะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะขณะที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถนะคะซึ่งเป็นสถานที่นะคะที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของพื้นที่น้ำก็ได้ท่วมถึงบริเวณฐานองค์พระแล้วค่ะรอยของระดับน้ำนะคะชาวบ้านก็บอกว่าเพิ่งลดลงมาจากเมื่อวานนะคะแต่ว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันก็ไม่มั่นใจว่าจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่นะคะส่วนโรงเรียนวัดบันไดช้างหรือว่าโรงเรียนเทียบประดิษฐ์วิทยาคารนะคะขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะโดยระดับน้ำเนี่ยยังมีพื้นที่ก็ระดับน้ำในพื้นที่ก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้นะคะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้วก็ครูจากสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ได้นะคะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ภายในวัดด้วยค่ะพระสงฆ์ก็ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติเนื่องจากเส้นทางโดยรอบวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดแล้วนะคะการสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะคือตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยท่วมรอบอำเภอเสนาไปจนถึงอำเภอผักไห่นะคะก็ได้เข้าท่วมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทีมข่าว NBT เนี่ยอยู่กลางน้ำแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยระดับน้ำก็คือสูงประมาณระดับอกของวิบเลยนะคะคุณผู้ชมคนที่พาเราพายเรือออกมาสำรวจบริเวณรอบหมู่บ้านรอบวัดตรงนี้นะคะก็คือพ่อผู้ใหญ่บ้านค่ะพ่อผู้ใหญ่สมนึกนะคะสุวรรณหงษ์เรามาพูดคุยกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กับพ่อผู้ใหญ่กันก่อนนะคะพ่อผู้ใหญ่ตอนนี้ระดับน้ำในพื้นที่ของเราเนี่ยมันลดหรือว่าเพิ่มจากเดือนที่แล้วคะ
3: ก็ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่งจะเริ่มลดลงเนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยามีการปรับลดลงก็น้ำลดลงนิดนึงครับ
2: แต่การช่วยเหลือดูแลชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพ่อเราเข้าถึงชาวบ้านหรือว่ามีการนำความช่วยเหลือหรือว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกอะค่ะพ่อเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
3: ครับก็ตอนนี้ก็มีการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลและอำเภอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ก็ต้องช่วยประสานงานกับชาวบ้านช่วยประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือรวมถึงมีหน่วยงานของทหารม.พัน27เข้ามาลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วยครับ
2: ตอนนี้ถุงยางชีพหรือว่าอาหารการกินที่แจกให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนี่มีเพียงพอไหมครับพ่อ
3: ก็ยังพอมีอยู่แต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากทางในกรุงเทพเนาะก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยเหมือนกันครับ
2: ค่ะในเรื่องของนอกจากการประสานงานติดตามแล้วความช่วยเหลือตอนนี้ค่ะเรามองว่ามันมีเพียงพอไหมในหมู่บ้านของเราหรือว่าในตำบลของเวียงเราอยากได้ความช่วยเหลืออะไรที่ต้องประสานเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะ
3: ก็ตอนนี้ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องถุงยังชีพต่างๆก็ยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่ชาวบ้านอยากให้ปริมาณน้ำเนี่ยลดลงโดยเร็วเพื่อการดำรงชีวิตจะได้สู่ภาพปกติเพราะตอนนี้ถ้าน้ำมันขึ้นเยอะครับน้ำปริมาณน้ำมันเยอะครับ
2: ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ค่ะวันนี้ก็พาทีมข่าว NVT ของเราลงเรือมาสำรวจลอยลำอยู่กลางน้ำเลยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมนอกจากพื้นที่วัดแล้วก็สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะ

0: ีมข่าว NBT ของเราก็ลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยอยู่ในชุมชนหมู่6ตำบลหัวเวียงนะคะก็บอกว่าก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมเข้าถึงบริเวณชั้นล่างของบ้านทำให้สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตได้เพียงบริเวณชั้น2ของบ้านนะคะแล้วก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยทำให้ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ตามปกติหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบค่ะก็มีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและยังมีคุณยายอายุ89ปีต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากพบสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านบ่อยครั้งนะคะขณะเดียวกันการเดินทางแล้วก็การดูแลทรัพย์สินก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญรถยนต์และยานพาหนะของชาวบ้านบางส่วนเนี่ยจำเป็นต้องนำไปจอดไว้บนถนนหรือพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำแต่ต้องแลกกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมค่ะส่วนเด็กและเยาวชนในครอบครัวขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปโรงเรียนแต่หากเปิดภาคเรียนแล้วสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายครอบครัวก็อาจต้องใช้เรือในการรับส่งซึ่งเพิ่มภาระและความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
1: ปีกับปีที่แล้วมันต่างกันไหมคะระดับน้ำ
2: ต่างกันแต่ปีนี้น้ำมาเร็วน้ำมาเร็วก็คือว่าเหมือนบางบ้านก็เก็บอะไรไม่ทันแต่ที่บ้านพอดีก็ใต้ถุนบ้านไม่มีอะไรก็ไม่เท่าไหร่
1: ตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่แค่ชั้นบนของบ้านได้
2: ใช่ค่ะแต่ดีว่าน้ำไม่ท่วมพื้นถ้าน้ำท่วมพื้นก็จะลำบากตรงที่ว่าเข้าห้องน้ำไม่ได้
3: แล้วมันท่วม
2: มันจะลำบากเพราะว่าพอดีจากลูกเขยก็มาพิการอะไรเงี้ยมันก็เลยลำบากนิดนึง
1: หลังที่ไม่ได้ดีดบ้าน
2: เนี่ยท่วมจากไม่ใช่หนูลองไปดูหน้าบ้านได้เลยเขาจะท่วมครึ่งหลังก็ต้องหนุนบ้านนอนกันน่ะก็คืออันตรายที่สัตว์มีพิษตะขาบแมงป่องนี่คือเจอทุกวันเสี่ยง 3-4 ตัวในห้องหลานสาวโดนกัด
1: อาหารการกินน้ำดื่มอะไรเงี้ย
2: มีก็ไม่ยากหรอกค่ะคือว่าก็ยังพอไปซื้อได้แล้วก็คือว่ามีหน่วยงานเขาเข้ามาให้อะไรเงี้ย
0: ขณะที่อีกจุดนึงค่ะทีมข่าว NBT ของเราก็ได้พายเรือเข้าไปสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมพบคุณยายรายหนึ่งนะคะก็พักอาศัยอยู่เพียงลำพังค่ะโดยสภาพบ้านก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าถึงตัวบ้านทำให้ต้องปรับพื้นที่ภายในบ้านเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะคุณยายต้องนำไม้และวัสดุที่มีอยู่มาประกอบเป็นเตียงนอนยกสูงขึ้นจากพื้นเนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ยระดับน้ำก็เข้าถึงพื้นแล้วนะคะเข้าท่วมพื้นที่ภายในบ้านหากว่าไม่ยกพื้นขึ้นนอนเนี่ยก็ไม่สามารถนอนได้ตามปกติค่ะเจ้าของบ้านนะคะบอกว่ายังมีทุนไม่เพียงพอสำหรับการยกหรือดีดบ้านให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวค่ะนอกจากนี้บ้านหลังดังกล่าวก็มีโครงสร้างแล้วก็หลังคาเป็นสังกะสีทำให้ภายในบ้านมีอุณหภูมิสูงมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันที่สภาพอากาศร้อนยิ่งเพิ่มความลำบากในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากอุทกภัยที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความเสียหายต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่สาธารณะเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวหรือว่าบ้านที่ไม่ได้ยกพื้นสูงนะคะซึ่งมีข้อจำกัดในการปรับตัวเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นนะคะจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็ยังคงเฝ้ารอนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่นะคะเพราะว่าจากปีที่แล้วเนี่ยหากว่าเทียบกันเนี่ยระดับน้ำเนี่ยก็จะลดภายในช่วงประมาณสิ้นปีค่ะซึ่งท่วมอยู่นานนะคะ 3-4 เดือนเลยค่ะชาวบ้านก็บอกว่าระหว่างนี้ก็จะต้องติดตามในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็น้ำฝนนะคะถ้าหากว่าทั้งเหนือเนี่ยมีฝนที่ตกลงมาก็ส่งผลให้ทางอยุธยาเนี่ยก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะทีมข่าว NBT ของเราก็จะคอยเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อไปค่ะ
4: ครับขอบคุณครับคุณพรทิวากันธยาใจก็รายงานสดมาจากที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส
5: ่
4: งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยกันทุกคนครับ
5: แต่ก็ต้องยอมรับนะในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็เลยสั่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องฝนตกหนักระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีนะคะก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะมีการเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับระบบ Now Class นะคะเพื่อความแม่นยำในการเตือนภัยล่วงหน้าค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าแม้สถานการณ์ฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ช่วงนี้จึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำมวลใหม่สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้นำข้อมูลการพยากรณ์ระยะสั้นคือ6ถึง12ชั่วโมงหรือว่า Now Class นะคะของศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตมาบูรณาการร่วมกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ศูนย์บัญชาการสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำค่ะ
1: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าน้ำค้าซึ่งมันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของ Now Class มาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้มีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงค่ะเตรียมแผนอพยพประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด
2: แม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายลงบ้างนะครับแต่ว่ายังคงต้องจับตาสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดยศูนย์กันก่อนท่วมและภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำเน้นย้ำถึงการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเข้าช่วยท่ามกลางความร่วมมือของทุกคนรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้การจัดการน้ำในปัจจุบันไม่ใช่แค่ภารกิจของภาครัฐเท่านั้นแต่กลายเป็นวาระสำคัญของทุกภาคส่วนทั้งการนำองค์ความรู้ทางวิชาการเข้าช่วยในการรับมือพร้อมๆกับการทำงานร่วมกันในระดับชุมชนไปจนถึง

0: ดับบัตรเจกบุคคลด้วย
1: ส่วนนี้ตั้งขึ้นมาก็ต้องการให้รัฐบาลมองน้ำเป็นวาระแห่งชาติและอยากจะประกาศทุกท่านทราบว่าน้ำไม่ได้เป็นแค่วาระแห่งชาตินะครับน้ำเป็นวาระของชุมชนและน้ำเป็นวาระของทุกคน
0: นอกจากนี้ยังย้ำว่าน้ำคือทรัพยากรที่ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบหากการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมไปจนถึงภาคการท่องเที่ยวก็จะได้รับผลดีตามไปด้วยอีกข้อสังเกตหนึ่งที่เวทีมีการพูดคุยของศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงในครั้งนี้ก็คือการทำงานของสื่อมวลชนว่าจะต้องสื่อสารและทำความเข้าใจอย่างถูกต้องทันท่วงทีเพื่อสร้างความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกให้ประชาชนและสังคมขณะที่ศูนย์กันก่อนท่วมก็จะร่วมทำงานกับนานาชาติที่มีองค์ความรู้ด้านอุทกภัยเช่นสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์ฮังการีรวมถึงญี่ปุ่นพร้อมกับเป็นศูนย์รวมในการทำงานร่วมกับภาครัฐเช่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.และก็ภาคเอกชนสามารถจัดการน้ำซึ่งเป็นวาระแห่งชาติร่วมกันได้เป็นองคาพยพเดียวไม่ซ้ำซ้อนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
2: ส่วนกรณีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่เคหะคลองจันประเด็นน้ำล้อมเกิน7วันค่ะทางรัฐบาลเองก็ยืนยันนะคะว่าผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์พร้อมกับเร่งรัดให้เงินเนี่ยถึงมือประชาชนอย่างเร็วที่สุดค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569สำหรับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งแยกจากกรณีน้ำท่วมขังถึงตัวบ้านกรณีอยู่ในอาคารสูงค่ะอย่างเช่นคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากทางกรุงเทพมหานครได้เพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพในเบื้องต้นและเงินปลอบขวัญโดยยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบหรือว่ายื่นผ่านประธานชุมชนเจ้าหน้าที่เขตที่ลงพื้นที่ในชุมชนนั้นๆทางนี้รัฐบาลยืนยันบอกว่าจะเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ชี้แจงประเด็นดราม่าเรื่องเงื่อนไขการเยียวยาพื้นที่น้ำท่วมแฟลตคลองจันยืนยันบอกว่าทุกพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาหมดนะคะซึ่งเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอรวมถึงผู้ว่ากทม.ก็จะเป็นผู้พิจารณาค่ะ
3: ทุกพื้นที่นะครับผมใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยกทม.ก็ผู้ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตก็ไปดูด้วยหลักฐานการท่วมนะจากจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอำเภอท่านก็ไปดูร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงมาเลยทางลัดหรือในแอปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเงินก็ออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำนี่เราพยายามเร่งเวลาเร็วที่สุดนะครับ
0: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกองจิตอาสาภาครัฐร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองครับลงพื้นที่ทำความสะอาดหมู่บ้านภายในซอยวิภาวดีรังสิต82เก็บกวาดทำความสะอาดหลังน้ำท่วมคลี่คลายนายคมสันวิสาวัฒโธผู้อำนวยการเขตดอนเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาภาครัฐลงพื้นที่หมู่บ้านสุภลักษณ์ซอยวิภาวดีรังสิต82เพื่อเก็บกวาดทำความสะอาดและก็จัดการขยะหลังน้ำท่วมคลี่คลายโดยที่หมู่บ้านสุภลักษณ์นั้นประสบภัยน้ำท่วมประมาณ1สัปดาห์สำนักงานเขตดอนเมืองได้นำทั้งอาหารและถุงยางชีพมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเมื่อน้ำลดจึงได้ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาลงพื้นที่มาฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
4: ทางสำนักงานเขตก็ได้เข้ามาดูแลนะครับโดยการนำอาหารมานำส่งนะครับทางนี้ก็ได้นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับได้รับความกรุณาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกองจิตอาสาภาครัฐนะครับได้มานำ กำลังนะครับพี่ๆจิตอาสาครับมาช่วยกันขนขยะขนาดใหญ่นะครับที่ชุมชนได้รับความเสียหายนะครับออกนอกพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
0: สำหรับในพื้นที่เขตดอนเมืองครับยังมีอีกกว่า90ชุมชนที่ประสบปัญหาขยะจากน้ำท่วมทางสำนักงานเขตก็ร่วมกับกองทัพบกกรมราชทัณฑ์ภาครัฐและภาคเอกชนมาช่วยกันเก็บกวาดขยะเฉลี่ย30ตันต่อวันเป้าหมายคือเข้าถึงทุกชุมชนและก็ต้องดำเนินการให้เสร็จ1วันต่อ1ชุมชนด้วย
2: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้รับชมข่าวเศรษฐกิจนะคะทางกระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะรวมถึงกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยนายเอกนิติธิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวเปิดตัวเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทั้งเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเหรียญกระสาบที่ระลึกด้านหน้านะคะกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพิณพระพักทางเบื้องซ้ายพร้อมข้อความระบุพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างส่วนด้านหลังกลางเหรียญจะมีรูปตราสัญลักษณ์การประชุมพร้อมข้อความบอกราคาและข้อความระบุโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรวมถึงชื่อประเทศไทยค่ะเหรียญกระสาบเนี่ยจะมี2ประเภทนะคะประกอบไปด้วยเหรียญกระสาบโลหะสีขาวเป็นทองแดงผสมกับนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทส่วนเหรียญกระสาบโลหะสีขาวค่ะเป็นทองแดงผสมกับนิกเกิลประเทศธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาท
5: เหรียญกระสาบไม่ใช่แค่เหรียญธรรมดาแต่เป็นเหรียญที่สะท้อนคุณค่าคุณค่าอันนี้สะท้อนอะไรบ้างว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้จัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินถึง2ครั้งเป็นการสะท้อนคุณค่าถึงศักยภาพว่าคนไทยก็ทำเหรียญกระสาบในระดับสากลเป็นการสะท้อนคุณค่าก็ลงกระสาบที่เราผลิตเหรียญในระดับสากลนี้นะครับ
4: ประเทศไทยนะคะจะมอบเหรียญที่ระลึกให้กับทางผู้นำจากประเทศต่างๆที่เดินทางมาร่วมประชุมและกระทรวงการคลังยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปติดต่อขอแลกเหรียญได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้ผ่านช่องทางของกรมธนารักษ์ค่ะ

0: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก3วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกและโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเรานะคะวันนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ตอนบนฝนลดลงค่ะแต่บางพื้นที่เย็นๆค่ำๆอาจเจอฝนได้จะไปเยอะจะไปหนักในโซนของภาคใต้เป็นหลักค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสระนองและพังงาพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำและเชิงเขาต้องระวังเรื่องของฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรเจอกลุ่มฝนพี่น้องชาวเรือต้องหลีกเลี่ยงนะคะฝนน้อยจังหวะดีเตรียมรับมือฝนรอบใหม่ที่จะเข้ามาเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคมพรุ่งนี้9ตุลาคมวันศุกร์ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ก่อนหลังจากนั้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ฝนจะขยายกว้างหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและมีฝนหนักมากที่ระยองจันทบุรีและที่ตราดวันที่11ฝนยังต่อเนื่องจุดฝนหนักมากขยับอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จากนั้นวันที่12-13ตุลาคมฝนจะไปเน้นภาคใต้มากขึ้นค่ะจำง่ายๆค่ะวันนี้ตอนบนฝนลดใต้ยังหนักพรุ่งนี้ฝนรอบใหม่เริ่ม10-11ตุลาคมฝนกระจายกว้างมีจุดฝนหนักมาก12-13โฟกัสภาคใต้ต่อพื้นที่น้ำท่วมเดิมมีน้ำต้องเร่งระบายมีของต้องเก็บจัดการไว้ก่อนผลกระทบจะได้น้อยลงค่ะภาคเหนือฝนน้อยมีตกได้บางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนน้อยที่สุดในบรรดาทุกภาคมีฝนได้เพียงบางจุดในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางยังมีฝนแวะมาทักทายได้ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีฝนแวะมาได้บางพื้นที่แต่ไม่ใช่ฝนทั้งวันค่ะภาคตะวันออกมีฝนมาเป็นช่วงๆโดยเฉพาะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะและมีฝนหนักแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะและมีฝนหนักที่ระนองและพังงาทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: และจะได้ไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief
3: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirakosan.A new wave of heavy rain is expected between October 9th and 13th, prompting the Prime Minister to order authorities to step up preparations. The government is also turning to nowcast technology to make early warnings faster and more accurate.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a flood situation meeting by video conference from Singapore. Although rainfall in Upper Thailand is easing, the Meteorological Department warns of a new round of heavy to very heavy rain from October 9th until the 13th, especially in the east central region, Bangkok and surrounding areas, and the south. The Prime Minister ordered authorities to speed up drainage to make room for incoming water. He also called for a simpler public warnings using short-term 6 to 12-hour nowcast forecasts from the Rangsit University alongside the Meteorological Department data. High-risk provinces must prepare evacuation plans in advance, with vulnerable groups given priority. In Prachinburi and Chacheng Sao provinces, authorities were ordered to install more water pumping and water pushing machines to drain the Bangpakong River toward the sea. Flood victims can now get help getting their vehicles back on the road without paying for basic inspections and repairs. The temporary center is also providing tow trucks to help move vehicles stranded by floodwaters. Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Ratchakit Prakarn has opened the Transport Together Flood Vehicle Assistance Center at the Department of Land Transport in Chatuchak, Bangkok, running from October 7th until the 9th. The center offers free vehicle inspections and repairs, as well as advice on safely using vehicles after flooding. Honda, Suzuki, and Yamaha, together with the Office of the Vocational Education Commission, are providing free inspections and repairs for flood-damaged motorcycles, including selected replacement parts. Autobox is offering free checks covering 25 items for cars affected by floodwater. Meanwhile, Bolt is providing engine oil and spark plugs, while Grab has supplied 6-tow and flatbed trucks to move damaged or stranded vehicles. On the first day, 267 vehicles received assistance, most of them motorcycles. The center initially aims to help 1,000 vehicles and may extend the service if demand increases. The 2026 IMF and World Bank Group annual meetings are set to bring global financial leaders to Bangkok later this month. Now, commemorative coins are being issued to mark the major international gathering and Thailand's role as host. Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Nitithan Prapad has announced the production of commemorative coins for the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings, marking Thailand's role as a host and honoring their majesties, the King and Queen. The commemorative coins will be presented to foreign leaders attending the meetings. Members of the public will also be able to purchase the coins through the Treasury Department from October 9th. Two versions of the 100 baht coin will be issued. The proof version, made of copper nickel, is limited to 30,000 coins and will be sold for 700 baht each. The standard version will have a maximum production of 200,000 coins and will be available at face value for 100 baht each. Both coins weigh 25 grams and have a diameter of 38 millimeters. The front features portraits of their majesties, the King and Queen, while the reverse carries the official meeting emblem, the denomination and wording marking Thailand as the host. The Customs Department has wrapped up a year-long crackdown on illegal goods, with thousands of cases recorded. The seizures covered everything from counterfeit products and illegal cigarettes to drugs, wildlife, and electronic waste. Director General of the Customs Department, Panthong Loikulanan said the department's year-long crackdown reflects the commitment of its officers and strong cooperation with partner agencies to stop illegal goods and protect public safety, business confidence, and the country's future. From October 1st, 2025 to September 30th of 2026, the department recorded almost 60,000 cases with seized goods worth more than 4.83 billion baht. The cases covered efforts to protect consumers, the economy, the environment, and society.

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: I want people to see the pride of Muay Thai proud that Muay Thai has reached the global stage

0: instructor will take you into the sea for one-on-one guidance. Don't worry, inform the instructor so they can give you extra attention. However, if you plan to keep surfing and want to improve, learning to swim is strongly recommended for your safety.
1: In terms of the image, as a surfing spot or a surfing destination, Phang Nga Province is regarded as one of the top areas in Thailand. It is one of the leading places where surfers eagerly await the rainy season to come and surf in Phang Nga. It is a surfing location known for its beautiful scenery. With the image of Phang Nga Province as a city that is safe for women and as a premium tourist destination, I believe Phang Nga will be a destination where female tourists can come to visit and participate in activities, especially surfing. From the data on the surfing community in Phang Nga, which we have been trying to promote and push forward to make it Phang Nga Surf Town, statistics show that the majority of surfers are women, accounting for as much as 63% more than men.
0: The best moment is when you stop all activities and sit to watch the sunset on the beach. Wow! This place has the most beautiful sunset ever. The beach reflects the sky like a giant mirror on the ground. I really love this place.
1: Next year, we have already planned to promote tourism at the Joint of Phang Nga. It will be a surf series, which includes Surf EX with premium hotels, Surf EX with coffee, and also Surf EX with Michelin. This will be another activity that the Tourism Authority of Thailand, Phang Nga Office, has planned to encourage and invite surfers, especially women, to choose Phang Nga as their surfing destination. Enjoy the happiness of traveling in Phang Nga.
2: ความรักคือสิ่งสวยงามถักทอด้วยสายใยแห่งความผูกพันแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปอะไรๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและแล้วทุกอย่างก็พังทลายลงด้วยการนอกใจนี่คือพิมพ์หญิงสาวที่เชื่อมั่นในรักแท้เธอแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับสามีมานานหลายปีแต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับต้องพบความจริงที่เจ็บปวดเมื่อสามีสุดที่รักแอบปันใจให้ชายอีกคนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดชู้คนนั้นเป็นผู้ชายแต่เธอฟ้องร้องอะไรไม่ได้เพียงเพราะเขาคนนั้นคือผู้ชายทำไมกฎหมายให้สามีฟ้องชู้ได้โดยไม่จำกัดเพศแต่สำหรับภรรยากลับฟ้องได้แค่เพียงผู้หญิงแล้วความเสมอภาคอยู่ตรงไหนกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพิมพ์แต่เป็นปัญหาที่ผู้หญิงมากมายต้องเผชิญพิมพ์ไม่ยอมแพ้เธอยังเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงจึงยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความเป็นธรรมและเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรค2ได้กำหนดสิทธิในการเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินคู่สมรสของตนในทำนองชู้สาวระหว่างสามีภรรยาไว้แตกต่างกันโดยภรรยาสามารถฟ้องชู้ได้เฉพาะในกรณีที่ชู้นั้นเป็นหญิงอื่นเท่านั้นทั้งยังต้องมีการกระทำโดยเปิดเผยและต้องมีความยินยอมในการเข้ามามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งยากต่อการพิสูจน์เนื่องจากความสัมพันธ์ทางชู้สาวมักมีพฤติกรรมที่ลักลอบปกปิดไม่เปิดเผยต่อสังคมในขณะที่ฝ่ายสามีกลับสามารถฟ้องชู้ได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงและไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความสมัครใจยินยอมแม้จะเป็นการปิดบังซ่อนเร้นเช่นเดียวกันก็ตามซึ่งถือเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพียงเพราะความแตกต่างทางเพศซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินจึงสรุปความเห็นพร้อมเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและในที่สุดความยุติธรรมก็เดินทางมาถึงเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากฎหมายมาตราดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27โดยกำหนดให้คำวินิจฉัยนี้มีผลเมื่อพ้น360วันและเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยกฎหมายสมรสเท่าเทียมยังได้มีการรับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเพศอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขมาตรา1523วรรค2ให้คู่สมรสไม่ว่าเพศใดก็ตามมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ได้โดยไม่นำเรื่องเพศมาเป็นเงื่อนไขอีกต่อไปก้าวข้ามข้อจำกัดที่ไม่เป็นธรรมร่วมกันขจัด

ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยด้วยกฎหมายที่ให้ความเสมอภาคกับทุกความหลากหลายและคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสายด่วน1676ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะ
1: ชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: มองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
2: ครับ
1: ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ตั้งแต่คิ
2: ดลายเอง
1: ทำสีเอง
2: ทำสีเอง
1: ตัดเย็บ
2: ตัดเย็บเอง
1: อ๋อออกแบบเองด้วย
2: ออกแบบเองแฟนเป็นดีไซเนอร์คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แฟนเป็นดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
2: วาดเอง
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
2: สีธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้าง
2: อันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดงเป็นดินแดง
1: ดินที่เราเอามาชม
2: ใช่เป็นเด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละ
1: ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะพอเอาพอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินดินติดเสื
2: ้อ
1: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาเย็นวันนี้เราก็เลยแปลง
2: แปลงร่างให้มันเป็นดิน
1: แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้แนวคิดที่จะแบบใช้ดินใช้พวกสีจากธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
2: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งมีเปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีสมมุติใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะบ้านเราไม่นิยมปลูก
1: ค่ะ
2: ใบหูกวาง
1: ก็ไปเก็บมาทํา
2: ครับแล้วมีต้นสักจะมีใบสัก
1: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้ง
2: สีใบสักนั้นก็จะเป็นสีใบสักมันจะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
1: ก็จะเป็นสีออกหมุน
2: ๆไม่มันไม่หมุนนะเป็นสีชมพู
1: อ๋อเป็นสีชมพู
2: แต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
1: แล้วแต่ว่าเราจะฟิกให้มันออกมา
2: เรามาทําดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็กแล้วก็มีน้ําปูนใสแต่ละแสละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้คือใช้ใบห
2: ูกวางนี่เป็นลายพระจันทร์ลายใหม่ที่เราไปรับมาจาก
1: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพี่
2: จริงๆวิสาหกิจชุมชนเราเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราผลิตเสื้อผ้าส่งออก
1: ค่ะ
2: แล้วก็ให้โมเดิร์นเทรดนึงแล้วที่หลังๆมามันคือว่ากําไรมันก็โมเดิร์นเทรดเขาไม่ได้ให้กําไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาคือว่าเราไม่มี

0: เขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่าม
0: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาม
0: ีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กำไรแล้วมันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทำโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าอยู่ในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทำเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทำทีนี้พอดีที่บ้านอ่ะมันเกิดน้ำท่วมช่วง54ใช่ไหมเราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทำให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทำนาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆละแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทำอ่ะมันกำหนดไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทำไปเข้าโอท็อปก็ทำเสื้อผ้าเด็กได้สี่ดาวมาเสื้อผ้าเด็กครับแล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้งสากลมาตรฐานมพช.เราครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจุดเริ่มต้น
1: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น
0: ที่
1: ถ
0: ือ
1: ว่าใช้เวลาหลายขั้
0: นตอน
1: ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
0: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอ่ะเวลาเขาจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเออเราจดเพื่ออะไรจดไปทำไม
1: ค่ะ
0: จดหางบประมาณไหมมันก็มีอะไรอ่ะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอ่ะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก
1: ็กลุ่มก็หายไป
0: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค่ะ
0: กลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
0: คือมันไม่ได้ไม่บริบท
1: ของ
0: คนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าพื้นภาพพื้นภาพพื้นภาพหมายถึงว่า
1: ไงมันจืดอาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายอย่าง
0: มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต
1: ้
0: องมีเวลาที่กลางคืนคือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้สัปดาห์อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก๋
1: ค่ะ
0: QC ทั้งหลาย
1: แบบ QC
0: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพร่ไหมสินเขาสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
0: จริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิง
1: ค่ะ
0: เวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ้ยทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค
0: ือลองอะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมไหมคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนนะผมเลี้ยงไหมด้วยปู่หมอนเลี้ยงไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสำอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วก็ขายรัง
1: ค่ะ
0: ทีนี้นี่มันมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทำทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำยาที่เราปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได
1: ้อ๋อบุหรี่ที่
0: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได้เพราะไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอีกอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไปอีก40กว่าพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละมันก็มีปัญหาก็เลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: ก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแพร่ไหมสิน
0: เสื้อผ้าเราแพร่ไหมสินก็สวน
1: แล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบนี้มาทำเกิดจากอะไรคะ
0: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
0: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆเนี่ยเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับ กว่าเราจะได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค
0: ือว่ามันไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่อย่างเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้
0: ครับนึ่งเป็นอีโคปิ
1: ้นอ๋อก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
0: ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
0: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะอาสาสอนแต่ต้มเนี่ยสมมติจะเป็นสีพื้นนี่สีจะใบหูกวางพอเราฟิกมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
0: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
0: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็เสื้อมันเลอะถ้ามันไม่ออกซ้ำมันซักไม่ออกสีจากดินก็เราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
0: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
0: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: อ๋อต้องวาดก่อน
0: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียน
1: ฮะ
0: เราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีกเพราะว่าเทียนมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์คือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยลายอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอกกาแฟใบกาแฟแล้วก็แฟนไปรับลายราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงนี่ของล่าสุด
1: ค่ะลวดลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
0: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกประจำจังหวัดก็เป็นพุทธรักษาแล้วก็จะมีดอกกาแฟใบกาแฟที่เราทำนี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บนางก็จะเป็นสมัครแฟนก็จะเป็นใบกล้วยเล็บมือนางก็
1: อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที
0: ่
1: เป็นลายแบบท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ใบดอกพริก
1: เอามาผสมรวมก
0: ัน
1: ให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนได้
0: ใช่ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ไทยอัตลักษณ์มันส่วนใหญ่ก็ทางอีกเจ้านึงก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ำกัน
1: ก็จะไม่เหมือนก
0: ัน เขาจะให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราแบกาแฟแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากส่วนใหญ่เขาจะให้ 20% ของลายอัตลักษณ
1: ์
0: ที่เหลือเป็นลายพระราชทานเวลางานประกวดอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าราชการ
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ผสมผสานกัน
1: ที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: ครับมันก็แฟนเคยรับรางวัลระดับเขตหมายถึงการเขาเรียกว่าหมายถึงการให้นำเงินของสตรีมาบูรณาการเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันเขาว่าที่นั่นเขาก็จะมีเงินกู้สตรีบทบาทสตรีเพื่อนำมาทำผลิตสินค้าเราเนี่ยตอนเราเขียนโครงการเข้าไปแล้วพอเราชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้ก็ไปชนะระดับเขตก็เคยไปรับโล่ที่กรุงเทพเหมือนวันนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะรับโล่
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
0: เย็บน้องจะเย็บอยู่ข้างในส่วนหนึ่งจะอยู่ฝั่งโน้นบางเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไหมสินเขาสวนค่ะ

0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่ออสมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาตินี่คือจากใบสัก
0: สีจากใบสักก็จะออกมาสีม่วง
1: สีใบสักเนี่ยมันจะมี2ใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสักเหน็บก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอีโคพินเนี่ยถ้าสีเข้มก็คือจากยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบ 2-3 ใบล่างนั้นก็จะจืดจะน้อย
0: ก็จะจางลงไปนิดนึงวันนี้สีใบสักของเราเป็นสดหรือว่าแห้งคะ
1: สดฮะ
0: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตา

0: บ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่อยๆใส่
0: ใส่เลยนะ
1: ใส่เบาๆลง
0: โอ
1: ้แต่ว่ามัน
0: ตัวที่
1: สีมันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยลง
0: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
1: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น10-20นาทีอ่ะ
0: เนาะ10-20นาทีก็ถือว่าไม่นาน
1: ไม่ได้นาน
0: วันนี้มัดแบบลายแบบง่า ง่ายแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่ยา
1: ยาก
0: ที่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละ
1: นี่อันนี้เป็นอีโคพิ้นก็จะ
0: ก็จะเห็นเป็นถ้าอีโคพิ้นเนี่ยคือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออดก็ทำการมัดให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆแล้วก็มาลองทำให้คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: อนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟิกฟิกวันนี้เราจะมีน้ำจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ำปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟิกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมันอยู่คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างอ่ะถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: เลยอันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้2ตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยถ้าเป็นผ้าผืนตรงนั้นแล้วก็เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนเดิม
1: ตุ่นๆ
0: ก็คือสีไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ำมันจริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้ว
0: ค่ะ
1: เราฟิกแล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออดแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นปานอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปเยี่ยมคนข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะน้องเขายังไม่เป็นเลยที่นู่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อ
1: คือ
0: เราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทำแพทเทิร์นให้ทำกระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วทุกคนทำกระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเท
1: ิ
0: ร์นข
1: ึ้
0: นมา
1: แล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างนี้แล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่อ๋อก็แต่เราก็ไปถ่ายทอดให้มีความ

0: ในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้าง
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอ่ะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทำแพทเทิร์นไปให้เขาเลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องนั่งสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทำมาเพราะว่าเราทำตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทำเพื่อไอตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทำให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทำให้เขารู้จักพื้นถิ่นเรามากขึ้นไหมคะ
1: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทำก็จะมีเราที่เดียวที่เราทำขึ้นมา
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจับบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
1: ก็ปกติเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันเองที่นี่
0: ค่ะ
1: เขาเย็บเองทำเองทุกอย่างเขาไม่ค่อยเขาจะถามว่านี่ทำเองเหรอ
0: ค่ะ
1: นายทั้งหลายมาที่มาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหรอทุกอย่างนะครับผ้าเราก็ทำเองผ้าเราทำเอง
0: เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
1: ตัดเย็บเอง
0: ด้วยเรียกว่าที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของรายได
1: ้รายได้แรงงาน
0: ยังไง
1: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอดิเรกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์ม
0: ค่ะ
1: ยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยตัดกรีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจัดเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของบริษัทสตรีเราก็จะซื้อจักรให้ซื้อจักรพงจักรเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อให้เขาไม่
1: ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินของบริษัทสตรีอ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกไงบริษัทสตรีอ่ะแสนละบาทแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที่นี่
1: ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่อยู่ตำบลเดียวกันแต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
0: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใภ
0: ้อ๋อเป็นน้องสะใ
1: ภ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เลยพามาทำงาน
1: ก็เมื่อก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยเลยแต่นี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันหนึ่งหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี่นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: ลวดลายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกค่ะไม่มีผืนไหนเหมือนกันเพราะธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบร่วมกับช่างฝีมือและแฟชั่นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันค่ะ จากใบไม้ธรรมดาวันนี้กลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าใบหนึ่งแต่คือเรื่องราวของชุมชนคือภูมิปัญญาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ
3: จากวัชพืชท้องถิ่นในวันวานสู่เส้นใยแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ร้อยเรียงเป็นกระเป๋าแฟชั่น

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวฉะนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับหากเรานับย้อนไปหลายทศวรรษที่ผ่านมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พลิกฟื้นชุบชีวิตให้กับผืนแผ่นดินและสร้างความร่มเย็นให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างตลอดมาครับดังกับพระราชดำริที่ว่าป่ารักน้ำและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดเชิงอนุรักษ์แต่เป็นวิถีปฏิบัติที่ทำให้ผู้คนได้พลิกฟื้นกลับมามีชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้งครับวันนี้และทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่ของตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับณพื้นที่แห่งนี้ได้มีบุคคลท่านหนึ่งที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสานกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำมาปรับใช้ชีวิตจนประสบความสำเร็จและทั้งนี้ครับไม่ใช่แค่สร้างความยั่งยืนให้กับครอบครัวของตนเองแต่ยังได้มีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในฐานะของผู้ใหญ่บ้านผู้นำที่คอยดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ครับและนอกจากนี้ในฐานะของอปมช.หรืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้เป็นกระบอกเสียงเพื่อนำเสนอข้อมูลความเข้าใจและการรับรู้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนและสร้างความหวังให้กับคนในพื้นที่ครับเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันได้จากรายการครับ

ด้วยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ยืนหยัดกล้าขอสัญญาด้วยจิตที่คิดหมายลมหมายใจเลือดพลังตั้งใจกายขอมอบไว้แจ่มชัดเพื่อพัฒนาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เรื่องของความใกล้ชิดสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงธรรมจัดสรรเพราะว่าผมเนี่ยได้ถูกสอนมาเรื่องของการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เป็นเยาวชนเมื่อมีวันสำคัญทางสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับในนามเยาวชนและก็ในนามผู้ใหญ่บ้านในนามวปมช.ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเรื่องของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องก็เป็นธรรมจัดสรรอีกตอนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านองค์อาจสนธมิโนนายอำเภอเชียนใหญ่ในสมัยนั้นคือปีพ.ศ.2535ท่านทราบข่าวว่าอำเภอเชียนใหญ่เป็นอำเภอที่ยากจน อันดับ2ของภาคใต้อันดับ1ก็คืออำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอที่2ก็อำเภอเชียนใหญ่เป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดของภาคใต้ท่านบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าอยากจะให้ทางอำเภอได้ประกาศว่าอำเภอเชียนใหญ่ได้เป็นอำเภอยากจนที่สุดกำนันผู้ใหญ่บ้านตกลงไหมให้ไปจัดเวทีประชาคมถามชาวบ้านหลังจากนั้นก็ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีมติว่าให้นายอำเภอองค์อาจสนธมิโนประกาศว่าอำเภอเชียนใหญ่เป็นอำเภอยากจนอันดับ2ของภาคใต้หลังจากประกาศไม่นานก็เรื่องดังกล่าวก็ทรงทราบถึงสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงท่านก็ให้เลขเรียกว่าทางสำนักพระราชวังประสานกับทางอำเภอเชียนใหญ่ว่าท่านจะเสด็จมาอำเภอเชียนใหญ่โดยให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายทางอำเภอเชียนใหญ่ก็ได้คัดเลือกคือบ้านเดินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่อำเภอเชียนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ให้สมเด็จพระราชินีปันปีหลวงก็โชคดีครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาครั้งแรกก็ไปพักที่ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านในสมัยนั้นผมเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันสร้างศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านในตำบลแม่เจ้าอยู่หัวทั้ง10หมู่บ้านฉะนั้นเมื่อวันที่สมเด็จพระราชินีปันปีหลวงมาครั้งแรกก็ได้เสด็จมาณศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านครั้งที่2ท่านเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งก็ครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพราะว่าทางอำเภอเชียนใหญ่นะครับโดยท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอได้มอบหมายให้ผมไปจัดโต๊ะหมู่บูชาให้กับหมู่บ้านต่างๆทั้ง10หมู่บ้านแล้วก็ผมก็ได้เดินตามเสด็จสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงท่านอยากจะพบผู้หนึ่งท่านใดผมก็เป็นม้าเร็วอยากจะพบกำนันตำบลแม่เจ้าอยู่อยากจะพบเกษตรอำเภอผมก็เป็นม้าเร็วในการติดตามบุคคลต่างๆเพื่อเรียกว่าตอบข้อซักถามที่พระองค์มีความสนพระทัยและก็ในหนึ่งในนั้นท่านได้ทรงถามว่าตำบลแม่เจ้าอยู่หรือว่าพระนางเลือดขาวนี้มีความเป็นมาอย่างไรถามท่านผู้ว่าวิชมทองสงท่านผู้ว่าวิชมทองสงก็ตอบไม่ได้ถามท่านอำเภอเชียนใหญ่ก็ตอบไม่ได้มาที่กำนันทวีหนูมีกำนันตำบลแม่เจ้าอยู่ว่าเรื่องนี้ต้องถามผู้ใหญ่ชะลอเพราะว่าวัดแม่เจ้าอยู่หรือว่าวัดพนางเลือดขาวนี่อยู่หมู่ที่3ตำบลแม่เจ้าอยู่อำเภอเชียนใหญ่ก็มาถามผมบอกว่าไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างชัดเจนก็เลยไม่สบายใจอย่างยิ่งเพราะว่าไม่สามารถที่จะสนองพระราชสนเทศสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงได้หลังจากนั้นก็ผมได้มีโอกาสทำงานกับมหาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้สั่งยังมหาลัยวลัยลักษณ์โดยท่านอาจารย์ดร.เลิศชัยสิริชัยวัฒนมีงานเกี่ยวกับเรื่องการสืบค้นก็ขอให้บอกด้วยพอดีมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.นะครับมีโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นผมก็ได้มีโอกาสไปชุมที่วลัยลักษณ์และก็ได้มีการประชุมในพื้นที่เพื่อที่จะทำวิจัยสนองพระราชสนเทศสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงหลังจากนั้นสกว.ก็ได้อนุมัติเงินมา 140,000 กว่าบาทให้มาทำการวิจัยก็ใช้ในเวลาในการทำวิจัยก็ประมาณ1ปีนะครับก็สามารถรวบรวมองค์ความรู้เกิดจากการวิจัยที่สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงท่านมีความสนพระทัยก็ได้มีโอกาสได้นำหนังสืองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปถวายสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังท่านบอกว่าดีใจมากที่จะได้รู้เรื่องของตำบลแม่เจ้าอยู่ที่จะได้รู้เรื่องของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่ท่านก็บอกว่าอยากจะใ
รักษาเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวและผมก็ได้ทูลรายงานว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเพื่อให้รู้อดีตมาพัฒนาปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคตไม่ใช่วิจัยเพื่อสนองพระราชวงศ์เท่อย่างเดียวหลังจากการวิจัยเสร็จก็ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวที่บอกว่าวิจัยรู้อดีตมาพัฒนาปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคตผมเกิดมาก็มีความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดในร่มพระบารมีของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงถ้าท่านไม่ทรงถามผมและก็ทีมงานที่ใช้หลักบวรกับบ้านวัดราชการและก็ทางนักวิชาการของมาลัยวลัยลักษณ์นักวิชาการของสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชและหลายหน่วยงานฉะนั้นเมื่อการวิจัยเสร็จได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวเรื่องดังกล่าวก็ทราบไปถึงสมเด็จพระเทพท่านก็มีความสนพระทัยทางจังหวัดนะครับก็ให้ผมไปเข้าเฝ้าที่วิทยาลัยเกษตรควนพลองและก็ได้นำหนังสืองานวิจัยฉบับสมบูรณ์อีกฉบับหนึ่งถวายสมเด็จพระเทพความภาคภูมิใจขึ้นหนึ่งตามที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ให้ไว้ว่าคนเราเกิดมาถ้ามีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดถือเป็นเรื่องดีมากฉะนั้นโครงการดังกล่าวถือว่าสุดยอดในการสนองพระราชสนเท่านวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้มีโอกาสได้เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และก็ที่ภูมิใจในการพัฒนาองค์ความรู้พระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวก็ได้มีโอกาสคัดเลือกได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานทองคำจากสมเด็จพระเทพรับที่กรุงเทพมหานครและก็อีกหลายๆรางวัลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยดังกล่าวแต่ว่าทำการวิจัยสนองพระราชสนเท่ไม่ใช่เพื่อรางวัลแต่ว่ารางวัลเกิดขึ้นจากผลงานที่ผมและทีมงานได้ร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้และก็ที่สำคัญก็ถือว่าได้เป็นต้นแบบงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อไปเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนแล้วก็มีงานสำคัญต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นงานบุญศาสตร์เดือน10งานผ้าขึ้นทาสหรืองานแข่งขันเรือเพียวชิงถ้วยพระราชทานงานต่างๆก็จะได้ใช้บริบทองค์ความรู้ของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ทางทีมงานวิจัยได้จัดทำขึ้นในการนำขบวนแห่หรือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนมหาลัยต่างๆนะครับโรงเรียนต่างๆในตำบลแม่เจ้าอยู่หัวก็เอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยที่สนองพระราชวงศ์เท่นะครับเอาไปใช้มากมายในแต่ละเดือนก็มีนักเรียนนักศึกษานะครับมาสัมภาษณ์ก็เกิดจากงานวิจัยสนองพระราชวงศ์เท่ของสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงนี่คือความภาคภูมิใจมากๆครับในการขยายผลเรื่องของพระราชดำริของท่านคือที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังผมก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมและก็ไปการในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในการคัดเลือกแม่ตัวอย่างแห่งชาติและก็ได้ส่งผลเรื่องของการนำอุปกรณ์เรียกว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดจากศูนย์ศิลปาชีพไม่ว่าเรื่องของการทอผ้าเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์กระจูดเรื่องของการทำผ้าลายปักผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับได้สั่งผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินตำมังให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องและก็ได้มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและก็ในโอกาสวันสำคัญของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงตอนท่านสิ้นพระชนก็ได้ทำเสื้อเพื่อให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายได้เครือข่ายต่างๆได้ใช้ในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทางอำเภอเชียนใหญ่ไม่ว่าโอกาส7วัน15วัน50วัน100วันก็มีโอกาสได้ไปร่วมแล้วก็พาทีมงานอปมช.ผมก็เป็นประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนที่มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือสมาชิกวุฒิสภาจากกรุงเทพมาศึกษาเรียนรู้ดูงานที่อปมช.ของเราเนี่ยได้มีการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นตัวอย่างของประเทศไทยมาเรียกว่า2คณะใหญ่ๆก็ได้ลงพื้นที่ก็มีความภาคภูมิใจในนามของพี่น้องประสบนิกรชาวไทยนะครับก็เรื่องของหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มที่ผู้นำต้องทำก่อนฉะนั้นเรื่องหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผมทำมาตั้งแต่เป็นอาสาสมัครก็อาสาสมัครของกรมการพัฒนาชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ในขณะนี้ก็เป็นประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนก็ได้นำหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงลงไปที่โรงเรียนนะครับไปพบเด็กนักเรียนที่หน้าเสาธงและก็นำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบอกลูกว่าสิ่งไหนไม่ซื้อคือรายได้กินสิ่งที่ปลูกสิ่งที่กินเหลือแลกแจกขายก็จะมีแปลงเกษตรของโรงเรียนบ้านน้ำบ่อผมก็ไปส่งเสริมสนับสนุนเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผมได้มีการปลูกขึ้นมาตอนนี้ก็มีปูเล่แล้วก็มีหลายๆอย่างตะไคร้ไม่ต้องซื้อปลาไม่ต้องซื้อสิ่งไหนไม่ซื้อก็คือรายได้แล้วก็ตำบลแม่เจ้าอยู่วันนี้ได้มีการประกวดตำบลเข้มแข็งระดับจังหวัดเพื่อรับโล่จากสมเด็จพระเทพก็เราก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดที่ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพในไม่กี่วันนี้ก็เป็นโครงการที่ผมได้มีการขับเคลื่อนเรื่องหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแม่เจ้าอยู่หัวเพราะว่าคำว่าอำเภอเชียงใหญ่ชาวเชียงใหญ่จะกลัวในการประกวดเพราะเรานี่ขาดทุนทางสังคมเรามีไม่มีน้ำตกเราไม่มีทะเลเราไม่มีภูเขาแต่เรามีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวมีศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังและก็เรามีความรักมีความสามัคคีในเรื่องบริบทต่างๆจนได้มีการประกาศเป็นตำบลเข้มแข็งดีเด่นระดับจังหวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโครงการหนึ่งที่ผมและคณะได้มีการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่และตำบลใกล้เคียงเรียกว่าทำกันอย่างจริงจังนะครับเรียกว่าทำเป็นการสนองพระราชดำริของในหลวงและสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงครับเรื่องป่ารักน้ำถ้าเราเรื่องจะทำเรื่องการเกษตรหรือว่าอยู่ในชุมชนครับอยู่แบบพอเพียงน้ำต้นทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งตอนนี้เราลืมน้ำต้นทุนเสียบ่อน้ำตื้นเราไม่มีโอ่งน้ำเราไม่มีบ่อน้ำเรียกว่าบ่อเก็บน้ำนะถังเก็บน้ำแต่บ้านผมแล้วก็หลายๆครัวเรือนตอนผมเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการทำโครงการน้ำดื่ม 100% สำรวจว่าพี่น้องประชาชนยังขาดน้ำดื่มประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นก็ขาดโอ่งประมาณ500กว่าใบก็ได้หาโอ่งมาให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำบริโภคกันฉะนั้นที่สมเด็จพระราชินีเรียกว่าป่ารักน้ำฉะนั้นการทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่าน้ำต้นทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นผมเนี่ยถ้าไฟฟ้าดับน้ำประปาไม่ไหลสักอาทิตย์ก็ไม่เดือดร้อนจะได้เห็นว่ามีบ่อน้ำตื้นอยู่2บ่อแล้วก็มีสระเก็บน้ำมีการเลี้ยงปลาต่างๆนะครับอยู่ในบ่อแล้วก็โอ่งน้ำทุกวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรส่วนมากจะซื้อน้ำหุงข้าวซื้อน้ำดื่มแต่ว่าบ้านผมเนี่ยน้ำหุงข้าวไม่ต้องซื้อเพราะว่าเรามีโอ่งน้ำแล้วก็มีถังเก็บน้ำเรียกว่าที่ผมมีความประทับใจอีกอย่างหนึ่งตอนสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงเสด็จมาที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังวันนั้นฝนตกอย่างมากมายน้ำเต็มที่จะให้ท่านเสด็จนะหลายคนบอกว่าท่านคงไม่เสด็จท่านลงมาปั๊บก็หลายคนบอกท่านคงไม่เสด็จเพราะน้ำเกือบเรียกว่าประมาณ30เซนนะบางพื้นที่30เซนแล้วก็มันมีปริงด้วยโอ้ท่านเสด็จมาท่านทรงเสด็จโอ้โดนลุยน้ำเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนประสบนิกรของท่านถือว่าวันนั้นเป็นความประทับใจผมนี่น้ำตาคลอเลยแล้วก็ที่ผมเห็นว่าผมทำไม่ได้หลายหลายคนทำไม่ได้ที่ท่านเสด็จทรงงานเพราะให้สมาชิกของท่านนะครับได้มาเข้าเฝ้าเพื่อเรียกว่าถวายงานนะถวายงานใครทำอะไรมาก็มาถวายงานแล้วก็ผู้หนึ่งท่านใดที่มีความยากจนท่านก็จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อไปต่อยอดอาชีพที่ท่านอยากจะให้มีนะท่านยักษ์ทรงประทับนั่งโอยนานมากเหมือนผมเนี่ยไปนั่งพลิกแล้วพลิกอีกนามเพลงาดว่าท่านนี่พลิกหลายหลายตลบแต่ว่าสมเด็จพระราชินีนี่โอ้ท่านนั่งได้สุดยอดถือว่าหายากจริงๆอันนี้เป็นความประทับใจและอีกหลายหลายอย่างที่เราประทับใจที่หลายคนบอกว่าท่านคงไม่เสด็จเพราะว่าเช่าคว้าเจ้าแผ่นดินในการลุกบุกน้ำลุยโคลนตอนนั้นท่านเสด็จเรียกว่าทุกหมู่บ้านทุกกลุ่มอาชีพที่รอรับเสด็จท่านอันนี้ก็หลังจากนั้นก็จะมีข่าวพระราชสำนักขึ้นที่ตอนสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงเสด็จมานะ
บ้านเดินธรรมังถือว่าบ้านเดินธรรมังเนี่ยก่อนจากนี้นี่ผมไปเนี่ยก็โดนลําบากมากเขาทำเสาไขว้คว้านะต้องใช้ถังน้ํามันสองถังเรียกว่าตั้งหัวท้ายแล้วก็ดึงเสาไขว้คว้าไปลําบากมากถือว่าคว้ามาโปรดคว้ามาโปรดจริงๆตอนนี้ก็ศูนย์ประชิดบ้านเดินธรรมังหลังจากท่านเสด็จมาเหมือนที่บอกคว้ามาโปรดพี่น้องก็อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์ตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกครัวเรือนเนื่องจากบารมีของสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงครับ

0: ครับก็ฝากเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ผมแนะนำเรียนขั้นเบื้องต้นว่าสิ่งไหนไม่ซื้อคือรายได้กินสิ่งที่ปลูกปลูกสิ่งที่กินเหลือแลกแจกขายตอนเกิดโควิดนะครับเกิดโควิดหลายครัวเรือนเดือดร้อนหลายพื้นที่เดือดร้อนแต่ชาวแม่เจ้าอยู่หัวที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรามีเรียกว่าตู้เย็นอยู่ในบ้านมีพริกมีตะไคร้มีอะไรอยู่ครบครันอันนี้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการขยายผลเรื่องของกิจกรรมสนองพระราชทวนเต้คือได้ทำเสื้อแจกให้นักเรียนเรียกว่าเสื้อเทิดทูนสถาบันในเสื้อดังกล่าวจะมีเรื่องของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้านหลังก็จะเป็นคำขวัญประจำเมืองอันนี้อยากฝากเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องของการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทุกภาคีเครือข่าย
1: เรื่องราวในรายการวันนี้ครับทำให้ผู้ชมได้เล็งเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจากพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประสบนิกรของพระองค์ท่านทำให้ผู้คนได้อยู่ดีกินดีและอยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินและเรื่องราวในวันนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมหลายๆท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามทุกท่านทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

เกร็ดน่ารู้พระราชพิธีพระบรมศพการประดับกระจกราชรถและพระยานมาตรภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงและกระเทาะกระจกเก่าออกเพื่อเตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเขตพระนครเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการประดับกระจกเพิ่มความแวววาวและเปล่งประกายแสงคล้ายอัญมณีแก่ราชรถและพระยานมาตรเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์และงดงามสมพระเกียรติในการประดับกระจกช่างประดับกระจกจะต้องฝึกฝนหาความชำนาญเป็นเวลานานอีกทั้งอาศัยความวิจิตรบรรจงในการตัดกระจกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ได้ขนาดเท่ากันและประดิษฐ์เป็นลวดลายลำดับหรือสลับสีจนงานประดับกระจกออกมาเรียงแถวเสมอกันตลอดแนวอย่างสวยงามอันจะเสริมสร้างบารมีและคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแก่ราชพาหนะเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดการออกแบบลวดลายคือขั้นตอนแรกของการประดับกระจกโดยลวดลายนั้นจะมีความแตกต่างกันตามจากลักษณะวิธีการประดับสามารถจำแนกได้เป็นประเภท5ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทที่1การประดับกระจกแบบเต็มพื้นหน้าคือการประดับกระจกที่ทำให้เกิดลวดลายบนพื้นราบกึ่งราบหรือโค้งลักษณะของผิวหน้ากระจกจะมีความเรียบเสมอกันเช่นลายหน้ากระดาน

ำว่าลายยาย่อมาจากคำว่ากระยารงแปลว่าสีเซตที่5การประดับกระจกแววคือการสอดประดับกระจกตกแต่งในไส้ลายอีกหนึ่งใจความสำคัญของงานประดับกระจกราชรถและพระยานมาตรนั้นคือกระจกสีที่มีลักษณะสีสันความแวววาวและความประกายแสงที่แตกต่างกันดังนั้นช่างประดับกระจกจึงต้องพิจารณาเลือกใช้วัสดุให้มีความเหมาะสมกับลวดลายที่ออกแบบไว้ด้วยโดยกระจกสีที่นิยมใช้ประดับตกแต่งงานประณีตศิลป์มีด้วยกัน4ชนิดได้แก่ชนิดที่1กระจกเกลียบคือกระจกสีที่ดัดหลังด้วยตะกั่วหรือดีบุกเป็นกระจกที่นิยมใช้ประดับตกแต่งกันมาตั้งแต่โบราณในปัจจุบันไม่มีการผลิตกระจกเกลียบแล้วกระจกเกลียบนั้นมีทั้งชนิดแผ่นบางและแผ่นหนาชนิดแผ่นบางมักใช้ในงานศิลปะวัตถุขนาดเล็กที่ต้องใช้ความประณีตสูงเช่นศิราภรณ์ตะลุ่มเตียบส่วนชนิดแผ่นบางจะนิยมใช้ในงานสถาปัตยกรรมเช่นช่อฟ้าซุ้มประตูเป็นต้นชนิดที่2กระจกจืนคือกระจกที่มีสีใสฉาบบนแผ่นตะกั่วนมงานที่ใช้กระจกประเภทนี้มักพบได้มากตามพระอุโบสถทางภาคเหนือโดยเฉพาะส่วนประดับของสถาปัตยกรรมกระจกจืนสามารถตัดแต่งและตัดโค้งงอได้วิธีการใช้งานคือใช้กรรไกรตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการจากนั้นดัดให้เข้ารูปทรงลายแล้วจึงใช้ตะปูตรึงให้ติดกับชิ้นงานชนิดที่3กระจกหุงคือกระจกที่ผลิตจากการหุงทรายด้วยความร้อนสูงแล้วหล่อออกมาเป็นรูปทรงต่างๆเช่นทรงหยดน้ำครึ่งวงกลมเพื่อให้มีมิติสูงขึ้นมาจากพื้นเมื่อประดับบนลวดลายชนิดที่4กระจกแก้วเป็นกระจกสีด้านหลังฉาบด้วยปรอทเคลือบน้ำยาเคมีปัจจุบันมี2ชนิดได้แก่แบบโค้งและแบบตรงกระจกแบบโค้งจะมีความบางมากกว่ากระจกตรงแต่บางไม่เท่ากระจกเกลียบเหมาะกับงานที่มีขนาดเล็กและสามารถตัดกระจกเข้ารูปทรงของชิ้นงานได้ส่วนกระจกแผ่นตรงจะมีความหนาและสีสันสวยงามเหมาะกับการใช้ในงานสถาปัตยกรรมที่ต้องตัดกระจกขนาดใหญ่เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการผลิตกระจกเกลียบแล้วหลายหน่วยงานจึงทดลองผลิตกระจกเพื่อใช้ทดแทนกระจกเกลียบแต่ยังไม่สามารถเทียบเคียงกระจกเกลียบโบราณได้ช่างประดับกระจกจึงต้องปรับใช้วัสดุกระจกให้เหมาะสมกับงานเมื่อออกแบบลายกำหนดวิธีการประดับและเลือกประเภทกระจกที่จะใช้ในงานแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวด้วยการใช้ยางรักทารองพื้นชั้นแรกเมื่อรักหมาดแล้วจึงลงอีพ็อกซี่ AB เป็นพื้นเพื่อเตรียมลงกระจกต่อไปจากนั้นจึงตัดลายกระจกให้เป็นรูปร่างที่ต้องการโดยมีรูปแบบเป็นเหลี่ยมเป็นแบบหลักเช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดรูปเกล็ดเต่าเป็นต้นแล้วใช้ไม้ติดขี้ผึ้งจิ้มเพื่อประดับกระจกแล้วจึงยึดกระจกด้วยอีพ็อกซี่ AB อีกครั้งหรืออาจใช้วัสดุชนิดอื่นตามลักษณะของชิ้นงานเช่นงานชิ้นใหญ่จะใช้ปูนเป็นตัวติดประดับแต่หากย้อนกลับไปในอดีตการประดับกระจกแบบดั้งเดิมนั้นจะใช้รักสมุนในการยึดกระจกมิใช่อีพ็อกซี่เช่นในปัจจุบันเนื่องจากกระจกสำหรับใช้ประดับในปัจจุบันนั้นผลิตมาเหมาะสมที่จะใช้กับอีพ็อกซี่มากกว่า

0: ลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอแค่ต่อสายนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเวลา14:30 น.ถึง15:00 น.ค่ะดิฉันพนภัทรเพชรรัตน์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะคะที่ช่อง11 NBT ภาคใต้ค่ะและอีก1ช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook Fanpage NBT สงขลาค่ะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นทางเลือกสำคัญที่ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเลือกที่จะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลนะคะสิ่งที่ต้องการค่ะนอกจากความสะดวกสบายความรวดเร็วแล้วเรื่องของคุณภาพการรักษาต่างๆเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันทุกประเด็นเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะล่าสุดเลยนะคะเขามีตัวเลือกมีทางเลือกสำคัญที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือคลินิกรูปแบบพิเศษหรือว่าคลินิกพรีเมียมที่เรามักจะเรียกกันติดปากนะคะวันนี้จะได้พูดคุยกับคุณหมอที่ดูแลรับผิดชอบคลินิกพรีเมียมซึ่งก็เปิดไปสดๆร้อนๆเลยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะมาดูกันว่าการให้บริการนั้นขั้นตอนจะเป็นยังไงความแตกต่างกับระบบปกติจะเป็นยังไงเพื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนเลือกใช้บริการของคุณผู้ชมด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันแต่ส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ขอเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่ารวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อังกุลอ่านระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไป

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอแค่ต่อสายนะคะอย่างที่เกริ่นไปช่วงที่แล้วค่ะวันนี้จะพูดคุยกันถึงคลินิกพรีเมียมของโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับประชาชนผู้การของเรานะคะได้รับเกียรติจากนายแพทย์วัชระวิรัตยาพรนะคะผู้ดูแลรับผิดชอบคลินิกรูปแบบพิเศษโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ันนี้พูดคุยกันเลยทางคลินิกพรีเมียมของโรงพยาบาลหาดใหญ่จริงๆแล้วเปิดให้บริการไปเมื่อประมาณเดือนสักสิงหาคมใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับเราเริ่มเปิดบริการวันที่17สิงหาคมครับแต่ว่าเปิดเป็นทางการวันที่25กันยายนที่ผ่านมาครับผม
0: ค่ะก็ทางสื่อมวลชนหรือว่าหน้าข่าวต่างๆก็จะเห็นเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางคลินิกเริ่มเปิดมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็ประมาณ1เดือนครับผม
0: ค่ะทีนี้เริ่มทำความรู้จักกันก่อนเลยคำว่าคลินิกพรีเมียมจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมาจากแนวคิดอะไรคะที่สำคัญที่หลายคนอยากรู้เลยมันต่างจากระบบปกติยังไงคะคุณหมอคะ
1: ครับผมจริงๆคลินิกรูปแบบพิเศษหรือพรีเมียมคลินิกเนี่ยครับผมเราเปิดบริการเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับคนทั่วไปนะครับผม
0: คร
1: ับเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับผมครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้คนก็จะมองว่ามันเฉพาะเรื่องของความสะดวกรวดเร็วไหมคะส่วนคุณภาพของการรักษาอะไรแบบนี้มันเหมือนกันไหมคะ
1: จริงๆเรื่องคุณภาพการรักษาเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าโรงพยาบาลใหญ่เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่สุดในเขตภาคใต้เลยครับผมซึ่งผมเชื่อว่าศักยภาพของโรงพยาบาลใหญ่รวมถึงอุปกรณ์รวมถึงทีมแพทย์เนี่ยก็มีความเก่งระดับหนึ่งครับผมที่สามารถจะดูแลเคสที่มีความยากได้ฉ
0: ัน
1: ถามว่าโดยไม่ว่าคุณค่าจะไปเข้าช่องทางไหนก็ตามเป็นปกติหรือพรีเมียมตามเนี่ยผมว่าการรักษาหรือเรื่องของคุณภาพเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันครับผมแต่ที่เรามีการเปิดพรีเมียมขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นอีกทางเลือกนึงเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงบริการได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะหลักๆเลยก็คือเน้นเรื่องของความรวดเร็วความสะดวกจริงๆแล้วเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ยังเหมือนกับการใช้บริการในระบบปกติใช่ไหมคะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้แนวความคิดนี้เราวางแผนกันมานานไหมคะคุณหมอคะในเรื่องของการดำเนินการเรื่องของคลินิกพรีเมียมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็มีเรื่องของคลินิกพรีเมียมกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ส
1: ่
0: วนของโรงพยาบาลหาดใหญ่อาจเชื่อว่าคงต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการวางแผนรวมถึงการเตรียมบุคลากรเครื่องมือต่างๆเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่
1: จริงๆเราเตรียมพร้อมมาประมาณน่าจะ6เดือนได้แล้วครับผมแต่ปัญหาคืออย่างที่พี่กุ้งนางเห็นทุกเรื่องคือเป็นปัญหาเรื่องน้ำท่วมมาก่อน
0: อ๋อติดช่วงน้ำท่วมมาปลายปีที่แล้วใช่
1: ไหมปัญหาคือเราก็มีการปรับทุกอย่างปรับบริการปรับตึกต่างๆให้มันดูพอที่มันสามารถที่จะใช้งานได้ในช่วงก็ได้ครับผมครับเพราะถามว่าถ้าเกิดบางทีคนไข้เข้าไปในพรีเมียมอาจเห็นว่าทำไมมันยังดูเหมือนคลินิกปกติก็ถ้าจะปกติก็บอกก่อนว่าเรายังกลัวน้ำท่วมปีนี้อยู่แต่ถ้าเกิดปีนี้ผ่านไปได้ผมว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีการปรับให้มันดูมีความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นครับผมแต่ที่เราจะเน้นให้คนไข้เห็นแต่แรกคือความมั่นใจในการรับบริการความสะดวกสบายการนัดหมายที่ชัดเจนแล้วก็การเข้าถึงแพทย์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
0: ทีนี้ตัวของคลินิกพรีเมียมเองเนี่ยก็คือจะเป็นแยกมาอีกอาคารหนึ่งเลยไหมคะหรือว่าจะเป็นอาคารที่เป็นอาคารเดิมๆของโรงพยาบาลนะคะ
1: ตอนนี้เราเปิดอยู่ที่ชั้น1อาคารเวชกรรมครับผมครับซึ่งเราก็พยายามจะแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับผมซ
0: ึ่
1: งตอนนี้ถ้าเดี๋ยวพี่คุณนาไปเห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรามีการปรับโซนแล้วก็จะมีการให้มันดูเป็นโซนนิ่งมากยิ่งขึ้นครับผม
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะคลินิกของพรีเมียมโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยมีคลินิกเฉพาะทางที่เปิดให้บริการแล้วมีคลินิกอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
1: โอ้ต้องบอกก่อนตอนนี้เรามีหมอเฉพาะทางค่อนข้างจะเยอะครับวันนี้ประมาณ60ท่านได้ที่มาช่วยตรวจตอนนี้ครับผม
0: ทั้ง
1: เช้าทั้งบ่ายในช่วง8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งครับผมครับ
0: ก
1: ็ครอบคลุมทุกสาขาครับผมตั้งแต่ทางด้านศัลยกรรมปกติในดีเวททางด้านโรคประสาทโรคเลือดโรคมะเร็งต่างหรือโรคกรรมทั่วไปก็มีครับผมรวมถึงมีการเช็คอัพการฉีดวัคซีนครับผมรวมถึงเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูต่างๆครับผมคือผมว่าซึ่งถามว่าเรื่องของหมอเนี่ยมีการปรับตามความต้องการของตัวคนไข้ด้วย
0: ง
1: ั้นถ้าเกิดคนไข้มีการสนใจหมอด้านไหนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าเราติดต่อหมอช่องทางได้แล้วก็จะมีการเปิดให้พิเศษให้เขามาตรวจได้ครับผม
0: คือฟังดูแล้วเนี่ยแทบจะทุกโรคที่แบบว่าโรงพยาบาลปกติเปิดก็คือแทบจะมีทุกหมอเฉพาะทางอยู่ที่นี
1: ่
0: อะไรที่อาจจะยังไม่มีแต่คุณหมอก็สามารถจะติดต่อในระบบโรงพยาบาลปกติเพื่อมาตรวจให้คนไข้ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมคือถ้าเกิดมีเสียงเรียกร้องมามีเรื่องของรีเควสต์มาทีเราก็จะมีปรึกษาหมอว่าว่างๆไหมเงี้ยครับผมเพื่อมีการมาตรวจเพิ่มเติมได้ครับ
0: จากช่วงวันนั้นช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาจนถึงวันนี้เนี่ยการตอบรับจำนวนของผู้ที่มาใช้บริการเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
1: จริงๆบอกว่าเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ครับผมเพราะว่าจริงๆถามว่าเราเปิดช่วงแรกเราก็หวังว่าคนไข้ก็คงน้อยแต่ว่าจริงๆถามว่าที่ผ่านมาตลอดสักเดือนครึ่ง2เดือนเนี่ยคนไข้ประมาณเกือบ600คนแล้วครับที่มารับบริการจุดนี้ครับผมก็อาทิตย์นึงก็ ครั้งแรกเนี่ยเราเปิดก็มีวันทัก30ราย20รายต่อสัปดาห์แต่พอช่วงหลังเนี่ยเพิ่มเป็น70 80รายต่อสัปดาห์ครับผมครับ
0: ส่วนใหญ่เขามาใช้บริการกันด้วยโรคหรือว่าด้วยอาการอะไรคะคุณหมอคะ
1: ผมมีหมดเพราะว่าจริงๆอย่างผมเป็นหมอทางด้านเกี่ยวสมองเนี่ยครับก็มีแต่คนไข้อ่อนแรงมากคนไข้อาการชามาคือมีทุกโรคเพราะว่าจริงที่บอกว่าเพราะจริงๆตรงจุดเนี้ยเรารับมีหมอเฉพาะทางเกือบทุกสาขาแล้วซึ่งถามว่าคนไข้ก็มาอาการที่ค่อนข้างจะหลากหลายครับผม
0: แสดงว่าก็คือมาได้ทุกอาการไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อยหรือว่าอาการที่ค่อนข้างจะมีอาการที่เยอะหน่อยใช่ไหมคะ
1: แต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าจริงต้องบอกก่อนว่าคนไข้ฉุกเฉินหรือเปล่าพี่คุ้งงานคือถ้าคนไข้มีการฉุกเฉินอย่างเช่นมีอาการเกี่ยวกับเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
0: ข
1: อนแรงเฉียบพลันหรือมีอาการเนี่ยเราอยากให้ไปใช้บริการที่ฉุกเฉินมากที่สุดครับผมครับเพราะว่าจริงๆถามว่าถ้ามันนัดหมายตามพรีเมียมหรือปกติเนี่ยคุณไข้อาจจะมีความล่าช้าเกินไปงั้นถ้าเกิดจะมาพรีเมียมเนี่ยก็คงเป็นคนไข้ที่อาการคงที่หรือค่อนข้างจะสเตเบิลมาก่อนแต่ถ้าเกิดคนไข้มีการฉุกเฉินแบบเฉียบพลันแนะนำว่าคุณต้องไปเข้าห้องฉุกเฉินตามปกติครับผม
0: คือบางทีเนี่ยคนอาจจะมองว่าเอ๊ะพรีเมียมรวดเร็วฉันมีอาการเฉียบพลันอยากจะมาที่นี่เลยก็คือยังไม่แนะนำคือเหมาะกับห้องฉุกเฉินมากกว่า
1: คือด้วยความเป็นฉุกเฉินที่มีบอกพี่ผู้นางไปคนไข้ที่เป็นสมองตีบหรือว่าคนไข้หัวใจเนี่ยเขามีเวลาแค่ประมาณหลักชั่วโมงถึงวันในการดูแลคนไข้ถ้าเข้ามารอเวลาในพรีเมียมสัก2วัน3วันสัปดาห์นึงเนี่ยจริงๆคนไข้อาจจะล่าช้าเกินไปครับผมงั้นจริงถามว่าจริงถ้าคุณไข้คิดว่ามีการฉุกเฉินที่มีปัญหากับชีวิตเนี่ยครับควรจะไปห้องฉุกเฉินครับผมเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงทีมากกว่าครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้เลยค่ะคุณหมอคะใครบ้างที่สามารถจะเข้าไปใช้บริการคลินิกพรีเมียมบ้างเพราะส่วนมากที่เราจะทราบกันอยู่ก็คือสิทธิ์ของเรื่องของสิทธิ์ข้าราชการจ่ายตรงนะคะบัตรทองต่างๆหรือว่ารวมถึงประกันต่างๆด้วยค่ะตรงนี้ผู้ที่จะสามารถรับบริการพรีเมียมของโรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยเป็นใครได้บ้างคะ
1: ครับผมก็จริงๆพรีเมียมอย่างเงี้ยเราถือว่าเราเปิดให้กับคนทุกคนครับผมคือเหมือนว่าเป็นทางเรื่องหนึ่งให้กับเขาครับผมครับแต่สิทธิ์ที่เราตอนนี้ที่เปิดรับเนี่ยตอนนี้มีสิทธิ์ก็คือสิทธิ์เบิกได้ก็คือแล้วก็สิทธิ์รัฐวิสาหกิจแล้วก็ประกันชีวิตครับผมรวมถึงเรื่องของชำระเงินเองครับผมครับส่วนคนไข้ที่เป็นสิทธิ์เรื่องของบัตรทองหรือว่าประกันสังคมเนี่ยเราจะมีช่องทางปกติของทางโรงพยาบาลอยู่ที่ยังเปิดปกติก็คือคนไข้สามารถใช้กันได้ตามปกติแล้วก็หรือว่าคนไข้กลุ่มนี้อาจจะใช้บริการที่เป็นคลินิกพิเศษนอกเวลาได้ครับ
0: คือถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการเบิกจ่ายตรงนะคะหรือว่าคนที่ประกันนะคะหรือว่าคนที่จ่ายเองอันนี้คือสามารถจะมาร่วมมาใช้บริการของพรีเมียมได้แต่ถ้าคุณมีประกันสังคมหรือว่ามีบัตรทองนี้ขอให้ไปใช้โรงพยาบาลในระบบปกติก่อนใช่ไหมคะ
1: หรือจะมีก็คือจะมีช่องทางเพิ่มของเขาคือเป็นคลินิกพิเศษนอกนอกราชการเหมือนกันครับผมเพื่อเรียกว่าเป็น SMC ครับผมครับ
0: คือถ้าเกิดว่าคนที่มีสิทธิ์ประกันสังคมมีสิทธิ์บัตรทองเนี่ยอยากจะใช้บริการที่รู้สึกว่ารวดเร็วไม่อยากจะต้องรอนานในระบบเวลาราชการก็ไปสามารถใช้ในช่วงเวลาราชการได้ในระบบของปกติแสดงว่าสิ่งที่คุณหมอพูดออกมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเรื่องของการรักษาเรื่องของคุณภาพเพราะบางคนกังวลค่ะคุณหมอคะรู้สึกว่าจะไปรักษาพยาบาลในปกติกับพรีเมียมต่างกันยังไงด้วยความว่าคำว่าพรีเมียมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะพรีเมียมนี่มันจะดีกว่าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่เลยฟังแล้วก็คือเข้าใจเลยว่าจุดประสงค์หลักๆของพรีเมียมคือเรื่องของการลดระยะเวลาในการที่จะมาโรงพยาบาลทำให้ความแออัดมันน้อยลงไปถูกไหมคะ
1: ถูกต้องครับคือถามว่าพรีเมียมเป้าหมายหลักของเราคือต้องการเพิ่มช่องทางให้กับคนที่มารับบริการครับผมเพื่อให้มีความสะดวกสบายรวดเร็วยิ่งขึ้นครับผมปรับเปลี่ยนความรู้สึกที่มาโรงพยาบาลรัฐบาลที่รอคอยนานเป็นแบบครึ่งวันหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้ถามว่าจริงๆโรงพยาบาลถ้าต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้มีการเปลี่ยนถ่ายค่อนข้างเยอะครับผมว่าเราขอเวลาอีกมาทักไม่เกินเดือนถึง3เดือนเนี่ยครับทุกอย่างน่าจะโฟลเร็วขึ้นเพราะมีการปรับระบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลด้วยซึ่งอันเนี้ยเรามั่นใจว่าถ้าเราปรับไปช่วงนึงถึงหลังปีใหม่เนี่ยขั้นตอนทุกอย่างทั้งในระบบปกติก็ตามเนี่ยน่าจะรวดเร็วขึ้นอย่างน้อยประมาณครึ่งนึงได้ครับผม
0: ทีนี้อันนี้หลายคนก็จะสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของสมมติว่าใช้สิทธิ์จ่ายตรงและทีนี้มันจะมีส่วนต่างค่ะคุณหมอคะเรื่องของค่าบริการต่างๆเนี่ยคนแอบกระซิบถามมาว่าแพงไหมคะคือด้วยความว่าคำว่าพรีเมียมค่ะคุณหมอคะ
1: ครับผมก็ต้องบอกก่อนเรามีค่าธรรมเนียมคือมีทั้งค่าธรรมเนียมของการรักษาครับประมาณ500บาทครับผมครับในตอนนี้นะครับผมซึ่งแต่ว่าค่าอย่างอื่นเช่นค่ายาค่าแลบค่าเฉลี่ยต่างเนี่ยก็จะเบิกได้ตามสิทธิ์ที่มีมาครับผมครับ
0: ก็ฟังดูก็อยู่ในอัตราที่ ไม่ถือว่าแพงจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าแลกกับเรื่องของความสะดวกความรวดเร็วที่คนไข้บางกลุ่มเนี่ยเขาก็ต้องการเรื่องตรงนี้จริงๆนะคะทีนี้คุณหมอคะแล้วสำหรับคนที่เดินเข้าไปในพรีเมียมและตรวจวินิจฉัยเกิดเป็นโรคที่ร้ายแรงโรคที่เรียกว่ามีกระบวนการของการรักษาเยอะหน่อยค่าใช้จ่ายมันอาจจะสูงขึ้นหน่อยเนี่ยเขาสามารถจะเหมือนสวิตช์หรือว่ากลับมาใช้ในระบบของการรักษาปกติแบบนั้นได้ไหมคะ
1: ได้ครับผมที่บอกพี่นางหรือแบบทุกท่านแล้วว่าจริงพรีเมียมเนี่ยก็อยู่ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ครับผมครับนั้นจริงเรื่องของการบริการเนี่ยก็ยังเป็นทีมเดียวกันอยู่นะครับ
0: ค
1: ือทีมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ก็อยู่ในทีมเดียวกันครับผมงั้นอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆก็อยู่ในทีมเดียวกันนั่นหมายว่าคนไข้ที่มีความทับซ้อนแล้วมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปกติครับผมครับยังไงคนไข้ต้องได้ประโยชน์
0: ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ากลัวว่าเข้าไปแล้วต้องอยู่ระบบนั้นไปเลยสมมติฉันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นอยากจะกลับเข้าสู่ระบบปกติอันนี้ก็ทำได้เลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกโรงพยาบาลเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: ส่งต่อผู้ป่วยพูดคุยรับปรึกษาหรืออะไรกันได้หมดเลยถูกไหมคะค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอมองว่าในอนาคตค่ะสิ่งที่เราอยากจะเห็นโรงพยาบาลหัดใหญ่ลดความแออัดลงซึ่งนี้ต้องยอมรับว่าในภาพจำของหลายๆคนเนี่ยจะมองเรื่องของความแออัดนะคะด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลของระบบสาธารณสุขประจำอำเภอที่ใหญ่เลยนะคะคุณหมอว่าพรีเมียมเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: ได้ค่อนข้างจะมากเลยครับผมคือถามว่าการเปิดพรีเมียมเนี่ยเราไม่ต้องการลดงานประจำเราต้องบอกกันครับผมเราเป็นแค่เพิ่มทางเลือกให้กับคนที่สามารถที่จะมาตรงนี้ได้ครับผมครับแล้วก็บอกว่าคนไข้ที่มาตรงนี้ก็น่าจะไปลดภาระโรงพยาบาลฝั่งปกติได้ระดับหนึ่งครับผมครับแต่ถามว่าจริงที่พี่คุณนางบอกอะโรงพยาบาลใหญ่เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อทั้งเขต12คือ7จังหวัดภาคใต้งั้นความแออัดเราน่าจะเยอะอยู่แล้วครับผม
0: ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็เห็นว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็นี่แหละค่ะพรีเมียมอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งตัวอย่างที่ก็เห็นอยู่ตลอดว่าทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็มีการเหมือนพัฒนาแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ใช่ครับผมครับ
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างที่ช่วงที่ผ่านมาเราเปิดไปได้ช่วงประมาณสิงหากันยานี่ตุลาแล้วประมาณเกือบ3เดือนแล้วได้พูดคุยกับคนไข้บ้างไหมคะที่เขาเดินทางเข้ามาใช้บริการพรีเมียมเพราะเขารู้สึกว่ามีความตื่นเต้นไหมที่แบบว่ามันเป็นสิ่งใหม่ของโรงพยาบาลหาดใหญ่เลยอะค่ะ
1: มีครับผมก็คือถามว่าคนไข้ที่มาบริการประมาณ 95% เลยที่ถามมาครับ
0: คนไข้ก็
1: ชอบตรงนี้ครับผมเพราะว่าบอกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของโรงพยาบาลคือเป็นจุดเดียวคือมาตรงนี้แล้วจบคือไม่ต้องไปไหนต่อแล้วก็บริการรวดเร็วครับผมคนไข้ตรงนี้ก็คือถ้ามาปุ๊บก็คือมีบริการมีพยาบาลมีนัดหมายพบหมอรับยาจากกันที่จุดเดียวกันครับผมคนไข้ก็มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นครับ
0: ค่ะอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้นะคะก็คือเป็นงานวันเปิดเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนั้นด้วยคุณหมอเล่าบรรยากาศในวันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะรวมถึงท่านผู้ว่าท่านบอกว่ายังไงบ้างคะเกี่ยวกับพรีเมียมคลินิกของโรงพยาบาลหาดใหญ่อะค่ะ
1: จริงท่านผู้ว่าท่านก็มาร่วมยินดีครับผมครับท่านก็ยินดีที่เรามีทางเลือกใหม่ให้กับคนในพื้นที่ครับผมเพราะว่าจริงๆถามว่าในหาดใหญ่เนี่ยเป็นอำเภอที่มีศักยภาพค่อนข้างจะสูงนะคนเข้าไปนะครับผมว่าการที่เรามีเปิดช่องทางพิเศษเนี่ยก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้คนไข้กลุ่มนี้ให้มาเข้าถึงโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้มากหรือเร็วยิ่งขึ้นครับผมครับซึ่งท่านก็มีความชื่นชมครับผมครับ
0: ค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยได้มีการเหมือนพาดูยังไงบ้างคะในสุขนะคะ
1: ใช่ครับวันนี้ก็คือพาท่านไปเดินดูในศูนย์ว่าจะมีบริการมีจุดยังไงบ้างครับผมว่ามีจุดเคาน์เตอร์พยาบาลการจ่ายเงินรับยามีจุดที่มันเชื่อมต่อกันในโซนเดียวกันครับผมท่านได้ความสะดวกมากยิ่งขึ้นครับอย่างเมื่อกี้ถ้าพี่คุณนางเห็นรูปตอนแรกเป็นที่มีคนวัดคนนั้นอยู
0: ่อัน
1: นั้นอันนั้นก็เป็นตัวแทนของท่านกงสุลอินโดที่ท่านมาร่วมด้วยครับผม
0: ค่ะแสดงว่าวันนั้นก็คือมีหลากหลายส่วนเลยที่แบบเข้ามาดูความสำเร็จของโรงพยาบาลตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จะมีทั้งท่านผู้ว่าช่วยเปิดมีตัวแทนของท่านกงสุลอินโดนีเซียแล้วก็จะมีท่านประธานหอการค้าของจังหวัดผู้ชายคำจังหวัดเนี่ยครับแล้วก็ตัวแทนเรื่องของประกันชีวิตที่มาร่วมกันเยอะครับผมประมาณเกือบร้อยท่านได้ครับผม
0: ค่ะเมื่อกี้เห็นจากในภาพเนี่ยคุณหมอเล่าหน่อยว่าลักษณะของการใช้บริการค่ะมันมีความแตกต่างหรือว่าเหมือนหรือว่ากระบวนการของการเดินเข้าไปรักษาในคลินิกพรีเมียมนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าเราจะเห็นจากเนื้อข่าวที่บอกว่าเป็น one stop service ใช่ไหมคะมันเป็นยังไงคะคุณหมอคะ
1: ก็คือถ้าเราจำภาพได้ทุกจังหวัดทุกที่เนี่ยมันจะมีหลายจุดในการไปเข้าถึงบริการนะผมแต่พรีเมียมเนี่ยเราพยายามโชว์ยิ่งให้เป็นจุดเดียวกันครับผมงั้นว่าคนไข้มาถึงตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ย ก็สามารถที่จะให้บริการได้โดยเด็กคนไข้สามารถจะเจอพยาบาลส่งบัตรคัดกรองพบหมอแล้วก็รับยากับจากกันที่จุดที่มันเป็นโซนยิ่งเดียวกันครับผมคนไข้ก็อยู่แค่ตรงนั้นประมาณสัก200เมตรตรงนั้นได้อยู่200ตารางเมตรกันนะผมเพื่อต้องไปไหนไกลครับผมแล้วก็จะมีจุดจอดรถให้ชัดเจนคนไข้ที่พรีเมียมถ้ามีนัดเนี่ยสามารถจะยื่นบัตรนัดให้คนให้กับยามดูได
0: ้
1: มีจุดจอดรถที่จำเพาะอยู่ด้านหน้าตึกครับผมเพื่อจะเดินขึ้นตึกได้ในทันทีครับผม
0: ค่ะประเด็นนี้นะคุณหมอก็พูดมาเลยเพราะว่าเรื่องของที่จอดรถบางทีเนี่ยมาโรงพยาบาลเนี่ยคือกังวลมากกว่าพบคุณหมออีก
1: คือ
0: เร
1: ื่อง
0: ของ จะได้ที่จอดรถไหมแต่ถ้าเกิดมาในส่วนของพรีเมียมคุณสามารถยื่นบัตรนัดให้ยามได้ก่อนแล้วเราก็มีโซน
1: นิ่งให้ชัดเจนประมาณตอนนี้ก็มีกั้นไว้ประมาณ8ชั้นครับผมครับที่จะจอดข้างๆตึกกับตรงด้านหน้าตึกครับผมครับ
0: ค่ะอันนี้ก็สะดวกเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่ามาโรงพยาบาลหาดใหญ่เอ๊ะฉันจะได้จอดรถตรงไหนถ้าเกิดมาใช้บริการของพรีเมียมเนี่ยก็สะดวกสบายในเรื่องของที่จอดรถด้วยนะคะคุณหมอคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็จากที่คุณหมอได้เล่าว่าโซนแอเรียมันใกล้ๆกันหมดเลยคุณไม่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่จริงๆแล้วฟังแล้วมันสะดวกกับผู้ที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อยถ้ามาคนเดียวมันก็ง่ายถูกไหมคะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับแล้วก็พรีเมียมเราพยายามให้เวลาคนไข้มากขึ้นคือถามว่าในตัวผมเองเนี่ยผมตรวจคนไข้ถ้าเป็นฝั่งปกติเนี่ย3ชั่วโมงผมตรวจไป30คนโซนหนึ่งก็ประมาณ 5-6 นาทีแต่พรีเมียมเนี่ยเราก็อาจจะจำกัดคนไข้ไม่เยอะเกินไปผมอาจจะประมาณนักคนหนึ่ง 10-15 นาทีเพื่อมีการพูดคุยมีการนี้มากขึ้นครับผม
0: ค่ะคือมีเวลาในการที่จะได้ปรึกษาได้เล่าการคุณหมอก็คือบางทีลดความตื่นเต้นลงได้ด้วยนะคะเพราะบางทีถ้าเกิดไประบบโรงพยาบาลปกติก็คือเข้าใจเลยว่าคุณหมอก็มีเวลาจำกัดในการที่จะคุยกับคนไข้คนไข้ก็จะต้องเรียบเรียงข้อมูลว่าจะต้องบอกอะไรคุณหมอที่สำคัญด้วยเวลาอันน้อยนิดแต่ถ้าเกิดไปพรีเมียมอย่างที่คุณหมอบอกคนหนึ่งอาจจะได้พูดถึง15นาทีเลย
1: คือก็เขาพยายามจำกัดคนไข้ต่อ1พีเรียดด้วยครับเพื่อไม่ให้เยอะจนเกินไปด้วยครับผม
0: ค่ะแล้วจากที่คุณหมอได้สัมผัสได้ตรวจสอบได้ตรวจคนไข้ที่คุณหมอดูเรื่องของโรคสมองใช่ไหมคะคนไข้ที่มาด้วยโรคของเรื่องสมองนี่มีเยอะไหมคะ
1: เยอะครับผมก็คือถามว่าตอนนี้คนไข้ก็มีความกังวลเป็นช่วงอย่างแค่ช่วงที่แล้วที่กุ้งนางเห็นข่าวคนไข้เจ็บหน้าอกแล้วมีชีวิตไปเนี่ยช่วงนี้จะมาเด่นในเรื่องคนไข้เจ็บอกทุกคนก็จะมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจหัวใจทั้งหมดแต่หัวสมองก็มีเป็นช่วงๆครับคือบางคนก็จะมีปัญหาพอมีตื่นมามีปากเบี้ยวบ้างผู้ไม่ชัดก็จะตกใจกลัวกังวลว่าจะเป็นช็อตหรือเปล่าก็จะมาโรงพยาบาลมาเพื่อมาถามก็มีครับ
0: ค่ะแล้วพอดีเลยมาพรีเมียมก็คือมีเวลาที่จะได้คุยได้บอกนะคะมันก็ลดความกังวลตรงนี้ไปได้เยอะใช่ไหมคะทีนี้อนาคตค่ะคุณหมอคะในส่วนของคลินิกพรีเมียมโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยเรามีการวางแผนไหมคะว่าจะมีส่วนไหนที่จะเพิ่มเติมเข้ามาอาจจะคุณหมอเฉพาะทางด้านไหนหรือว่าการอำนวยความสะดวกสบายที่จะเพิ่มขึ้นเข้ามาอีกในอนาคตได้เราได้มีการเตรียมไว้บ้างไหมคะ
1: มีครับผมเราก็มีแผนนะครับผมที่จะปรับปรุงตึกตอนที่เราอยู่ตอนนี้ให้มีฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นครับเราก็คิดว่าถ้าเราคนไข้เราเยอะขึ้นเรื่อยๆเราคงมีการขยายไปชั้น2ชั้น3ขึ้นไปข้างบนต่อครับเพื่อให้บริการที่สะดวกมากยิ่งขึ้นครับส่วนเรื่องทีมหมอที่คุณนางไม่กังวลเพราะเรามีหมอประมาณเกือบ300กว่าท่านซึ่งจริงๆเรามีหมอเฉพาะทางเยอะมากครับผมมีเกือบทุกสาขาแล้วครับผมครับซึ่งผมว่าทีมแพทย์หาดใหญ่เนี่ยพร้อมดีที่ให้ดูแลแค่ในจุดนี้ครับ
0: ค่ะก็ต้องย้ำตรงนี้อีกทีนึงเพราะอย่างที่บอกว่าด้วยความว่าคำว่าพรีเมียมคนก็อาจจะมักเข้าใจว่าเอ๊คุณหมอดีรักษาดีกว่าหรือเปล่าคุณภาพดีกว่าหรือเปล่าย้ำตรงนี้อีกครั้งนึงเลยว่าเรื่องคุณภาพการรักษาเนี่ยเหมือนกันนะคะแค่ว่าพรีเมียมเนี่ยคุณก็จะได้ใช้เวลาในการมาโรงพยาบาลลดลงสั้นลงใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการให้บริการแค่ชั้นหนึ่งแต่ในอนาคตคุณหมอว่าอาจจะขยับขึ้นได้อีกถูกไหมคะ
1: ใช่ครับพี่ดอกนี่คุ้งนางคือเราจะทำงานแล้วคงเป็นขั้นตอนนะครับผมเนาะเราก็เป็นเฟสไปเรื่อยๆถามว่าตอนนี้ถ้าการผลตอบรับดีแล้วก็อาจจะมีการขยายเพิ่มเติมเพื่อให้คนไข้เข้าถึงได้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งเรามีแผนทำไว้แล้วครับผมครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสนใจอยากจะใช้บริการของพรีเมียมนะคะแต่ว่าอยากจะโทรเข้าไปสอบถามอะไรเพิ่มเติมก่อนตรงนี้เรามีช่องทางติดต่อยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
1: มีครับตอนนี้ก็จะมีทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้งเบอร์โทรครับเดี๋ยวถึงทางที่คุณผมขึ้นให้ใช่ไหมผม
0: ค่ะใช่ใช่ค่ะ
1: ได้ครับผม
0: มีเรื่องของเบอร์โทรด้วยหรือว่าใครที่อาจจะอยากจะแชทหรือว่าคุยแบบ
1: ตอบ
0: สอนก่อนก็มี LINE ให้ด้วยนะคะ
1: สามารถปรึกษาได้ว่าหมอถ้าเป็นโรคอย่างนี้การนี้ต้องเจอหมอท่านไหนคือเขาจะช่วยตอบได้ครับผมคร
0: ับ อย่างที่เห็นหน้าจอเลยมีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะ074 2 73100ต่อ3310นะคะแล้วก็มี LINE ID ด้วยนะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยคุณผู้ชมก็สามารถจะสแกน QR Code นี้ได้เลยนะคะสุดท้ายค่ะคุณหมอคะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งชาวหาดใหญ่สงขลาหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงหน่อยนะคะว่าตอนนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ของเรามีบริการพรีเมียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าจะมาใช้บริการเนี่ยคุณหมออยากให้ตัดสินใจแล้วก็เดินทางมาใช้บริการได้ยังไงบ้างคะ
1: ต้องบอกก่อนว่าพรีเมียมคลินิกของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเหมือนเป็นการเพิ่มทางเลือกถึงให้กับประชาชนในตัวทั่วไปครับผมครับซึ่งสามารถเข้าถึงบริการที่รวดเร็วสะดวกมากยิ่งขึ้นครับผมซึ่งต้องให้ความมั่นใจกับท่านเลยว่าเรื่องของการดูแลมาตรฐานต่างๆเนี่ยเทียบเท่ากับโรงพยาบาลใหญ่ทุกประการครับผมครับเราขอเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับทุกท่านในการเข้าถึงบริการที่รวดเร็วสะดวกมากยิ่งขึ้นครับผม
0: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลนิดนึงแถมให้หน่อยกับคุณหมอคะช่วงน้ำท่วมนี้โรงพยาบาลใหญ่คือปีที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าหนักพอสมควรเลยปีนี้คิดว่าจะมีอะไรรองรับให้มันไม่หนักเหมือนปีที่ผ่านมาไหมคะคุณหมอคะ
1: ตอนนี้ต้องท่านผอ.ท่านผู้อำนวยการครับผมจริงท่านก็วางแผนตลอดในช่วงที่ผ่านมาผมครับจริงๆตอนนี้เรามีแผนรองรับเรื่องของน้ำท่วมให้จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เรื่องของยาดีกว่าครับจริงๆตอนนี้เราเริ่มถ้าเพื่อนไปดูคลิปของโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยเราเริ่มมีโปรโมทการเก็บรักษายาอย่างเช่นเมื่อวานมีคลิปล่าสุดคือทางทีมเภสัชกรเขาจะแนะนำว่าคนทุกคนควรจะถ่ายรูปซองยาไว้ในมือถือครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานด้วยเผื่อแล้วก็เก็บยาในถุงซิปเก็บยาในกล่องแล้วก็ไว้ที่สูงเผื่อฉุกเฉินได้เอามาใช้ได้ผมแล้วก็ถ้าเกิดยาหายก็จะมีรูปถ่ายที่ถ่ายไว้เนี่ยครับเอาไปให้กับทางโรงพยาบาลอื่นหรือว่าในศูนย์ที่เราไปอยู่เพื่อให้ดูได้ว่ามีใช้ยาตัวไหนอยู่บ้างครับเพราะบางทีเราไปเราบอกเป็นความเบาหวานความดันผมก็งงเพราะว่าตอนนี้ยาเป็นร้อยนะถูกไหมแต่ถ้าเรามีตัวอย่างยาก็จะมีการใช้ยาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นความห่วงใย
1: แต่บอกว่ายังไม่ท่วมนะ
0: เราต้องเฝ้าระวังกันไว้ก่อนนะคะยังไงก็ระวังไว้ก่อนก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าอย่างที่บอกไปท่านผอ.เขาก็มีเรื่องของการวางแผนในการที่จะป้องกันในเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงเป็นห่วงบรรยายคนไข้ด้วยมีคำแนะนำต่างๆด้วยในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการที่จะรับยาในช่วงนั้นถูกไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็พยายามส่งตอนนี้ทางทีมประชาหรือโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยแล้วมีการส่งยาช่วงนัดหมายช่วงน้ำท่วมให้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มีพยายามติดต่อเรื่องนัดคนไข้ที่สงสัยว่าช่วงฝนตกหนักช่วงเดือนไปช่วงปลายเดือนหน้าผมอาจมีการติดต่อคนไข้ถ้าได้ยินก็คืออาจจะมีติดต่อเพื่อให้มาโรงพยาบาลในช่วงต้นเดือนหรือเดือนธันวาแทนเพื่ออีกเรื่องช่วงที่คิดว่าน่าจะท่วมได
0: ้ค่ะก็ยังไงโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ดูแลคนป่วยดูแลคนไข้ได้อย่างทั่วถึงจริงๆเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยทั้งในเรื่องของระบบปกติแล้วก็คลินิกพรีเมียมหรือว่าคลินิกรูปแบบพิเศษด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์วัชระวิรัตยาพรค่ะผู้ดูแลรับผิดชอบคลินิกรูปแบบพิเศษหรือว่าพรีเมียมคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะแล้ววันนี้รายการพบหมอแค่ต่อสายหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณหมอและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ยุคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวัยสุรรางจรัสฟ้าประชาไทยแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนพระสุกนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความเล็กมันจึงพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เซาท์รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุชาดาดอลล์ค่ะเช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมกดไลค์กดแชร์นะคะผ่านเพจ NBT ภาคใต้และเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะและช่องทางอื่นๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมพูดคุยค่ะว่าสถานการณ์ฝนฟ้าในพื้นที่เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะและขณะเดียวกันค่ะนโยบายรัฐบาลไทยช่วยไทยพลัสเราได้ใช้กันแล้วหรือยังค่ะและข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะสามารถมาเฝ้ารอรับเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่เองค่ะจิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่ก็ร่วมทำความสะอาดมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะไปรับชมบรรยากาศที่พื้นที่จังหวัดปัตตานีกันเลยนะคะบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเหล่าจิตอาสานะคะก็ได้มาเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะโดยนายชัยพรนิยมการรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะนำทีมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างจิตอาสา904รวมไปถึงจิตอาสาพระราชทานนะคะได้ร่วมกันค่ะทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะนะคะทั้งวัชพืชรวมไปถึงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบมัสยิดกลางนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามและทรงเป็นพื้นที่นะคะอันทรงเกียรติที่จะได้ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะและเป็นการเตรียมสถานที่นะคะที่มีความสำคัญเพราะว่าตรงจุดนี้ค่ะก็จะเป็นการกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันที่เสาร์ที่ในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศซึ่งครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่19ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพร้อมทั้งนี้นะคะพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะและสำหรับพื้นที่จังหวัดยะลาเองนะคะก็มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ค่ะหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลานะคะได้รับโอกาสนะคะสร้างโอกาสให้กับเด็กๆที่ไม่ได้ทิ้งรากฐานเรื่องของศาสนาผสมผสานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างๆนะคะจนเกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพค่ะสู่การได้รับเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานในปีนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นว่าในพื้นที่ของเราไม่ได้มีข้อจำกัดของการเรียนรู้ต่อไปค่ะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่ที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
2: โรง เรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่งเราได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักเรียนนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะและเรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่การประเมินรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2568ค่ะ
1: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเหล่าเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างกล่าวว่าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประทีปวิทยาถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอพอได้ทราบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
3: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของที่จะได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
4: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูผู้อำนวยการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
1: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
2: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
1: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันเช่นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะการสืบสานเรื่องผ้าที่บ้านตรังเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: เสียงกระทบของกี่ทอผ้ายังคงดังกึกก้องอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าบ้านตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเสียงแห่งวิถีชีวิตที่สอดประสานกับจังหวะของการทอผ้านี่คือการสืบสานอาชีพและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงอยู่คู่ชุมชนจากพระราชดำริในการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสานต่ออาชีพทอผ้าของราษฎรในชุมชนบ้านตรังวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงปรากฏผ่านทุกเส้นได้ทุกลวดลายและทุกผืนผ้าที่ช่างทอผ้าร่วมกันบรรจงสร้างสรรค์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรักษามรดกแห่งภูมิปัญญาให้ยังคงอยู่งดงามภายใต้ร่มพระบารมี
1: เมื่อปีพ.ศ. 2526พระพันปีหลวงได้เสด็จมาที่วัดบ้านตรังโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวเลยท่านเสด็จมาถึงวัดแล้วชาวบ้านก็ได้มาต้อนรับแล้วก็ได้กำนันก็ได้หาเขาบอกว่ามีครอบครัวบ้านตังนี่เป็นครอบครัวที่ลำบากก็เลยได้หาสมาชิกมา15คนให้ทอผ้าท่านปลดแล้วก็ให้ข้าวเฝ้าแกนั่งคุยว่าจะทำได้อะไรยังไงเนี่ยแต่ตอนนั้นนั้นแม่คนข้าวเฝ้าแต่ตอนนี้ลูกก็ทำแทนค่ะแล้วก็แกเสด็จแล้วก็ให้มา15คนที่ทำทอผ้าช่วงนั้นค่ะ
0: สิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญจึงไม่ได้มีเพียงการสร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎรหากยังทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผ้าจวนตานีผ้าทอมือโบราณชั้นสูงอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพระองค์ทรงสนับสนุนให้วิทยากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมนำเทคนิคการทอผ้าและลวดลายดั้งเดิมกลับมาฟื้นฟูและฝึกฝนให้แก่คนในชุมชน
1: แรกๆเตาทอผ้าขม้าก่อนตามากรุกก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ทำเป็นผ้าจวนหลากสีค่ะแต่เราก็มาตั้งเป็นเอกลักษณ์ของเราว่าลายจวนตานีมี5ลายและล่องด้วย7สีค่ะแล้วก็เราก็เอาสีเข้มๆให้ตัดกันเป็น7สีและก็มี5ลายลายเอกลักษณ์ของที่กลุ่มนี้มีอยู่5ลายมีลายโคมไฟคือตอนกลางคืนนั้นเขาไปหาปลาในทุ่งนาและก็ลายกองสังคือทำนาและก็รวงสีเหลืองและต้นสีเขียวและก็ลายปักเป้าพอทำนาเสร็จแล้วก็เรามาแข่งว่าวกันเป็นลายปักเป้าแล้วก็ลายก้นหอยคือพอทำนาแล้วชาวบ้านเขากินแกงหอยขมกับใบชะพลูแล้วก็มีอีกลายหนึ่งเป็นลายสีตรังคือดอกสีตรังเป็นเอกลักษณ์ของเราค่ะ
0: พระราชดำริในวันนั้นนำมาสู่การสร้างโอกาสให้แก่ราษฎรได้มีรายได้และยังช่วยรักษาผ้าทอโบราณไม่ให้สูญหายจากพระราชดำริจึงกลายเป็นผืนผ้าจากผืนผ้ากลายเป็นอาชีพและจากอาชีพกลายเป็นรายได้ที่มั่นคง
1: ขอบพระคุณในพระราชินีพันปีหลวงที่ให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกบ้านตรังนั้นเป็นอยู่ที่ดีจะประสานงานนี้ต่อไปตลอดเลยค่ะ

0: พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อกับพลังเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนะคะเรียนรู้ทั้งทักษะการทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำจิตสาธารณะพร้อมเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ค่ะเพื่อเติบโตเป็นพลังคนรุ่นใหม่สร้างสังคมที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงและร่วมกันพัฒนาอนาคตชายแดนใต้ได้อย่างยั่งยืนเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: เสียงก้าวเดินของเหล่าลูกเสือและเนตรนารีชายแดนใต้กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยกรมทหารราบที่153จังหวัดปัตตานีจากห้องเรียนสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงกับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและพร้อมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือและกีฬาประจำปีงบประมาณ2569เป้าหมายสำคัญคือการสร้างเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีจิตอาสาและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์ตามคำขวัญลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ
2: สำหรับการจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้เป็นกิจกรรมที่ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น้อมนำเอาหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมให้กับสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกลุ่มเป้าหมายก็คือลูกนักเรียนที่เป็นลูกเสือและเนตรนารีที่อยู่ในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นำกระบวนการลูกเสือเข้ามาช่วยทำใหผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำเอากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีมาปรับใช้โดยเน้นหลักสูตรลูกเสือและกระบวนการจิตอาสาเข้าไปใช้จริงในรายวิชาลูกเสือและการใช้จิตอาสาในสถานศึกษาครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองสังคมแห่งนี้ต้องการผู้ที่มีจิตสาธารณะมีจิตอาสาและก็การทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ลูกเสือและเนตรนารีที่เข้าร่วมสามารถจะไปดำเนินการได้ในอนาคตครับ
1: การฝึกอบรมครั้งนี้ต่อยอดจากหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครอบคลุม3หมวด9วิชาทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงน้องๆเยาวชนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การสร้างอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปจนถึงทักษะการทำจิตอาสาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการพัฒนาชุมชนพร้อมนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในสถานศึกษาครอบครัวและชุมชนบนแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3: ครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ทักษะเอาตัวรอดของลูกเสือครับชอบกิจกรรมการผจญภัยสนุกได้ทักษะเยอะแล้วก็ได้ความรู้เยอะ
4: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรหลายๆอย่างเหมือนเปิดโลกอีกใบหนึ่งเลยค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่จัดกิจกรรมทำให้พวกหนูทุกคนได้รับสิ่งเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะ
1: ตลอดระยะเวลา4วัน3คืนน้องๆยังได้พัฒนาทักษะสำคัญนอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมคือการทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้ลูกเสือและเนตรนารีที่เข้าร่วม2รุ่นนะครับรวมแล้ว400คนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่งครับและก็ลูกเสือและเนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความมุ่งหวัง
1: ทำความดีรับผิดชอบต่อสังคมแล้วเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างเข้าใจการสร้างสังคมที่เข้มแข็งจึงเริ่มต้นได้จากการปลูกฝังหัวใจดวงเล็กๆนี้ให้รู้จักการให้และการทำความดีเมื่อหัวใจของเยาวชนพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าอนาคตชายแดนใต้ก็พร้อมก้าวไปด้วยกันทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี
0: ช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์เพื่อการเกษตรกันบ้างนะคะฤดูฝนอย่างนี้ค่ะเกษตรกรก็จะต้องมีวิธีการรับมือนะคะแล้วก็ปรับชีวิตของตนเองให้เข้ากับฤดูกาลค่ะซึ่งในวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นะคะฝนจะเพิ่มขึ้นในส่วนของภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานตอนล่างรวมไปถึงภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะพื้นที่ที่เป็นลุ่มแล้วก็ลาดเชิงเขานะคะควรระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำขังเตรียมระบายน้ำและป้องกันผลผลิตค่ะด้านพื้นที่ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็อยากจะย้ำเตือนเรื่องของการค้ำยันไม้ผลเตรียม

0: รับลมแรงแล้วก็เฝ้าระวังรากเน่าโคนเน่าในทุเรียนหลีกเลี่ยงการเดินเรือขณะที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาเองค่ะก็มีฝนตกหนักนะคะทำให้การระบายน้ำนะคะระบายไม่ทันแต่ณปัจจุบันนี้นะคะก็เข้าสู่ภาวะปกติไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดยะลาเองนะคะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะเมื่อวานนี้ได้รับผลกระทบหลายจุดทีเดียวนะคะในเขตเทศบาลนครยะลาค่ะไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทันนะคะเกิดภาวะน้ำท่วมขังและรอการระบายค่ะซึ่งก็น้ำท่วมถนนสายหลักหลายสายด้วยกันนะคะสำหรับในการแจ้งเตือนของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้พูดถึงว่าภาพรวมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะในวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศระยะนี้นะคะประกอบด้วยตั้งแต่วันที่8ก็คือวันนี้นะคะคาดการณ์ว่าแนวโน้มฝนจะตกคงตกต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นในหลายจุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสก็มีความเสี่ยงที่จะเจอฝนตกหนักตลอดทั้งวันค่ะส่วนวันที่9ตุลาคมนี้นะคะปริมาณฝนในจังหวัดยะลาก็อาจจะเริ่มทรงตัวหรือว่าชะลอตัวลงชั่วคราวแต่ก็ยังคงมีฝนตกกระจายในบางพื้นที่ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะเป็นระลอกค่ะว่าภาคใต้จะเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักถึงหนักมากระลอกระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามนะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือนะคะกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและการรับมือฤดูน้ำหลากอย่างนี้นะคะที่จังหวัดยะลาเองหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ตื่นตัวเตรียมแผนล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบค่ะเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศไทยประกอบกับการแจ้งเตือนของหน่วยงานที่ระบุว่าช่วงวันที่11ถึง17ตุลาคมนี้นะคะภาคใต้รวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านจังหวัดยะลาเองทุกภาคส่วนก็เร่งยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็รับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเทศบาลนครยะลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานะคะที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดมกำลังกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับเคลื่อนโครงการขุดลอกคูคลองนะคะในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำและเขตรอยต่อเพื่อเร่งระบายน้ำนะคะจากอำเภอยะหาให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนและเขตเทศบาลนครยะลาในช่วงปลายปี2569นี้ค่ะไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าพอใกล้ๆน้ำจะท่วมแล้วขนย้ายมันไม่ทันแล้วเพราะระหว่างทางน้ำมันจะขังทำให้การสัญจรมันไม่สะดวกมันคาดการยากครับเพราะว่าตอนนี้อากาศอย่างนี้ผมกลัวว่ามันเป็นหนักเพราะกรุงเทพหนักมากแต่บ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาก็คือหนักอยู่นะถือว่าท่วมหนักเพราะในเมื่อน้ำมันระบายช้าน้ำก็จะลดช้า
2: ถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกะว่าจะใส่รถก็ผ่าออกข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุงดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลยตรงนี้ก็ประมาณ3ก็จมหลังคา

สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยมีนายชนะทันแสงพุ่มวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและภัยพิบัติพร้อมด้วยคณะทำงานค่ะได้มีการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีผู้บริหารระดับสูงของสอบต.เข้าร่วมหลายท่านด้วยกันซึ่งก็ครอบคลุมงานทุกด้านค่ะถ้าพูดถึงบัณฑิตอาสานะคะก็ถือว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ความต้องการแล้วก็ปัญหาที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็หากเราได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีเครื่องมือนะคะที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมก็จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลในระดับหมู่บ้านสู่ตำบลแล้วก็พื้นที่โดยรอบได้อย่างเป็นระบบส่งผลนะคะให้การบริหารจัดการอุทกภัยของจังหวัดชายแดนใต้มีความเข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่การลดความสูญเสียและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนั่นเองค่ะหน่วยงานภาครัฐมีการเตรียมรับมือนะคะขณะเดียวกันค่ะหน่วยกู้ชีพกู้ภัยแม่ทับทิมก็ได้มีการจัดฝึกอบรมนะคะโครงการอาสาสมัครหัวใจฮีโร่ต้านภัยพิบัตินั่นเองค่ะนำพลังเยาวชนจิตอาสากว่า30ชีวิตด้วยกันนะคะฝึกขับเรือเบื้องต้นแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นการปฏิบัติเสมือนจริงนะคะที่บริเวณสวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยหน่วยกู้ชีพกู้ภัยแม่ทับทิมยะลาแผนกบรรเทาสาธารณภัยได้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครหัวใจฮีโร่ด้านภัยพิบัติหลังจากผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มาประเมินสถานการณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเชือกการโยนเชือกช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะเป็นไปอย่างเข้มข้นและตื่นตัวทีเดียวนะคะเพราะว่ากลุ่มเยาวชนจิตอาสาประมาณ 30-40 คนก็ได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงในการลงเรือแล้วก็ขับขี่เรือเบื้องต้นรวมถึงการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือการผูกเงื่อนและเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำภายใต้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะนายอำนาจชูทองพร้อมด้วยนายวิรวัฒน์สิริกุลพิพัฒน์ค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เยี่ยมให้กำลังใจค่ะทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครวิทยากรแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการอาสาสมัครหัวใจฮีโร่ต้านภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยก็จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงานร่วมกันพร้อมขอบคุณน้องๆจิตอาสานะคะที่ได้นำความรู้และทักษะต่างๆมาใช้ประโยชน์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรายละเอียดของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะว่ามีการพัฒนาศักยภาพแล้วก็พร้อมรับมือในช่วงอุทกภัยได้อย่างไรค่ะกลับมาติดตามรับชมรายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้ใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคิดการดีวันนี้พาคุณสู่โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งบ้านท่าเรือมิตรภาพที่3ดิฉันนางวิรงรองคันทิกค่ะครูชำนาญการพิเศษ

0: รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ค่ะสถาบันขงจื้อจะเริ่มในช่วงของปีการศึกษา2561จะเริ่มมีการทำ MOU กันอยู่ช่วงหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาที่ยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาจีนนะคะให้เพราะว่าถือว่าภาษาจีนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่งถือว่าเป็นภาษาหลักๆที่จะใช้สื่อสารทั่วโลกอีกภาษาหนึ่งเหมือนกันค่ะกิจกรรมของโรงเรียนอาเซียนก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมประจำปีอย่างเช่นว่ากิจกรรมสัปดาห์อาเซียนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นนะคะการแต่งกายเรียนรู้วัฒนธรรมของอาเซียนอย่างเงี้ยค่ะแผนที่จะต่อยอดตอนนี้นะคะเรื่องของทักษะภาษาต่างประเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สนับสนุนงบประมาณในการที่จะจัดจ้างครูชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะในอนาคตก็จะมีครูต่างชาติมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนรองรับภาษาต่างประเทศให้แก่เราอย่างเดิมค่ะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค
1: ่ะเลียงจื้อลาหูเลียงจื้อลาหู跑得快一下没有耳朵一下没有尾巴真奇怪真奇怪尊敬的各位评委老师大家好
2: 我叫玛丽莎丹姐
1: 我叫甘娜皮迪根我来自洛昆府สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30เสเซียวจินเหนียนซ่างเฉียวเซซานเหนียนจี
3: ซามูชูโจจิ้น中文动物去见农场森林与国家背景和重要性中文因中国在经济贸易和文化方面的重要角色一省委选出重要的医院泰国与中国关系密切因其鼓励泰国儿童从小的开始学习中文是很重要的然而中文对小朋友来说可能比较难如果学习方式不有趣孩子们只会觉得无聊这个项目的目标是开发一种以提出中文学习媒体让学习变得有趣吸引人帮助孩子通过三一互动更容易记住中文事宜
2: 项目的目标一让学生认识中文中关于各种动物的词汇二让学生能够阅读并正确发音动物的中文词汇三激发学生通过立体书媒体快乐的学习中文四培养学生在设计和制作媒体中发挥创造力拥有制作项目的材料一影纸板二电脑三素描件四彩色铅笔竖笔五毛笔六黑色笔线笔七动物图号八 Canva 软件作品制作步骤一特色动物区会分为农场动物野生动物每人四个并查找中文拼音和泰语发音二手绘与手绘对应的动物图三写上中文拼音和泰语发音四将这做塔出建构五将作品固定在底增强吸引力七在课堂上通过活动测试作品的小容效果
4: 大家好我叫阿比切亚巴布索汉语名字叫万娜老师สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวอภิชยาประพฤกชอบชื่อเล่นชื่อว่าเหล่าซือผักบุ้งค่ะเด็กๆมักจะเรียกว่าเหล่าซือผักบุ้งค่ะครูเป็นวิทยากรภาษาจีนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสิ่งแรกที่จดจำเป็นภาษาจีนนะคะคือการร้องเพลงค่ะเหมือนระดับชั้น

จะไม่เหมือนกันค่ะระดับชั้นอนุบาลจะเน้นการร้องเพลงเล่นเกมมีร้องเพลงหนีห่าวเหมือนอนุบาลหนึ่งก็จะร้องเพลงหนีห่าวเก้อให้เด็กรู้จักการทักทายค่ะทักทายเป็นภาษาจีนว่าหนีห่าวอะไรประมาณนี้ส่วนอ2ก็จะขึ้นมาเหลียงจือล้าหูก็คือเพลงที่น้องๆได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์ค่ะเป็นเพลงที่เนื้อหาง่ายจำง่ายเด็กจะรู้ว่าเหลียงจือคืออะไรก็อยู่ในบทเรียนเรื่องสัตว์เหมือนกันค่ะก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆค่ะส่วนเพลงใจเจี้ยนก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับลาก่อนจะอยู่ในคำศัพท์ทั้งในนั้นหมดเลยค่ะส่วนมากจะเป็นการร้องเพลงแล้วก็จะเน้นให้ประสบการณ์ของอนุบาลก็จะเป็นการต่อจิ๊กซอเล่นเกมทายคำศัพท์สนุกสนานก็จะเอา อย่างเช่นเอาสัตว์รูปสัตว์รูปป๊อปอัพที่ได้ทำไปในนี้ค่ะไปสอนในอนุบาลด้วยเด็กก็จะได้มีความสนใจมากขึ้นค่ะส่วนประถมนี้ก็จะเน้นสอนตามหนังสือเรียนค่ะซึ่งจะใช้หนังสือเรียนของหนีฮาวไชนีสค่ะตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่ม6ค่ะเหมือนหนีฮาวไชนีสเล่ม1ก็จะเป็นทั่วไปปัวพัวมัวฟัวเป็นเกี่ยวกับการผสมคำเป็นเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาจีนค่ะก็เหมือนกอไก่ถึงฮอนคูกอันนี้ก็เป็นปัวพัวมัวฟัวก็เหมือนเป็นของภาษาจีนค่ะส่วนป.2ก็จะเข้าสู่เนื้อหาไปเรื่อยๆก็คือเรื่องสถานที่เรื่องง่ายๆสับใช้ในโรงเรียนพอป.3ก็จะเน้นเข้าเนื้อหาไปเรื่อยๆส่วนพี่โตก็จะเรียนเป็นบทเรียนแล้วเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนมาแทรกด้วยอย่างของ1 2 3จะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ทั่วไปสัตว์สิ่งของในห้องเรียนทั่วไปเลยค่ะแล้วก็สถานที่ในห้องเรียนสถานที่บ้านที่เราอยู่ประจำวันส่วน4 5 6จะผสมผสานวัฒนธรรมลงไปค่ะซึ่งวัฒนธรรมก็จะเกี่ยวกับศาลเจ้าเกี่ยวกับมีให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเช่น4 5 6ก็จะพาเด็กไปศาลเจ้าที่ในเมืองอะค่ะก็พาไปแล้วทำโครงงานเหมือนกันค่ะก็จะอยู่ในบทเรียนเหมือนกันในตัวชีวัดเกี่ยวกับให้เด็กพาไปนอกสถานที่ค่ะ

หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้โดยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

0: นี่คือรอยยิ้มของมิตรภาพค่ะเด็กๆกำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนผ่านเสียงและท่าเต้นที่งดงามและนี่คือกิจกรรมวันอาเซียนที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของน้องๆชั้นประถมวัยค่ะอนุบาล1จนถึงชั้นอนุบาล3นั่นเองค่ะ
1: ค่ะจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมอาเซียนนะคะเนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านแพร่เรือนมิตรภาพที่30ในฝ่ายของปฐมวัยนะคะได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนซึ่งเราจะจัดกิจกรรมนี้ในทุกๆวันที่8สิงหาคมของทุกปีนะคะซึ่งเราเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมอาเซียนให้แก่เด็กๆให้เด็กๆได้เห็นความสำคัญและตระหนักในการเข้าสังคมและรู้จักประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีจิตสาธารณะรู้จักรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักความเป็นมาเป็นไปของอาเซียนเด็กๆมีความสำคัญและก็ได้ตระหนักถึงความเข้าใจเหตุผลในกิจกรรมอาเซียนค่ะประโยชน์นะคะเด็กๆทางโรงเรียนนะคะได้จัดนิทรรศการตอบปัญหาอาเซียนจัดกิจกรรมการแสดงเพลงอาเซียนร่วมใจนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถรู้จักการแต่งกายของวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละประเทศซึ่งในอาเซียนมีทั้งหมดด้วยกัน10ประเทศค่ะเด็กๆสามารถมีพัฒนาการของเด็กๆปฐมวัยทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาการสื่อสารรู้จักเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมต่างๆค่ะแล้วก็รู้จักการเข้าสังคมกับเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เด็กๆได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนเด็กๆมีความสนุกสนานสามารถพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะและสามารถสื่อสารไปยังผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆจะชอบการแต่งกายผู้ปกครองก็จะสนับสนุนการแต่งกายชุดหลากหลายให้เกดหนูแต่งชุดไทยหนูแต่งชุดอิสลามของเรานะคะก็จะอยากเป็นประเทศอะไรเด็กๆก็สามารถตอบได้ว่าบรูไนหรือมาเลเซียที่เด็กๆจินตนาการค่ะแล้วก็เด็กๆสามารถชอบสัตว์ประจำชาติอาเซียนค่ะค่ะหลังจากกิจกรรมได้สอบถามแบบประเมินความพึงพอใจนะคะส่วนมากเด็กๆและผู้ปกครองก็จะชอบค่ะแล้วก็อยากจะให้มีทุกๆปีนะคะและอยากให้จัดร่วมไปกับพี่ปฐมด้วยค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้เข้าสังคมรู้จักวัฒนธรรมเศรษฐกิจของอาเซียนรู้จักการพูดภาษาพูดนะคะภาษาประจำชาติรู้จักอาหารค่ะกิจกรรมนะคะก็มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์การละเล่นเด็กไทยนะคะซึ่งในฝ่ายปฐมวัยก็จะมีกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับ6กิจกรรมหลักให้เด็กๆซึ่งคุณครูแต่ละท่านในฝ่ายอนุบาลก็จะมีกิจกรรมของเด็กๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่18นะคะเราก็จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยเมื่อจมน้ำและก็ทำ CPR ค่ะแล้วก็การทำแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุคนร้ายเข้ามาที่โรงเรียนนะคะเบื้องต้นกิจกรรมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะนอกจากกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนอาเซียนเลยนะคะทางโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด1บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนคือวิชาคอมพิวเตอร์ภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษมีเหล่าซื้อที่เป็นคนไทยนะคะที่สอนภาษาจีนให้แก่เด็กๆนะคะและมีคุณครูชาวต่างชาติซึ่งมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะสามารถสอนควบคู่ไปกับคุณครูไทยในชั้นเรียนนะคะแล้วจะมีกิจกรรมให้คุณครูชาวต่างชาติด้วยแล้วก็มีของเหล่าซื้อนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กๆสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันค่ะค่ะคุณครูนะคะก็อยากขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนสาธิตนะคะเชิญชวนเด็กๆนะคะมาสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายอนุบาล นะคะติดต่อได้ที่ห้องธุรการค่ะเรารับเด็กๆตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง5ขวบนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ
0: ซึ่งทุกๆกิจกรรมนะคะคือการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพค่ะเด็กๆได้เปิดใจและเปิดโลกไปพร้อมๆกับบ้านในอาเซียนของเราค่ะและทางโรงเรียนนะคะยังปลูกฝังให้นักเรียนจากจุดเล็กๆผ่านการแต่งกายชุดไทยและชุดประจำชาติอาเซียนทุกๆวันอังคารอีกด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะ สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะ
3: สวัสดีครับผมมาจากประเทศพม่าครับ
4: สวัสดีค่ะหนูมาจากสิงคโปร์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยค่ะ
6: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
7: สวัสดีครับผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ
8: สวัสดีครับผมมาจากประเทศไทยครับ
9: อ้าวน้องตั้งต้นครับน้องตั้งต้นรู้จักประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศครับ
10: 10ประเทศครับ
9: 10ประเทศน้องตั้ง

0: จากประเทศอะไรบ้างคะ
1: ประเทศกัมพูชาฟิลิปปินส์บูไนไทยเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียลาว
0: เก่งมากมากเลยค่ะ
2: Thank you.

นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เด็กๆอนุบาลนะคะได้ทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนค่ะผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการเรียนการร้องเพลงการระบายสีธงชาติการแต่งกายชุดประจำชาติและนอกจากที่ได้เรียนรู้ชื่อของประเทศธงชาติดอกไม้ประจำชาติและวัฒนธรรมแล้วเด็กๆยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันแบ่งปันความคิดนำเสนอเรื่องราวจินตนาการและปลูกฝังความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอีกด้วยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเด็กๆนะคะก็มีการนำกิจกรรมเหล่านี้มีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกเพลงเราเรียนรู้โดยเพลงกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจากการประเมินแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าในการแข่งขันทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะคะระดับหนึ่งของโรงเรียนอย่าลืมนะคะทุกคนที่โรงเรียนของเราเรียนภาษาฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะเราได้รับการสนับสนุนส่วนนี้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญทุกคนเรียนภาษาฟรีที่ท่าเรือค่ะ
1: และในวันนี้ค่ะเด็กๆของเราได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนและได้ซึมซับคุณค่าทางวัฒนธรรมจากสถาบันขงจื้อซึ่งเป็นรากฐานของภูมิปัญญาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะหวังว่าความรู้และประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นก้าวเล็กๆที่จะต่อยอดไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อไปโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยค่ะแต่เสียดายวันนี้รายการคิดกันดีของเราหมดซะก่อนจะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าติดตามกันให้ได้นะคะว่าเจนจะพาไปดูเด็กดีเด็กเก่งและเด็กที่มีความสามารถที่ไหนวันนี้เจและทีมงาน NPG นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ปากซอยเท่าไหร่พี
3: ่80ครับ
2: 60แหละใจใกล้แค่นี
4: ้80แหละ
2: 60นะพี
4: ่80ไปพี่
2: ฟังก่อนดิพี่60
4: 80
2: 60
4: รีบ
2: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
5: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส
6: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าเล็กน่ารักไหม Baby Shark do do do do do Baby Shark do do do do do do Baby Shark แต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด
7: นี่คือเหยื่อ
8: จะดีเหรอพี
7: ่ดูทำเขาดิ
9: หยุดก่อน
10: เฮ้ย
9: เฮ้ยอะไรเฮ้ย
8: จะลองทำไมเนี่ยไอเนี่ยก็ไปนำน้อง
9: เป็นใครเนี่ย
8: เป็นบุหรี่ไงมันไม่ดีน้องรู้ไหมว่าในตัวพี่มีสารอะไรบ้างนิโคตินทา
11: เฮ้ยอย่าหยุดเลยเงียบเลยเฮ้ยเขาไม่กลัวแล้วจะไปบอกเขาทำไมวะ
8: ผมไม่เอาแล้วครับพี่
11: ออกจากแก๊งพวกเราไปเลย
8: ผมยอมออกแล้วกันพี่อยู่ไปเถอะหรือไม่พี่มาอยู่กับผมไหม
11: ไม่ไปหรอกจะอยู่เป็นบุหรี่แบบนี้แหละ
12: ชอบโดนดูดอ่ะ
8: ผมไม่เอาแล้วพี่มันกิลตี้อ่ะ
12: กิลตี้แปลว่าอะไรวะ
8: ท ที่มันสนุกสนุกอะพี่
11: อ๋อนั่นมันแฮปปี
8: ้แต่งตัวแนวๆหน่อยอย่างเงี้ยหัวฟูฟูอะ
3: นั่นมันอินดี้พี
10: ่โยโย่ปัญหาชีวิตนั้นมีแต่ความเครียดส่วนโลกให้ต่างๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสแถมสูบและเพิ่มความเท่ดาว
12: แล้วจะรู้ไหมเนี่ยกิลตี้แปลว่าอะไร
8: รู้สึกผิดอะพี่
7: อยากจะรู้นะว่าโรงงานที่ผลิตบุหรี่เนี่ยเขาจะกิลตี้กันบ้างหรือเปล่า
9: สูบเลย
8: ถือว่าเข้าสังคมใครๆเขาก็สูบ
13: รออะไรอยู่หยิบขึ้นมาสูบเลย
14: ใช่สูบเลยสูบเลยสูบเลยสูบเลยสูบเลยสูบเลยสูบเลยสูบเลย
8: แข็งไว้น้องเดี๋ยวมันจะไม่แข็ง
7: เดี๋ยวน้องของน้องจะไม่แข็งเอานะครับ
3: ผมไม่เอาแล้วพี่
9: อ่ะงั้นบุหรี่ไฟฟ้า
8: โอ้โหอันเนี้ยหนักเลยสารเคมีมากพอๆกับผมในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินและสารพิษ
9: อุ้ย
8: ลืมใส่ในบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินและสารพิษอื่นอีกมากมายซึ่งมีผลต่อปอดทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดไอยานัสสุดโตมะเร็งพี
7: ่รู้ความจริงขนาดนี้คิดเอาเองแล้วกันครับความจริงที่บุหรี่ไม่เคยบอกคุณ
15: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
16: อร่อยน้อง
15: ตรงหน้าเลย
17: แข็งเหรอจริงด้วยน้อง
15: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
16: แปลก
15: ทำให้ปากชาก
17: ินน้ำตก
16: มันจะยิ่งเหมือนมิด
15: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
16: รู้เป็นอะไรเจ็บบอกเจ็บใจอะไร
15: โอ
16: ้
15: ไม่ได้เลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
16: เพราะอะไรเนี่ย
15: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
16: มันมีคนวางยา
15: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
16: งอย่างนี้อย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
15: อัมพฤกษ์อัมพาต
16: ท่านมารับแล้ว
15: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
18: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
15: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ

0: ผมร้อนจนร่างกายเบลอและเบลอมาเจอ
1: Oasis.
2: Oasis is over there.

0: ผมดีใจมากและอยากไปที่นั่นเร็วที่สุดผมเลยเบลอกลายเป็นกิ้งก่าทะเลทรายให้ความรู้หน่อยกิ้งก่าทะเลทรายหรือฟิลเน็กลิซาร์ดเป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วมากด้วยขาหลังเพียง2ขามีแผงคอที่แผ่ออกเวลาที่ตื่นเต้นนอกเรื่องไปหน่อยผมยังคงเบลอต่อไปผมเบลอไปเจอร้านกาแฟ
1: คุณคง
0: เบลอไปเจอสาวสวยคนนี
1: ้เอากาแฟเย็น
2: ได้ค่ะ
0: ขอแนะนำเกณฑ์ความหวานใหม่5ก็หวานอันตราย4ก็หวานอันตราย3ก็หวานอันตราย
1: หยุดก่อนเอาระดับ2หวานน้อยครับ
3: อันนี้เหรอ
4: ใช่ครับ
3: แหมถึงจะเบอร์แต่ก็ยังสั่งเบอร์หวานได้
0: ไม่เกินระดับ2ไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

กรมพัฒนาชุมชนเปิดประชุมวิชาการซิมโพเซียมพัฒนาองค์ความรู้ผ้าไทยสู่สากลที่จังหวัดสงขลาสนองแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกนำเทรนด์แฟชั่นยั่งยืนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกองทัพเรือสหรัฐร่วมกับทีมภูเก็ตจัดฟุตบอล

ก่อนกระชับมิตรที่สนามกีฬาสุรกุลเชื่อมมิตรภาพไทยสหรัฐผ่านกีฬาพร้อมสร้างบรรยากาศการต้อนรับกำลังพลสหรัฐด้วยความอบอุ่นยะลาคึกคักรับเทศกาลกินเจ 10-18 ตุลาคมนี้ศาลเจ้าและโรงทานเร่งเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่รองรับสาธุชนร่วมถือศีลทำบุญและอิ่มบุญกับอาหารเจตลอดเทศกาลติดตามดูเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับสดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตโดยวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณพิชยะบุญเฉลียวและผมสิทธิชัยทรัพย์สิมครับ
1: ตลอด21ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้ได้กับรายการเราวันนี้ครับ
0: ใช่ครับวันนี้ก็มีหลากหลายพื้นที่นะครับที่มีข่าวสารโดยเฉพาะในเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทั่วทั้งภาคใต้หรือว่าทั่วทั้งประเทศนะครับก็หลายๆหน่วยงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้กันแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนครับคุณพิชยะหลายคนก็เตรียมเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็สามารถที่จะติดตามทั้งหมดได้นะครับในรายการข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้นะครับข่าวแรกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกระบี่กันก่อนเลยครับโดยทางด้านของจังหวัดกระบี่ครับได้มีการจัดบรรพชาสามเณรและก็บวชชีพราหมณ์กว่า200รูปเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนครับที่วัดโพคาจุฑามาสอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเนกขัมมะบารมีบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยผู้ปกครองรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับนอกจากนี้นะครับก็ยังคงมีนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก็ได้ร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน108รูปและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เช่นเดียวกันครับก็ได้ร่วมกิจกรรมถือศีล8ปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์จำนวน132คนเป็นระยะเวลา7วันครับ
1: ด้านนายเกียรติมงคลพูดเพราะผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่ก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าโครงการเนกขัมมะบารมีบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่10โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่แล้วก็วัดโพคาจุฑามาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์พร้อมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวทีและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนพัฒนาเยาวชนและสร้างความร่วมมือในชุมชนตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขครับต่อจากข่าวนี้ไปชมกันในข่าวเรื่องของเกี่ยวกับการมอบเนื้อเรื่องของพระราชทานนะครับเกี่ยวกับการแพทย์นะครับราชวิทยาลัยนวมินทรมหาราชครับเมื่อวานนี้ที่ท่อมจังหวัดกระบี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระวินทร์ระวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมครับ
0: ภายในงานก็จะมีการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจวัดสายตาและคัดกรองโรคในผู้สูงอายุพร้อมทั้งลงพื้นที่สำหรับการเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน5รายนอกจากนี้ก็ได้มีการมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแล้วก็มอบกระเป๋านักเรียนพร้อมกับชุดเครื่องเขียนอีก500ชุดรวมถึงสมุดนักเรียน 2,000 เล่มให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ด้วยครับ
1: สำหรับการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานครั้งนี้นะครับก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศและย

0: ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งสืบสานพระปณิธานให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับ
1: ส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้มีการยกระดับเรื่องของผ้าไทยในการเดินหน้านะครับสืบสานพระราชปณิธานของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีครับทางด้านของกรมพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้มีการเปิดประชุมซิมโพเซียมพัฒนาองค์ความรู้ผ้าไทยแล้วก็หัตถกรรมสู่สากลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเป็นการสนองแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกนำเทรนด์แฟชั่นยั่งยืนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาทางด้านของนายวรงแสงเมืองรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการในส่วนภูมิภาคจุดดำเนินการที่จัดขึ้นนะครับที่3ในพื้นที่ภาคใต้โดยมีทางด้านของนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางปรียาเกิดก่อรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจังหวัดที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมไปถึงผู้ประกอบการโอท็อปและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยภายในงานก็จะมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโทนสีผ้าไทยนะครับการใช้สีธรรมชาติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแฟชั่นยั่งยืนพร้อมกับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อยกระดับสินค้าแฟชั่นไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าและแข่งขันในตลาดสากลครับ
0: สำหรับการจัดงานครั้งนี้มุ่งสนองแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยนำองค์ความรู้จากหนังสือไทยเทคไทยส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027มาถ่ายทอดสู่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้สอดคล้องกับเทรนด์แฟชั่นโลกนอกจากนี้ครับโครงการก็ยังมีการมุ่งรักษามรดกทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงผ้าไทยตลอดจนร่วมสืบสานอัตลักษณ์ไทยอย่างยั่งยืนครับไปดูข่าวในเรื่องของเทศกาลเกี่ยวกับวันศาสตร์เดือน10กันบ้างนะครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ที่สุราษฎร์ธานีพาไปปิดท้ายด้วยความอร่อยและดับตำนานที่ร้านขนมลาแม่ชีพร้านขนมลาที่สืบทอดมากว่า3ชั่วอายุคนเปิดขายให้ลิ้มลองกันแค่ปีละ2เดือนเท่านั้นครับทีมข่าว NBT สุราษฎร์ธานีพาไปสัมผัสวิถีความอร่อยคู่เทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับขนมลาแม่ชีพในตำนานร้านขนมลาที่สืบทอดความอร่อยมาถึง3ชั่วอายุคนโดยเปิดขายเพียงปีละ3เดือนเท่านั้นครับคือช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนแล้วก็ตุลาคมเพื่อต้อนรับเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และช่วงวันส่งตายายผู้ประกอบการร้านขนมลาแม่ชีพในตำนานรุ่นที่3ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับถึงเคล็ดลับความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ว่าทางร้านใช้น้ำตาลโตนดแท้และแป้งมันในการทำขนมโดยมีสินค้าเด่น3ชนิดได้แก่ขนมลากรอบขนมลาแผ่นนิ่มแล้วก็ขนมลาอบน้ำผึ้งนอกจากนี้ทางร้านยังมีขนมสำหรับใช้จัดในเรื่องของ
1: ห่ม
0: จับหมับนะครับในประเพณีศาสตร์เดือน10นะครับอย่างครบครันซึ่งในช่วงใกล้วันส่งตายายนะครับลูกค้าต่างก็พากันแวะเวียนมาเลือกซื้อกันอย่างไม่ขาดสายแล้วก็ผู้สนใจขนมไทยโบราณสำหรับทำบุญหรือเป็นของฝากแวะอุดหนุนร้านขนมลาแม่ชีพชุมชนบ้านท่าเฟือง6ตำบลกลูดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดทุกวันนะครับเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิการวมกันสัมผัสรสชาติขนมลาแบบดั้งเดิมในช่วงเทศกาลบุญนี้ครับ
2: ได้ค่ะคือตั้งแต่เริ่มต้นนะคะย่าเป็นคนทำอะค่ะประมาณ 3-40 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็น้องก็รับต่อมาน้องก็ทำมาประมาณ20ปีแล้วค่ะช่วงนี้ขายดีค่ะเพราะว่ามันใกล้จะเป็นเทศกาลเดือน10อะค่ะส่งตายายอะค่ะประมาณ2อาทิตย์ค่ะขายดีมากค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดตรังนะครับทางด้านของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ของตำบลนาบินหลาก็ได้ใช้เวลาว่างในช่วงของการปิดเทอมนะครับได้ชวนบุตรหลานมาทำขนมรูแล้วก็ขนมบ้าเตรียมทำบุญศาสตร์เดือน10พร้อมกับนำออกจำหน่ายสร้างรายได้เสริมวันละ 1,000 บาทถึงแม้ว่าวัตถุดิบนะครับจะมีการปรับราคาที่สูงขึ้นแต่ก็ยังคงตรึงราคาเอาไว้เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาระประชาชนทางด้านของนางสมใจหนูวงพร้อมกับบุตรหลานนะครับ ก็ได้ใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จภารกิจจากการกรีดยางก็ได้ช่วยกันทอดขนมรูและก็ขนมบ้าเพื่อเตรียมไว้ในช่วงของการทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10ปีนี้ก็ตรงกับวันส่งตายายและก็บรรพบุรุษในวันที่11ตุลาคมนี้โดยทางด้านของนางสมใจเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าครอบครัวเนี่ยก็เริ่มทำขนมมาจำหน่ายตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดยขนมรูและก็ขนมบ้านเนี่ยจำหน่าย100ลูกราคา120บาทส่วนขนมชิดชนิดอื่นๆนะครับก็รับมาจำหน่ายเพิ่มเติมหรือว่าจัดเป็นชุดสำหรับทำบุญนะครับราคา 20-45 บาทครับ
0: ปัจจุบันครับก็มีรายได้จากการขายขนมเฉลี่ยวันละกว่า 1,000 บาทและในบางวันต้องหยุดกรีดยางเพื่อเร่งทำขนมเนื่องจากว่ามีลูกค้าสั่งจองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแม้วัตถุดิบหลายรายการนะครับจะมีราคาสูงขึ้นแต่ว่าครอบครัวนะครับยังคงพยายามตึงราคาเดิมเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อไปทำบุญได้ในราคาที่ไม่แพงนอกจากนี้การทำขนมนะครับยังเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการทำขนมพื้นบ้านและซึมซับคุณค่าของประเพณีศาสตร์เดือน10อันเป็นการร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อขนมได้ที่นางสมใจหนูวงโทรศัพท์นะครับ0930381565ครับ
1: แน่นอนครับว่าช่วงของเทศกาลศาสตร์เดือน10ทุกปีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จัดอย่างยิ่งใหญ่และก็อีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับผู้ที่เรื่องของการเดินประกวดนะครับสำหรับเทพบุตรเมืองนครครับโดยทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้มีการเปิดเวทีประชันความสามารถของเหล่าสุภาพบุรุษกับการแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดเทพบุตรเมืองนครประจำปี2569เพื่อที่จะเฟ้นหาตัวแทนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรวมไปถึงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้มีการแถลงข่าวในการเปิดตัวผู้เข้าประกวดเทพบุตรเมืองนครประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เฟ้นหาสุภาพบุรุษผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็คุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่สายตาประชาชนแน่นอนครับว่าบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งสื่อมวลชนหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานโดยบรรดาของผู้เข้าประกวดเทพบุตรเมืองนครนะครับต่างอวดโฉมแล้วก็ความสามารถหยิบฉลากหมายเลขประจำตัวผู้เข้าประกวดพร้อมกับร่วมกันทำกิจกรรมแล้วก็แนะนำตัวแสดงทัศนคติเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ก่อนรอบตัดสินนั่นเองครับ
0: สำหรับผู้ที่สนใจร่วมลุ้นและก็ส่งกำลังใจให้เหล่าชายงามเมืองนครศรีธรรมราชสามารถติดตามการประกวดรอบตัดสินเทพบุตรเมืองนครซึ่งกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดทั้งนี้นะครับการประกวดเทพบุตรเมืองนครถือว่าเป็นอีก1กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีส่วนช่วยการในเรื่องของสร้างสีสันให้กับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจตลอดจนวัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับจากประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับไปติดตามในเรื่องของประเพณีชักพระกันบ้างครับบรรยากาศการเตรียมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวประจำปี2519ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มคึกคักอีกครั้งนะครับแต่ละวัดเร่งตกแต่งเรือพนมพระโดยปีนี้นอกจากเรือพนมพระทางบกที่เป็นไฮไลท์แล้วยังมีเรือพนมพระทางน้ำที่สวยงามไม่แพ้กันครับเมื่อวานนี้ที่วัดชลทานตำบลบางไทรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะนี้นะครับบรรดาช่างศิลป์ท้องถิ่นและชาวบ้านต่างเร่งมือกันช่วยตกแต่งแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยเรือพนมพระทางบกเพื่อให้เสร็จทันเวลาแล้วก็ให้มีความสวยงามตระการตาที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอเมืองหลายวัดก็ได้เริ่มเตรียมการจัดทำเรือพนมพระทางน้ำทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์กำลังคนและระดมช่างศิลป์มารวมกันออกแบบโครงสร้างและลวดลายอย่างพิถีพิถันครับ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดแหลมทองตำบลคลองชนากและวัดประสิทธารามตำบลบางชนะอำเภอเมืองนะครับก็จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสำรวจก็พบว่าวัดส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะดำเนินการตกแต่งเรือพนมพระทางน้ำอย่างเต็มรูปแบบหลังจากผ่านพ้นเทศกาลส่งตายายหรือว่าประเพณีศาสตร์เดือน10ในวันที่11ตุลาคมนี้ ก่อนที่จะลุยงานต่อให้เสร็จสมบูรณ์ครับ
0: สำหรับประเพณีชักพระนะครับถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวใต้สืบทอดจากพุทธประวัติเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยชาวบ้านจะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกหรือว่าพนมพระนะครับส่วนเรือพนมพระทางบกพัฒนาจากการลากเกวียนหรือว่าคานหามมาเป็นรถแห่ตกแต่งลวดลายไทยขณะที่เรือพนมพระทางน้ำสะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานีที่มีความผูกพันกับแม่น้ำตาปีโดยมีการนำเรือนะครับหรือว่าแพมาต่อกันประดับบุษบกและพายเรือรากจูงไปตามน้ำอย่างสวยงามครับ
1: แน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมได้มีการติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทางด้านของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มีการขึ้นฝั่งที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกันครับซึ่งทางด้านของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ร่วมกันกับทีมภูเก็ตนะครับในการจัดฟุตบอลกระชับมิตรที่สนามกีฬาสุรกุลเป็นการเชื่อมมิตรภาพไทยสหรัฐอเมริกาผ่านการแข่งขันกีฬาพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศการต้อนรับกำลังพลสหรัฐอเมริกาด้วยความอบอุ่นครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับที่สนามกีฬาสุรกุลจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษระหว่างทีมกองทัพเรือสหรัฐนะครับ CVN 77พบกับทีมภูเก็ต PPAO เพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐผ่านกีฬาแน่นอนครับว่างานนี้ก็มีทางด้านของนายโชตรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีและนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพการจัดงานบรรยากาศก่อนการแข่งขันก็เป็นไปอย่างคึกคักมีการแสดงรำกองยาวต้อนรับนักกีฬาจากทั้ง2ทีมก่อนเข้าสู่พิธีเปิดและก็มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สำหรับกำลังพลกองทัพสหรัฐและก็ประชาชนชาวภูเก็ตก็ได้พบปะในการทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการเชิญชวนชาวภูเก็ตส่งเสียงเชียร์และก็ต้อนรับลูกเรือสหรัฐในการเป็นฐานะเจ้าบ้านที่ดีนั่นเองครับ
0: สำหรับกองทัพเรือสหรัฐนะครับได้มีการเดินทางมายังภูเก็ตพร้อมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George SW Bush หรือว่า CVN 77และก็เรือพิฆาต USS Delbert D Black นะครับมีกำลังพลกว่า 5,000 นายเดินทางถึงภูเก็ตเมื่อวันที่4ตุลาคมแล้วก็มีกำหนดอยู่ในพื้นที่ถึงวันที่9ตุลาคมนี้ตลอดการเยือนมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การแข่งขันกีฬาครับซึ่งนอกจากสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความเข้าใจระหว่าง2ประเทศแล้วยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยกำลังพลก็ได้มีการออกท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยตามแหล่งท่องเที่ยวและย่านธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะป่าตองรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและอาหารท้องถิ่นมาจำหน่ายบริเวณท่าเรือน้ำลึกถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสานต่อความสัมพันธ์ไทยสหรัฐผ่านกีฬาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อสังคมครับ
3: I think the match today is incredibly exciting. As I mentioned in the opening, I don't think there's anything that can bring two cultures together more than sports. And as you can hear from the crowd and the energy from all of the players, I think it's fantastic. I love Phuket. And if you saw all the smiling faces of all the sailors as they are leaving the ship and coming back,it has been wonderful. It's been, you know, the rest and the culture and the people and the food and the warmth. I just want to say thank you for being such wonderfully warm hosts and being so kind and welcoming to the sailors of George H.W. Bush. We really appreciate it.
0: ก่อนหน้านี้นะครับน้องเน่ๆนะครับที่ทุกคนรู้จักกันก็ได้มีการคว้าแชมป์ AGT นะครับเป็นรางวัลระดับโลกนะครับได้ให้ความภูมิใจแก่คนจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับน้องภูมินะครับอดิศักดิ์นะครับก็ได้มีการคว้าแชมป์แล้วก็สร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครับพาไปกระทบไหล่น้องภูมิอดิศักดิ์ดาวรุ่งกีฬาไทยวัย17ปีนะครับจากสุราษฎร์ธานีหลังสร้างผลงานสุดประทับใจทำลายสถิติประเทศไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับน้องภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธินะครับนักกีฬาดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย17ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการสร้างผลงานน่าประทับใจในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังลงแข่งวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายในนามทีมชาติไทยโดยทีมไทยนะครับก็ได้มีการวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4ด้วยเวลา3นาที 1.99 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยแม้ว่าพลาดเหรียญรางวัลแต่ว่าถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของน้องภูมิในการก้าวขึ้นสู่เวทีระดับเอเชียด้านนางสาวสุภลักษณ์บุญยไมครูผู้ฝึกซ้อมนะครับก็เปิดเผยว่าน้องภูมิเป็นนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการฝึกซ้อมแม้อายุเพียง17ปีแต่สามารถพัฒนาศักยภาพจนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติได้และเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาฝีมือแล้วก็ฝีเท้าไปได้อีกไกลครับ
1: แน่นอนนะครับว่าจากนักกรีฑาดาวรุ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การสวมเสื้อทีมชาติไทยในเวทีเอเชียนเกมนะครับแม้ว่าครั้งนี้จะจบอันดับเพียงแค่อันดับ4เท่านั้นแต่ก็สถิติประเทศไทยครั้งใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของน้องภูมิแล้วก็เป็นก้าวสำคัญบนบทบาทเส้นทางนักกีฬาทีมชาติในอนาคตครับ
4: เอเชียนเกมส์ครับผมก็ได้ลงผสมได้อันดับที่5แล้วก็4คน4ชายครับได้เป็นอันดับที่4ยังไม่ถึงเหรียญครับได้ทำลายสถิติประเทศไทยครับ
5: ครับรีบรู้สึกยังไงบ้าง
4: ก็ดีใจครับก็รอลุ้นว่าจะได้ไปโอลิมปิกไหมครับ
5: ครับ
4: ผมก็อยากไปโอลิมปิกครับอยากได้ไปลองสนามโอลิมปิกสักครั้งในชีวิตครับผมทำเพื่อยายครับผมอยากให้ยายภูมิใจครับอยากให้ยายเห็นว่าผมถึงฝันครับ
5: นี่เราได้คุยกับยาย
4: หรือได้ครับ
5: ยายว่าไงบ้าง
4: ยายก็ดีใจครับที่ผมได้ไปถึงจุดนั้นครับผมฝากเชียร์แล้วครับเดี๋ยวมีการแข่งขันซียูที่ปทุมธานีครับยู20ครับระยะ400ครับแล้วก็เดือนกันยามีแข่ง4เกมที่ประเทศมาเลเซียผมฝากพี่น้องจากสุราษฎร์ฝากเชียร์นะครับ
6: ของน้องเนี่ยต้องเตรียมตัวกันนะคะเตรียมตัวกันเป็นระยะเวลาที่ยาวค่อนข้างจะยาวเหมือนกันกว่าจะแข่งแต่ละแมตช์แต่ละรอบอะค่ะเพราะว่าร่างกายคือต้องฟิตต้องพร้อมเสมอนะคะก็ปกติน้องเขาก็ซ้อมเช้าซ้อมเย็นทุกวันนะคะมาอยู่ที่นี่ก็เช้าก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงประมาณ7โมงก็กลับเข้าโรงเรียนหนังสือปกติค่ะก็ช่วงเช้าช่วงกลางวันเขาก็เรียนปกติตามใช้ชีวิตตามเวลาของเขาส่วนช่วงเย็นสัก4โมงครึ่งถึง5โมงเนี่ยค่ะก็จะเริ่มซ้อมกันอีกรอบนึงในส่วนของช่วงเย็นก็จะเลิกประมาณสัก2ทุ่มเกือบ2ทุ่มเนี่ยค่ะก็เด็กๆก็จะกลับเข้าหอส่วนเป้าหมายของน้องภูมิจริงๆแล้วอะค่ะเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างยังมีศักยภาพสูงเด็กคนนี้มีศักยภาพสูงเขามีความแข็งแรงเขามีความอดทนน้องน่าจะไปได้อีกไกลก็สนับสนุนซ้อมเต็มที่ส่งเสริมทุกทางที่พอที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซัพพอร์ตให้กับเขาได้ก็ยังไปต่อได้อีกเยอะค่ะอนาคตเขาอีกไกล
1: ช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยพลังสื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้สำหรับบุคลากรด้านการศึกษาและด้านการสื่อสารในร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของเด็กและก็เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงผู้คนสู่การพัฒนาการศึกษาสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดจะน่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
7: ในยุคที่การสื่อสารเกิดขึ้นได้เพียงปลายนิ้วมือสื่อจึงไม่ใช่ช่องทางในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่การศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนขณะที่การสื่อสารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้เรื่องราวดีๆของเด็กและเยาวชนได้รับการถ่ายทอดอย่างรอบด้านแต่ในโลกออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ผลิตเนื้อหาได้การรู้เท่าทันสื่อและการสื่อสารอย่างรับผิดชอบจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างให้ความสำคัญกับการใช้

0: ศึกษาและร่วมสร้างความเข้าใจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
1: การสื่อสารอธิบายให้ทุกคนได้รับทราบว่าการศึกษามีความสำคัญอย่างไรจะพัฒนาบุตรหลานได้อย่างไรบ้างในโลกปัจจุบันนั้นเรื่องราวของการศึกษาเนี่ยนะคะมันกว้างไกลเพราะฉะนั้นน้องๆจะมีโอกาสในการที่จะไขว่คว้านะคะเรื่องราวที่ดีๆมากมายให้กับตัวเองนะคะโดยผ่านระบบการศึกษานะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่เราจะสามารถสื่อสารกันได้กิจกรรมครั้งนี้เราอยากให้บุคลากรทางด้านการศึกษาแล้วก็บุคลากรด้านการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ได้มีโอกาสมาทำความเข้าใจแล้วก็วางแผนในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาโดยใช้หลักของการสื่อสารสร้างความเข้าใจซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาคนค่ะ
0: การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตอย่างมีศักยภาพโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายทั้งสายสามัญและศาสนาการเปิดพื้นที่ให้ความหลากหลายเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดอย่างเข้าใจจึงมีความสำคัญต่อการสร้างคนและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างเมื่อการศึกษามีพลังในการสร้างคนและสื่อมีพลังในการสร้างความเข้าใจการทำงานร่วมกันของทั้งสองส่วนจึงเป็นอีกกลไกหนึ่งที่เชื่อมโยงผู้คนและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ไปพร้อมกัน
2: ในการทำงานในวันนี้ถือว่าทุกภาคส่วนได้หันมาให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาในการเป็นเครื่องมือหลักนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะวันนี้ในการจัดกิจกรรมของสำนักประชาสัมพันธ์ที่6ที่ได้รวมเอาหน่วยงานทางด้านประชาสัมพันธ์ในสังกัดและก็นักประชาสัมพันธ์ในทุกหน่วยงานการศึกษาได้มาจัดกิจกรรมในการทำความเข้าใจที่ตรงกันและก็เปิดเวทีให้เชื่อมโยงเวทีการนำเสนอประเด็นสำคัญด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นจุดหนึ่งครับที่ทำให้ความโดดเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการศึกษาเนี่ย
0: ผู้คนเข้าหากันการศึกษาจึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนความเข้าใจและเมื่อทั้งสองพลังเดินไปด้วยกันก็จะเกิดเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมขับเคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้ทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี
3: เมื่อวานนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการแถลงข่าวในเรื่องเกี่ยวกับการพร้อมในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแถลงความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2519ผนึกทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้7ตุลาคมนะครับที่ศาลริมหู้ไทสู้นะครับ3กองตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมอาร์มภูเก็ตคณะกรรมการศาลเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับเพื่อประชาสัมพันธ์ในด้านการจัดงานและเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ครับ
4: โดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็กล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาและอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยโดยทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนสิ่งของจำเป็นให้แก่ศาลเจ้าทั้งหมด47อาร์มในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต41อาร์มและในพื้นที่จังหวัดพังงา6อาร์มทั้งนี้ประเพณีถือศีลกินผักก็ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความผูกพันของชุมชนชาวภูเก็ตพร้อมกับเดินหน้าในการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศในช่วงของเทศกาลสำคัญนี้ครับและเป็นประจำทุกปีนะครับทางด้านของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็ได้มีการมอบสิ่งของสนับสนุนนะครับให้กับอาร์มต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักเช่นเดียวกันครับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็ได้ร่วมกันกับสมาคมอาร์มภูเก็ตจัดแถลงข่าวความพร้อมในการมอบสิ่งของสนับสนุน47อาร์มร่วมสืบสานประเพณีแห่งศรัทธาชาวภูเก็ตให้คงอยู่สืบไปครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดแถลงข่าวและก็พิธีมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยนายรมดอน

0: ฮีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเล็กตันติวงไพศาลประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนายประเสริฐขาวกิจไพศาลนายกสมาคมอาร์มภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการมูลนิธิรวมไปถึงผู้สนับสนุนเข้าร่วมงานทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะก็ได้มีการจุดธูปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมูลนิธิก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการแถลงข่าวและมอบสิ่งของสนับสนุนครับ
1: จากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569แก่สมาคมอาร์มภูเก็ตในนามตัวแทนศาลเจ้า47อาร์มรวมมูลค่าทั้งสิ้น 557,420 บาทประกอบด้วยข้าวสาร330กระสอบน้ำมันพืช235ปี๊บน้ำดื่ม 1,410 แพ็คซีอิ๊วขาว280แกลลอนแล้วก็ซอสสูตรเจ40ลังเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศาลเจ้าตลอดช่วงเทศกาลขณะเดียวกันครับคุณธัญรัตน์และคุณประมุขพิสิทธิ์อัจฉริยะฉายผู้บริหารโรงแรมเครือกตากรุ๊ปรวมสนับสนุนเงินแก่อาร์มทั้ง47แห่งละ 5,000 บาทรวม 235,000 บาทพร้อมมอบเส้นหมี่จำนวน100ลังแก่สมาคมอาร์มภูเก็ตอีกด้วยครับ
0: แน่นอนครับว่าสำหรับการจัดงานดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันสืบสานประเพณีถือศีลกินผักซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกศรัทธาที่เชื่อมโยงผู้คนและชุมชนให้อยู่ร่วมกันส่งต่อคุณค่าอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมร่วมกันรักษาเสน่ห์และอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตให้ยังคงอยู่กับเทศกาลหรือว่าประเพณีถือศีลกินผักอย่างงดงามต่อไปครับ
1: เพื่อเป็นการสนับสนุนในเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักนะครับเวลาภูเก็ตนะครับก็ได้มีการเปิดตัวในเรื่องของอาร์ตทอยตัวใหม่ครับครั้งแรกนะครับเวลาภูเก็ตโอทาวจับมือกับ TCDC ภูเก็ตและศิลปินชาวภูเก็ตประสานศิลปะร่วมสมัยกับประเพณีถือศีลกินผักเปิดตัวซิงซิง The Lion Art Toy Collection ถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยจีนสู่คนรุ่นใหม่ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่เพียงอาร์ตทอยธรรมดานะครับแต่ว่าคือซิงซิง The Lion นะครับผลงานของคุณอาทิทรัพย์ภูผาศิลปินและนักออกแบบดีไซเนอร์ทอยชาวภูเก็ตที่ได้มีการหยิบเรื่องราวจากประเพณีถือศีลกินผักและวัฒนธรรมไทยจีนมาตีความใหม่ผ่านศิลปะร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ภูเก็ตในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ซึ่งครั้งแรกนะครับกับการเปิดตัวซิงซิง The Lion Art Toy Collection ที่หยิบแรงบันดาลใจจากประเพณีถือศีลกินผักและวัฒนธรรมไทยจีนของภูเก็ตมาถ่ายทอดผ่านคาแรคเตอร์ร่วมสมัยสะท้อนเสน่ห์ของรากวัฒนธรรมท้องถิ่นในมุมมองใหม่ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างเข้าถึงนะครับโดยเวลาภูเก็ตโอทาวร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือว่า TCDC ภูเก็ตและศิลปินชาวภูเก็ตสานต่อคุณค่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ผ่านศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยพร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางเมืองในเรื่องของย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับให้ศิลปินและคนสร้างสรรค์ท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ของคนภูเก็ตสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะครับมีคุณอนงนัทสังขรักษ์นะครับกรรมการผู้จัดการเวลาภูเก็ตโอทาวคุณพินรัตน์หวงรัตนากรนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการผู้ดูแลโครงการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือว่า TCDC ภูเก็ตแล้วก็คุณอธิทรัพย์ภูผาศิลปินและนักออกแบบชาวภูเก็ตร่วมแถลงข่าวครับ
0: สำหรับการเปิดตัวนะครับซิงซิง The Lion นะครับก็ถือว่าเป็นอาร์ตทอยคอลเลกชันที่เปิดตัวครั้งแรกในครั้งนี้เป็นผลงานของคุณอภิทรัพย์ภูผาศิลปินและก็นักออกแบบดีไซเนอร์ทอยนะครับครับชาวภูเก็ตแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศและก็อัตลักษณ์ของประเพณีถือศีลกินผักรวมไปถึงเทศกาลนะครับที่จะทำให้มีการเติบโตนะครับในชุมชนไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดภูเก็ตโดยได้มีการนำภาพจำของการเชิดสิงโตซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานกับตำนานท้องถิ่นป๊อปคัลเจอร์นะครับผ่านคาแรคเตอร์ร่วมสมัยผลงานสะท้อนแนวคิดรากที่เติบโตไปพร้อมกับความร่วมสมัยนำเรื่องราวและก็รากวัฒนธรรมไทยจีนของภูเก็ตมาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเรื่องของเสน่ห์และอัตลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ได้ครับนอกจากนี้นะครับต้องบอกว่าเวลาภูเก็ตโอทาวนะครับก็ถือว่ายังเป็นการเปิดพื้นที่ชั้น3นะครับ Creative Space นะครับสำหรับศิลปินนักออกแบบแล้วก็คนรุ่นใหม่ ในพื้นที่การเปิดโอกาสให้จัดนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานตลอดช่วงของประเพณีถือศีลกินผักตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง4ทุ่มนะครับสะท้อนถึงการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ตผ่านศิลปะร่วมสมัยสู่คนรุ่นใหม่ครับ
2: ตอนเราทำอาร์ตทอยตอนแรกอ่ะเราพยายามจะหาอะไรที่สื่อถึงตัวเรามากที่สุดซึ่งนนมองว่าสมัยก่อนเรามีความชอบอะไรทำไมเราสนใจเราก็หยิบเรื่องคนไทยเชื้อสายจีนวัฒนธรรมหรือเรื่องเล่านิทานต่างๆนนมองว่ามันสนุกมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากก็เลยคาแรคเตอร์แรกก็เลยหยิบพวกแบบการเชิดสิงโตมาเป็นคาแรคเตอร์น้องเป็นซิงก่อนครับตัวผลงานที่ทำออกมาคาดหวังคือจริงๆอยากให้แบบที่เป็นภาพออกมาว่าเอ้ยบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของที่แตะต้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทำด้วยความเคารพความแบบเคารพซึ่งกันและกันนะครับเราก็สามารถสื่อออกมาได้ในเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราสามารถสื่อสารออกมาเราสามารถเอาผลงานออกมาให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับปัจจุบันนะครับอาร์ตทอยอ่ะหลังจากที่มีการเรียกว่าไงคนเข้ามาสนใจมากขึ้นก็จะมีคนก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์เก๋ๆมาเป็นพวงกุญแจเอาไปตั้งที่บ้านเอาไปตั้งที่ออฟฟิศแล้วมองว่าน้องอ่ะคือตัวเรพรีเซนต์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่ามันก็น่าจะเป็นสื่อที่ดีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ราคาย่อมเยาแล้วก็เหมือนทำไปทำมาก็มีคนที่มีความคิดเหมือนกันและข้อชอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเองนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักหรือว่ากินเจนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกันครับบรรยากาศนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลกินเจประจำปี2569ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเริ่มที่จะคึกคักแล้วครับโดยที่เฉพาะบริเวณถนนสายรวมมิตรครับ
1: บรรยากาศ5ตุลาคมมีพิธีซิโกนะครับอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับแล้วก็พิธีลอยกระทงปล่อยสัตว์ส่วนวันที่18ตุลาคมก็มีพิธีโป้เต้านะครับสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาก่อนพิธีสร้างแก่นะครับส่งพระแล้วก็ปิดด้วยเทศกาลนะครับ
0: ทางนี้นะครับต้องบอกว่ามูลนิธิเหรียญฟาอัมยะลาก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจแล้วก็ร่วมบริจาคข้าวสารผักผลไม้น้ำดื่มวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจหรือว่าสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี0731578008ชื่อบัญชีมูลนิธิเหรียญฟาอัมยะลาเพื่อที่จะสนับสนุนการจัดโรงทานตลอดช่วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดยะลาครับ
1: แน่นอนครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมแล้วก็ยังเป็นช่วงของเทศกาลกินเจในช่วงของเทศกาลตรงนี้นะครับก็ส่งผลให้เรื่องของผักนี้มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากว่าฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมหลายพื้นที่ครับราคาผักปรับสูงขึ้นนะครับหลังน้ำท่วมกระทบแหล่งผลิตแล้วก็ต้นทุนขนส่งขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเผยนะครับบรรยากาศการสั่งซื้อในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ชะลอตัวลงครับบรรยากาศการซื้อขายผักในตลาดเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจปีนี้ยังคงมีประชาชนทยอยออกมาซื้อผักและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องขณะที่ราคาผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นหลังแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประกอบกับต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งนางสาวปนัดดาอารีแม่ค้าผักสดก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าปีนี้ยอดสั่งซื้อผักเงียบกว่าปีก่อนโดยผักส่วนใหญ่นะครับรับมาจากจังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ต้องหาแหล่งรับซื้อใหม่แล้วก็มีต้นทุนขนส่งสูงขึ้นสำหรับผักที่มีการปรับราคาสูงขึ้นส่วนใหญ่เป็นผักใบแล้วก็ผักสมุนไพรโดยเฉพาะโหระพานะครับจากเดิมนะครับกิโลกรัมละ 60-70 บาทปัจจุบันนะครับสูงขึ้นถึง200บาททำให้ต้องปรับราคาขายจากกรัมละ10บาทเป็นกรัมละ15บาทอย่างไรก็ตามนะครับแม่ค้าก็ยังคงพยายามควบคุมราคาไม่สูงเกินไปเพื่อช่วยลดภาระผู้บริโภคขณะที่การซื้อขายยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องและคาดหวังว่าเทศกาลกินเจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หาดใหญ่ให้กลับมาคึกคักขึ้นครับ
3: แล้วก็ช่วงนี้ผลกระทบก็คือน้ำท่วมพอน้ำท่วมแล้วก็แม่ค้าเราส่วนมากคือจะมาจากนอกหมดเลยไงพอมาจากนอกปุ๊บมีการส่งของการอะไรคือราคามันจะเพิ่มขึ้นเหมือนส่วนเรื่องเจช่วงนี้มันอยู่ในช่วงเริ่มใกล้เจปกติเนี่ยถ้าเริ่มใกล้เจเนี่ยคือผลตอบรับมันจะดีมากแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเหมือนของเราก็คือของหาดใหญ่จะเป็นจากปีที่แล้วลูกค้าเราก็จะแบบปิดแบบว่าหยุดการแบบขายของไปเลยก็เยอะ ผลตอบรับก็น้อยลงแล้วก็เหมือนส่วนเรื่องกินเจเนี่ยปกติอ่ะจะมีผลตอบรับที่ดีมากจะมีแบบว่าร้าน

0: ระนี่มาคอยติดต่อแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าเงียบเงียบไปมากๆลูกค้าก็เงียบไปด้วยน่าจะแบบว่าคือเศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยพี่แล้วก็แบบว่ามันก็ต้องแบบประหยัดนะตอนนี้ผักใบทุกอย่างเลยผักใบคือพวกซิมพวกกวางตุ้งคะน้าผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกหอมชีช่ากับเผาพาคือขึ้นหมดราคาสูง
1: แน่นอนครับว่าในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะครับ IMF Group World Bank Annual Meeting นะครับซึ่งก็จะเป็นการจัดขึ้นโดยประเทศไทยเองก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของผ้าไทยแล้วก็อาหารไทยโชว์ตาวต่างชาตินะครับโดยประเทศไทยเองก็ได้มีการเตรียมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกในการประชุม IMF World Bank 2026พร้อมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยและเสน่ห์ภูมิปัญญาจากทุกภูมิภาคนะครับสู่สายตานานาชาติครับประเทศไทยนะครับได้มีการเตรียมเปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารสถาบันทางการเงินรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและก็ผู้แทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพนะครับนอกจากว่าจะหารือทิศทางเศรษฐกิจแล้วแล้วก็การเงินโลกแล้วนะครับยังเตรียมนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหารไทยแล้วก็ผ้าไทยโดยทีมเชฟนะครับก็ได้มีการคัดสรรวัตถุดิบจากชุมชนทั่วประเทศกว่า 70% เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนพร้อมนำเสนอเมนูไฮไลท์อย่างข้าวยำหัวใจไทยที่รวบรวมวัตถุดิบจากหลากหลายพื้นที่ครับ
2: ขณะที่ผ้าไทยนะครับจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์จะถูกนำมาประดับสถานที่และก็ห้องประชุมรวมถึงผ้าบาติกจากจังหวัดปัตตานีผ้าทอไทยลื้อจากจังหวัดเชียงรายและผ้าขาวม้าจากจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกแต่ยังเป็นโอกาสและการเผยแพร่อาหารผ้าไทยและภูมิปัญญาชุมชนสู่สายตานานาชาติครับคุณผู้ชมครับหากว่าเราไม่รู้กฎหมายนะครับอาจจะเสียสิทธิ์แบบไม่รู้ตัววันนี้มาทำความรู้จักสำหรับมาตรา333นะครับปวิสอาญาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรรู้ไว้จะได้ไม่เสียสิทธิ์ของตนเองในฐานะที่กับอัยการแผ่นดินครับ

เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นหลายคนมักเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการลงโทษผู้กระทำความผิดเช่นการจำคุกหรือปรับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายมักได้รับความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินร่างกายชื่อเสียงหรือจิตใจซึ่งต้องได้รับการเยียวยาในรูปของค่าสินใหม่ทดแทนด้วยซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 นั้นเป็นกลไกทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในคดีอาญาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากหลักการสำคัญของมาตรานี้คือการรวมพิจารณาเรื่องโทษทางอาญาและค่าเสียหายในทางแพ่งไว้ในคดีเดียวกันกล่าวคือเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้วผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นได้ด้วยเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วผู้เสียหายจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและสามารถดำเนินการบังคับคดีเช่นยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนของจำเลยได้ตามกฎหมายกระบวนการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 44/1 นี้โดยทั่วไปจะดำเนินการไปตามลำดับดังนี้ขั้นตอนแรกผู้เสียหายนั้นแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอสำนวนคดีก็จะถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาคดีต่อศาลขั้นตอนที่2เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้เสียหายก็สามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนต่อศาลในสำนวนคดีเดียวกันได้โดยต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนมีศาลมีคำพิพากษาซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็จะยื่นก่อนที่ศาลจะเริ่มต้นสืบพยานขั้นตอนที่3ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นทั้งความผิดทางอาญาและประเด็นค่าเสียหายไปพร้อมๆกันกล่าวคือศาลจะวินิจฉัยว่าจำเลยจะกระทำความผิดหรือไม่หากกระทำความผิดจริงผู้เสียหายก็จะได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อศาลพิพากษาแล้วหากศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดก็อาจมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งทางอาญาและให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายพร้อมกันในคำพิพากษาเดียวกันข้อดีของมาตรานี้ก็คือทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำร้องเนื่องจากการดำเนินคดีหลักเป็นคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องและผู้เสียหายสามารถใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกับที่ใช้พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำพยานมาสืบซ้ำในคดีแพ่งและการพิจารณาคดี

นั้นมีความรวดเร็วแต่กว่าการฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากเนื่องจากศาลจะวินิจฉัยทั้ง2ประเด็นในกระบวนพิจารณาเดียวกันด้วยเหตุนี้มาตรานี้จึงมักถูกเปรียบว่าเป็น one stop service ในการเรียกค่าเสียหายในคดีอาญา

0: สปต.แล้วก็มอ.ปัตตานีนะครับก็ได้มีการจับมือร่วมกันในการแก้ปัญหาในเรื่องของอุทกภัยครับสปต.จับมือมอ.ปัตตานีนะครับวางระบบโมเดลจัดการอุทกภัยอัจฉริยะติดอาวุธข้อมูลและ AI เสริมครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสปต.นะครับก็ได้มีการเดินหน้ายกระดับการรับมือภัยพิบัติเชิงระบบโดยหารือร่วมกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเพื่อวางระบบการทำงานร่วมกันด้านอุทกภัยณห้องประชุมหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีผู้ช่วยชาญด้านการจัดการน้ำและภัยพิบัตินำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่และความแปรปรวนของสภาพอากาศพร้อมสาธิตการตรวจสอบเรดาร์และสภาพอากาศแบบเรียลไทม์รวมถึงเสนอจะทำฐานข้อมูลน้ำและภัยพิบัติพัฒนาเป็นโมเดลการจัดการภัยพิบัติและแพลตฟอร์มกลางโดยใช้ AI ช่วยวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจครับ
1: ทั้งนี้นะครับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับหมู่บ้านสู่ระดับพื้นใต้อย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืนครับส่วนทางด้านของที่ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสครับทางด้านของนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้เป็นประธานในการตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยประจำปี2570เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังในการรับมือนะครับสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติและก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยมีการตรวจสอบกำลังพลถึงความพร้อมของอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์เรือและระบบสื่อสารรองรับภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นช่วงของฤดูฝนแล้วก็มีความเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันก็ได้มีการกำชับนะครับเรื่องของกำลังพลให้ได้มีการติดตามการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ได้มีการเผชิญหมอกควันปกคลุมอีกระลอกส่งผลให้ทัศนวิสัยลดลงโดยเฉพาะในตัวเมืองและถนนสาย410ยะลาถึงเบตงซึ่งประชาชนบางส่วนเริ่มมีอาการระคายเคืองแสบตานะครับแล้วก็แสบจมูกหายใจไม่สะดวกโดยนะครับด้านนายนะครับสาธารณสุขอำเภอเปตงก็ได้มีการแนะนำประชาชนลดหรือว่าหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและก็ผู้มีโรคประจำตัวนะครับทั้งนี้นะครับควรสวมหน้ากากที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ส่วนข้อมูลจาก IQ Air เมื่อเวลา 13:00 นนะครับวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยประมาณ29ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงครับได้มีการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำช่วงของน้ำมากและก็น้ำแล้งครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอป่าบอนเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือช่วงของน้ำมากและก็น้ำแล้งโดยที่ประชุมได้มีการติดตามระบบกักเก็บน้ำและก็การระบายน้ำรวมถึงพื้นที่สภาพโดยรอบของอ่างหลังพื้นที่อำเภอป่าบอนและอำเภอป่าพยูนนะครับเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะผลทิ้งช่วงจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำรับฟังสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการเขื่อนพร้อมทั้งตรวจความพร้อมของประตูระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงของฤดูฝนครับ
0: ทางนี้นะครับจังหวัดพัทลุงเองก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบูรณาการการทำงานและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ครับส่วนที่จังหวัดสตูล นะครับนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจ

0: เสี่ยงทางน้ำในอำเภอเมืองสตูลเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและสถานการณ์อุทกภัยที่บริเวณสะพานยาวถนนบายพาสเลี่ยงเมืองตำบลบ้านควนพบดินทรายวัชพืชและสิ่งกีดขวางรวมถึงกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางอาจกระทบประสิทธิภาพการระบายน้ำทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจึงสั่งเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางพร้อมระดมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ขุดลอกปรับปรุงเส้นทางน้ำทันทีแล้วก็ประสานกรมเจ้าท่าวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวครับ
1: ซึ่งทางด้านของจังหวัดสตูลก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของกำลังคนเครื่องจักรรถเรือศูนย์อพยพรวมไปถึงสถานที่ในการรองรับสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์หากว่าเกิดอุทกภัยนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยยืนยันว่านะครับคนสตูลเราไม่ทิ้งกันพร้อมกับดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ครับ
0: ยังอยู่ในข่าวเรื่องเกี่ยวกับการรับมือในเรื่องของหน้าฝนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 6-13 ตุลาคมนี้โดยเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำบริเวณสะพานท่าชักและคลองสายหลักครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 6-13 ตุลาคมนี้หลังคาดการหลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงจึงจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนซึ่งนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมเร่งกำจัดวัชพืชตะกอนและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานท่าชักและคลองสายหลักในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำครับ
1: โดยได้รับการสนับสนุนนะครับสำหรับรถขุดจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชเข้ามาดำเนินการคลองสำคัญหลายจุดพร้อมทั้งมีการพร่องน้ำและก็เร่งในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมกันกับเทศบาลนครศรีธรรมราชติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนและผลกระทบต่อประชาชนครับขณะที่ในวันนี้นะครับที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกันประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหน่วยงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้ทุกด้านแล้วพร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมีการเตรียมมาตรการดูแลประชาชนและรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงนี้อย่างทันท่วงทีครับ
0: หลังกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3เตือนช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนอาจเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยวันที่9ตุลาคมกระทบจังหวัดในเรื่องของจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนหนักในภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางแล้วก็รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ขณะวันที่12ถึง13ตุลาคมต้องติดตามนะครับในเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสำหรับน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับโดยทางนั้นของพ่อเมืองสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการกำชับทุกภาคส่วนนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักครอบคลุมทุกมิติหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ช่วงของวันที่8ถึง13ตุลาคมนี้ครับเมื่อวานนี้ครับที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้สื่อข่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยได้มีการวางแผนครอบคลุมทั้งการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการและการสื่อสารโดยด้านการติดตามสถานการณ์ก็ได้มีแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนนะครับในการเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่เกาะและก็พื้นที่แนวเทือกเขาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมเกิน250มิลลิเมตรซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบส่วนการบริหารจัดการก็ได้มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการเป็น4โซนและก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งเร่งในการเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่ด้านการสื่อสารก็จะมีการใช้เครือข่ายโทรศัพท์และวิทยุในทุกอำเภอหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะใช้วิทยุสมัครเล่นเป็นช่องสำรองเพื่อที่จะให้สามารถรับแจ้งเหตุและก็ประสานความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ
0: ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครขออภัยกับจังหวัด
1: สมุทรสงคราม
0: นะครับผมครม.ไฟเขียวครับเพิ่มสมุทรสงครามรับเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับกระทบกว่า 22,000 ครัวเรือนนายกเร่งทุกจังหวัดนะครับส่งรายชื่อตั้งเป้าโอนเงินภายในวันนี้ครับคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ได้รับเงินเยียวยาอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทหลังมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 22,000 ครัวเรือนโดยจังหวัดสมุทรสงครามนะครับได้มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากฝนตกหนักเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมามีครัวเรือนได้รับผลกระทบกว่า 22,357 ครัวเรือนจึงได้รับการพิจารณาเพิ่มในมาตรการช่วยเหลือด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกำชับทุกจังหวัดเร่งสำรวจและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้กับปภ.เพื่อเร่งโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงประชาชนโดยคาดว่าจะเริ่มโอนได้ภายในวันนี้ทั้งนี้นะครับขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจาก60จังหวัดแล้วกว่า1ล้าน2แสนคนโดยปภ.ก็จะประสานธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยตามลำดับครับ
1: วันนี้นะครับครบรอบปีที่38ของท่าอากาศยานภูเก็ตครับแน่นอนครับว่าทางด้านของท่าอากาศยานภูเก็ตก้าวสู่ปีที่38เดินหน้าในการที่จะมุ่งมั่นขยายศักยภาพอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศรองรับนักท่องเที่ยวมุ่งสู่ปีที่18ล้านคนต่อปีครับวันนี้ที่อาคาร X Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบดำเนินงานปีที่38ของท่าอากาศยานภูเก็ตโดยมีนายการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้เปิดเผยครับว่าที่ผ่านมาท่าอากาศยานต้องเผชิญกับความท้าทายจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2568มีผู้โดยสารเดินทางนะครับผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ตสูงถึง 17.2 ล้านคนต่อปีครับ
0: ขณะที่ขีดความสามารถตามแผนเดิมอยู่ที่ 12.5 ล้านคนต่อปีส่งผลให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือว่า peak hour มีความหนาแน่นนะครับโครงการขยายขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศก็จะซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารได้อีก 5.5 ล้านคนต่อปีปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานออกแบบรายละเอียดนะครับและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปีหน้าโดยตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในปี2575ครับ
1: แน่นอนครับว่าทางด้านของท่าอากาศยานภูเก็ตเองก็พร้อมนะครับที่จะยกระดับการให้บริการนะครับมีความสะดวกปลอดภัยและรองรับการเติบโตนักท่องเที่ยวในอนาคตครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

าคุณล้มคุณอาจจะได้แพ้แต่ถ้าคุณยอมแพ้คุณจะไม่ได้อะไรเลยสำหรับช่วงนี้ติดตามรับชมรายการหมู่ข้าวเช้าเทือนค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมข้าวเช่าเทือนครับวันนี้เจอกันวันฮาร์ทที่8ตุลาคม2569เจอกับน้องไม้แล้วก็น้องเจนนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะตีค่ะวันเย็นวันนี้คุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะแลรายการโมข้าวเช่าเทือนค่ะเรานําเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเลยกันได้ทางทีวีดิจิตอลก็มาเลยไม้หลี11นะคะหรือว่าจะในทางโทรศัพท์กันตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่แล้วค่ะที่เพจ NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจทีมงานกันได้นะคะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวครับที่สามารถติดตามรับชมเนื้อหาดีๆของ NBT นครศรีธรรมราชได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube NBT นครศรีธรรมราช TikTok NBT นครแล้วก็ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
0: ก็หลากหลายช่องทางเลยนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมรายการข้อมูลค่าสั้นดีๆจากช่อง NBT นครศรีธรรมราชค่ะ
1: คร
0: ับ ข่าวแรกวันนี้ช่วงนี้เราอยู่ในห้วงข้องเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10นะคะแล้วก็งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็หนึ่งในไฮไลท์หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจของงานกาชาดก็จะเป็นนี่เลยการประกวดทิพบุตรเมืองนครนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเปิดเวทีประชันความสามารถของเล่าสุภาพบุรุษนะคะกับงานเฉลิมข้าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดทิพบุตรเมืองนครประจำปี2569นะคะเพื่อเป็นการเฟ้น5ตัวแทนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเราไปเลยกันค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทะเลงเข้าเปิดตัวผู้เข้าประกวดทิพบุตรเมืองนครนี่เลยประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่นะคะแฟน5สุภาพบุรุษผู้ที่มีความสามารถแล้วก็คุณสมบัติเหมาะสมค่ะที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ผับปลักส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่สายตาประชาชนค่ะ
1: ครับโดยบรรยากาศภายในงานนะคะบอกได้เลยว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวมีสื่อมวลชนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนนะครับให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยบรรดาผู้เข้าร่วมประกวดเทพบุตรเมืองนครนะครับก็ต่างอวดโชมอวดความสามารถแล้วก็เป็นการยิบฉลากด้วยในวันนี้นะครับแล้วก็ประจำยิบฉลากตัวเล็กประจำตัวของผู้เข้าประกวดนะครับแล้วก็พร้อมร่วมทำกิจกรรมแนะนำตัวแล้วก็แสดงทัศนคติเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รอบตัดสินครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับร่วมลุ้นร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาชายงามเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็สามารถติดตามการประกวดรอบตัดสินเทพบุตรเมืองนครซึ่งกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แปซี่ทุ่งท่าลาดครับ
0: การประกวดเทพบุตรเมืองนครก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะที่มีส่วนสร้างซีซั่นในกับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนเป็นการส่งเสริมผักปลักดันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและก็วัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางด้วยนะคะวันที่10ตุลาคม2569นี้จะได้รู้กันนะคะว่าใครจะได้เป็นเทพบุตรของเมืองนครในปีนี้ก็ไปเชียร์ไปให้กำลังใจนุ่มๆล้อกันได้นะคะที่อีกครั้งงานทุ่งดาราดค่ะ
1: ใช่ครับ
0: นี
1: ่ช่วงนี้ครับสภาพอากาศและไล่พื้นที่ก็ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ประชาชนเราต้องฝากความห่วงใยไปด้วยว่าให้ดูแลสุขภาพก่อนเดินทางก็เช็คสภาพเส้นทางกันก่อนนะโดยในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ก็ได้มีการเร่งเตรียมความพร้อมครับรับมือฝนตกหนักในช่วงค่ำวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมทางเร่งกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อที่จะเปิดทางน้ำบริเวณสะพานถาศักดิ์และก็ครองสายลักในเขตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดไม้ลักษณะอากาศหวานในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569นะครับในหลายพื้นที่อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงครับจึงจำเป็นที่ต้องมีการเร่งบริหารจัดการน้ำและก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะไหล ไม่ลงสู้พื้นที่ชุมชนครับ
0: ล่าสุดค่ะนายวิทยาแก้วรอดนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านก็ลงพื้นที่นะคะติดตามการบริหารจัดการน้ำและก็การดำเนินงานเร่งกำจัดวัชพืชนะคะรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานท่าศักดิ์และก็โครงสร้างหลักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและก็สะดวกด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมโครงสร้างสำคัญก็จะมีโครงหน้าเมืองบริเวณสะพานนครน้อยบริเวณสะพานรำรัดไทยนามนะคะแล้วก็โครงป่าเล่าโครงกู่พายแล้วก็โครงเท้าว่างบริเวณสะพานรามิตรวรสินนะคะซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำสำคัญของเขตเมืองค่ะ
1: ครับโดยได้มีการรับการสนับสนุนเครื่องจักรข่าวจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชได้นำรถขุดตีนตะขาบเข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชตะกอนแล้วก็สิ่งกีดขวางบริเวณทางน้ำครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการไล่ของน้ำลดการลดจุดที่อุดตันและก็ช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็รวมกับทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการทางการพร่องน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนและสภาพพื้นที่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ
1: ใช่ครับก็ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับ
0: ไปในพื้นที่ห้องอำเภอดุงส่งกันมั่งคุณผู้ชมค่ะตำรวจสภ.ดุงส่งนะคะเร่งสืบสวนคดีบุกปล้นทรัพย์ในพื้นที่ตำบลทำไยนะคะก่อนรวบรวมพยานหลักฐานค่ะข้อสั้นออกหมายจับแล้วก็ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง3รายภายในวันเดียวค่ะตำรวจสภ.ดุงส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็เร่งคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลทำไยอำเภอดุงส่งค่ะลั่งหว่าเกิดเหตุบุกรุกแล้วก็ปล้นทรัพย์ผลสับนะคะในเขตอาสาท่านนะคะโดยเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานก่อนข้อสั้นจังหวัดถุงส่งเนี่ยออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทั้ง3รายภายใน1วันนะคะคดีนี้นะอยู่ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตีสุกเกษมนครวิไลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชนะซึ่งได้สอบปากคำผู้ต้องหาโดยตนเองเลยค่ะเวลาประมาณ21นาฬิกาที่9ของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายประกอบด้วยนายดดุพรหรือว่าเทิน20ปีนายณัฐนันหรือว่าข้าม24ปีแล้วก็นายสุวรรณภูมิหรือว่านิว20ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดถุงส่งที่379ถึง381ทับ2569นะคะ
1: ครับแล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะทางด้านผู้ต้องหาเองก็ให้การว่าได้รับการว่าจ้างนะครับให้ติดตามทวงเงินจำนวน 70,000 บาทครับโดยหากสามารถทวงเงินได้ก็จะได้รับค่าจ้างรวม 20,000 บาทพร้อมอ้างว่าภายหลังสาบว่าเงินจำนวนดังกล่าวครับอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยทางด้านผู้ต้องหาก็ให้การต่อว่าเมื่อเดินทางไปยังบ้านเป้าหมายนะครับไม่พบบุคคลที่ต้องการติดตามทวงเงินแต่พบเพียงบิดาห้องบุคคลดังกล่าวครับก่อนที่จะมีการนำรถกระบะออกจากบ้านโดยทางด้านผู้ต้องหาก็อ้างว่าเป็นการนำรถไปแทนเงินจำนวน 70,000 บาทที่ไม่สามารถทวงคืนได้ครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหารวมกันปล้นทรัพย์ในเคหสถานโดยมีและอาวุธปืนนะครับรวมกันบุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธตั้งแต่2คนขึ้นไปและความผิดนะครับเกี่ยวกับการมีและพกพาอาวุธปืนไปในสถานสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนข้องกฎหมายต่อไปครับ
0: อันเป็นกระแตนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของเงินจำนวน 70,000 บาทรวมถึงพฤติกรรมบางส่วนก็ยังเป็นเพียงคำให้การเบื้องต้นของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ5ข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะคะ
1: ครับและตอนนี้คือเรื่องราวในพื้นที่ของอำเภอถุงส่งครับ มาก่อนที่จะพักเบรกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับติดตามข้อห่วงใยจากทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการสั่งการด่วนนะครับให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและก็เสี่ยงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ข้องผักตายในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับโดยมีการเน้นย้ำนะครับเรื่องการสร้างการรับรู้และก็แจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วพร้อมระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและก็บุคลากรลงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนครับอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สภาพอากาศในระยะนี้ครับพร้อมออกข้อห่วงใยและก็สั่งการด่วนให้ทุกภาคส่วนเตรียมรับมือฝนตกหนักและสภาวะเสี่ยงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้เพื่อที่จะป้องกันและก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: มีข้อห่วงใยและก็แนวทางปฏิบัติที่สำคัญซ่องประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือการสร้างการรับรู้และก็การแจ้งเตือนให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและก็ถี่ถ้วนเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และก็สามารถเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีนะคะรวมไปถึงประเด็นที่2ก็คือการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดนะคะทั้งในส่วนของอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องมือและก็ความพร้อมของบุคลากรสักหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่ต้องบูรณาการทำงานรวมกันอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดหากว่าเกิดภัยนะคะ
1: ครับและก็นี้ก็คือข้อความห่วงใยจากทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับ
0: ช่วงหน้า
1: ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปทำขนมบอกได้เลยว่าช่วงนี้ฮิตมากๆเลยขนมนี้
0: ขนมเดือดซีฟ
1: ขนมเดือดซีฟแต่จะเป็นขนมชนิดไหนที่ไหนอดใจสักครู่ช่วงนี้เราพักกันเดี๋ยวใจเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามชมที่ซ่องข้องรายการหมูข้าวชาวเทือนเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมกันไปพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะไปเลโคตำนุ่มเดือน10กันเลยคุณผู้ชมคะเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมค่ะชวนบุตรล้านนะคะหลูหลูล้านล้านมารวมกันทำนุ่มรูแล้วก็นุ่มบาค่ะนุ่มพื้นที่ดีชายในประเพณีซาเดือน10นะคะนอกจากตะเรียมาวายในการทำบุญแล้วนะคะก็ทำบริจาคออกมาค่ายออกมาจับได้ให้ครอบครัวนะคะเข้าค่ายได้ครอบครัวละ 1,000 บาทค่ะไปเลยกันค่ะนี่บรรยากาศที่จังหวัดตรังก็กลายเข้ามาแล้วช่วงเทศกาลซาเดือน10ที่บริเวณริมน้นไซนาบิลล่าก็พุทธีตำบลนาบิลล่าอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะใครที่ว่าขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะก็จะเห็นการทำนุ่มประจำประเพณีซาเดือน10มาวางค่ายกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
1: ครับยางร้านข้องคุณผีส้มใจนุ่วงครับพร้อมด้วยบุตรล้านนะครับใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมช่วยกันทอดขนมรูแล้วก็ขนมบานะครับเป็นขนมพื้นถิ่นที่นิยมชายประกอบทำบุญในประเพณีซาเดือน10พร้อมนำออกมาจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวโดยครอบครัวข้องคุณผีส้มใจนะครับก็ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราครับหลังจากเสร็จภารกิจกรีดยางเรียบร้อยแล้วก็จะใช้เวลาว่างเนี่ยมาช่วยกันทำขนมโดยเริ่มทำจำหน่ายแล้วก็จำหน่ายขนมสำหรับเทศกาลเดือน10มาตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงกลายข้องวันซาดเดือน10ก็จะมีลูกค้ามาสั่งซื้อและสั่งจองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: นมทีชายในประเพณีซาดเดือน10นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับประกอบพิธีการทำบุญแล้วมันก็ยังมีความหมายนะคะเชิงสัญลักษณ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเช่นนุ่มพองนี่เขาบอกว่าเปรียบเสมือนแพหรือว่าเรือสำหรับให้ดวงวิญญาณชายเดินทางข้ามเข้ามานะคะส่วนนุ่มล่าเนี่ยเปรียบเสมือนพื้นปาหรือว่าเครื่องนุ่งห่มนะคะแล้วก็นุ่มดีซ้ำหรือว่านุ่มเจาะรูนี่เปรียบเสมือนเงินตราแล้วก็เบียร์สำหรับชายซ้อยขณะที่นมบาเปรียบเสมือนลูกสบานะคะแล้วก็นมกงหรือว่านมไข่ปลาเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องประดับเชิงกำไลรั่วแว่นค่ะแล้วก็คุณบีสมใจก็ยังบอกอีกว่านะตั้งแต่ริมค่ายริมจำหน่ายกันมานี่มีรายได้เฉลี่ยวันละ 1,000 กว่าบาทนะคะก็ในบางวันก็ต้องยุดกริดยางค่ะเพื่อที่จะมาช่วยกันค่าบอกค่ายดีเกินนะจังหวะโอเคก็มาเร็วในช่วงโค้งวันทำบุญนั้นก็จะค่ายดีลูกค้าก็จะมาเพิ่มกันอย่างต่อเนื่องนะคะใครกี่วาผ่านไปผ่านมาเท่านั้นอยู่ไส้นั้นนะคะเท่านาบิลล่าที่รถผ่านไปผ่านมาก็ฝากอุดหนุนกันได้นะคะเฮ็ดมาแต่ไกลเลยแล้วนั้น
1: ใช่เลยเพราะว่าอันนั้นนุ่มพองนุ่มลานุ่มบานุ่มดีซ้ำมีครบหมดทุกอย่างเนี่ยพอก็ซื้อไปเซตบางทีก็คือเอาไปจัดทำรับแล้ว
0: ใช่แล้วนี่
1: นี่เลย
0: เห็นไหมอันนี้มีนุ่มลาน
1: ุ่มลาอันนี้นุ่มไรนุ่มไร
0: นุ่มพอง
1: นุ่มพองครับก็คือเนี่ยจะนำไปวัดตอนในที่ทำบุญส่งตายายครับจากจังหวัดตรังเราไปในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากันต่อครับคุณผู้ชมครับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้มีการส่งมอบข้าวกรองนวัตกรรมอาหารยังชีพGrab a go ครับให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ของภาคกลางเราไปเลยพาบรรยากาศกันครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามออนะครับได้นำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารมาใช้สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนครับโดยล่าสุดได้มีการส่งมอบข้าวกรองนวัตกรรมอาหารยังชีพหรือว่า Grab a go ครับจำนวน 3,000 กรองให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีครับ
0: สำหรับข้าวกรองดังกล่าวนะคะเป็นนวัตกรรมจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตรหมออวิทยาเขตหาดใหญ่นะคะแล้วก็ผลิตเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PHU Agro Food จำกัดค่ะมีคุณสมบัติปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่แข้งค่ะแล้วก็เปิดรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใหญ่ส่วนข้าวแล้วก็กับข้าวปรุงกับเมนูที่เหมาะกับผู้บริโภคชาวไทยอย่างเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูข้าวเผาไก่ซึ่งปัจจุบันนะคะมีกำลังการผลิตประมาณ 1,800 แพ็คต่อวันค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเป็น จาก 1,000 ว่านนะคะเป็น 20,000 แพ็คต่อวันค่ะรองรับความต้องการทั้งในภาวะปกติและก็สถานการณ์ฉุกเฉินค่ะโดยที่ผ่านมานะคะหมอโอได้สนับสนุนเข้ากรมนวัตกรรมเพื่อช่วยเลือกผู้ประสบอุทกภัยมาเร็วหลายพื้นที่ค่ะขณะที่ภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทางมหาวิทยาลัยก็ได้เตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมอาหารไว้เช่นกันนะคะเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์และก็สามารถนำไปสนับสนุนประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติในพื้นที่ค่ะ
1: ครับแล้วก็นวัตกรรมอาหารดังกล่าวครับก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารผ่าตายครับได้มีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์และตลาดต่างประเทศพร้อมที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะกลับมาในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะทางเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะก็เดินหน้าโครงการโรงพยาบาลติดล่อค่ะส่งทีมแพทย์และก็พยาบาลนะคะออกหน่วยให้บริการประชาชนถึงชุมชนค่ะทั้งตัวรักษาโรคทั่วไปตัวสุขภาพและก็ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปสถานพยาบาลได้ค่ะที่สถานีดับเพลิงส้นขู่คว้างจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายอนุสรพงษ์เกษมผ่อนกุลค่ะรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายสัญชัยชาติทัพค่ะรองปลัดเทศบาลนครศรีธรรมราชก็ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนค่ะแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการพยาบาลโรงพยาบาลติดล่อซึ่งจัดทีมแพทย์และก็พยาบาลเคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับก็มีการหมุนนำบริการทางการแพทย์เชิงรุกเข้าถึงประชาชนในชุมชนโดยให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีนัดกับโรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราชรวมถึงให้บริการตรวจโรคทั่วไปตรวจสุขภาพให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตลอดจนดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางมายังสถานพยาบาลครับโดยการดำเนินงานนะครับก็ได้มีการเน้นการคัดกรองสุขภาพเชิงรุกลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางพร้อมเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการด้วยตนเองได้นะครับได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงรวดเร็วและต่อเนื่องครับ
0: สำหรับประชาชนที่สนใจนะคะหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาล

0: บ้านติดล้อก็สามารถติดต่อกันไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์075340379นะคะแล้วก็0758095720นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับมาช่วงท้ายๆของรายการวันนี้แล้วครับนำข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงของเลิศข้าวภาครัฐครับ

0: ดยเรื่องราวนี้ครับคุณผู้ชมครับทางด้านประเทศไทยของเรานะครับก็เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมใช้เวทีระดับโลกถ่ายทอดอัตลักษณ์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับผ่านอาหารวัตถุดิบ GI รวมไปถึงผ้าไทยจากชุมชนทั่วประเทศครับโดยรายละเอียดดังนี้ครับประเทศไทยของเรานะครับเตรียมเปิดบานต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกครับในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ
1: นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจและก็เงินโลกแล้วนะคะไทยยังใช้โอกาสนี้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหารและก็หางาตกรรมโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในงานค่ะจัด5จากชุมชนท้องถิ่นและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนนะคะและก็เมนูอาหารนะคะจะนำวัตถุดิบจากหลากหลายภูมิภาคค่ะมารังสั้นไปนาห้านรวมสมัยก็จะมีข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลาบร้องไห้และก็ข้าวสังยศจากปัทลุงด้วยค่ะรวมถึงปลานิลนะคะจากอำเภอบานโพจังหวัดฉะเชิงเทราและก็ขนมหวานที่นำวัตถุดิบไทยมาสร้างสั้นไหมนะคะขณะที่ผลไม้ GI ตามฤดูกาลจะเสิร์ฟผ่านรสเข้นผลไม้แบบไทยซึ่งช่วยสร้างรายได้โดยตรงให้แก่เกษตรกรค่ะ
0: ครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของผ้าไทยครับที่มีการขัดสั้นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ครับมาตกแต่งสถานที่และห้องประชุมสะท้อนภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์ไทยครับหนึ่งในนั้นก็คือผ้าบาติกเขียนมือบุพผ้าบรมราชินีนาถนะครับจากจังหวัดปัตตานีรวมถึงผ้าทอไทยลือจากจังหวัดเชียงรายและก็ผ้าเข้ามาช่างบานนะครับฮาดช่างบานฮาดเซี่ยวจากจังหวัด

ดนตรีหนังตะลุงเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนความคิดความเชื่อความเป็นตัวตนของคนใต้ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไปดนตรีหนังตะลุงยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เห็นถึงรากเหง้าของตัวตนคนใต้สะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนใต้ได้อย่างลึกซึ้งหากศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ขาดดนตรีนี้ไปเชื่อว่าศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้คงจะขับเคลื่อนไม่ได้อย่างแน่นอน

0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอฟไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

มรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค้ามรดกโลกค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านเข้าสู่รายการระเบียงใต้ที่ซื้อเข้ารายการต้องขอบคุณไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นเรื่องราวท้ายทอดงานประเพณีบุญชาติเดือน10ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยกรับดับผีที่นี่นครศรีธรรมราชสืบสานงานประเพณีบุญชาติเดือน10ต่อเนื่องกับภารกิจวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเราจับมือกันเดินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในการที่รวมกัน

0: ไทโทษเรื่องราวมรดกทางประเพณีศาสตร์เดือนซิบถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของคนนครศรีธรรมราชและปีนี้มีความท้าทายเพราะว่าประทัดเป็นเมืองมรดกโลกแล้วเราจะดับบ้านดับเมืองกันผันปรือเพื่อที่จะนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านงานประเพณีบุญศาสตร์เดือนซิบที่เมืองนครศรีธรรมราชค่ะอบจ.นครศรีธรรมราชภารกิจต่อเนื่องยาวนานมาทุกเทศกาลโดยเฉพาะเดือนซิบเป้าหมายหลักเพื่อให้คนได้เดินทางกลับบ้านเพื่อให้ลูกหลานได้รวมทำบุญและที่สำคัญเมื่อที่ไม่บอกไปว่าความท้าทายคือเมืองมรดกโลกค่ะพูดคุยกันวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษทนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนายกนามวารินชินวงศ์เรืองข้องอบจ.นครศรีธรรมราชกับการรวมกันสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เมืองคนประจำปี2569นายกหนังอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะภารกิจเยอะแยะมากมายนายกบอกว่ามาแล้งมาเล้ากับพี่น้องให้ได้เข้าใจบทบาทเรื่องของการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์การส่งเสริมการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนนครศรีธรรมราชเดือน10นี้เชิญชวนลูกหลานลบบ้านกันสักนิดหนึ่งก่อนค่ะ
1: ลบบ้านนะคะบ้านเราก็คือคนข้อน
0: ะ
1: งานเดือน10นี้คือเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือประเพณีที่ทำกันมายาวนานแรงหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีงานเดือนซิบคือแรงในระดับครอบครัวนะคะไปจนถึงระดับที่ต้องเกี่ยวข้องกับวัดและการเกี่ยวข้องกับจังหวัดนะคะนี่คือต้องแรงสามส่วนเรื่องของครอบครัวส่วนมากลูกหลานต้องกลับมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิตและการอีกส่วนนึงคือกลับมาทำบุญให้กับวิญญาณบรรพบุรุษที่ได้เสียชีวิตหรือล่วงลับไปแล้วน
0: ี่
1: คือสองส่วนนะคะส่วนเรื่องของวัดก็คือต้องไปทำรวมกับวัดในวันที่วันเริ่ม15ค่ำเดือน10เนี่ยก็บอกว่าวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยกลับมาเริ่ม1ค่ำเดือน10พอ15ค่ำนี่คือส่งตายายนี่ก็คือไปส่งตายายก็ต้องเอาโพงเอาลาเข้าวัดนะคะน
0: ี่
1: ก็คือส่วนนึงระดับจังหวัดนี่ถือว่าเป็นประเพณีที่เราทำเพื่อเป็นการรวมแรงรวมใจความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนที่ทำมายาวนานนะประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยก็ว่า103ปีแต่ที่ทำกันมาที่ไม่เป็นรูปแบบเนี่ยทำมายาวนานมากอันนี้คือ3ส่วนนะคะก็ถือว่าวันสำคัญของคนทุกคนคนละคนตายด้วยนะคะ
0: ค่ะภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมทางบ้านเห็นนั้นเป็นสั้นตั้งตอนเลยตั้งแต่วันแถลงข่าวค่ะพี่น้องที่ลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารการขับเคลื่อนในครั้งนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแกนนำหลักสำคัญวันนั้นท่านวิทยาเขียวโรสค่ะปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวในภาพรวมวันนี้อบจ.นครศรีธรรมราชเนี่ยเกี่ยวกับการให้ความสำคัญการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะศาสตร์เดือน10เราแบ่งส่วนกิจกรรมในการนุ่นเสริมจังหวัดพันธุ์รื้อมั้งคะ
1: อบจ.เน้นนะคะเน้นคือส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีด้วยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเน้นลักๆก็คือตั้งประเพณีและวัฒนธรรมและศิลปะศิลปินของท้องถิ่นด้วยนะคะ
0: ครอบคลุมหมด
1: ครอบคลุมหมดแล้วก็เป็นพื้นที่ตรงไหนที่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องยอมรับว่าเราเป็นท้องถิ่นเราก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีศิลปะศิลปินของท้องถิ่นเราไว้ให้ได้ให้ยั่งยืนนะคะนี่คือเป็นปฏิทานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพยายามนะคะและก็ทำคือคล้ายๆว่าพยายามสนับสนุนของเก่าสืบสานของที่มันดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นเลยแล้วก็พอสืบสานแล้วก็ผลักดันให้ประสบความสำเร็จให้ดีกว่าเดิมค่ะน
0: ี่
1: คือสิ่งที่เราพยายามทำงานเดือน10ครั้งนี้นะคะเราก็แบ่งออกมาเป็นหลายส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วกิจกรรมหลายๆกิจกรรมถูกแบ่งออกมาจากหลายองค์กรเช่นจังหวัดเช่นเทศบาลหรือว่าวัฒนธรรมจังหวัดนะคะส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็ไอ้ได้ที่ข้าวหยุดยุ่งกับสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน้าที่ก็ทําเช่นการประชันนั่งตะลุงประชันนั่งตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพไอ้นี่ที่หน้าเมืองนะคะ
0: ค่ะ
1: คืนต่อเช้าคืนวันที่9นะคะวันที่9ต่อเช้าชิงชนะเลิศแล้วนะคะเรารวบรวมนั่งตะลุงออกมาเป็นสองประเภทคืออายุ18ถึง39ปี
0: ค่ะ
1: กับ40ปีขึ้นไปแบ่งเป็นสองประเภทประเภทละ9ทีม9เค้าเรียกว่า9รุ่งนั่งนะมาประชันกันคัดว่าจะได้9รุ่งนี้คือส่งเทพมาก่อนนะท่านก็อยากเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชนะคะหน้าเมืองลั่นกิจกรรมประเพณีนะคะอยู่ที่หน้าเมืองนะเป็นข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ สนับสนุนกิจกรรมประชันนั่งตะลุงชิงถ้วยพระราชทานอันนี้คือส่วนหนึ่ง
0: ค่ะอันนั้นคือ
1: เอาไว้แม็ปทีเดียวเลย
0: ได้ได้ค่ะท่านนายกเพราะว่าพอดูถามไลน์ของอบจแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะให้นายกได้ไข่แต่ละก๊อกว่ามีอะไรบางมีอะไรบางไม่ขออนุญาตให้ทีมงานค่ะได้ขึ้นอินโฟอบจรวมสืบสร้างงานบุญชาติเดือน10เมืองนครเราจะได้เห็นภาพชัดๆกันเพราะว่าอินโฟนี่เตรียมไว้3ส่วนอินโฟการมีส่วนรวมงานเดือน10ของอบจแล้วก็อินโฟในเรื่องราวของว่าเอออบจเขาสนับสนุนในกิจกรรมแยกย่อยตรงส่วนในมังผมไม่ให้รายละเอียดกับคุณผู้ชมทางบ้านซะแล้วเดี๋ยวให้นายยกได้เจาะลึกในแต่ละประเด็นค่ะพี่น้องอินโฟชุดแรกมาเลยค่ะเป็นเรื่องราวของอบจรวมสืบสั้นงานเดือน10ค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยเหมือนกับแขกเดี๋ยวใจแขกเห็นไปนายยกนี้ก็เดินทางไปรวมในงานบรรยากาศการแถลงข่าวและที่สำคัญค่ะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ก็เตรียมอย่างยิ่งใหญ่เดี๋ยวนายกคอยลงลึกรายละเอียดเพราะว่าแห่รับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานบุญชาติเดือน10แล้วก็พิธีเปิดลานวัฒนธรรมก็เปิดกันไปแล้วแล้วลานวัฒนธรรมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆนอกจากนี้เดียวเราจะมีภาพบรรยากาศความนุ่งความร้อยของคนๆไม่ว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะเป็นอย่างไรแต่การที่จะส่งเสริมให้วัฒนธรรมยังคงอยู่รำวงย้อนยุคชาวบ้านบอกว่าไปกันเลวเทปไม่ค่อยอยากลบกลับบ้านเลยเพราะว่าร้อยมากเดียวให้นายกได้ให้รายละเอียดตรงนี้ค่ะทีนี้มาแล้วว่าภารกิจของอบจในการส่งเสริมงานประเพณีบุญชาติเดือน10เม็ดเงินที่ลงมาดูแลพี่น้องประชาชนค่ะส่วนแรกเงินอุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน1ล้านบาทล้านบาทนี้ทำอะไรมั่งเผื่อจัดกิจกรรมค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการจัดประชันนั่งตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเหมือนกับแขนนายกบอกไปนี่ให้มาเส้นซ่องนะแล้วก็เงินรางวัลจากการประกวดรับและขบวนแห่รับ300,000ค่ะพี่น้องการจัดนิทรรศการหุ่นเปรต 100,000 บาทการประกวดหนังสาวนครศรีธรรมราช 100,000 บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ลานวัฒนธรรม 330,000 บาทรวมแล้ว1ล้านบาทและที่สำคัญค่ะอบจยังให้การสนับสนุนในเรื่องราวของกิจกรรมการแห่รับด้วยรถแห่รับโชว์ของอบจนี้ก็สนับสนุนงบ 500,000 บาทและที่สำคัญเหมือนกับแขกไม่บอกไว้ว่ากิจกรรมรำวงย้อนยุครำกันร้อยค่ะภายใต้การจัดสรรงบประมาณของอบจ 500,000 บาทรายละเอียดตรงส่วนนี้ไม่อยากให้นายกให้ข้อมูลกับพี่น้องเพิ่มเติมสักนิดนึงในแต่ละกิจกรรมค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ค่ะประชันนั่งตะลุงประกวดรับนะคะของแต่ละกลุ่มอำเภอเขาเรียกนะประกวดรับแต่ละกลุ่มอำเภออำเภอส่วนเข้าส่วนป้าส่วนหน้าส่วนเล่ส่วนอบจเองก็จะโชว์นะคะเรียกว่ารับโชว์ไม่เข้าประกวดนะกิจกรรมประกวดรับเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมให้กลุ่มอำเภอทำรับมาโชว์นะคะนี่คือได้แสดงศักยภาพของงานศิลปะศิลปินของคนในพื้นที่ของเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คืองานอุ่นเปรตจริงๆนี่น้ำคุยนิดนึงงานอุ่นเปรตไล่ๆคนมองว่าธรรมดานะแต่ว่าปรากฏว่าไปเล่นงานอุ่นเปรตเนี่ยเราพบว่ามีเด็กๆนะคะลูกหลานของเราเนี่ยเข้ารอคอยอเมซิ่งมากๆนะคะอยากจะไปดูอยากจะไปถ่ายรูปกันเต็มไปหมดน
0: ะ
1: ยิงไปเห็นคนต่างจังหวัดมาเห็นอุ่นเปรตเขานึกถึงพี่ตะโคนก็เลยกิจกรรมพี่ตะโคนเอาอุ่นเปรตดีๆมาประกวดนางสาวนครศรีอันนี้ก็ยืดยาวมายาวนานสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนำแน่นนิดนึงอะค่ะแน่นอยู่เหลืองนึงก็คือกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ในงานนี้เราส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะไปเที่ยวงานเดือน10ที่หน้าสลักกลางนะคะเป็นบรรยากาศงานเดือน10เก่าๆนะคะมีเพลงบอกมีโนราและก็มีรำวงย้อนยุคนะใช้คำว่ารำวงย้อนยุคนะคะคือรำวงซะไม่แต่เด็กอะไม่มีเวทีเครื่องเสียงย่อยไม่ย่อยไม่โตนะคะเมื่อการชายดนตรีกับแบบชายดนตรีแบบคนเป็นลักเป
0: ็
1: นกลองอะไรก็คือจะไม่ใช่อิเล็กทรอนเป็นลักชายคนตีแบบมันเป็นกลิ่นอายของงานเดือน10แต่เร็กจริงๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะนำไปดูไล่ขึ้นแล้วขึ้นเร็กๆไม่มักแต่ได้มันจะมักขึ้นเรื่อยๆจนถึงเมื่อคืนแนวแน่นเปรี้ยนะคะแล้วก็มีชาวบ้านบอกนายกน้ำ ตกคำทำเป็นช่องวงได้ไหมวงเล็กมันแน่นเกิน
0: มีการจันที
1: ใช่ใจไม่ท่าน
0: ค่ะ
1: เชื่อว่าอากาศใช่ใจไม่พอไอ้หน้าร่วงอะค่ะจะไ

0: ทำอีกวงหนึ่งแล้วอีกที่มันว่างๆอีรำสักวงกันจังว่าข้างในนั้นมันแน่นเกินนี่เหลวแม่ค้าแม่ค้าอาหารการกินนี่น่ากินหมดเลยส่วนมากก็เป็นของคนบ้านเราทั้งหมดนะ
1: คะ
0: เป็นของคนบ้านเราทั้งหมดอาหารของกินกับชาวบ้านเอามาขายตัวตรงตัวต้มข้าวกุ้งกระเทียมเต็มไปหมดก็อยากเชิญชวนนะคะไปเที่ยวงานเดือน10หน้าศาลากลางเป็นงานเดือน10ย้อนยุคมีเพลงบอกตั้งแต่หัวค่ำน
1: ะ
0: มีโนราและก็มีรำวงย้อนยุคกับขำๆสักนิดนะคะก็แน่นทุกคืนนะ
1: ค่ะพอเราเห็นพี่น้องที่เดินทางกันมาตัวเล็กก็เยอะขึ้นแต่ละคืนแต่ละคืนแต่ละคืนวันนี้เม็ดเงินที่ได้ลงไปเพื่อที่จะให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนในช่วงเดือน10นี้ในมุมของนายกนี่เราคิดว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน
0: ต้องยอมรับว่าส่งล้านบาทกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีนะคะจะเร่งเรื่องเศรษฐกิจมากไม่ได้เราต้องสืบสานนะคะวัฒนธรรมที่ดีให้มันคงอยู
1: ่
0: อันนี้ส่งก็คือสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนสร้างก็คือนี่คือจิตวิญญาณของพวกเรานี่คืออัตลักษณ์ของพวกเราเงินเท่าใดมันก็ต้องรักษาไว้ถึงอัตลักษณ์ของพวกเราที่ได้ทํามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันอันนี้คือมูลค่าเนี่ยเปรียบด้วยเงินไม่ได้ส่วนภาวะเศรษฐกิจที่ให้พี่น้องประชาชนเอาของดีของฝากอาหารการกินในพื้นที่มาออกมาขายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สนับสนุนถือว่าเศรษฐกิจครอบครัวของพี่น้องประชาชนออกมาขายของในงานกิจกรรมของอบจ.อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันแต่ลักๆแล้วเราพยายามสนับสนุนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชให้ดีกว่าเดิมนะคะให้คงอยู่และให้ดีกว่าเดิมสืบทอดไปถึงลูกถึงหลานอันนี้สำคัญมาก
1: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามารวมกันสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอบจ.นครศรีธรรมราชถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนและก็ส่งเสริมมาโดยตลอดวันที่10ตุลาคมนี้อีกหนึ่งไฮไลท์เมื่อเล็กแต่เดียวใจนายกกระบอกแล้วว่ารับของอบจนี่ไม่ว่าจะช่วยแค่ไหนก็กรรมไม่ลงประกวดนะ
0: ไม่ประกวด
1: ก็คือให้ได้เห็นความสวยงามกันวันที่10นี้อยากจะให้นายกได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็เชิญชวนคนที่แลรายการอยู่ทางไกลและใกล้มารวมกันให้กำลังใจและชมขบวนรับที่บ้านเรากันสัก
0: ขบวนรับจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดอบจเทศบาลนะคะนี่ร่วมเลยนะคะพยายามตั้งใจปลุกปั่นเพื่อเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาแสดงศักยภาพนำทำไมถึงเร่งบันนี้นะคะใครที่ไม่ได้มาให้รับเขาก็มารำนะคุณรำสามพันกว่าชีวิตนะคะได้ส่งเพลงแม่โสมกันแล้วจังหวัดเนี้ยส่งเพลงไปให้พี่ๆน้องๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีความพร้อมในร่างกายที่จะมารำโชว์นักท่องเที่ยวกว่าสามพันชีวิตอันนี้คือนึ่งนะคะเป็นความรวมแรงรวมใจโซ่ก็คือกิจกรรมแห่มรับแห่มรับมีประกวดและการแห่มรับโชว์โชว์นี่เอกชนกันเยอะนะคะผู้นำท้องถิ่นเทศบาลก็มีอบจ.ก็มีที่ไม่ประกวดโชว์มีเยอะมาอ
1: ัน
0: นี้นำยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยไม่ได้รำไม่ได้มาแห่มรับโชว์การให้ออกมาตามยาวนุ่นมันยื่นเล่มาให้กำลังใจมาเชิญชมว่าพวกเราคนค้นเนี่ยได้ออกมาแสดงศักยภาพให้กับคนจังหวัดอื่นๆนักท่องเที่ยวได้เห็นพวกเรานะคะว่าเราตั้งใจกับวัฒนธรรมและประเพณีของเรามาขนาดไหน
1: ค่ะ
0: สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนึงค่ะน้องไม้ทุนวัฒนธรรมทุนประเพณีทุนที่ได้ทํากันมายาวนานเนี่ยเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่และมีมูลค่าสูงนะคะอย่างน้อยๆก็คือแสดงความรักความสามัคคีและก็เป็นมุทิตาจิตสําหรับบรรพบุรุษของเราสองก็คือความสามัคคีของท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: สามก็คือได้แสดงศักยภาพบ้านเมืองของเราไล่พื้นที่นำแรงบันนี้แหละกันไล่พื้นที่เขาไม่มีวัฒนธรรมประเพณีเขาพยายามคิดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องประชาชนได้มีความรักความสามัคคีได้แสดงออกเนี่ยแต่สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะมีทุนวัฒนธรรมที่ทำมายาวนานยิ่งใหญ่ปราณีตนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่ดีเนี่ยสิ่งที่เราควรจะแสดงออกมากกว่าทุกสิ่งมากกว่าเงินงบประมาณต่างๆคือพี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
0: พี่น้องประชาชนเนี่ยมีมูลราคาสูงที่สุดนะคะเมื่อได้ที่พี่น้องประชาชนเห็นคุณค่าของทุนวัฒนธรรมที่เรามีแล้วเดินออกมาแสดงศักยภาพของตัวเองในกิจกรรมพวกนี้ค่ะคนอื่นก็จะภาคภูมิใจไปเราไปด้วยสิ่งที่นำพยายามเน้นย้ำอีกครั้งนึงก็คือถ้าเราคนนครศรีธรรมราช ไม่ภาคภูมิใจในทุนวัฒนธรรมกิจกรรมที่เราเคยทำมาเนี่ยจะมีใครมาภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของเรา
1: ค่ะ
0: นั่นคือความยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะแต่ถ้าเมื่อได้ที่ลูกหลานรุ่นทุกรุ่นนะคะที่รวมกันสืบทอดวัฒนธรรมและเอ็นคุณค่าและภาคภูมิใจนำเชื่อว่าสิ่งนี้จะส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่คนอื่นภาคภูมิใจไปด้วยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศระดับโลกก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราเองนะคะต้องแสดงออกถึงวัฒนธรรมของเราและก็ต้องรวมกันภาคภูมิใจก่อนนั่นนะคะ
1: ค่ะขออนุญาตเน้นย้ำวันเวลาที่คุณผู้ชมทางบ้านจะสามารถมาร่วมกิจกรรมแล้วก็รวมชมความสวยงามของขบวนแห่มรับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะที่จุดใหญ่ก็คือบริเวณศาลาประดู่6ตรงนั้นจะเป็นจุดเวทีกลางพิธีเปิดแล้วก็ขบวนรับก็จะเคลื่อนผ่านถนนเส้นหลักคือเส้นราชดำเนินมุ่งหน้าไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็จะมีพิธีถวายรับแบบโบราณในช่วงค่ำก็จะมีพิธีส้มผุดรับแบบโบราณเช่นเดียวกันไม่ขออนุญาตให้รายละเอียดเรื่องของเวลากันสักนิดนึงนะคะนายกอบจพิธีเปิดขบวนแห่รับนี่คือเรารวมพลกันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกา1ชั่วโมงตรงนั้นเขาก็จะลงทะเบียนกันบริเวณโซนด้านหน้าศาลาประดู่6แถวๆหน้าเวทีกลางทีนี้พิธีเปิดก็จะเริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกาตรงหลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนขบวนต่างๆที่สำคัญโดยเฉพาะหลักใหญ่ใจความภูมิใจของคนนครศรีธรรมราชค่ะรับทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรถขบวนเป็นรถคันแรกที่จะเคลื่อนขบวนรับทองคำพระราชทานผลแรงถึงรับทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าอันนี้ค่ะนายกวันนี้ในฐานะถ้าไม่มีหัวโค้นเป็นนายกอบจแต่วันนี้ในฐานะหัวโค้นของชาวบ้านคนนึงเราเห็นรับทองคำพระราชทานแล้วรู้สึกผ่อนคลายมั้ง
0: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนะคะ
1: ของ
0: ปวงชนชาวนครศรีธรรมราช นะคะชาวใต้เราสำหรับประเพณีที่ได้รับพระกรุณาขนาดนี้นะคะ
1: ถึ
0: งที่ว่าเราภาคภูมิใจนะคะที่สิ่งที่เราทำกันมารุ่นลูกรุ่นล้านประชาชนธรรมดานะคะจนได้รับพระนักกรุณาที่คุณถึงขนาดนี้ถือว่าเป็นความล้นพ้นของพวกเราอะค่ะปวงชนชาวไทยก็อยากให้มารวมกิจกรรมเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยบอกว่าพุ่งวันที่10ตั้งแต่8โมงเช้า
1: ค่ะ
0: มาระหว่างทางนะคะระหว่างทางนิดนึงค่ะน้องไม
1: ้ได้เลยค่ะมีเวลากันนายก
0: เมื่อมีการแข่งขันประกวดนับมักจะหน่อยใจทุกครั้งว่ารับที่ประกวดมาช่วยๆ5 6รับ7 8มัดเนี่ยที่เข้าประกวดเนี่ยเป็นการรวมกันทำเป็นเดือน
1: ๆ
0: แต่พอประกวดเสร็จผ่านานี้หมดนะคะข้าวมาถึงวัดแล้วก็จบกันต่างคนต่างแยกย้ายกระจายรับทำมาเป็นเดือนศิลปินคนที่ทำมีฝีมือยาวนานตั้งใจมากแต่ไม่ได้โชว
1: ์
0: ปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดโควัฒนธรรมจังหวัดบอกว่าจัดประกวดเร็วได้รับรางวัลเร็วอยากให้คนเนี่ยได้ชื่นชม
1: ใช่
0: ก็เลยได้ข้อพื้นที่ของวัดพระธาตุที่หาดสายแก้วค่ะที่ข้างหน้าวัดพระธาตุเลยนะ
1: ค
0: ะไม่ใช่ข้างในน
1: ะ
0: ไม่ใช่หน้าวัดบนนั้นน
1: ะ
0: ในวัดเลยนะคะที่หาดสายแก้วค่ะตรงนั้นนะคะเราจะเอารับ1ช่อง3รับโชว์พวกนี้ไปโชว์ให้พี่น้องประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปท่านในเวลาที่แห่เนี่ยก็ได้ไปถ่ายรูปย้อนหลังได้ไปถ่ายรูปได้โพสต์แล้วก็ได้เขาเรียกว่าแอดแท็กงานเดือน10เมืองโคนเนี่ยค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะหลังจากแห่รับเสร็จจากหน้าเมืองไปวัดพระธาตุรับเนี่ยจะทุกโชว์อยู่ที่หาดสายแก้วในวัดพระธาตุนั่นเลยก็อยากจะเชิญชวนให้ลูกๆล้านๆพี่น้องนะคะที่ไปเที่ยวที่วัดพระธาตุไปถ่ายรูปกับรับซึ่งมีคุณค่าทางจิตวิญญาณของพวกเรานะคะว
1: ่
0: าเราเนี่ยดับรับไม่ช่วยพี่ไม่ดับรับไม่ช่วยเผื่อไปวัดสมัยแต่เด็กบานไหนมีฝีมือเราก็จะบานนั้นนะ
1: ปล่อยเพื่อน
0: บานต้นรับก็เรียกค่ะเพราะว่าถ้าดับรับไม่ช่วยเนี่ยเดินไปวัดป้านนาบานเคยนี่ยกกลุ่มผ้าเพราะว่าบัดซี่ฝีมือไม่มีแล้วเราก็เลยต้องเอาพ่องเอาล่าไปให้บานนี่มีฝีมือไปพลอยกับเข้าไปกันมันได้ช่วยนี่คือเป็นวัฒนธรรมของเราคนโคตรนะ
1: ค
0: นโคตรบ้านเราเนี่ยแต่เด็กเนี่ยเวลาเขาดับรับนี่

0: านนี่ดีว่าตั้งนับเขาเรียกว่าตึงเราเนี่ยคนข้างบ้านเนี่ยที่ทำไม่ช่วยกันต้องเอาพงเอาลาไปบ้านนั่นแหละเพราะว่าถ้าทำเองไม่ช่วยไม่ทู่เดินบ้านบ้านใครเดี๋ยวเขาเอ็นว่าไม่มีฝีมือ
1: ค่ะในช่วงท้ายค่ะนายกพอมีเวลากันสักนิดหนึ่งเพื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเองบอกว่าเอปีนี้ทูตวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเศร้างามลูกล้านหนึ่งใน23อำเภอของคนนครศรีธรรมราชมาเร่งถึงการประกวดหนังเศร้านครศรีธรรมราชรอบตัดสินที่จะมีขึ้นในค่ำคืนวันที่9ตุลาคมนี้ณเวทีกลางส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์แปซี่ทุ่งทลาดถ้าทุกคนจำได้แรกปี2552ตั้งแต่สมัยดีนายกอบจยังมีตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละผู้ที่ริเริ่มในการรับมอบส่งต่อแล้วก็รับไม้มาจากทางจังหวัดเพื่อที่จะดูแลสาวงามนครศรีธรรมราชนายกฝากเชิญชวนมาให้กำลังใจสิ
0: ค่ะคือคืนวันที่9เขามีการตัดสินนางสาวนครศรีธรรมราชก็ที่ทุ่งทาราชนะคะเซตเลวนี่อีบอกนิดนึงว่านางสาวนครศรีพอได้ป๊อปคืนวันที่9หัวชาววันที่10เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้ขึ้นรถรับของอบจนะคะแห่หัวชาวเลยไม่รู้ได้นอนไม้แล้วแต่ว่าต้องมาแห่หัวชาวพันเพื่อก็คือได้มาไม่ก็ต้องแห่พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมในความช่วยของเจ้านครศรีธรรมราชก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะเห็นว่ามีการได้ตัวสดที
1: ่
0: MBT ด้วย
1: ถูกต้องค่ะนายก
0: แต่ว่ายังไงก็ตามก็การให้กำลังใจเนี่ยหน้าเวทีดีที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจน้องๆลูกหลานของชาวนครศรีธรรมราชนะคะไปให้กำลังใจเข้าในการประกวดหนังเศร้านครศรีปี69ปีนี้โดยอ้อนค่านะคะแต่อบจเนี่ยสร้างรุ่นเงินไปอ้อนค่าเป็นผู้จัดตัดสินนะคะก็เชิญชวนนะคะวันที่9
1: ค่ะ1นาทีลั่งสุดแล้วแถมกันสักนิดหนึ่งวันนี้คนที่จะเดินทางมาเที่ยวบ้านเราในงานบุญชาติเดือน10 28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้ค่ะอบจเองวันนี้นายกขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนเพื่อที่จะได้บอกได้กล่าวบ้านเราว่าช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันสักนิดนึงค่ะ
0: งานเดือน10นะคะเป็นงานรับแขกใช่ไหมใจเฉพาะลูกหลานของเรากลับมาบ้านนะคะเพื่อนของลูกหลานและก็นักท่องเที่ยวด้วยก็อยากให้ชาวนครศรีธรรมราชนะคะทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องก็เป็นเจ้าบ้านดีๆเนื่องจากว่านครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นหนึ่งของภาคใต้นะคะเป็นเมืองมรดกโลกแล้วนะคะด้วยประธานของเราได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกนำมันใจว่างานเดือน10ปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยอยากจะมาเที่ยววัฒนธรรมประเพณีงานเดือน10ของเราเพื่อมาเที่ยวพื้นที่มรดกโลกด้วยก็อยากให้ชาวนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะยินดีต้อนรับหรือว่าเป็นนักบริการดีๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนงานวัฒนธรรมประเพณีบุญชาติเดือน10ในปีนี้ค
1: ่ะค่ะแล่งกันพอหอมปากหอมคอกับงานบุญชาติเดือน10เมืองคนประจำปี2569เน้นย้ำค่ะ9ตุลาคมนี้เรามีนัดกันที่เวทีกลางส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์แปซี่ทุ่งทลาดเพื่อที่จะไปให้กำลังใจนางงามนางเศร้านครศรีธรรมราชแล้วก็รุ่งเช้าวันที่10ตุลาคมค่ะพบกันที่ถนนเส้นราชดำเนินที่ศาลาประดู่6ค่ะกับการพิธีเปิดขบวนแห่รับและชมขบวนรับที่ยิ่งใหญ่ตระการตาจาก23อำเภอของนครศรีธรรมราชและที่สำคัญวันที่11ตุลาคมพี่น้องรอบชิงชนะเลิศค่ะเรื่องของการประชันนั่งตะลุงชิงช่วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สนามหน้าเมืองวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาร่วมพูดคุยในรายการระเบียงใต้ขอบคุณค่ะไม่พร้อมด้วยท่านนายกอบจแล้วก็ทีมงานต้องขออนุญาตลาพี่น้องกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
1: โอเคก็ได
2: ้นับขาแบบง่ายๆน้อยกลางมาเลยนับขาลดโรค NCD ได
1: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เนติบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่จะมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเพื่อดำรงความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่ละคนจึงต้องมีความยุติธรรมในกายในใจเสียก่อนจึงจะสามารถนำกฎหมายมาใช้ให้บังเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนติบัณฑิตทุกคนจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนในข้อนี้ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต
1: พร้อม5โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่4นะคะเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะเริ่มจากวันที่9มาดูวันที่9ตุลาคมกันก่อนนะคะจะเป็นบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะไล่เรียงจังหวัดกันนิดนึงนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็จะมีบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะขยับมานะคะเป็นวันที่10ตุลาคมค่ะเรามีประกาศแจ้งให้อยู่หน้าจอด้วยนะคะวันที่10ตุลาคมนะคะจะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจะมีฝนตกหนักชลบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุพรรณงาภูเก็ตกระบี่และตรังอันนี้คือวันที่10ตุลาคมนะคะ
2: ส่วนวันที่11ตุลาคมนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกที่หนักมากนะครับมันจะมีตกหนักมากกับตกหนักเฉยๆตกหนักมากจะมีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเฉยๆได้แก่กำแพงเพชรตากอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลวันที่12ตุลาคมนะครับจะเหลือเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลและวันสุดท้าย13ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลครับ
1: ค่ะจังหวัดที่ไม่ได้มีรายชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนเลยนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนได้เพียงแต่ว่านี่เป็นรายชื่อจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากหรือว่าตกหนักนะคะเพราะฉะนั้นบางพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำขังอยู่นะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นยังต้องเตรียมรับมือกันต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งประมาทนะคะยังไม่ต้องรีบยกของลงมานะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นนะครับ

0: ตอนนี้ที่ยังน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกถึงแม้ว่าในภาคตะวันออกเองเนี่ยหลายจังหวัดสัญญาณดีก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่บางจุดที่น้ำท่วมขังอย่างเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้มีอยู่2อำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบหลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยเช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังคงมีน้ำขังในถนนสายหลักครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำที่หน้าห้างสรรพสินค้าเอกภาพในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีครับน้ำก็ยังคงท่วมสูงอย่างที่เห็นคือรถเล็กสัญจรได้นะครับแต่ว่าลำบากแล้วดูสีของน้ำจะเห็นว่าสีขุ่นเพราะว่าประสบปัญหาน้ำท่วมมาหลายวันแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่ขยับเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเนี่ยระดับน้ำลดลงไปค่อนข้างมากจากเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเคยท่วมสูงถึงประมาณ40เซนติเมตรแต่ตอนนี้หลายจุดสัญจรได้แล้วนะครับบางครัวเรือนเริ่มทำความสะอาดแล้วสลับไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทรานี่ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับอำเภอคลองเขื่อนเพราะว่าน้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยสูงเอาจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งด้วยกันขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนที่นั่นให้ความสนใจกันเพราะว่าพื้นที่ด้านในกับพื้นที่ด้านนอกคันกั้นน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนตำบลบางโรงและตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนได้รับผลกระทบก็จริงแต่ว่าไม่มากเท่านะครับทางจังหวัดฉะเชิงเทราก็เลยออกมาชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมแล้วก็ป้องกันพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนรวมถึงการรักษาเส้นทางคมนาคมไม่ให้ถูกน้ำท่วมจนตัดขาดเพราะนี่คือเส้นทางหลักที่ต้องใช้ในการเดินทางของประชาชนรวมไปถึงเวลาน้ำท่วมแบบนี้ต้องใช้ขนส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคสิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงเป็นเส้นทางสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือประชาชนไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงด้วยนอกจากนี้คันกั้นน้ำยังป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขยายเข้าไปสู่โรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนด้วยครับ
1: ยังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะอย่างที่เมื่อสักครู่รายงานไปว่าบางพื้นที่สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยมีการเปิดพื้นที่ชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดอาหารและอำนวยความสะดวกให้ญาติสามารถอยู่ดูแลผู้ป่วยได้ขณะเดียวกันยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งจำเป็นต่อการดูแลผู้ประสบภัยสำหรับผู้เข้าพักพิงนะคะส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดตามกำหนดซึ่งโรงพยาบาลมีศูนย์ไตเทียมให้บริการอยู่แล้วจึงสามารถรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากจังหวัดใกล้เคียงเช่นปราจีนบุรีและสระแก้วนอกจากนี้ทางวัดยังสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยเพื่อนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยพร้อมจัดอาหารให้ผู้ป่วยและญาติโดยแยกอาหารทั่วไปออกจากอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องควบคุมโภชนาการเป็นพิเศษค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้ว่าระดับน้ำในบางจุดจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายชุมชนก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมขังหลังจากมวลน้ำหลากจากเขื่อนเจ้าพระยาล้นคลองชัยนาทป่าสักเข้ามาท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรขณะที่ทางจังหวัดลพบุรีก็ได้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนหลังน้ำลดติดตามจากรายงานครับ
2: จุดนี้คือคลองชัยนาทป่าสักค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะสำคัญเลยในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ภาคกลางและยังเป็นจุดที่รับมวลน้ำหลากมหาศาลมาจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำมโนรมค่ะพอมวลน้ำก้อนนี้นะคะบวกเข้ากับฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะจนกลายเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ก่อให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างในพื้นที่ของ2อำเภอหลักด้วยกันค่ะก็คือที่อำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองลพบุรีจนมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,500 ครัวเรือนภาพรวมความเสียหายตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผลกระทบหนักที่สุดถึง8ตำบลส่วนอำเภอเมืองลพบุรีแม้จะกระทบหลักในพื้นที่ตำบลเขาพระงามแต่ก็ส่งผลต่อเนื่องถึงพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำใกล้เคียงอย่างตำบล4คลองและตำบลบ้านคอยที่

0: ้องแบกรับมวลน้ำขังสะสมจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดตลอดช่วงวิกฤตที่ผ่านมาการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ถูกขับเคลื่อนภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดปภ.ชลประทานทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงเร่งผลักดันน้ำผ่านประตูระบายน้ำริมคลองชัยนาทป่าสักทั้ง13สถานีควบคู่กับการตั้งโรงครัวจิตอาสาแจกจ่ายอาหารปรุงสุกและการลำเลียงถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบภัยถึงหน้าบ้าน
1: ทั้งในมิติของเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับเราได้ระดมเอาเครื่องมือนะครับมาช่วยในการที่จะสูบน้ำนะครับออกจากพื้นที่นะครับเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ดำเนินการในเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะครับหรือกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยให้ออกจากในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องอาหารเรามีการเปิดโรงครัวจิตอาสานะครับที่จะดูแลในเรื่องของอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแจกถุงยางชีพอันนี้คือเราได้มีการดำเนินการมาตลอดเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแม้ประสบภัยก็ได้รับการดูแลนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้พื้นที่ของเราเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด
0: เมื่อสถานการณ์น้ำเริ่มส่งสัญญาณคลี่คลายการดำเนินงานของจังหวัดลพบุรีจึงเริ่มขยับเข้าสู่เฟสสำคัญนั่นคือมาตรการเยียวยาหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยตามสิทธิต่างๆอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เน้นย้ำให้ผู้นำท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานความเสียหายอย่างถูกวิธี
1: สิ่งที่สำคัญคือก็ได้ให้คำแนะนำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยานหลักฐานก็คือในเรื่องของรูปถ่ายวันนี้เราใช้สื่อโซเชียลกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกล้องมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ให้ถ่ายรูปเก็บนะครับสถานการณ์ว่าวันนี้มีน้ำเริ่มท่วมแล้วนะความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันก็คือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะได้เป็นข้อมูลอีกหนึ่งนะครับที่จะประกอบในเรื่องของการยื่นขอรับนะครับในเรื่องของค่าชดเชยนะครับในเรื่องที่ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการซึ่งคาดว่าเมื่อสถานการณ์ในการที่เข้าสู่ในสภาวะปกตินะครับก็จะได้มีการที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการยื่นขอรับในเรื่องของค่าชดเชย
0: การเผชิญหน้ากับวิกฤตอุทกภัยของจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่วันแรกที่มวลน้ำเริ่มหลากเข้าท่วมการบริหารจัดการการระบายน้ำในวันวิกฤตมาจนถึงการเตรียมพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยในวันที่น้ำเริ่มลดลงและเมื่อปริมาณน้ำระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นสัญญาณสำคัญที่ช่วยให้พี่น้องชาวลพบุรีสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้และกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในเร็ววัน
2: ก็อย่าลืมนะครับอย่างที่ผู้ว่าย้ำเตือนไปคือตอนนี้สถานการณ์ในส่วนที่น้ำเริ่มลดแล้วอย่าเพิ่งเริ่มทำความสะอาดเลยต้องถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานด้วยนะครับ
3: ค่ะไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดนครนายกกันต่อนะคะหลายหมู่บ้านที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์นะคะยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์นะคะบางจุดเนี่ยต้นไม้ดอกไม้ประดับของชาวสวนก็เสียหายหนักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนค่ะติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขค่ะ
4: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกโดยจุดที่เห็นด้านหลังดิฉันณขณะนี้นะคะคือสวนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายมากกว่า10ไร่มูลค่ากว่า3ล้านบาทซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกปลูกต้นไม้ประดับดอกไม้ประดับเป็นหลักค่ะนอกจากพื้นที่ตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่อื่นๆที่ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรออกมาได้ทำให้ขาดรายได้มานานกว่า2อาทิตย์ค่ะ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยมวลน้ำจากฝนตกหนักได้เอ่อเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่สูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและแผ่นโฟมที่ทางอบต.แจกในการสัญจรออกนอกหมู่บ้านเท่านั้นและน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายมากกว่า 2,000 หลังคาเรือนกระทบชาวบ้านกว่า 5,000 คนชาวบ้านได้เล่าให้ทีมข่าว NBT ฟังว่ากระแสน้ำมาอย่างรวดเร็วและมากกว่าที่คาดการไว้ทำให้ข้าวของในบ้านพังเสียหายแม้จะขนขึ้นที่สูงตามประกาศของเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามชาวบ้านที่มีบ้านชั้นเดียวต้องอพยพมานอนที่ศูนย์พักพิงในอบต.เป็นการชั่วคราวแต่ยังคงมีชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยน้ำประปาและไฟฟ้ายังคงใช้การได้แต่ห้องน้ำรวมถึงห้องครัวใช้การไม่ได้มีความลำบากในการทำกับข้าวและการเข้าห้องน้ำประกอบกับสัตว์มีพิษเช่นงูปลิงเริ่มระบาดและน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณนอกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพเป็นชาวสวนต้นไม้ดอกไม้ประดับน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้สวนเสียหายมากกว่า12ไร่มูลค่ากว่า3ล้านบาทขณะนี้ทำได้เพียงกู้ต้นไม้ที่ยังเหลือรอดมาเท่านั้นซึ่งกู้มาได้เพียง 20%ชาวบ้านยอมรับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้เครียดมากเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้านและนอนไม่ค่อยหลับบางรายขาดรายได้มานานกว่า2สัปดาห์เด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้แม้ทางอบต.จะคอยช่วยเหลือและแจกข้าวน้ำดื่มและน้ำส้วมกระดาษมาให้ใช้แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
5: อยากได้น้ำอยากให้น้ำรถไวๆไหมคะ
6: อยากอยากมากจะได้เข้าไปนอนในบ้านได้ทีเอออ
5: บต.ก็ช่วยเรา
6: ใช่ลูกชายก็ทำงานไม่ได้นะมาซื้อบ้านน็อกดาวน์มาก็เรียบร้อยหมดแล้ว
5: กี่วันแล้วที่ลูกชายไปทำงานไม่ได้
6: ก็นั่นแหละตั้งแต่วันที่ยี่ตีเรื่อยกันมาแล้วแหละสิบกว่าวันแล้วขาดรายได
7: ้ส่วนประมาณด้านหลังบ้าน10แล้วก็ข้างบนบ้านอีกประมาณ8ไร่อะค่ะ
5: คือ18ไร่เลยค่ะค่าเท่าไหร่คะ
7: ประมาณ 3-4 ฐานนะคะที่ว่าเริ่มเลยกับจากต้นไม้ที่เรามีนะคะ
5: เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมคะ
7: ไม่มีนะคะไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้อะค่ะ
5: เป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าท่วมเยอะขนาดนี
7: ้ค่ะ
5: แล้วในบ้านนะคะตัวบ้านเสียหายไหม
7: ตัวบ้านจะยกสูงอะค่ะน้ำจะไม่เข้าบ้านแต่ว่าพื้นที่รอบบ้านโรงจอดรถคือท่วมทั้งหมดอะค่ะ
4: ด้านร้อยตำรวจตีสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าจังหวัดนครนายกได้กล่าวถึงภาพรวมของน้ำท่วมจังหวัดนครนายกครั้งนี้ว่ามีอำเภอที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด4อำเภอ40ตำบล439หมู่บ้านกว่า 45,621 หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า4รายบาดเจ็บ10รายซึ่งสาเหตุน้ำท่วมนครนายกในครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักสะสมเกือบ400มิลลิเมตรตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาไหลทะลักลงสู่แม่น้ำนครนายกเกินความจุที่รับได้จนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่รับน้ำหนักที่สุดขณะนี้คือตำบลบางสมบูรณ์ตำบลบางลูกเสือตำบลท่าทรายและอำเภอองครักษ์รวมถึงบางพื้นที่ในอำเภอเมืองและอำเภอปากพลีบางส่วนเพราะเป็นจุดรวมน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงปัจจุบันคาดว่ามีมวลน้ำค้างทุ่งรังสิตใต้สะสมอยู่ประมาณ130ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความจุเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำบางสมบูรณ์และคลอง14 15 16ประมาณวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างจำกัดด้านการช่วยเหลือชาวบ้านจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญชาการพร้อมแจกห้องน้ำกระดาษกว่า 2,000 ชุดและแจกจ่ายถุงยังชีพไปแล้วกว่า 40,000 ถุงส่วนผู้อพยพที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้กว่าอีก 1,500 รายขณะนี้ได้พักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวไปก่อน
8: ปกติแล้วแม่น้ำนครนายกครอสเซคชั่นของเขาก็คือหน้าตัดลำน้ำของเขาก็แค่2รับได้น้ำ280กว่าคิวเซกนะครับแต่น้ำวันนั้นนะครับรวมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะที่เขื่อนนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับมา600กว่าคิวดังนั้นมันจึงรับไม่ได้นะก็บ่าไหลท่วมเข้ามาปัจจัยสีที่เขาต้องการคืออาหารครับเราได้ตั้งโรงครัวทั้งหมด5โรงครัวแล้วก็ถามว่ารัฐเนี่ยประชาชน 40,000 กว่าครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับดูแลทั้งหมดไหวไหม

0: นะครับเราไม่ใช่ว่าไม่ไหวเราใช้คำว่ามันค่อนข้างยากนะเขามีผู้ใจบุญต่างๆมาบริจาคต่างๆนานาเยอะนะครับนะฮะแจกถุงยังชีพไปแล้วทั้งหมดนะครับ 40,000 กว่าถุงแล้วจะมาเรื่อยๆอีกนะครับทั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อนพึ่งพายามยากนับสภากาชาติไทยมาเรื่อยๆหมดนี่คือเราดูแลเรื่องของข้าวปลาอาหารและที่สำคัญครับกินแล้วต้องหาที่ขับถ่ายให้เขาด้วยครับเราแจกนะครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำกระดาษนะครับแจกไปทั้งสิ้นผู้ที่ไม่มีที่อยู่ไม่สามารถขับถ่ายได้ทั้งหมด 2,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้เราแจกไปหมดแล้วนะครับ
1: นอกจากนี้จังหวัดนครนายกยังได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อนำเข้าที่ประชุมระดับจังหวัดและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ของรัฐบาลคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาหนักเพิ่มซ้ำเติมสถานการณ์จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะขณะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครนายกยังคงมีระดับน้ำที่วิกฤตซึ่งทางจังหวัดค่ะได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบายน้ำออกจากพื้นที่จังหวัดนครนายกอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้อาจจะต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจจะมีตกในพื้นที่วันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: นะคะรายงานมาจากจังหวัดนครนายกเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายได้ก็ประมาณสักเกือบพฤศจิกายนเลยแต่ว่ายังต้องจับตานะคะเพราะว่าถ้าดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานครนายกยังมีรายชื่อพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในระลอกนี้อยู่นะคะ
3: ครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่วมทุกปีสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่าง

0: การอยู่อาศัยแต่ในเวลานี้พื้นที่ตรงนี้คือที่ปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการใช้ชีวิตในบ้านมาตั้งเต็นท์ริมถนนริมไหลทางสาธารณะเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อที่จะหนีน้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนอยู่ในขณะนี้ค่ะริมถนนบางจุดชาวบ้านกางเต็นท์ใช้ผ้าใบทำเป็นที่พักและนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาจัดวางไว้ด้านนอกบ้านทั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันขณะที่บางครอบครัวต้องใช้พื้นที่เดียวกันเป็นทั้งพื้นที่พักผ่อนและเก็บสิ่งของท่ามกลางรถที่ยังคงสัญจรผ่านไปมาแม้พื้นที่ริมถนนจะไม่ใช่สถานที่สำหรับที่พักอาศัยแต่สำหรับชาวบ้านแล้วการขยับขึ้นมาอยู่ในจุดที่น้ำยังไม่ท่วมคือทางเลือกที่จำเป็นในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนอกจากการหาที่พักชั่วคราวแล้วชาวบ้านยังต้องพยายามประกอบอาชีพต่อไปเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยคุณยายรายหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนเกิดน้ำท่วมมีอาชีพปลูกผักสวนครัวแต่เมื่อน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานานจึงต้องไปรับซื้อผักจากจังหวัดใกล้เคียงมาขายแทนแม้รายได้จะลดลงและต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังต้องทำเพื่อให้มีรายได้ในแต่ละวัน
1: ปกติแล้วชาวบ้านย่านนี้เขาประกอบอาชีพอะไรกัน
2: ทำสวนจ้ะ
1: ประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วคะที่เรามาใช้ชีวิตอยู่บนไหลทางตรงนี
2: ้ตั้งแต่วันที่22อะ
3: ยี่สิบสองกันยา
1: ในบ้านคุณยายนี่ท่วมหนักถึงชั้นบนเลยไหมคะ
2: ยังไม่ท่วมหนักเท่าไหร่ค่ะ
1: ก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเราประกอบอาชีพอะไรกันคะผู้คนแถวนี
2: ้ก็ทำสวนเนี่ยแถวนี้ก็ปลูกผักแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเขาเรามีผักของเราทำเองแล้วก็มีรายได้ตั้งน้ำท่วมมาเราก็ไม่มีรายได้อะไรเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อผักแล้วก็มาช่วยกันทำแบบนี
1: ้บ้านอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนน
2: ี้ใช่อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยมิดก็มิดเสียแต่ชั้นบนมันก็เนี่ยเหลือแค่นี้
1: ค่ะ
3: จับไปเสีย
2: เปาะแปะเปาะแปะ
1: หมู่บ้านของเราตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุอะไรอยู่กันเยอะไหมคะ
2: เนี่ยทางนั้นเลยมีแต่ผู้สูงอายุทางนั้น60-70กว่าทางนั้นพวกวัยรุ่นไม่มีหรอก
1: พายเรือที่สัญจรลำบากไหมคะ
2: ก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เพราะมันเป็นที่โล่งไงเพราะที่โล่งนั่นคือที่พื้นที่เราทำสวนครัวไงทำผักทำอะไรแต่นี้น้ำท่วมแล้วเราก็จะไม่มีรายได้อะไร
0: ขณะที่ราคาผักบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์เช่นใบกระเพรากิโลกรัมละ130บาทหน่อไม้กิโลกรัมละ18บาทพริกกิโลกรัมละ80บาทผักขี้เหล็กเริ่มขยับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ130บาทกล้วยน้ำว้าหวีละ20บาทและชะอมกรัมละ50บาทขณะเดียวกันบ้านเรือนบางส่วนถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้พื้นที่ชั้นล่างได้หลายครอบครัวจึงต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงและนำเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาใช้บริเวณริมถนนกิจวัตรประจำวันจึงเปลี่ยนไปทั้งการประกอบอาหารการรับประทานอาหารการพักผ่อนโดยต้องใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับเส้นทางสัญจรของรถยนต์ทำให้ชาวบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลาสำหรับบางครอบครัวการออกมาอยู่ริมถนนไม่ได้หมายเพียงถึงการหนีน้ำออกจากบ้านแต่หมายถึงต้องการทิ้งความสะดวกสบายที่เคยมีและนำสิ่งของเท่าที่จำเป็นออกมาใช้ชีวิตนอกพื้นที่ชั่วคราวโดยยังไม่รู้ว่าต้องอยู่อีกนานเท่าใดอย่างไรก็ตามท่ามกลางข้อจำกัดสิ่งที่เห็นได้ชัดในชุมชนคือการช่วยเหลือกันหลายครอบครัวแบ่งปันพื้นที่และสิ่งของที่จำเป็นขณะที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเด็กเล็กและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะยืดเยื้ออีกนานเพียงใดถนนและไหลทางสาธารณะจึงกลายเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวของหลายครอบครัวจากพื้นที่ที่มีไว้สำหรับการสัญจรกลายเป็นพื้นที่สำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่บ้านของเขายังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้นี่คืออีกหนึ่งภาพของวิกฤตน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาที่สะท้อนว่าสำหรับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำการรับมือกับน้ำไม่ได้มีเพียงการป้องกันบ้านจากมวลน้ำแต่คือการปรับตัวในทุกวันเพื่อให้ครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้จนกว่าน้ำจะลดลงและวันที่เขาจะกลับเข้าบ้านได้อีกครั้ง

0: ไปดูความพร้อมการรับมือมวลน้ำเหนือของอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะขณะนี้มีการเสริมกระสอบทรายตามขอบริมแม่น้ำค่ะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ค่ะทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือวัดสนามเหนืออำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบว่าระดับน้ำอยู่ที่1เมตร81เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยอำเภอปักเกร็ดได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นตามแนวขอบริมแม่น้ำเทียบเคียงกับระดับน้ำเมื่อปี2568เพื่อป้องกันพื้นที่ภายในวัดและเขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์น้ำเอ่อล้นในช่วงบ่ายทั้งนี้นะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมแม่น้ำทั้งเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐแต่ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้สำหรับการเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะทางเทศบาลนครปักเกร็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนนอกคันกั้นน้ำล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: ปีนี้โชคดีกว่าปีที่แล้วของการน้ำขึ้นน้ำลงจากการปล่อยน้ำเหนือเนื่องจากว่าฝนตกในลุ่มข้างบนคือช่วงแม่น้ำยมมีจำนวนน้อยกว่าปีที่แล้วน้ำที่มาขึ้นของก่อเกตเนี่ยที่น้ำขึ้นน้ำลงของก่อเกตจึงน้อยกว่าปีที่แล้วยังไม่สูงยังน้อยกว่าปีที่แล้วคือปี68และครับผมครับ
2: ตอนนี้ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกลงมาช่วงที่ประเทศเริ
1: ่มไปตอนนี้ต้องดูปริมาณจำนวนน้ำฝนว่าวันที่11น้ำฝนที่ตกลงมาจะมีปริมาณเยอะเท่าวันที่25กันยาที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่โดยความพร้อมของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลนครและก็ทางอบต.เนี่ยถ้าเตรียมตอนนี้ก็คือเตรียมการรับมือแล้วอย่างที่เห็นคือถ้าเป็นน้ำเหนือมาเนี่ยถ้าเราเทียบเคียงกับปี54จะเห็นว่าเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยปี54เนี่ยแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ปากเกร็ดโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นน้ำเหนือเนี่ยเราจะมีความเชี่ยวชาญในการรับมือน้ำอยู่แล้วครับไอ้ประเด็นนี้ถ้าเป็นน้ำเหนือจะไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฝนตกลงมาเหมือนตอนช่วงวันที่25เนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นอีกทีหนึ่งว่าจำนวนปริมาณน้ำฝนมันจะเยอะเท่าช่วง25ตั้งแต่วันที่25 26หรือเปล่าครับ
3: ขยับข้อมูลมาดูสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ถ้าเป็นถนนสายหลักเนี่ยไม่มีน้ำท่วมขังสูงแล้วแต่ว่าก็ยังมีชุมชนในฝั่งตะวันออกที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่รวม9เขต80ชุมชนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายในสัปดาห์หน้านี้แล้วครับนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพขณะนี้ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับยังเหลือเพียงระดับปานกลางที่สัญจรได้แต่ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังอยู่2จุดด้วยกันก็คือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงสำหรับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มี80ชุมชนใน9เขตฝั่งตะวันออกทางกทม.ก็เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนสู่คลองสาขาแล้วก็จะสูบส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับทำแนวคันกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าสถานการณ์ฝั่งตะวันออกนี้จะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าครับ
4: กรุงเทพมหานครเองเนี่ยครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้า
3: ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะขึ้นสูงสุดวันนี้ได้แหละครับที่ระดับ 1.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครซึ่งมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่3เมตรเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ยังรองรับน้ำได้นะครับ ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วทางกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าทำความสะอาดจัดเก็บขยะโดยเฉพาะในพื้นที่แขร่มเกล้ายอดจัดเก็บขยะสะสมตอนนี้สูงกว่า 3,100 ตันพร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนำกำลังเจ้าหน้าที่มาตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะให้ประชาชนคาดว่าการกู้คืนพื้นที่ทั้งหมดจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้ครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้ก็มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านระบบออนไลน์แล้วกว่า 62,000 รายโดยเขตลาดกระบังเป็นเขตที่มีผู้ยื่นขอสิทธิ์สูงสุดทางกทม.กำหนดเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันหรือท่วมไม่เกิน7วันแต่ว่ามีทรัพย์สินเสียหายครับส่วนบ้านที่ถูกน้ำปิดล้อมจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติก็จะได้รับ 5,000 บาททั้งนี้มีการปรับลดขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อความสะดวกด้วยโดยเวลายื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาเอกสารแล้วนะครับถ้าหากว่าที่อยู่ตรงกับทะเบียนบ้านอยู่แล้วส่วนคนที่เดินทางไปที่สำนักงานเขตก็ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการดำเนินการก็พอครับ
0: ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่หลายจังหวัดเริ่มลดลงแล้วนะคะอย่างกรุงเทพมหานครก็ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงค่ะแต่จุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกนะคะยังมีน้ำท่วมขังหน่วยงานต่างๆจึงเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5ลุ่มน้ำได้แก่บางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีมวลน้ำค้างท่วมขังอยู่ราว 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่อำเภอบ้านสร้างและอำเภอบางแตนมีระดับน้ำท่วมสูงทางรัฐบาลสั่งการเร่งติดตั้งเครื่องมือและเรือผลักดันน้ำโดยกรมชลประทานได้นำเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องก็ไปติดตั้งบริเวณอำเภอบางคล้าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10เครื่องบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงและเตรียมย้ายเครื่องมือจากพื้นที่อื่นมาเสริมเพิ่มอีก16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
5: ในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางปะกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่
0: สำหรับในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางสทนช.และกรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนะคะโดยเฉพาะกรณีเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่มีปริมาณน้ำมากถึง724ล้านลูกบาศก์เมตรได้มีการสั่งการให้จำลองฉากทัศน์ในกรณีเลวร้ายที่สุดเพื่อควบคุมการระบายน้ำผ่านตัวเมืองเพชรบุรีไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆเช่นอ่างเก็บน้ำสียัดเขื่อนขุนด่านประการชนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะควบคุมการระบายน้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงบริเวณเหนือเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ก็ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำได้อีกมาก
5: เราดูสถานการณ์ว่าฝนจะเยอะไหมถ้าเพราะตอนนี้เราต้องดูฝนรายวันนะครับเพราะว่าอากาศมันแปรเปลี่ยนนะครับการคาดการณ์3วันกับ2วัน1วันมันมีความเปลี่ยนตลอดนะครับตรงนี้ก็ต้องมาติดตามรายวันซึ่งท่านนายกเองก็ได้มีการประชุมที่ศูนย์ปปชนะครับก็ตรงนี้ก็ทราบข้อมูลกันอยู่ดีทุกตลอดนะครับ
6: กรุงเทพนี่น่ากังวลครับช่วงนั้น
5: คือกรุงเทพตอนนี้ผมว่าจุดที่สูงสุดผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กรมชลประทานตอนนี้ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ลดลงจากที่เคยขึ้นสูงสุดประมาณ 1.80 เพราะฉะนั้นตรงนี้กรมชลประทานพยายามพร่องน้ำด้านบนก็คิดว่าคงไม่กระทบ
0: ทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนควบคู่กับการรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
3: ในการประชุมปพชาติวันนี้นายกรัฐมนตรีกำชับนะครับให้เฝ้าระวังขั้นสูงสุดโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้สำหรับฝนระลอกต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดครับ

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปปช.วันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการทุกจังหวัดนะครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านกำชับก็คือขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาไม่ต้องรอให้น้ำลดถ้าหากว่าตรวจคุณสมบัติแล้วผ่านเกณฑ์ก็ให้ทยอยเงินไปเลยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบกพช.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมอบข้อสั่งการสำคัญไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศในส่วนของการดูแลคุณภาพชีวิตนะครับได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนและได้กำชับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วส่วนมาตรการการรับมือฝนตกหนักก็เน้นระบบการพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่วงหน้า3-6 ชั่วโมงที่เรียกว่า Now Casting เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมเร่งขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่พื้นที่ภาคใต้นายกได้สั่งการให้ยกระดับการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดครับทั้งการทบทวนจุดเสี่ยงเดิมการตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำจัดเตรียมกำลังพลและแผนอพยพรวมถึงจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพด้วย
1: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าน้ำค้างที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ด้วยต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงหากจะตัดสินใจไปในทางใดก็จะสามารถที่จะคาดการได้ว่าเราจะบริหารจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทราบว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้ง

0: เรื่องผักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วและในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนการต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรนะครับให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย
1: ในส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจเร่งสำรวจตรวจสอบสิทธิ์ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทันทีและย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนครับว่าไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อจนครบทั้งจังหวัดถ้าครัวเรือนไหนผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วก็ให้ทยอยส่งข้อมูลดำเนินการโอนช่วยเหลือได้ทันทีเลยเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะก็มีการเรียกร้องให้เร่งยกระดับรับมือน้ำท่วมทั้งการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพล่วงหน้าและปรับปรุงระบบระบายน้ำรับมือในช่วงฤดูฝนค่ะโดยการประชุมมีนายโสพลสารัมทำหน้าที่ประธานการประชุมนะคะเริ่มจากส.ส.ปัตตานีพรรคภูมิใจไทยนายคอซิมามุที่เสนอ5แนวทางเชิงรุกรับมือน้ำท่วมชายแดนใต้ทั้งการเตือนภัยตรงถึงประชาชนการวางจุดอพยพและโครงข่ายสื่อสารสำรองสอดคล้องกับนายธนาธารประมูลพงศ์ส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนเสนอตั้งวอร์รูมข้อมูลกลางเชื่อมโยงภาครัฐกับอาสาสมัครเพื่อลดความล่าช้าขณะที่นายปัญญาชนบุญส.ส.สมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดกรมชลประทานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่บ้านแพ้วเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลาพร้อมขอให้จ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วและในการตอบกระทู้ถามสดของนายวีรยุทธการชูชัดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีการจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งระบบเซลล์บรอดแคสต์และ SMS ส่งตรงถึงผู้นำท้องถิ่นทุกช่องขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้วางมาตรการรับมือครบทั้ง3ระยะรวมทั้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำหากไม่มีฝนตกเพิ่มก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงวันที่13ถึง15พฤศจิกายน
3: ผมเองเนี่ยก็ได้หารือกับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านสั่งการเลยนะครับดูในที่ประชุมได้นะครับว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปตรวจสอบนะครับลงไปช่วยในการที่จะเข้าไปในหาที่มาตรการในการป้องกันนะครับแล้วก็เอาสภาพความเป็นอยู่ที่ปกติสุดเนี่ยนะครับคืนกลับไปให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รวมทั้งวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับอย่างทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับท่านก็สั่งการลงไปนะครับแล้วก็มีการปิดหรือว่าให้หยุดบริการเนี่ยในโรงงานเนี่ยนะครับหลายโรงงานแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะกำชับในหน่วยงานปกครองผมกำชับไปอยู่แล้วแหละนะครับว่าให้ตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเพื่อจะไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะเร่งรัดนะครับแล้วก็พยายามจะทำงานให้ได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพเลยนะครับว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมีหลากหลายช่องทางนะครับส่วนของไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนทางหนังสือราชการนะครับที่แจ้งเตือนในแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้อยู่ดูย้อนหลังได้หมดนะครับการที่เราเรียกประชุมนะครับก่อนหน้าสถานการณ์เรียกประชุมในเรื่องของการเตรียมพร้อมของศูนย์อพยพนะครับท่านก็ดูย้อนหลังได้หมดนะครับในส่วนของเซลบอร์ดแคสต์นะครับส่วนของรูปแบบอินฟอร์เมชันก็ดีนะครับแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของเรื่องระดับน้ำก็ดีหรือว่ามวลน้ำที่จะเพิ่มขึ้นและในส่วนของ extreme alert ที่แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในการอพยพนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน
2: ส่วนกระทู้ถามสดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าปัญหาเกิดจากฝนตกหนักจนคลองระบายไม่ทันจึงต้องเร่งเสริมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มขณะที่กทมก็ได้ทยอยพร่องน้ำมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมทบทวนความเหมาะสมโครงการแก้มลิงคูบอนซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง800,000ลูกบาศก์เมตรเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว
4: ผ่านมานั่นก็คือแก้มลิงที่คูบอนกับบางชันซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดทำแล้วจริงๆมันก็สามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ประมาณสัก800,000คิวนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ

0: ว่าได้มีการทบทวนณตอนนั้นได้มีการทบทวนนะครับแล้วก็ได้หยิบยกเรื่องของตัวเลขงบประมาณขึ้นมาต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแก้มลิงมีความสำคัญนะครับแต่ก็ได้มีการหยิบยกทางกทม.เองเนี่ยก็มีการหยิบยกเรื่องงบประมาณขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้งบประมาณในขณะนี้นะครับก็มีความเห็นว่าเราน่าจะไปทำระบบระบายกทม.น่าจะไปทำระบบระบายน้ำนะครับน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นข้อชี้แจงนะครับที่ทางกทม.เนี่ยได้แจ้งข้อจริงมานะครับแต่ในส่วนที่ท่านกำลังกังวลไม่มีปัญหาครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับว่าในส่วนแก้มลิงเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความจำเป็นครับในส่วนของโครงการทดแทนที่ออกบอกว่าจะไปทำเนี่ยไปทำอุโมงค์เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับแต่จริงๆผมเองก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตไปเช่นเดียวกันว่าถึงแม้ว่ามันจะช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแต่มันช่วยมันมีหน้าที่คนละลักษณะกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ากทม.บอกว่าถ้าจะไม่เอาแก้มลิงที่คูบอนมันก็ต้องควรที่จะต้องมีกลไกหรือต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปรองรับเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ท่านเรียนว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ได้รับเลือกไปแล้วนะครับจากท่านเพื่อนสมาชิกท่านส.ส.ท่านอัธวิทย์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางมหาไทยเองก็จะลงไปช่วยดูเช่นเดียวกัน
1: มาที่ประเด็นการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับกับว่าเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีเองซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็มาจากรายงานของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อีกทีครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าตนเองเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งข้อมูลก็มาจากรายงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาราชการแทนผู้ว่ารวมถึงผู้นำท้องถิ่นและหนังสือรายงานจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลก็ระบุตรงกันถึงปัญหาการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายพลพียังระบุด้วยครับว่าในอำเภออาจจะทำโซเชียลมีเดียได้ดีทำให้ประชาชนเห็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในหน้างานจริงกลับพบปัญหาการสื่อสารและการตอบรับนโยบายซึ่งทางผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว่าควรให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนพร้อมย้ำว่าการมีคำสั่งให้ช่วยราชการไม่ใช่การลงโทษทางวินัยหากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าไม่ได้มีความผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมได้
2: แต่เรื่องของท่านในอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านในอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่ณวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านในอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับและท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วและท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านในอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับ
3: ขณะที่ทุกภาคส่วนต่างระดมความช่วยเหลือส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งพร้อมด้วยนายนิรุติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภารับมอบข้าวสารจำนวน 3,000 ถุงและถุงยังชีพ300ถุงมูลค่ารวม 450,000 บาทจากนางสาวสุวรรณหงส์อัครหมื่นทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราแม้การช่วยเหลือครั้งนี้อาจไม่ได้บรรเทาความเดือดร้อนทั้งหมดแต่ถือเป็นความห่วงใยของวุฒิสภาที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนขณะที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนภายในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สมาชิกนิคม69คนโดยยืนยันว่าจะดูแลสิทธิและสวัสดิการของทหารผ่านศึกอย่างเต็มที่เพื่อให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนในอำเภอบางคล้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเนื่องจากกำลังประสบปัญหาอุทกภัยเป็นวงกว้างประกอบด้วยข้าวกล่องบรรจุข้าวกล่องปรุงสำเร็จ 2,000 กล่องชุดยาทำแผล200ชุดและน้ำดื่ม100แพ็คโดยหน่วยกู้ภัยและเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่จะนำไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังสูงการเดินทางเข้าออกยากลำบากเพื่อให้สิ่งของจำเป็นถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งต่อน้ำใจนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามประเด็นเศรษฐกิจการจากคุณดีจตุรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่จะพูดคุยกันบนเวทีการเงินระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพนั่นก็คือเรื่องน้ำครับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมาภาคเอกชนประเมินมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 20,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับและตัวเลขยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนว่ากระทบต่อชีวิตทรัพย์สินอาชีพและเงินในกระเป๋าของผู้คนมากมายส่วนในปีหน้าไทยมีความเสี่ยงที่จะเจอกับซูเปอร์เอลนีโญนะครับทำให้ฝนตกน้อยลงแห้งแล้งมากขึ้นอาหารก็จะเสี่ยงราคาแพงและขาดแคลนแต่ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบสูญเสียชีวิตอาชีพเงินงบประมาณรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจมากมายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้านความรู้เทคโนโลยีรวมไปถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและทำให้เศรษฐกิจของโลกนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้ครับ
5: ทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยควรจะมาช่วยกันในการรองรับจากโลกที่มันผันผวนโดยเฉพาะโลกร้อนที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนขนาดนี้ฝนที่ตกที่เมืองไทยที่มากขนาดนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงว่าเราต้องทั้งลงทุนในการพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำนะครับและที่สำคัญผมอยากจะเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีต้นแบบที่ทำไว้แล้วโชว์ในเศรษฐกิจโลกอยากเชิญชวนให้ไปดูนะครับคือ Royal Pavilionเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และมาต่อยอดในรัชกาลที่10เราจะทำเวทีเนี่ยให้ทั่วโลกได้เห็นทั้งในเรื่องของแก้มลิงทั้งในเรื่องของการรองรับปัญหาเรื่องน้ำซึ่งท่านได้ตรัสมาก่อนหลายปีนะครับวันนี้คือสิ่งที่เราจะโชว์ศักยภาพในเรื่องนี้นะครับ
4: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าว่าล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการมากกว่า 16,000 คนแล้วและเมื่อรวมกับภาคส่วนต่างๆจะสูงถึง 20,000 คนไทยจะชูประเด็นสำคัญ3ด้านได้แก่การก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่มีความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมจะขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการนะครับได้แก่ Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลโดยนำตัวอย่างความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบมาช่วยผู้มีรายได้น้อยและ SME รวมถึงยกระดับความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลทางการเงินและ Bangkok Dialogue นะครับบทสรุปของการประชุมตลอด7วันเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปขับเคลื่อนต่อในระยะยาวครับ ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด Thailand Pavilion ในงาน Green Expo 2027ณประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเสนอศักยภาพการเกษตรไทยที่เชื่อมต่อกับอนาคตของโลกครับคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด Thailand Pavilion ในงาน Green Expo 2027ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตไทยแห่งอนาคตตราสัญลักษณ์ประจำอาคารนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมณฑารพดอกไม้ตามวรรณคดีไทยนำมาปรับให้ร่วมสมัยครับแล้วก็ออกแบบให้สอดคล้องกับรูปทรงของดอกซากุระเพื่อสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นขณะที่ตัวแทนสัญลักษณ์ไทโยได้รับการออกแบบให้เป็นทูตสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์และพันไม้ไทยงานนี้ไม่เพียงนำสินค้าเกษตรและพืชสวนไทยไปจัดแสดงนะครับแต่ว่ายังนำเสนอศักยภาพของไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกทั้งการเกษตรพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพอาหารการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคตครับ
6: ดิฉันเห็นว่าทางประเทศไทยไทยพาวิเลียนเนี่ยล้อมรอบไปด้วยทางอเมริกาค่ะก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้เห็นในสิ่งที่เป็นความเป็นไทยได้เห็นภูมิปัญญาได้เห็นสมุนไพรได้เห็นการประกอบวิถีชีวิตของพวกเราดิฉันว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะ
7: ที
6: ่
7: บอกว่าที่สื่อในที่นี้ครับจะสร้างมูลค่า
6: พยายามหาคู่ค้าให้เพิ่มมากขึ้นให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เราจะพยายามทำไทยพาวิเลียนตัวนี้เป็นโชว์รูมให้กับเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะ
4: งาน Green Expo 2027นะครับมหกรรมพืชสวนนานาชาติระดับ A1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570คาดว่าจะมีประเทศเข้าร่วมมากกว่า175ประเทศและผู้ชมงานมากกว่า15ล้านคนครับน้ำท่วมและราคาน้ำมันฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนนะครับขณะที่ภาคธุรกิจยังมองเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพยังสูงครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปี2569ลดลงมาอยู่ที่ 52.1 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลที่สูงกว่าลิตรละ40บาทรวมถึงค่าครองชีพและเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตแม้ว่ารัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนก็ตามขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยนะครับลดลงจาก 41.8 มาอยู่ที่ 41.2 สะท้อนภาคธุรกิจที่ยังกังวลต่อผลกระทบน้ำท่วมเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและต้นทุนสูงภาคเอกชนเสนอให้เร่งบริหารจัดการน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแก้ปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องรวมถึงเร่งลงทุนภาครัฐลงสู่พื้นที่นะครับทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจยังประเมินด้วยนะครับว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในสัปดาห์หน้าความเสียหายจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทกระทบต่อ GDP ประมาณ 0.1 ถึง 0.2% แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการประชุมทางการเงินระดับโลกและมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาดีขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในกรอบเดิมครับ 2.2 ถึง 2.5% ครับ
8: กระทบต่อ GDP เนี่ยประมาณ 0.1% นะครับ 0.1 ถึงประมาณ 0.2% เพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังถูกมองว่าก่อนน้ำท่วมเศรษฐกิจไทยโดยทางการประเมินสภาพัฒน์ 2.2 ตราที่ไทย 2.3ถ้าจะยุบจะย่อเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ2ถึง 2.1 ได้นะครับแต่เนื่องจากมันมีแรงพยุงของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเดิมไม่ได้มีมาก่อนการที่ประเมินกันไว้เนี่ยไม่ได้เอาไทยช่วยไทยพลัส 40,000 ล้านเข้าไปดังนั้นเนี่ยการที่ 30,000 ล้านที่เป็นวงเงินที่เราคิดว่าสูงสุดณตอนนี้อยู่เนี่ยครับของผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยมันถูกอัดวงเงินไปด้วยของไทยช่วยไทยพลัส เพราะฉะนั้นไทยเจ้าพลัสก็จะช่วยพยุงนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยบรรยากาศหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็คงจะมีมาตรการเยียวยาคือรัฐบาลก็จะเติมเงินเข้ามาใส่ภาคธุรกิจและก็ภาคประชาชนเงินประกันที่จะทำการซ่อมแซมนะครับบ้านรถยนต์ก็จะถูกเติมเข้ามาหมุนเล่นระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในมุมมองมหาลัยการไทยยังโตได้ 2.2 ถึง 2.5
4: รฟม.เดินหน้าพัฒนาธุรกิจและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้านะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารครับคุณกิติเอกวันลบผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รักษาการรองผู้ว่าการด้านการเงินเป็นประธานเปิดแคมเปญ10 years MRT Purple Line เติมเต็มความสุขทุกจุดเชื่อมต่อภายใต้โครงการกำหนดกลยุทธ์และเพิ่มศักยภาพผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ของรฟม.ประจำปีงบประมาณ2569ถึง2571ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแล้วรฟม.ยังมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนต่อยอดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อเพิ่มบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสำหรับบริการใหม่นะครับมีทั้งลานจอดรถที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้าสถานีท่าพระและสถานีอิสรภาพรวมถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า9สถานีรวม30หัวชาร์จบริการ MRTA EV Taxi Feeder นะครับเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับจุดหมายปลายทางที่สถานีลาดพร้าวสถานีแยกคอปอสถานีคลองบางไผ่และสถานีคูคตโดยสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking นะครับควบคู่กับการเปิดตัว MRTA มีดีมีพอยต์หรือว่าระบบสมาชิกสะสมคะแนนผ่านไลน์ของรฟม.เพื่อให้ผู้โดยสารสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรนอกจากนี้ครับรฟม.ยังเตรียมจัดกิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับและผลิตละครสั้นแนวตั้งรวมถึงเปิดพื้นที่ให้กับพันธมิตรภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา3ปีเพื่อเชื่อมโยงบริการความบันเทิงและสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมการเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
3: ค่ะขอบคุณนะคะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
9: ตุลาคมที่ผ่านมาในไกราลาชานานากุชเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมนี้นับเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11ของอาเซียนทั้งยังเป็นการปูทางการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570การเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะมีการหารือร่วมกันถึงความร่วมมือด้านต่างๆอาทิความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวเป็นต้นสำหรับไทยและติมอร์เลสเตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ไทยร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542และไทยเป็นประเทศแรกๆที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์เลสเตนอกจากนี้ไทยยังให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของติมอร์เลสเตในสาขาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
4: เ
1: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกฝังความตื่นตัวและความรู้เท่าทัน AI ในเด็กและเยาวชนจะมีความสำคัญมากทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวท.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่22ซึ่งสามารถเข้าชมฟรีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ครับเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่22ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI 2026เพื่อปลูกต้นกล้าลงในหัวใจเยาวชนไทยเจนอัลฟาให้เรียนรู้และอยู่กับ AI อย่างปลอดภัยและเท่าทันทั้งในแง่จริยธรรมและการกำกับดูแลการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนสำหรับปีนี้มีภาพยนตร์28เรื่องจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยที่เปิดให้เข้าชมฟรีทั้งแบบออนไซต์ใน30จุดทั่วประเทศและแบบออนไลน์จนถึงวันที่20ธันวาคมนี้คาดว่าจะได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเช่นเดียวกับปีที่แล้วที่จัดขึ้นในแนวคิดงานสีเขียวบอกเล่าถึงการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนซึ่งก็มีผู้ชมมากถึง 600,000 กว่าคนจากทั่วประเทศครับ
3: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสังคมสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นภายใต้แนวคิดรับรู้เข้าใจคุณค่าในตัวเราหลังพบข้อมูลน่ากังวลว่าผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ในไทยมากกว่าครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปีขณะที่ปี2569คาดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 8,000 คนดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสานุ่มรองผู้จัดการสสส.ระบุว่าปัจจุบันเยาวชนเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศผ่านโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วแต่มีทั้งข้อมูลคลาดเคลื่อนทัศนคติไม่เหมาะสมและความเสี่ยงจากการคุกคามทางเพศผ่านเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องเร่งเสริมความรู้และทักษะที่ถูกต้องตามวัยสสส.จึงนำหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง9แห่ง6จังหวัดมีครูการนำ50คนและเยาวชนเข้าร่วมกว่า900คนเน้นสร้างความรู้ทัศนคติที่เหมาะสมและทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนพูดคุยเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.รายงานเศรษฐกิจและการเงินไทยเดือนสิงหาคม2569ส่งตัวจากเดือนก่อนหน้าโดยการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำเดือนสิงหาคมลดลง 0.1% แต่ยังอยู่ในระดับสูงจากแรงส่งของสินค้าเทคโนโลยีและ AI ในตลาดโลกขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 1.8% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนส่วนการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 2.2% จากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และ Data Center ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.4% ได้เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.53% เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 1.44% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากนี้ธปท.จะติดตามทิศทางเทคโนโลยีและ AI โลกสงครามและมาตรการกีดกันทางการค้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐรวมถึงผลกระทบจากน้ำท่วมเอลนีโญและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวนภัชชาพงษ์วัฒนกิจกุลรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกลุ่มธุรกิจประกันธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าอายุขัยของคนไทยที่ยืนยาวขึ้นทำให้ประชาชนตื่นตัวในการวางแผนส่งต่อทรัพย์สินและบริหารจัดการภาษีโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงจึงร่วมกับบริษัท FWD ประกันภัยจำกัดมหาชนเปิดตัวประกันชีวิต Infinity Legacyให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ120ปีจากกลุ่มผู้เอาประกันอายุ 60-90 ปีและมุ่งใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือวางแผนส่งต่อทรัพย์สินข้ามรุ่นและการจัดการภาษีมรดกจุดเด่นคือผู้รับผลประโยชน์สามารถรับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยตรงผู้เอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยครั้งเดียวหรือแบบ2ปีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่20ล้านบาท

ฝนรอบใหม่จะมา 9-13 ตุลาคมนะครับจะหนักแค่ไหนพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังและถึงขั้นต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมเดี๋ยวฟังคำตอบชัดๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาในสถานีอากาศ NBT ครับ

0: สวัสดีค่ะฝนรอบใหม่9ถึง13ตุลาคมนี้จะหนักแค่ไหนต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมคำถามนี้หลายคนถามเข้ามาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะและในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนะคะฝนจะกระจายกว้างขึ้นมีทั้งฝนหนักและหนักมากบางจุดนะคะบ้านไหนนะคะที่ยังเพิ่งผ่านน้ำท่วมน้ำยังไม่แห้งหรือน้ำเดิมยังระบายไม่หมดนะคะพอเห็นฝนชุดใหญ่กำลังเข้ามาอีกชุดก็คงอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ารอบนี้ต้องกังวลแค่ไหนวันนี้ถามตรงๆกับนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกคะเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะฝนรอบใหม่นี้9ถึง13ตุลาคมมาหนักแค่ไหนคะถ้าเทียบกับรอบที่ผ่านมา
1: บอกได้ว่าช่วงที่จะมาถึงเนี่ยครับก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่13เนี่ยก็ยังไม่ได้มากนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการกระจายของฝนที่จากเดิมที่มีฝนน้อยแต่อาจจะมีฝนตกเพิ่มปริมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่10ถึง35มิลโดยส่วนรวมส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีช่วงที่มีฝนมากก็คือช่วงวันที่10ถึง11ของกทม.และปริมณฑลนะครับรวมทั้งในบริเวณพื้นที่ของภาคกลางด้านตะวันตกอย่างเช่นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามแนวนี้แหละครับน่าจะมีฝนหนักอยู่บางจุดบางพื้นที่แต่ถามว่าจะต้องกังวลขนาดไหนก็คงยังไม่ได้กังวลมากนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่จะมาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีตัวแปรอื่นที่เด่นชัดขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วฝนรอบนี้ค่ะมาแบบไหนคะตกหนักแล้วผ่านไปเลยหรือว่ามีโอกาสแช่อยู่กับเราเป็นวันๆคะ
1: คงตกในช่วงหลายช่วงเวลานะครับแล้วก็คงจะตกหยุดนะสลับกันไปนะครับเช้านี่อาจจะยังพอมีแดดอยู่นะครับแต่วันที่10เท่านั้นเองที่อาจจะตกได้มีช่วงหลายเวลาในวันหนึ่งนะครับ20กับ11
0: ฝนลมแรงฟ้าผ่านลูกเห็บตกยังมีไหมคะ
1: ก็ยังถือว่ายังมีอยู่เมื่อวานถึงวันนี้นะครับก็มีอากาศร้อนขึ้นนะครับก็ความชื้นบ้านเรานี่ยังดีนะครับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็อาจจะมีได้แต่ว่าคงไม่รุนแรงเหมือนเมื่อวันที่5ที่6อาจจะนะครับนั้นรุนแรงกว่าครับ
0: สำหรับพื้นที่ที่เพิ่งน้ำท่วมหรือน้ำยังระบายไม่หมดต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมคะหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นคะ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าก็ดูเรื่องของปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมเนาะแต่ถ้ามองว่าเติมมากไหมคงเติมได้ไม่มากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดน้ำที่ท่วมขังอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะระบายออกก่อนนะครับพอวัน2วันที่ยังพอได้อยู่นะครับ10 11นี่เดี๋ยวเรามารับกันอีกทีนึงนะครับ
0: ถือว่าเป็นฝนสั่งลามั้ยคะรอบนี้สำหรับพื้นที่ตอนบน
1: ของตอนบนนี่ยังไม่ถือว่าเป็นสั่งลานะแต่ว่ามันเริ่มจะเบาลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาที่อากาศแห้งหรือลมหนาวลงมาเนี่ยฝนตอนบนนี่ก็จะลดลงไปตามลำดับแต่ว่าช่วงไหนที่ลมมันเปลี่ยนทิศซึ่งมันยังไม่แน่ทิศตอนนี้มันก็อาจจะทำให้มีฝนกลับมาได้อยู่แต่ปริมาณหนักๆที่เราเคยตกคงไม่มีแล้วล่ะนะครับ
0: ค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาก็พบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันค่ะนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ2วันโดยได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับผู้นำทั้งสองได้ร่วมหารือกันในเมืองปุตราจายาศูนย์กลางการบริหารราชการแห่งใหม่ของมาเลเซียประเด็นสำคัญรวมถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันนายมินอองไลกล่าวว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียจะถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวายืนยันว่ามาเลเซียพร้อมร่วมมือกับเมียนมาทุกด้านรวมถึงการผลักดันให้เมียนมากลับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในอาเซียนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอันวายังย้ำนะคะขอบคุณเมียนมาที่รับกลับผู้ลี้ภัย
1: ทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่ง2วันเริ่มวันนี้และจะมีการจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนหลังหมอกควันพิษปกคลุมรุนแรงขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่จนค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแต่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐบาลเข้าใจว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ยังต้องเดินทางไปทำงานจึงขอความร่วมมือจากนายจ้างให้พิจารณาความยืดหยุ่นในการทำงานและจัดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางนี้รัฐยะโฮเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้
0: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
2: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมนวัสกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณนวัสกร
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความกังวลครับหลายต่อหลายคนจึงเห็นว่าเอ๊ะมันมีทางเลือกที่กำลังพูดถึงนั่นคือการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองนะครับโดยการนำเอาโซล่าเซลล์ไปวางบนหลังคาหรือที่เรียกว่าโซล่ารูฟท็อปนั่นเองนะครับแต่หลายคนก็ยังมีความกังวลครับกับเรื่องนี้เพราะว่าในการที่จะติดตั้งนั้นนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงรัฐบาลเห็นปัญหานี้ครับเลยมีการออกนโยบายมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะติดไฟฟ้าหรือว่าผลิตไฟฟ้าในการใช้เองถามว่าทำไมรัฐบาลจะต้องออกมาตรการนี้และถ้าออกมาแล้วเนี่ยจะส่งผลดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับคุณชพมลจันทรพงพันธ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านครับ
5: ขอบคุณนะครับที่คุณนาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตให้ท่านนายกสมาคมคุณชพมลเนี่ยแนะนำว่าสมาคมของคุณชพมลเนี่ยมีใครเป็นสมาชิกบ้าง
6: ครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าสมาคม TPV เนี่ยหรือสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเนี่ยก่อตั้งประมาณสักประมาณปี2552-53
5: ก็หลายปีแล้วครับ
6: หลายปีแล้วครับก็เป็นตั้งแต่ยุคที่โซล่าในไทยเนี่ยบูมนะครับจากนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนในยุคที่เรียกว่าแอดเดอร์นะครับก็คือเป็นราคาไฟส่วนเพิ่มตอนนั้นเนี่ยก็มีคนที่ก่อตั้งเนี่ยต้องเรียกว่าผู้ก่อตั้งก็คือศาสตราจารย์ดร.ดุสิตเครืองามนะครับที่เป็นนายกสมาคมคนแรกนะครับแล้วก็รวบรวมสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการที่ผลิตแผงในประเทศหลายรายไม่เอ่ยชื่อแต่หลายรายนะครับในประเทศณเวลานั้นรวมกับสเต็กโฮเดอร์อื่นเช่นผู้ติดตั้งผู้ผลิตที่อยู่ในซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์เมาติ้งเหล่านี้นะครับก็มาก่อตั้งเป็นสมาคมก็เรียกว่าก็ดำเนินงานกันมาเป็น10ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เรามีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเกือบ100ประมาณ80กว่ารายนะครับแล้วก็ในปลายปีนี้เราจะมีจัดงานเหมือนโซล่าไทยแลนด์โซล่า

0: งแสงโซล่านะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวแปลงกระแสไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าแผงที่ผลิตในไทยตีว่าวันนี้ประเทศไทยใช้แผงโซล่านะครับอยู่ประมาณสัก 4,000 เมกะวัตต
1: ์
0: ต่อปีนะครับปีที่แล้วสรุปง่ายๆว่าสัก 4,000 ละกันกลมๆ 4,000 เนี่ยเป็นผู้ผลิตไทยที่ผลิตได้และใช้ในตลาดเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน 10% นะครับ
1: น้อยมาก
0: คือกำลังการผลิตในประเทศเรามีนะครับแต่ว่าเหมือนกับแผงไทยเนี่ยมันเหมือนเป็น OEM หรือ Assembly เพราะฉะนั้นตัวต้นทางไม่ว่าจะเป็นตัวเซลล์ตัวเฟเฟอร์ที่เป็นตัวหลักเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องยังไงก็ต้องนำเข้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอผลิตในไทยสู้กับการนำเข้าตรงๆจากจีนเลยเนี่ยราคาจีนเขาชนะพอจีนชนะมันก็โลโก้คอนเทนต์มันก็น้อยมากส่วนอินเวอร์เตอร์เนี่ยเรียกว่ามีผู้ผลิตไทยอยู่รายถ้าผมไม่ผิดที่เป็นสมาชิกผมด้วยเนี่ยมีรายหนึ่งชื่อเลโอนิกอันนี้ผลิตไทยมานานแล้วแล้วก็เจ้าของก็เป็นคนไทยแล้วก็เทคโนโลยีก็สู้ต่างชาติได้แต่ว่าความนิยมมันก็ยังไปตกอยู่กับแบรนด์ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วกันผมก็พยายามจะไม่ปวดไม่แบรนด์ถ้าไม่อยากปวดโปรโมทเขาก็แบรนด์ใหญ่ 2-3 แบรนด์ที่เป็นมาจากจีนนะครับตอนนี้ก็ส่วนแบ่งตลาดน่าจะเกิน 90% นะครับ
2: ก่อนคุณนวัตกรจะถามเรื่องนโยบายรัฐบาลเน
1: ี่
2: ยผมถามด้วยความแปลกใจก่อนประเทศไทยเนี่ยแสงแดดแรงจัดแล้วเราก็คิดมาตลอดในมุมคนนอกนะวันหนึ่งประเทศไทยมันต้องเรื่องนี้มันต้องนำหน้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกอย่างเราต้องเก่งเราต้องคุ้มเราต้องลงทุนที่จะเรียกว่ามันคุ้มที่จะลงทุน R&D ส่งเสริมให้ผลิตกันแต่ฟังท่านนายกดูแล้วเราผลิตได้นิดเดียวมันเกิดอะไรขึ้นครับ
0: ผมว่าอย่างนี้ฮะซัพพลายเชนหรือรอแมทแล้วกันเอาแผงก่อนเลยแผงนี่ตัวหลักรอแมทเราเนี่ยคุณภาพของตัวซิลิคอนที่เป็นพิวริฟายซิลิคอนที่จะมาเกรดที่มาใช้กับการผลิตแผงโซล่าได้เนี่ยผมว่าเราอาจจะแหล่งวัตถุดิบเราไม่ถึงพอไม่ถึงเนี่ยปรากฏแหล่งวัตถุดิบมันไปอยู่กับจีนมันไปอยู่กับประเทศอื่นเนี่ยสุดท้ายยังไงเราก็ไม่ว่าจะ develop ยังไงเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ด้วย raw mat เพราะยังไง raw mat ก็ต้องมี logistics สองสมมุติว่าถ้าเรา improve เอา raw mat เข้ามาการลงทุนต้นทางของแผงครับแผงเนี่ยมันมี stage แรกก็คือเอาตัว raw mat มาทำจนมันเป็นเซลล
1: ์
0: ท่อนนี้ investment มันสูงมากเองถ้า volume มันไม่ได้เนี่ยผมว่าผู้ผลิตแผงส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีว่าโอเคนำเข้า wafer หรือเซลล์ที่สำเร็จแล้วเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับแล้วแพ็คมาอย่างดีแล้วก็มาทำ assembly ก็คือมาประกอบเป็นแผงในไทยส่วนใหญ่แต่ก่อนและปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับ
1: แสดงว่านี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ค่าไฟไม่ใช่ค่าไฟสิในการติดตั้งแต่ละอย่างมันแพงเหลือเกินนะครับนี่คือเป็นนโยบายของรัฐบาลก็เลยมองว่ากระแสมันมีแหละว่าคนอยากจะผลิตไฟฟ้าใช้เองยิ่งมีบอกว่าสามารถคืนขายให้กับรัฐได้ด้วยทีนี้รัฐบาลเนี่ยก็เลยออกนโยบายตอนนี้ที่เราเห็นอยู่2อันหลักๆแหละก
0: ็
1: คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับไอ้ 200,000 บาทแล้วก็มีเรื่องของแนวคิดที่ให้ผ่อนผันบินค่าไฟฟ้าอยากให้ท่านนายกนะ
2: วันนี้ให้เป็นยกให้เป็นนายก
1: เลยเป็นนายกเลยนะอธิบายหน่อยว่าไอ้2มาตรการนี้มันออกมาแล้วมันตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะผลิตไฟฟ้าให้กับตัวเองได้ไหม
0: ได้ครับตอบอย่างนี้ก่อนไอ้มาตรการแรกที่ออกมาแล้วนะจริงๆมันเป็นทางการเนี่ยคือมาตรการเรื่องภาษีนะครับ200,000
1: อ
0: ันนี้มันเป็นการใช้ต้นทุนที่ผู้ติดตั้งหรือเจ้าของบ้านไปลงทุนติดตั้งโซล่าแล้วก็เอาตัวนี้มาหักภาษีรายได้ประเด็นถามว่าทั่วถึงไหมเนี่ยก็ต้องถามว่าคนที่จะเสียภาษี 200,000 พอที่จะกลบเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนระดับกลาง
1: ค่อนข้างบน
0: นะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นล่างเนี่ยไม่น่าจะเสียภาษีเท่านั้นนะครับอันนี้หนึ่งประเด็นแต่อันนี้คือทางการก็คือออกมาแล้วนะครับส่วนไอ้ 50,000 ที่เป็นแนวทางของรัฐบาลที่จะซับซิดี้ไปเลยเพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนเนี่ยลงมือติดตั้งโซล่าด้วยต้นทุนที่ถูกลงตีว่าถูกลง 33% นะครับวันนี้ผมสมมุติว่าระบบโซล่าที่รัฐกำลังจะให้เนี่ยก็คือ5กิโลวัตต์เนี่ยผมตีกลมๆเนี่ย 150,000 นะครับ150,000เนี้ยถ้ารัฐให้ 50,000 ก็แสดงว่าภาคครัวเรือนเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปที่จะเข้าแพ็คเกจเนี้ยก็จะได้ประหยัดไป 33% การคืนทุนก็จะสั้นลงนะครับ
2: แต่อีกแสนหนึ่งที่รัฐไม่ได้ช่วยเนี่ยประชาชนก็ไม่ต้องควักถูกไหมครับเท่าที่รัฐพูดมานะก็คือผ่อนจ่ายค่าไฟที่ประหยัดไปได้เนี่ยผ่อนไปเรื่อยๆ
0: เข้าใจอย่างนี้ฮะเข้าใจว่าแสนที่เหลือเนี่ยที่จะเป็นต้นทุนของประชาชนที่ต้องจ่ายเนี่ยน่าจะไปกลายเป็นหนี
1: ้
0: กับสถาบันการเงินที่จะไฟแนนซ์เข้ามาในต้นทุนการเงินที่ต่ำนะครั

0: แล้วก็ใช้ค่าไฟที่ประหยัดได้หรือค่าไฟที่ที่ขายออกด้วยแพ็กเกจ2.20 บาทเนี่ยนะครับเอามากรบนะครับนี่ผมคิดให้เร็วๆว่า5 กิโลวัตต์เนี่ยนะครับถ้าผู้ติดตั้งคือเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟกลางวันเลยนะครับปล่อยให้
1: ปีละ
0: 16,000 บาทครับถึงอายุมีโหลดเรียกว่ามีโหลดแล้วกันไม่ใช้ไฟกลางวันแล้วกันนะครับกลุ่มนี้น่าจะได้คืนเร็วเพราะว่าไฟที่การจ่ายไฟที่คุณนภัสกรจ่ายเนี่ยในเวลากลางวันเนี่ยตีว่า4 บาท
1: ครับ
0: ที่เราจ่ายกันเนี่ยถือว่าหน่วยละ4บาทแล้วกันนะครับ4บาทเนี่ยในจำนวนหน่วยที่เท่ากันแค่ว่าไม่ต้องซื้อไฟการไฟฟ้าแล้วมาใช้ตัวเองตอนกลางวันอันนี้เท่ากับได้เป็น2 เท่าก็จะเร็วขึ้นเป็น1 เท่า
1: เดี๋ยวนี่คุณนภัสกรทำคิ้วผูกกัน
2: ใช่ใช่ใช่
1: ผมอธิบาย
0: ผมไม่อยากอธิบายง่าย
1: แบบนี้จะถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดหมดเลยไฟทั้งหมดที่จะได้ก็ขายคืนรัฐบาลขายคืนกพผได้2.20 บาท
0: สองบาทยี่สิบสาม
2: ตีหนึ่งก็
1: ใช่
2: ตอนหก
1: ใช่ครับนะครับแต่ถ้ามีคนอยู่บ้านเปิดไฟเช่นคุณยายอยู่คุณปู่อยู่เปิดไฟเปิดแอร์ใช้ไฟเนี่ยใช้ไฟตัวเองก็ประหยัดไป4 บาทถูกไหมอันนี้ผมก็จะเพราะถ้าเกิดจะซื้อไฟปกติเสีย4 บาทอันนี้จะคืนทุนเร็วเป็นวิธีคิด
0: คือวิธีคิดง่ายๆถ้าผมเทียบเป็นเงินก็ได้เม
1: ื
0: ่อกี้ถ้าบอกว่าไม่มีใครอยู่เลยขายคืนรัดหมดเลยเนี่ย2.20 บาทเนี่ยทั้งปีได้16,000
2: ต่อปี
0: นะครับแต่ถ้าใช้เองเนี่ยนะครับก็เท่ากับประหยัดประมาณ30,000 กว่าบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเงินลงทุนที่150,000เนี่ยสมมติยังไม่มีซับซิไดเลยเนี่ยนะครับแต่50,000มันก็ตีว่าสัก5 ปีก็คืนแล้วแต่ถ้าเป็นขายไฟคืนรัดเนี่ยก็9 ปีกว่าเกือบ10 ปี
1: ในมุมของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยตอบแทนชาวบ้านหน่อยสมมติคุณวัชกรที่บ้านสนใจ
2: ครับ
1: ไหมที่ต้องไปเป็นหนี้แต่ความจริงเขาไม่ได้ควักเกินเลยนะคำว่าเป็นหนี้นี่มันเป็นตัวเลขในบัญชีเฉยๆนะมันก็ประหยัดไปเรื่อยๆเนี่ยก็คุมนะหรือไงครับ
0: ถ้าถามผมในฐานะนายกสมาคมผมก็ต้องตอบว่าคุ้มครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ารัฐไม่สนับสนุนเนี่ยการเติบโตของโซล่าในไทยมันก็โตของมันเองอยู่แล้วแล้วมันก็มีความคุ้มอยู่แล้วเพราะวันนี้ครับด้วยราคาติดตั้งเนี่ยนะครับที่เราพยายามดีดตัวเลขกันออกมาแล้วเนี่ยราคาติดตั้งบวกโอเปอเรชั่นที่ต้องดูแลมันรายปีอะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยต้นทุนค่าไฟที่ได้จากโซล่ารูฟเนี่ยไม่น่าเกิน2 บาทนะครับนั่นหมายถึงว่าที่ขาย2.20 บาทเนี่ยรัฐก็คำนวณมาดีแล้วว่าผู้ลงทุนเองก็จะมีกำไร
1: ใกล้เคียงอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นทุนตีว่าต้นทุน2 บาทเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ใช้ระบบที่ติดตั้งเองด้วยต้นทุนค่าไฟต่อหน่วย2 บาทเนี่ยแล้วมาทดแทนการใช้ไฟจากสายส่งจากการไฟฟ้าที่4 บาทกว่าเนี่ยยังไงมันก็คุ้มครับถึงไม่มีแพ็กเกจเนี่ยมันก็โตของมันอยู่แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มองภาพนี้ว่าอยากให้มันโตเร็วขึ้นผมเข้าใจว่าเป้าหมายของนโยบายเนี่ยคือต้องการให้โตเร็วขึ้นแล้วไม่ใช่มองแค่คือไม่ได้มองภาพแค่ว่าเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเดียวหรอกมันมวลรวมคือประเทศด้วยถ้าเท่าที่ได้เคยพบปะท่านรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยท่านเป้าก็คือท่านอยากให้จำนวนไฟจากตีว่าล้านหลังคาเรือนเนี่ยนะครับล้านหลังคาเรือนเนี่ยนะครับตีว่าต่อหลังคาเรือนเนี่ยได้ไฟประหยัดต่อวันเนี่ยประมาณถ้าผมคำนวณไม่ผิดประมาณ20 หน่วย
1: คร
0: ับ แสดงว่าล้านหลังคาเรือนเนี่ยเราถ้าสำเร็จหมดนะครับล้านหลังคาเรือนเราก็จะได้20 ล้านหน่วยปีหนึ่งเท่าไหร่ครับนั่นหมายถึงว่าหน่วยไฟที่ผลิตจากสิ่งที่เราลงทุนวันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะลดการนำเข้าเชื้อเพลิงในระยะยาวถ้ามองภาพบวกนะครับงั้นมองภาพนี้มันก็ไปอีกเรื่อง NDC 3.0 ที่รัฐบาลจะต้อง drive ประเทศให้ไปสู่
1: Net Zero
0: เพราะงั้นตรงนี้การลดกริดที่มันเป็น brown เป็น green ซะเพิ่ม ratio ตรงนี้ผมว่ามันได้หลายเป้าต้องพูดอย่างนั้นมัลติพลายเอฟเฟคมันเยอะ
1: จับประเด็นอย่างนี้ก็คือว่าไม่ต้องมายุ่งอะไรกับโซลาร์เซลล์เนี่ยโตอยู่แล้วเพราะคนก็เห็นอนาคตเห็นการประหยัดด้วยตัวเองแต่การที่รัฐบาลลงให้ก่อน 50,000 ต่อบ้านแล้วที่เหลือไปเอาสถาบันมาให้เงินกู้ถูกๆโดยที่ครัวเรือนไม่ต้องควักเลยเนี่ยยิงนะครับครัวเรือนก็ได้ประหยัดรัฐบาลก็ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น Net Zero แล้วเราก็เป็นประเทศพลังงานสะอาดที่น่าชื่นชมด้วยอ
2: ัน
1: นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น
2: ใช่พอฟังแบบนี้ก็จะทำให้หลายคนอยากจะติดตั้งแล้วเรื่องของอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าส่วนใหญ่ต้องนำเข้ามาเราเตรียมความพร้อมยังไงครับเพราะว่าพอรัฐบาลประกาศแบบนี้หลายคนโอ้โหสนอกสนใจแล้วถ้า

0: มีพี่น้องประชาชนสนใจมากขึ้นราคาต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าในการที่จะต้องทำมาตรการ
1: ได้ครับเพื่อตอบให้ได้ข้อเท็จจริง
0: ครับ
1: ในฐานะนายกสมาคมสหการเกษตรอาทิตย์ผลิตไทยก็อาจจะบ่นนิดหน่อยว่ากลายเป็นว่าเดิมเนี่ยผู้ผลิตไทยจะขอมก
2: ไม่ให้
1: ผู้ผลิตได้ครับได้แต่ว่ามันเป็นภาคสมัครใจแต่การมีมกของแผงที่เป็นผู้ผลิตไทยเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาได้ขายหน่วยงานรัฐที่บังคับต้องมีมกแต่พอตอนนี้เป็นมกทั้งยวงแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่มีแอดเวนเทจหรือมีแต้มต่อตรงน
3: ี้
1: กลายเป็นว่าแผงที่นำเข้าก็ถ้าแอพพลายมกสำเร็จมีมกเลขมกครบถ้วนก็ใช้ได้เท่ากันอันนี้อาจจะมีแลกอยู่แต่
3: ในมุมผู้ผลิตไทยซึ่งเสียเปรียบต้นทุนก็เหนื่อยขึ้นหน่อยแต่ในมุมผู้บริโภคได้ประโยชน
1: ์ได้ประโยชน์
3: มั่นใจว่าทุกแผงที่เข้ามามีมก
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอันที่จะเกี่ยวกับโซล่าทั้งรูฟและกราวและโฟลติ้งใดๆเนี่ยสุดท้ายในประเทศก็จะกลายเป็นมีมกหมดแล
3: ้
1: วในปีนี้ผมเชื่อว่าจบทีนี้ตอบต่อเรื่องราคานะครับไม่ว่าใดๆเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยวิธีทางการค้าด้วย commercial thinking เนี่ยราคามันไม่สูงขึ้นหรอกครับด้วยกระบวนการถึงจะมีรัฐมาควบคุมออกมกต้องผ่านกระบวนการรับรองมกเนี่ยแต่จบลงยังไงราคาก็ยังอยู่ที่ตรงนี
3: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้น150,000ที่ผมเรียนอาจารย์ว่าระบบ5กิโลวัตต์150,000เนี่ยอันนี้คือเป็นราคาขายนะเพราะฉะนั้นต้นทุนจริงๆของผู้ติดตั้งหรือผู้รับเหมาที่จะไปติดตั้งตามครัวเรือนเนี่ยยังไงก็ถูกกว่านี้นะครับ
3: อย่างตะกี้พูดว่า5กิโลวัตต์เราไม่ได้คนอยู่ในการไฟฟ้านะมันเยอะสักแค่ไหนสำหรับบ้านขนาดไหน
1: วันนี้ครับด้วยเทคโนโลยีแผงวันนี้เนี่ย1แผงประมาณ700วัตต์ต่อแผงนะครับเพราะฉะนั้น5กิโลวัตต์ก็น่าจะ7แผง7ถึง8แผงแค่นั้นเองก็เรียบร้อยแล้วแผงนึงเนี่ยเอาเร็วๆคิดง่ายๆก็3ตารางเมตรนะครับก็แสดงว่า7แผงถึง8แผงก็ต้องมีสักเท่าไหร่24ตารางเมตรหลังคาพื้นที่หลังคานะครับก็ติดตั้งได้แล้วก็คือบ้าน general เลยครับทุกไซส์ที่เป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยน่าจะพอไหว
3: ผมได้ยินฝ่ายค้าน
0: ครับ
3: เขาติ่งบอกว่าเนี่ยการทำแบบนี้มันดีนะแต่การขายไฟคืนมาเนี่ยมันต้องมีสิ่งเรียกว่าสมาร์ทมิเตอร
1: ์
3: อันนี้จะเป็นจุดบล็อกที่ทำให้มันไปไม่ถึงเป้า1ล้านครัวเรือนหรือเปล่าเขาบอกว่าถึงแสนได้ก็เก่งแล้วนะนายกสมาคมมองยังไงครับ
1: อันนี้ต้องแยกเรื่องนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมอยากแยกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐกับการไฟฟ้าเนี่ยควรทำอยู่แล้ว
3: ครับ
1: ถึงจะมีแพ็กเกจนี้ในการโปรโมทร้านหลังหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่าการปรับปรุงเรื่องมิเตอร์การปรับปรุงเรื่องระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าทั้งสองการนะฮะนครหลวงและภูมิภาคเนี่ยเขามีแผนปรับปรุงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันผมมองว่าเป็นบวกเพราะว่าเป็นการ drive ด้วยแพ็กเกจนี้ด้วยการจะเติบโตเป็นร้านหลังเนี่ยการไฟฟ้าก็ต้องเร่งทำ
3: ครับ
1: นะครับแล้วคำว่าสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยอย่าไปมองว่ามันคือข้อจำกัดจริงๆสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยมันคือเปรียบเทียบให้อาจารย์กับคุณภาสกรเห็นชัดๆคือมิเตอร์โบราณของบ้านเราก็คือไอจานหมุนที่จะมีคนไปจดนะครับถ้าเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ซะมันก็คือดิจิต
3: อ
1: ลพอมันเป็นดิจิตอลซะเนี่ยถ้ามองแค่ว่าเอ้ยมันเป็นคอสนะมันคืออิมแพคที่เดี๋ยวจะทำทันไม่ทันเนี่ยพักไว้ก่อนแต่ข้อดีเนี่ยระบบกับการมอนิเตอร์โหลดหรือการใช้ไฟของแต่ละแอเรียของทั้งจังหวัดของทั้งอำเภอของแต่ละเขตเนี่ยมันจะถูกมอนิเตอร์เรียลไทม์ขึ้นนะถ้าเราเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ได้ทั้งประเทศ
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรคแต่ใช่อุปสรรคคือฝ่ายค้านมีเหตุผลนะครับอุปสรรคคือที่คุณคิดเนี่ยมิเตอร์มันมาทันไหมคนต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่การไฟฟ้าจัดซื้ออย่างไรอันนี้ให้เขาไปตั้งแล้วกันในมุมของฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อว่าเขาจะหลีดไปทางนั้นแหละนะครับแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนโยบายหรืองบลงทุนของไฟฟ้าเนี่ยเขาเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะครับสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ยังไงเราก็ต้องเปลี่ยน
3: มันแพงไหมครับสมาร์ทมิเตอร์ที่
1: ผมว่าหลักพันนะครับถ้าไม่ผิด
3: หลักพันต่อหน่วย
1: ต่อหนึ่งมิเตอร์เนี่ยครับต้นทุนที่ไฟฟ้าจัดซื้อผมว่าน่าจะประมาณสัก 5-7,000 บาทณปัจจุบันสำหรับไซส์ที่เป็นบ้านนะครับไซส์ที่เป็นบ้าน
3: ก็แปลว่า
1: อาจจะไม่เป๊ะนะครับ
3: แต่ว่าต้นทุนของการไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นประมาณ 5-7,000 ล้านบาทถูกไหมครับพอบ้านล้านหลังอันหนึ่งก็ 5,000-7,000
1: โดยหลักมิเตอร์ไม่ใช่คอสของไฟฟ้านะครับ
3: ก็เป็นคอสของ
1: บ้านเห็นแล้วว่าบ้านเนี่ยเดิมเนี่ยทุกบ้านเราทุกคนนะมีการจ่ายเงินประกันมิเตอร์ไว้นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ไฟฟ้าก็ช่วย

0: SME ช่วยครัวเรือนด้วยกันคืนเงินหลักประกันม
1: ิ
0: เตอร์ให้แล้วเพราะว่าเหมือนกับช่วยเรื่องสภาพคล่องประชาชนน่ะแต่ว่ารอบนี้เขาก็อาจจะต้องฟิกเอาว่าเขาจะจัดการกับเรื่องการลงทุนมิเตอร์ยังไง
1: ในเชิงเทคนิคคุณนรสกรนึกภาพออกมั้ยตอนเราใช้ไฟของหลวงเราเข้าใจละก
2: ็
1: เปิดไฟก็วิ่งมาไอ้ตอนขายไฟคืนเนี่ยเทคโนโลยีมันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับมันต้องปรับเปลี่ยนต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมมั้ยคร
2: ับ
1: การขายคืนเนี่ยไฟจากบ้านไหลไปส่วนกลางไปกระจายใหม่มันทำยังไง
0: อย่างนี้ครับเดิมเนี่ยมิเตอร์จานหมุนนะครับม
1: ิ
0: เตอร์จานหมุนน่ะมันเป็นอนาล็
1: อ
0: กเพราะเป็นอนาล็อกเนี่ยจานมันก็มีอย่างเดียวคือมันหมุ
1: น
0: ทิศเข้ามันหมุน2ทางอาจารย์ถ้าเราสูดจ่ายสวนออกไปเนี่ยมันก็หมุนกลับมิเตอร์มันก็จะจาก1 2 3มันก็จะไล่กลับเป็น3 2 1ซึ่งอันนี้เดิมเป็นอย่างนั้นแล้วไฟฟ้าก็แก้ด้วยการที่ว่าเพราะโซล่ารูฟเนี่ยในแต่ละบ้านติดตั้งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการมีหมุนย้อนหรือกลายเป็นมิเตอร์เนี่ยตัวเลขเพี้ยนไปตรงนี้มีการพยายามแก้ปัญหามาตลอดอยู่แล้วแล้วกติกาวันนี้ครับการติดตั้งสายกลับเข้าไปที่ท่อให้เข้าอย่างเดียวเองนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือระบบแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยแสดงว่ามิเตอร์ตัวนี้มันจะจับ2ทางได้เลยนะครับก็คือขาเข้าก็จดขาเข้าไว
1: ้
0: ส่วนขาออกเนี่ยถ้าขาเข้าไม่มีเป็นศูนย์ขาออกไหลกลับเท่าไหร่ก็เรคคอร์ดฝังเซลไว้อีกอันนึงผมเข้าใจว่าฟังก์ชันของสมาร์ทมิเตอร์ก็คือแบบนี
1: ้ในหลายประเทศคุณนรสกรที่เห็นข้อมูลคือบ้านที่ไม่ได้ติดซึ่งเป็นคนที่มีรายได้น้
2: อ
1: ยส
2: ุ
1: ดท้ายต้องมาแบกรับภาระค่าส่วนกลางอะไรทั้งหลายที่มันแฝงอยู่ในค่า FT เนี่ยอันนี้ในเมืองไทยเราจะเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
0: เรียนยากจังเลยเรื่องข้อนี้คือที่ครับปัญหาของค่าใช้จ่ายที่มันอยู่เป็นส่วนกลางเน
1: ี่
0: ยแล้วมันถูกแชร์ลงไปใน FT เนี่ยม
1: ัน
0: เป็นปัญหาเก่าอยู่แล้วนะครับเราก็เห็นได้ว่าก็พยายามแก้ไขด้วยการแกะมันออกไปเช่นค่าไฟทางค่าสาธารณะเอาออกไปแต่ว่าที่เหลือครับการปรับปรุงตรงนี้ถ้าการปรับปรุงเฉพาะเรื่องมิเตอร์นะผมว่า impact มันอยู่ที่คู่สัญญาเฉพาะการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟนะครับไม่น่าจะกลายเป็นซังคอสหรือเป็นคอสที่อิมแพคเข้าไปใน FT นะครับแล้วก็นโยบายนี้ผมว่าถ้ามองระยะยาวเนี่ยมันพยายามจะลดอิมแพคของค่าเชื้อเพลิงใน FT อยู่แล้วจริงๆบวกลบก็ไม่กล้าตอบนะครับว่ามันจะกระทบหรือไม่กระทบเกินความสามารถที่จะตอบ
2: ครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลไหมครับในฐานะที่เอาละออกนโยบายมาแล้วแล้วก็คุณชัชพมลในฐานะเป็นนายกสมาคมอยากจะสื่อสารอะไรไปถึงรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายนี
0: ้ผมมีฝากในหลายๆเวทีนะครับว่าจริงๆอ่ะการโปรโมทโซล่าเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นรูฟท็อปที่จะเกิดกับภาคครัวเรือนจะล้านหรือ2ล้านเนี่ยนะแพ็คเกจเนี่ยแล้วก็โซล่าชุมชนที่กำลังจะออกเหมือนกันเป็นลักษณะของ5เมกะวัตต์ติดตั้งกระจายทั่วประเทศแล้วก็ขายไฟให้รัฐแล้วเอาส่วนต่างตรงนี้ไปลดถ้าไฟให้ประชาชนในชุมชนอะไรก็แล้วแต่ผมว่ากลุ่มนี้เป็นนโยบายที่ดีนะครับเป็นนโยบายที่เนี่ยแหละอย่างที่เรียนอาจารย์ตั้งแต่ต้นก็คือพยายามลดการใช้ไฟที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เป็นบราวน์ให้เป็นกรีนเยอะข
1: ึ้
0: นอันนี้เป็นบวกแน่นอนแล้วก็ในการลงทุนมันจะเกิดการหมุนเวียนในประเทศเยอะพอสมควรเกิดการจ้างงานอะไรห่วงอยู่2เรื่องคร
1: ับ
0: เร
1: ื่อง
0: ที่1คือไอ้ร้านหลังเนี่ยนะครับจะต้องใช้ผู้ติดตั้งจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าผมลองดูผู้ติดตั้งขนาดเล็กๆในกลุ่มที่พอใช้งานกันอยู่แล้วนะครับผู้รับเหมากลุ่มหนึ่งที่จะมาดูบ้าน5กิโลวัตต์อย่างเงี้ยติดประมาณ8แผงติดอินเวอร์เตอร์1ตัวเข้าสายอะไรในตู้ไฟเดิมเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องติดตามกติกาของการไฟฟ้านี่ผมว่ากลุ่มใช้คนสัก5คนก็ดูแลเรื่องนี้ได้ใช้เวลาสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าอุปกรณ์ครบก็ติดตั้งเสร็จร้านหลังลองมาตือพกไปดีๆ
1: คิดแน่นาวเนี่ยมันจะไม่พอ
0: ใช่ครับผมกลัวหนึ่งคือแล้วคอลิฟายช่างคือช่างติดตั้งที่ได้มาตรฐานเนี่ยเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วไปพูดไปสอนให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพอดีในเรื่องนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ผมก็เน้นบอกเขาว่าอย่าลืมนะหลักสูตรที่เคยเทรนช่างติดตั้งโซล่าเนี่ยรูปถ่อมเมื่อหลายปีก่อนเขาอบรมตั้งแต่ปี2565-66เนี่ยผมบอกมันต้องอัปเดตแล้วนะ
1: มันเปลี่ยนเทคโนโลยีหมดแล้ว
0: ขนาดแผงเอ่ยอุปกรณ์ที่มันรีควายเพิ่มเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วตอนนี้เขาบอกโอ้เขาอบรมไป 6,000 ผมก็บอก 6,000 คูณไอ้ร้านหลังนี้ดีๆนะมันไหวหรือเปล่าแล้วแพ็กเกจนี้มันคือ1ปีนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมฝากแต่ก็เห็นนะครับว่าการไฟฟ้าทั้งสองการเนี่ยเขาก็รีบให้ผู้รับเหมาหรือผู้ติดตั้งเนี่ยไปขึ้นทะเบียน

0: แล้วการไฟฟ้าทั้งสองการคือทั้งนครหลวงและภูมิภาคเขาก็จะกันกรองช่างผู้ติดตั้งอันนี้ก็ฝากไว้ผมว่า
1: เรื่องที่หนึ่ง
0: อันนี้เป็นข้อคว
1: รครึ่งนาทีเรื่องที่สองครับ
0: เรื่องที่สองก็คือเรื่องการพัฒนากริดนี่แหละครับก็คือสายส่งนี่แหละครับเพราะว่าสายส่งเนี่ยร้านหลังมันจะมีการกระจายของแหล่งผลิตที่เป็นจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยทั่วไปหมดทั้งกรุงเทพและในต่างจังหวัดความแข็งแรงของโครงข่ายที่เดิมมันไม่เคยไหล2ทางแล้วมันมี2ทางเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยไหวไหมให้ไปดูแลตรงนี้ให้ดี
1: สงสัยต้องตามไปคิดในเชิงเทคนิคอาจจะยุ่งยากแต่ในเชิงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับภาพรวมของพลังงานสะอาดเห็นชัดเจน
2: ใช่ครับคงจะได้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการสนับสนุนนโยบายนี้นะครับแต่ก็ยังมีต้องบอกว่าเป็นข้อสังเกตนะครับจากท่านนายกสมาคมนะครับว่าเรื่องของการที่จะพัฒนาตรงนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเพื่อฝากไปยังรัฐบาลนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณชัพพมลจันทรพงพันธ์นะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยนะครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุมชนบ้านปางมะเหยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาหมัก
1: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
2: ก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วย

พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงฟังการกราบบังคมทูลบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางบิ้ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวหรือโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องบินเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาส 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวหรือโซโลกับเครื่องบินแบบยาส 394กริปเพนในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระบรมกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบพิลาตุส PC9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบมูนี่ M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงและเครื่องบินแบบไบเปอร์ PA34 เซเนก้าจำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงเครื่องบินทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบยาส 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินยาส 394 กริปเพนในวันนี้41นาทีโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพน4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Order
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนหญิงคนแรกของประเทศไทยสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับทันทีการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงได้ส่งพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายสจ๊วตเอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าดึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตรซูซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองป่ามารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเบลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2518ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมเวสประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2518ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

มราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คาราวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13:29 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2518ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,097 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสถาบันสมทบประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนากุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ยังได้รับรางวัลและรับการรองรับในด้านต่างๆมากมายอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากลจากออสเตรเลเชียนวาเทอรินารีบอร์สคาวซิล AVBC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธดิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกโดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2568ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12พัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนผ่านระบบไตรภาคีและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ
นาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเป็นเสาหลักทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาคอย่างยั่งยืนองคมนตรีและคณะหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะหมู่ที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรตั้งแต่วันที่18กันยายน2519ในพื้นที่10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในวันเดียวกันนี้นะที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสงค์ใจสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่20ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง

รวม16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน66ชุมชนโดยคาดการว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเรื่องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติลารีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้านปัจจุบันมีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว38ตำบลและพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบาย40ตำบลหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2519ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเสนอผลสำเร็จการน้อมนำพระราชดำริด้านการพัฒนาพื้นที่การวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงที่มุ่งขยายผลสู่ระดับนานาชาติและเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมต้นชาป่าโบราณที่มีคุณค่าทางชีวภาพและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่บ้านแม่งานหลวงเมื่อปี2564พบต้นชาขนาดใหญ่และเก่าแก่จำนวนมากโดยมีศักยภาพต่อการศึกษาปัจจุบันคณะวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 2,477 ไร่โดยนำองค์ความรู้และประวัติศาสตร์ของชุมชนมาใช้เป็นฐานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาเทศบาลเมืองล้อมราชจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพเอ็นมีสมาคมนักเรียนเก่าประพิษพิมุกในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและบริษัท Quality Property พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกวัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดชบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสตัปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา19 นาฬิกามหา

ทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางวัดประยุรวงศาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปฐุมมาวาสวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์วัดถั่วทองจังหวัดปฐุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องรูปกถาในพระธรรมบทรูปังชิราติมัจจานังนามะโคตังนะชิราติสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและกิตติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลาบริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามวัดปิตุลาธิราชสริดจังหวัดฉะเชิงเทราวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปริณายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลวัดคูหาสุวรรณและเวลา 19:00 นแนวการศึกษาต่อต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทำนิสสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

ชมารีเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้ซึ่งในวันนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติจากนั้นลงโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทันทีตั้งแต่วันที่25กันยายน2519จังหวัดปทุมธานีพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคม2569คณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือและเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้จากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นันทฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปมอบบ้านพระราชทานและเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญดังนี้ณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัฒน์ตะเพียนทองกำลังพลในสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้งนี้สืบเนื่องจากบ้านอยู่อาศัยเดิมของพลทหารพีรวัฒน์มีสภาพทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้เสียสละค่ายบดินทร์เดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรเชิญสิ่งของพระราชในบ้านเลขที่212หมู่15ตำบลอำนาจเจริญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนกำลังพลในสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษทางนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบไปแล้วรวม63ครอบครัวใน27จังหวัดและสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนอีก18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักตาสองแผ่นดินที่จะแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่ามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่กอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยทรงดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวโนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านนวลกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดลายวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาหรือบายสีทูลพระขวัญ ณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนูนกอกอำเภอบรรพบุรุษของชาวอีสานจวบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่าง
1: สวัสดีค่ะ

0: นะแล้วก็แน่นอนครับประเพณีทื่อซิ่นกินผักเนี่ยโดยเฉพาะทะเลฝั่งตะวันตกนะครับนูอาราโนงไหลลง
1: อ
0: มา
1: ื
0: นะพ
1: ม
0: ังงาภูเก็ตเนี่ย
1: ค่
0: เข
1: ะ
0: าจะมีการเทศกาลกินผักทื่อซิ่นกินผักกันที่จังหวัดระนองเนี่ยถือว่าต้องปักหมุดนะครับประเพณีทื่อซิ่นกินผักจังหวัดระนองเขาจะมีขึ้นต่อชาวต่อรื่นนี้เลยเหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: สิ
1: ่
0: บ
1: ค
0: ถ
1: ่
0: ึ
1: ะ
0: ง18ตุลาคมนี้นะครับ10ถึง18ตุลาคมนี้รายละเอียดเป็นผันพืชเดียวในช่วงจับเกษตรใต้เรามาตามกันในเรื่องนี้นะครับ
1: เดี๋ยวรอชม
0: ขยายเพิ่มเติมอีก24จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครรวมเป็น5อกชิมาจังหวัดและก็กรุงเทพมหานครนะครับสำหรับสมุทรสงครามนี้แหละครับก็ได้ประกาศไม่น่าเพิ่มเติมเนี่ย30กันยายนที่ผ่านมามีครัวเรือนได้รับผลกระทบ22,357ครัวเรือนจึงได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมเป็นพื้นที่ได้รับอื่นเยียวยาทางนี้อุทกภัยดังกล่าวเกิดขึ้น1ตุลาคมนะครับจึงยังไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองในโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับ
1: คือเกิดก่อนวันที่หน
0: เอ
1: ึ่ง
0: ก่อนซื้อประกันเรื่องไงพนัน
1: ค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับให้มีการแร้งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมสั่งการให้จังหวัดและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแร้งสำรวจและก็ส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้กับปอพอค่ะโดยคณะนี้นะคะมีผู้ที่ลงทะเบียนจาก60จังหวัดแล้วว่า1,200,000คนโดยจังหวัดสระแก้วและก็จังหวัดกระบี่เนี่ยส่งรายชื่อไปที่ปอพอแล้วทีนี้ทางปอพอก็จะประสานธนาคารออมสินค่ะก็จะได้แคบโอนตั้งเข้าบัญชีผู้ประสบภัยตามลำดับคาดว่าจะเริ่มโอนได้ภายในวันนี้ค่ะพี่เบาเกรียง8ตุลาคม2569นี่
0: ค
1: เอ
0: รับ
1: งค่ะ
0: เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับแยกเป็นสองส่วนนะครับก็คื
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: เยียวยาช่วยเหลือเนี่ยนะกันนะและแต่กรณีกันไปนะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดที่ครม.ประกาศส่วนประกันภัยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่1ตุลา
1: ใช่
0: ซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมของเราเนี่ยมันเกิดเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยนะอ๋อเหลือแค่มาแล้วนี่แค่มาแล้วใช่ไหม
1: แค่เขามาเตรียมต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินจากทั่วโลกค่ะในการประชุมไอทางเศรษฐกิจโลกแล้วค่ะการประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู้ไส้ตานานาชาติสะท้อนเสน่ห์ภูมิปัญญาไทยจากต้องบอกว่าตอนนี้เราก็เตรียมเปิดบานต้อนรับผู้บริหารสถาบันการแทนจากทั่วโลกเลยค่ะในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group ส่องอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านในเรื่องของอาหารและก็พาไทยค่ะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาแลด้านอาหารกันมั่งค่ะซึ่งทางด้านของผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็ทีมเชฟเนี่ยเขาได้คัดสรรวัตถุดิบจากชุมชนทั่วประเทศโดยว่า 70% ก็จะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นและก็ผลิตพันเผือควา
0: ไทยครับที่รวบรวมวัตถุดิบจากหลากหลายพื้นที่มาถ่ายทอดเรื่องราวข้องปื้นดินทอนไทยพร้อมจะทำนะครับ QR code นะครับให้ผู้ร่วมงานในสามารถสแกนเรียนรู้ที่มาของวัตถุดิบได้เลยนะนี่อาหารนะผ้าไทยกับผ้าไทยนะผ้าไทยนี่ก็ยี่สิบเอ็ดจังหวัดยี่สิบหกชุมชน37ลวดลายอัตลักษณ์ครับถูกคัดมาประดับสถานที่นะจ่ายเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งห้องประชุมเปิดไอ้พื้นที่นะครับไอ้ผู้เข้าร่วมจากโคโลเนี่ยได้สัมผัสความประณีตของหัตถกรรมไทยนะครับหนึ่งในนั้นคือผ้าบาติกเขียนมือจากจังหวัดปัตตานีรวมถึงผ้าทอไทยลื้อจากจังหวัดเชียงรายผ้าเข้ามาลวดลายนะครับช่างจากบ้านฮัดเชียวจังหวัดสุโขทัยซึ่งแต่ละลวดลายสะท้อนเรื่องเล่านะครับความเชื้อภูมิปัญญาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นการประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีห้าเรือโลกนะครับแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งต่อเรื่องราวของความเป็นไทยผ่านอาหารพื้นผ้าภูมิปัญญาจากชุมชนทั่วประเทศกับสู่สายตานานาชาติและพร้อมทั้งสร้างภาพจำวาสนีไทยคือพลังเชื่อมโยงผู้คนและก็สร้างโอกาสให้ชุมชนก้าวสู่เวทีโลกนั่นเองครับก็เป็นโอกาสดีของคนไทยครับน้องมิ้ง
1: เราได้โชว์ข้อดีของเราหลายๆอย่างในครั้งนี้นั่นเองค่ะก็เตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีกัน12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปแลกข้าวในวันนี้กันก่อนนะติดตามพร้อมกันในช่วงของทันข้าวเช้านี้ค่ะ

อะไรครับท่านข้าวเช้านี้นะครับช่วงนี้เป็นข้าวอื้มโดยไม่ได้ก็คือข้าวการติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับนี่รองนายกรัฐมนตรีประชุมความพร้อม

0: มือสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้พร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมเครื่องสูบน้ำกว่า120เครื่องรองรับพื้นที่เสี่ยงครับโดยที่องค์ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจันทร์สารการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรักษาราชการแทนผู้ว่าพร้อมด้วยนายวิทยาเกียรติรองผู้ว่านะครับได้ร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ต่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคมนาคมในการประชุมการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาพร้อมฟังการคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถานการณ์น้ำนะครับจากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้แต่ละจังหวัดเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีของคนเองเนี่ย6ตุลาพบว่าในช่วง24ชั่วโมงเจอร้อนพิบูลนะครับวัดได้172.6มิลลิเมตรรองลงมาคือแม่น้ำนะครับหน้าคลองไกลยังอยู่ในระดับทรงตัวครับ
1: กรมชลประทานก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้ว62เครื่องและก็เครื่องพลักดันน้ำ20เครื่องในขณะที่เทศบาลนครศรีธรรมราชก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก59เครื่องครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง37จุดค่ะและก็มีข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ว่า 34,246 ครัวเรือนเพื่อจะสามารถให้การช่วยเหลือและก็อพยพได้รวดเร็วถ้าว่ามันเกิดสถานการณ์รุนแรงนั่นเองค่ะอันนี้คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทีนี้สุราษฎร์ธานีของเราเองก็มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะคะโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการคาดการเอาไว้ว่าจะมีฝนตกหนักแล้ววันที่8จนถึง13ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านของผอ.เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านก็มีการกำชับนะให้ทุกภาคส่วนเตรียมแผนให้ครอบคลุมในทุกมิติค่ะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านกาหายสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกมิติทั้งในด้านการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการการสื่อสารการมีการวางแผนเอาไว้พันนีค่ะก็คือแผนการติดตามสถานการณ์จะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าชันนะชัยยาท่าช่างวิภาวดีคีรีรัตนิคมและการส่วนที่ซ่องค่ะพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าถึงแม้ว่าส่วนนี้เนี่ยน้ำมันจะไล่ลงเลได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเส้นทางคมนาคมและการเครื่องสูบน้ำนะคะเพื่อจะแรงพร่องน้ำระบายออกสู่ทะเลได้เมื่อเกิดดามันและการส่วนที่4ก็คืออำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์ดอนซักพื้นที่ตรงนี้ถ้าว่าฝนตกซะจะได้รับผลกระทบค่ะ
0: ครับส่วนแผนบริหารจัดการนะครับแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการเป็น4โซนนะครับมีรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับผิดชอบสั่งการในพื้นที่ดูแลแต่ละโซนนะครับโซนทรายและก็เกาะโซนทะเลนะครับครอบคลุมเมืองที่บอกกับกองทัพเมืองกบาลดอนซักกันดิษและก็บางโซนของอำเภอเมืองโดยจะเน้นระวังคลื่นลมแรงวาตาภัยและปัญหาน้ำท่วมขังน้ำรอระบายในพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเกาะสมุยนะครับที่มีข้อจำกัดเรื่องการระบายน้ำส่วนที่ต้องลุ่มน้ำตาปี้ตอนล้างนะครับพื้นที่รับลุ่มแม่น้ำสายลักนะครับและพื้นที่ถ่ายเคลื่อนเช่นอำเภอเมืองพุนพินตาช่างและชัยยาซึ่งมักจะรับผลกระทบจากน้ำล้นลิ่งน้ำทะเลนุ่นนะครับส่วนที่สามเนี่ยส่วนแม่น้ำตาปี้ตอนบนนั้นนะครับอำเภอทางใต้ของฝั่งแม่น้ำตาปี้เช่นและส่วนที่สี่เสือเข้าและป่าไม้ครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยกับดินโคลนถล่มมีอำเภอพนมและคีรีรัตนิคมนะครับอยู่ไกลแถวแนวเถือเข้านะครับและการทราบแนวแผนการสื่อสารครับโดยรักการสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์วิทยุทุกอำเภอหากกรณีชุกเฉินจะใช้วิทยุสมัครเล่นในการติดต่อสื่อสารนะครับนะไปฟังเสียงหัวหน้ากันเลยครับ
2: ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยทุกหน่วยก็ขยับนะครับไปพร้อมกันนะครับเพราะเราประชุมติดตามมากับทางส่วนกลางเนี่ยสักอาทิตย์นึงแล้วนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์จนว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรา

0: นะครับที่สถานการณ์ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องของการดำเนินการก็ต้องฝากว่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าน่าจะต้องเป็นวันต่อวันหรือว่าเป็นอาจจะดูประกาศดูการคาดการณ์ของหน่วยที่รับผิดชอบนะครับที่ออกมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสถานการณ์ความแปรปรวนของสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับก็ยังเป็นในเรื่องของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มลงมาอาจจะมีการลงมาปะทะกันนะครับอาจจะเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศขึ้นได้นะครับเราไม่ได้ระวังเรื่องฝนอย่างเดียวนะครับเรื่องฟ้าเรื่องลมต่างๆเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายฤดูส่วนนี้เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามนะครับ
1: ครับเราจะเห็นในภาพนะครับทางด้านปอพอเองแล้วก็ทางด้านอยู่ท่าที่การและพังเมืองเองนะพี่อ้อมก็มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่น
2: ะ
1: ไปในพื้นที่ต่างๆพื้นที่สำคัญนะครับเช่นที่วัดพรหมทัตชยาวรวิหารนะครับนี่ก็เตรียมการในการพร่องน้ำออกจากพื้นที่สำคัญน
2: ะ
1: ไปแรกกันต่อในส่วนจังหวัดภูเก็ตกันบ้างก็มีการติดตามและการอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำนะครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยเข็นกันครับโดยนายรอมฎอนฮะยีอาเวรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับที่ห้องประชุมของปภ.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยมีนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตนางสาวดวงพรเชิญบำรุงครับนิติกรชำนาญการพิเศษราชการแทนหัวหน้าปภ.ภูเก็ตหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันการประชุมก็มีการติดตามนะประเมินกันเลยถึงการบริหารจัดการและการสร้างการข้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาภัยแห่งชาติโดยปภ.นะครับและก็ปพร้อมทางรายงานนะครับนาคาดการลักษณะอากาศ
2: ข้อรับการสนับสนุนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชก็ยังมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปดำเนินการและการบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเหมาะสมทางนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการประสานงานและการบูรณาการรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและก็จากเรื่องของสาธารณภัยนะเดี๋ยวเรามาแลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์กันมั่งค่ะคณะทำงานฝ่ายพิธีการและคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลท้าวดอกไม้จันทร์และพิธีลอยท้าวดอกไม้จันทร์ค่ะได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดภูเก็ตค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลท้าวดอกไม้จันทร์และพิธีลอยท้าวดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ตงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงการมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนในอำเภอและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมกันที่ห้องประชุมจันพันวาซ่าหลักกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ครับที่ประชุมมีการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการจัดโต๊ะในสถานที่ในส่วนของจังหวัดอำเภอและพิธีจัดถวายดอกไม้จันทร์ในวันที่16ธันวาคม2569การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์วันที่17ธันวาคม2569เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องนะครับและเป็นไปในแนวทางเดียวกันแล้วก็สมประเกียรติซึ่งที่ประชุมนะครับได้มีการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่างๆนะครับไปดำเนินการโดยมีกำหนดฝึกซ้อมย้อยและก็ฝึกซ้อมเสมือนจริงในจังหวัดและก็รับอำเภอสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะครับกำหนดสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันที่16ณวัดชัยทารามนะครับหรือวัดชะลงระดับอำเภอเนี่ยที่วัดกระทูนะครับและอำเภอท่าล่างณวัดเทพวนารามหรือวัดมานิกส่วนกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์วันที่17ที่วัดชัยทารามนะครับของตำบลชะล่องนั่นเองครับนะครับกลับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีการร่วงใหญ่กลุ่มเปราะบ้างนะครับมอบหน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและการติดตามช่วยเหลือประเมินผลต่อเนื่องครับโดยนายวิทยาศักดิ์จำเรินรุทิศรองผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมด้วยนางปุณิกาข้อไปกับปุณิพักชื่นสุวรรณกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านตาคุ้นรารุกตำรวจจิตอาสาผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะครับมอบสิ่งของยังชีพให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการในพื้นที่อำเภอตาคุ้นเนี่ย7รายนะครับได้แก่นายวีรศักดิ์ชนะ41ปีนายสมคิดจุลพฤกษ์อายุ62ปีนายบรรจบรักกระเป๋า67ปีนางบุญนายชีนิน80ปีนายพันเกตนางพันนะครับเกตหนุทิศ82ปีนางเศร้าสมบุญเจือซ้ำโคอายุ48ปีนางสุขพรแชมกนะครับ67ปีทั้ง7รายเนี่ยมีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่3เข้าวงบ้านตาคุ้นครับ
1: แล้วก็โอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และก็ความต้องการพร้อมให้กำลังใจค่ะรวมทั้งติดตามการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมอย่างเหมาะสมโดยด้วยงานในพื้นที่ก็จะรวมกันขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุคนพิการและก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างถั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็สามารถดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองค่ะให้พี่เบาเกลี้ยงพาไปกระทบไล่คนดังสักทีตอนนี
0: ้ไม่อันทบแล้วนี่ผมเป็นนักกีฬาดาวรุ่งดูน
1: ะ
0: ครับพาไปกระทบไล่น้องภูมิอดิศักดิ์ดาวรุ่งกรีธาไทยนะครับวัย17ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจะสร้างผลงานสุดประทับใจทำลายสถิติประเทศไทยในเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับโดยน้องภูมินะครับอดิศักดิ์พรสมโพธินักกีฬากรีฑาดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย17ปีครับลูกหลานชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับประเภทวิ่งพลัด 4x400 เมตรชายวิ่งพลัด 4x400 เมตรผสมซึ่งเป็นนักกีฬานักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64สุราษฎร์ธานีได้สร้างผลงานน่าประทับใจนะครับบนเวทีระดับเอเชียในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ปี2026นะครับที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังจะลงแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งพลัด 4x400 เมตรชายนะครับในนามทีมชาติไทยรวมกับสราวุฒินวลซี่สุภะไกลจันทร์สุภะคุณพัฒน์นะครับไกลจันทร์นะครับและก็โรเบิร์ตแอคคินสันนะครับโดยผลการแข่งขันในรอบชนะเลิศนะครับชิงชนะเลิศทีมวิ่งพลัด 4x400 เมตรชายไทยวิ่งก้าวเส้นชัยเป็นอันดับ4ครับด้วยเวลา3นาที 0.199 วินาทีครับพร้อมทั้งสร้างสถิติประเทศไทยขึ้นใหม่แม้จะพลาดเหรียญรางวัลไปยังน่าเสียดายแต่ผลงานครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จสำคัญของทีมโดยเฉพาะน้องภูมินะครับอายุเพียง17ปีเองแต่สามารถก้าวขึ้นสู้เวทีการแข่งขันระดับเอเชียในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยได้และก็มีส่วนร่วมในการทำลายสถิติประเทศไทยครับ
1: น้องภูมิก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ได้เตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างนักเลยค่ะเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญรางวัลแต่ว่าการได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปลงแข่งขันเอเชียนเกมและก็ยังสามารถทำลายสถิติของประเทศไทยได้การถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากค่ะโดยเฉพาะการทำให้คุณยายรวมแม่เท้านี่แหละก็เป็นกำลังใจสำคัญของตัวเองค่ะพร้อมยืนยันว่าจะฝึกซ้อมและก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจะได้ทำผลงานที่ดีขึ้นในอนาคตเนี่ยค่ะเดี๋ยว
2: ครับผมก็อยากไปโอลิมปิกครับอยากได้ไปลองสนามโอลิมปิกสักระยะ400ครับแล้วก็เดือนกันยามีแข่ง
0: น้องกันนะครับหน้าทางด้านก็หนังเศร้าสุภลักษณ์
1: บุญยามัย
0: นะครับครูผู้ฝึกซ้อมกล่าวว่าหนองภูมิเป็นนักกีฬาที่มีความตั้งใจทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแม้อายุเพียง17ปีแต่สามารถพัฒนาศักยภาพจนก้าวไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ได้มีโอกาสลงแข่งขันระดับวีทีระดับเอเชียนะซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยต่อยอดเส้นทางนักกีฬาในอนาคตนะครับโดยเชื่อว่าหนองภูมิยังคงรักษาความมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องยังมี
3: ของน้องเนี่ยต้องเตรียมตัวกันนะคะเตรียมตัวแต่ละรอบอะค่ะเพราะว่าร่างกายคือแก่ภาพสูงเด็กคนนี้มีศักยภาพสูงเขามีความแข็งแรงเขามีความอดทนน้องน่าจะไปได้อีกไกลก็สนับสนุนซ้อมเต็มที่ส่งเสริมทุกทางที่พอที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซัพพอร์ตให้กับเขาได้ก็ยังไปต่อได้อีกเยอะค่ะอนาคตเขาอีกไกล
1: น้องแก้งมาร์กเลยเนี่ยค่ะจากนักกรีธาดาวรุ่งประเภท400เมตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64สู้การส้วมเสื้อทีมชาติไทยลงสนามเอเชียนเกมครั้งที่น้องบอกนะน้องยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการเลย4เกมน้องก็ไปนะก็รวม

0: นี่นะครับโรงเรียนรัฐบาลกลอก14นะครับนะ
1: มาอีกหนึ่งการเตรียมงานย่ายเหมือนกันค่ะโดยจังหวัดผัวข้องสุราษฎร์ธานีค่ะท่านได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะตอนนี้ยอดผู้เข้าร่วมนี่ทะลุ 8,191 คนไปแล้วค่ะที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพรวรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแซงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปันป้องกันธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆมีพิเศษนะเราจัดซีสนามค่ะการใดของชว่างอำเภอบ้านนาซ่านสร้างวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารที่อำเภอชัยยาและก็ซีที่นาโรงพยาบาลคีรีรัตนิคมค่ะตอนนี้ยอดผู้สมัครรวมทั้งซีสนามเนี่ยอยู่ที่ 8,191 คนค่ะ
0: นะครับนะทางนี้ที่ประชุมได้ติดตามนะครับการจัดกิจกรรมนะครับวันที่20ตุลาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีภายในอาคารมีนิทรรศการพระกรณียกิจนะครับการตรวจคัดกรองสุขภาพการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองพร้อมทั้งมอบหมายในที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมความพร้อมและการแพทย์ระบบไฟฟ้าอาหารและน้ำดื่มการจราจรและสถานที่จอดรถเพิ่มในความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประชาชนที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับสามารถรวมเดินหรือวิ่งในกิจกรรมได้เช่นกันนะครับแต่จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลทางนี้ขอความร่วมมือผู้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับวางเส้นทางการเดินทางหลีกเลี่ยงนะครับนะทั้งสี่สนามและเนื่องจากมีการปิดการปรับจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับกับประชาชนในสามกันก็เชิญชวนและร่วมกิจกรรมนะครับครั้งที่12แล้วเฉลิมพระเกียรตินะครับรวมกันสร้างสุขภาพที่ดีและการแสดงพลังของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ค่ะตอนนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาแลในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างพี่เบาเกรียงว่าพันรื้อกันบ้างนะวันนี้นะ
0: วันนี้วันเล็กนะครับมาที่การแจ้งเตือนนะครับแต่ว่ารวมถึงการแจ้งเตือนล่าสุดเนี่ยบอกว่าวันที่9ถึง13คือต่อเช้านะบริเวณภาคใต้ขวางถืนลมนะครับบริเวณอ่าวไทยมาบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสุขความระมัดระวังครับลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองครับ
1: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด22องศา
0: หลีกไฟตกกันบ้างกับมีฝนฟ้ากันนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลครับตอนนี้มีคลื่นสูงประมาณ5องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของชาววันนี้ครับ
1: ค่ะเขาจะจัดงาน10ถึง18ตุลาคมนี้แล้วรายละเอียดพันพรือติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: ครับทุกท่านครับชาตายชนจำกระแสตายนะครับเราขึ้นนะครับในงอมเดียวกับประเพณีถือสิ้นกินพักสิจวัตรระนองปีนี้จัดขึ้น10-18ตุลาคมระยะเป็นผันพื้นเราไปพูดคุยกับคุณชัดชัยนินวิเชียนกับประธานชมรมอามจังหวัดระนองครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับผม
0: ครับท่านประธานครับก่อนอื่นเลยเล่าถึงภาพรวมของเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดระนองครับมีความสำคัญยังไงครับ
2: ครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองครับมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของชาวจังหวัดระนองเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าชาวจังหวัดระนองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวจีนอ่ะชาวจีนฮกเกี้ยนที่ได้อพยพขึ้นมาจากทางจังหวัดภูเก็ตนะฮะตะกัวป่าพังงานแล้วก็ขึ้นมาประกอบอาชีพเหมืองแร่อยู่ที่จังหวัดระนองก็ได้นำประเพณีถือศีลกินผักเข้ามาด้วยนะครับนะแล้วก็ได้มีการจัดกันเรื่อยมาแต่สมัยก่อนนะครับมันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร
1: ่
2: ส่วนผมเองก็ได้มาตั้งเป็นชมรมอ้ําจังหวัดระนองขึ้นเมื่อปี2549ดำเนินการจัดงานขึ้นมาจนถึงวันนี้ก็22ปีแล้วนะครับนะก็งานมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับฮะได้เป็นการเป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวจังหวัดระนองแล้วก็ชาวไทยทั่วๆไปอยากที่จะเห็นข่าวได้จากตาม YouTube หรือสื่อออนไลน์ต่างๆนานาครับครับผม
1: ค่ะเราก็จัดต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วค่ะให้ท่านประธานได้บอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานค่ะว่าเรามุ่งมั่นที่จะให้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
2: วัตถุประสงค์ของการจัดงานหนึ่งเลยหลักๆเลยครับก็คือการรักษานะครับการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนเชื้อสายไทยหรือชาวไทยก็ตามครับที่ได้เรียนรู้ซึมซับเรื่องนี้มากันเป็นระยะเวลานานก็อยากจะรักษาตรงนี้ไว้เพราะว่าจริงๆแล้วประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองเนี่ยครับถ้าจังหวัดไม่ใช่จังหวัดระนองประเพณีถือศีลกินผักหรือกินเจฮะก็ถ้าจะเป็นงานบุญใหญ่ก็น่าจะเป็นในลำดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวพอๆกับงานจุดจีนหรืออะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นการจัดกันทั่วประเทศทำให้ชมรมน้ำจังหวัด
0: พิเศษอะไรบ้างครับท่านประธานครับ
2: 22ปีที่ผ่านมาจังหวัดระนองจะมีเช่นการอิวเก้งแห่พระเลยผมแนะนำเลยอิวเก้งแห่พระของจังหวัดระนองเนี้ยจะเป็นไฮไลท์เพราะว่าจังหวัดระนองเราจะไม่มีการแห่กันแบบกระจัดกระจายนะครับเราจะรวมศาลเจ้ารวมพระเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดในจังหวัดระนองนะครับมารวมกันเป็นองค์กรครับเป็นกลุ่มรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในระดับจังหวัดจัดงานให้กับจังหวัดครับจำนวน20-27ศาลเจ้าครับแต่ว่าปีนี้ร่วมกัน22ศาลเจ้านะด้วยความพร้อมและไม่พร้อมของสมาชิกฮะก็จะมีพิธีอิ้วเก้งใหญ่เราจะแห่รวมวันเดียวเลยครับประมาณ3ชั่วโมงครับ22โรงพระนะเพื่อลดปัญหาด้านการจราจรภายในจังหวัดและเป็นการรบกวนประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้ถนนนะครับฮะพิธีอิ้วเก้งนี่ผมถือเป็นพิธีหลักเลยของงานถือศีลกินผักจังหวัดระนองแล้วก็อีกพิธีนึงก็คือพิธีโก้ยห้อยลุยไฟครับโก้ยห้อยลุยไฟของจังหวัดระนองนั้นครับจะมีพิธีโค่ยห้อยลุยไฟอยู่ประมาณ3ค่ำคืนของในช่วงงานกิจกรรมในลานศักดิ์สิทธิ์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนองซึ่งจะเป็นพิธีโค่ยห้อยลุยไฟที่อื่นนะครับ
1: ค
2: ่ะมันมีการนำเกลนำที่ประทับขององค์พระ
1: ใช่คะท่านประธาน
2: กิจกรรมของจังหวัดระนองปีนี้โดยปกตินะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นศาลเจ้าโดยทั่วไปพิธียกเสาเขาก็จะประกาศกันว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18นะครับเป็นวันยกวันที่เก้าอ่ะเป็นวันยกเสาของศาลเจ้าโรงพระต่างๆทั่วไปที่จะทำพิธียกเสาเสาทีกองเสาทีกองอธิบายเรื่องเสาก่อนผมจะให้สื่อสารถึงความรู้ถึงงานประเพณีถือศีลกินผักกินเจด้วยเสาทีกองเสาทีกองก็จะมีตะเกียงนะครับเสาทีกองเสาทีกองมีตะเกียงใบเดียวแต่ถ้าตามศาลเจ้าใหญ่ๆเช่นศาลเจ้าจุ้ยตุ้ยเต้าบุกเกยของจังหวัดภูเก็ตศาลเจ้าในทูของจังหวัดใหญ่ๆฮะศาลเจ้าใหญ่ที่ว่ามีห้องหับรับรองชัดเจนในการที่จะรับองค์ประทับองค์ประธานในพิธีจิ๋วองค์ตายแต่อยู่องค์ทรงเตะเขาจะยกตะเกียง9ดวงถ้าเป็นตะเกียง9ดวงเนี่ยครับก็ถ้าเป็นตะเกียง9ดวงก็จะเรียกว่าเสาโกเตงแต่ในลานพิธีหน้าเทศบาลระนองเป็นลานพิธีกลางฮะเป็นจุดเซ็นเตอร์ศูนย์กลางของการจัดทำพิธีเราจะยกเสาทีกองเตงเราจะยกเสาตะเกียงดวงเดียวนะครับฮะและงานก็จะมีไปจนถึงวันที่18ครับผมในทุกค่ำคืนก็จะมีกิจกรรมทุกค่ำคืนตลอดงาน9วัน9คืนครับ
0: โอ้ดีเรื่องพรุ่งนี้แล้วนะครับ

0: ค่
1: ค
0: ะ
1: รับผม
2: ครับ
1: แล้วว
2: ันไหนพระยามอีกทีครับท่านประธานครับ
1: ครับผม
2: วันไหนพระวันที่เท่าไหร่นะครับ
1: วันแห่พระหรือวันอิ้วเก้งของจังหวัดระนองนั้นเราจะแห่กัน2วันนะครับคือวันเปิดงานเราจะเปิดงานในวันที่10ตุลาคมนะครับวันที่10ตุลาคมพ.ศ.2569ที่ถึงภายใน2วันข้างหน้านี้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะมีการเปิดงานโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและก็หัวหน้าส่วนงานต่างๆนะจะมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานบริเวณหน้าลานศักดิ์สิทธิ์ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองครับหลังจากพิธีเปิดงานเราจะมีการอิ้วเก้งแห่เฉลิมฉลองเปิดงานก่อน1ครั้ง1ครั้งในเวลา 15.30 นครับขบวนจะออกจากขบวนจะออกจากหน้าลานเทศบาลเมืองระนองแล้วก็เดินตรงขึ้นตลาดสดนะแล้วก็อ้อมเป็นวงกลมไปยังจูนเพราะว่ามาสี่แยกโรงพยาบาลแล้วกลับมาที่ลานระนองลานเทศบาลเมืองระนองใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งส่วนวันอิ้วเก้งใหญ่วันแห่พระรวมวันที่2นะ2รวมพระ22สังฆาของชมรมอ้ําจังหวัดระนองฮะเราจะแห่กันในวันที่มาส่งต่างจังหวัดหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาต่างจังหวัดสายแสวงบุญครับมาเอาเครื่องมือของพระกันมาฮะมาร่วมกันแห่พระที่จังหวัดระนองตะกัวป่าพังงาภูเก็ตหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงถ้ามีความประสงค์คิดจะร่วมพิธีอิ้วเก้งกับจังหวัดระนองชมรมอ้ําจังหวัดระนองเปิดกว้างและยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับให้ท่านเชิญอาจารย์แล้วก็เอาชุดพระเอาเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็แจ้งเข้ามาที่ชมรมอ้ําจังหวัดระนองนะครับครับผมยินดีต้อนรับในวันที่16ไฮไลท์เลยครับ
0: ค่ะทราบว่ามีกิจกรรมสิงโตมังกรทองจากจังหวัดนครสวรรค์ด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับสิงโตมังกรทองจากจังหวัดนครสวรรค์เราจะได้รับการสนับสนุนมาตลอดทุกปีจากครอบครัวของครอบครัวฉัตรมณีรัตน์ของท่านสสเอสสคงกิจฉัตรมณีรัตน์ซึ่งท่านจะเป็นผู้สนับสนุนหลักนะฮะให้กับชมรมอ้ําจังหวัดระนองมาตลอด22ปีนะครอบครัวฉัตรมณีรัตน์ของท่านสสคงกิจฉัตรมณีรัตน์เราจะมีกันมาทุกปีตั้งแต่ปีแรกนะครับมังกรทองสิงโตจากนครสวรรค์เวียนเปลี่ยนคณะกันไปแล้วก็สิงโตมังกรทองจากนครสวรรค์ก็จะมีการแสดงนะครับในค่ำคืนของวันเปิดงานคือวันที่10ฮะวันหนึ่งค่ำตุลาคมหลังจากเราทำพิธีแห่เฉลิมฉลองรอบเมืองเสร็จก็จะในค่ำคืนคืนนั้นประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มก็จะมีการแสดงสิงโตทองมังกรทองจากนครสวรรค์นะครับและรวมถึงวันอิ้วเก้งใหญ่วันที่16ตุลาคมด้วยครับมีทุกวันครับมังกรทองสิงโตทองจากนครสวรรค์มีทุกวัน
2: ครับผม
1: ครับผม
2: เจครับจะต้องพูดถึงอาหารเจครับปีนี้อาหารเจเป็นไงบ้างครับท่านประธาน
1: อ๋ออาหารเจที่จังหวัดระนองน่าทานนะครับต้องเชียร์ต้องเชียร์แล้วอาหารเจที่จังหวัดระนองนะครับต้องเชียร์ครับตอนนี้เรามีร้านเทศกาลอาหารเจอยู่ที่หน้าร้านศักดิ์สิทธิ์แม่ค้าตอนนี้น่าจะประมาณ60ร้านค้านะครับหลากหลายครับ50ร้านค้าก็มีน่าจะประมาณ100ชนิดนะครับฮะมี100ชนิดมีโต้ครับมีเหลืองผัดต้องให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระนองแล้วชาวจังหวัดชาวต่างจังหวัดลงมาสัมผัสบรรยากาศการจัดงานของชมรมอ้ําจังหวัดระนองที่จังหวัดระนองดูครับครับท่าน
0: ให้ท่านประธานได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ชมอยู่ตอนนี้ค่ะมาร่วมงานถือศีล
1: ขอบคุณช่องสุดา NBT เลยที่ให้โอกาสผมได้ประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดระนองในปีนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอเชิญชวนนะครับจังหวัดระนองก่อนเลยในเบื้องแรกในปีนี้นะครับในปีนี้ซึ่งอยู่ใน

0: เชิญชวนชาวระนองครับซึ่งเราก็จะจัดงานด้วยความระมัดระวังฮะเราจะที่เราได้อยู่ในช่วงของการสูญเสียนี้เราพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านสามนั้นฮะทางชมรมทางชมรมอ้ําจังหวัดนนท์ครับก็จะมีพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน
1: ฮะ
0: ส่วนชาวต่างจังหวัดก็ยินเชียร์นะครับอาทิยาแล้วก็ขอเชิญชวนนะขอเชิญชวนชาวต่างจังหวัดทั้งนาภูเก็ตกระบี่ชุมพรสุราษฎร์หรือใกล้เคียงกรุงเทพหาดใหญ่เชียงใหม
2: ่ได้ครับท่านประธานครับ
0: เดินทางมาที่จังหวัดระนองครับมาเที่ยวกัน
2: ตอนนี้ขอบคุณมากมากนะครับท่านประธานครับ
0: ครับผมครับ
2: ขอบคุณมากสวัสดีครับ
1: ขอบคุณสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณชัดชัยนินวิเชียนนะครับประธานชมรมอ้ามจอดระนองครับ
1: ก็ไปเที่ยวระนองกันแล้วนะ10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เวลาของรายการเล่นข่าวสาวตายแมทลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับเค้านะคะวันนั้นพี่รับขับเค้านะคะจองทางรักสองซิปเอ๊ะมัน
0: ต้องไปนูไปนี่ไปนั้น
1: กำลังครับ
0: มีสตรีมยนต์ล้างไว้แน่นอนนั่นนะ
1: แ
0: ต่ว่าก
1: ่
0: อนอื่นค่ะไว้ทักทายแฟนค้าของเราสักคิดนะว่ามีใครข้ามาแล้วบ้าง
1: มีคนเดิม
0: น
1: ะค
0: ี่
1: ะ
0: บอกว่าสวัสดีวันพฤหัสขับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันพฤหัสไปละลาว
1: น
0: ึกว่าวันจันทร์วันก่อนนี่แต่ว่าดีชอบชอบ
1: โอเคหลายสักนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครบรรยากาศที่ไหนเป็นแม่เผือก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะวันนี้พี่รับขับข่าวค่ะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะช่วงที่2ของพี่รับขับข่าวเราจะมารวมกันสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10ของพี่น้องชาวตายค่ะมีอีกหนึ่งแห่งที่เขาก็จัดยิ่งใหญ่ทุกปีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่อาจจะยังคงสืบสานเรื่องของการทำบุญเดือน10แบบโบราณอยู
0: ่
1: แบบอดีต
0: เคยเห็นมั้ยก็คือต้องบอกว่าเป็นบุญลัง
1: มัน
0: น้องสาวหนูนั้นเคยเห็นอยู่แล้วเพราะว่าเคยได้มีโอกาสได้ไปก็เลยอยากจะเอามานำเสนอพอทีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญมากๆเลยที่เขาได้มีการรวมสืบสานวัน
1: วันตายายนะถ้าเกิดคนตายเรียกวันจริงเปรตบุญลัง
0: ใช่แล้วก็กิจกรรมของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเสาเปรตโอ้และแล้วก็การไปรวมทำบุญกันไปรวมทำนุ่มกันบรรยากาศมันจะคึกคักแค่ไหนต้องติดตาม
1: มันเดี๋ยวช่วงที่2ของพี่รับข่าวค้างจะได้มารวมเล่งถึงรายละเอียดของการจัดงานกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันก่อนค่ะโดยเฉพาะการเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมกันเฝ้ารับเสด็จในโอกาสพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะโดยจังหวัดปัตตานีค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจังหวัดปัตตานีค่ะขอเชิญชวนประชาชนรวมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่นี่เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ
0: จากนั้นค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อพระราชทานโล่เกียรติคุณแล้วก็เงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วก็อิหม่ามที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี

0: 2568รวมถึงพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและก็นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ค่ะก็เลยขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมเฝ้ารับเสด็จด้วยพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะส่วนช่วงนี้ยังที่บอกไว้ตอนนะคะตอนนี้เนี่ยว่าเรื่องค่าฝุ่นไงมันมีการเพิ่มขึ้นแล้วว่าเนี่ยตอนเดี๋ยวเราดีใจเลยนะช่วงตอนเช้าว่าเออค่าฝุ่นมันดีขึ้นแต่พอมาช่วงบ่ายพี่ผมโอ้
1: ช่วงวันบ่ายมาจนถึงวันเย็นก็ปรากฏว่าหมอกควันเนี่ยมันหนาขึ้น
0: ถูกต้องตอนเดี๋ยวดีคิดว่าคลุมฟ้าคลุมฝน
1: หรือว่าฝนที่ตก
0: มันแล้วไม่ใช่ที่แน่ๆก็คือค่าฝุ่นมันเพิ่มขึ้นนะคะล่าสุดเลยค่ะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังนะคะหลังช่วงบ่ายแล้วว่านี่ค่ะพบค่าฝุ่น50ถึง68ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ชาววันนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น68ไมโครกรัมก็แนะพี่น้องประชาชนค่ะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะโดยหลักว่านี่ค่ะในเวลา 15:30 นาทีก็พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่50ถึง68ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงข้อมูลโดยศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและก็ผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้มีการวัดออกมาค่ะ
1: มันค่ะละสุดเช้าวันนี้นะคะช่วงเวลา 7:50 นาทีปรากฏว่าค่าฝุ่นในพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น68ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะก็สะท้อนว่าสถานการณ์ในช่วงเช้าเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ประชาชนควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยทางศูนย์วิจัยค่ะเขามีการแนะนำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยถ้าเกิดต้องออกไปยังพื้นที่โล่งแจ้งแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจะวางแผนเรื่องของการเดินทางแล้วก็การทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับฝุ่นในแต่ละช่วงเวลานั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะเห็นเคต้นเรดกันที่สมโอ้ก็คืออาจจะไม่เห็นแถวไรแต่ถ้าหากว่าเรามองด้วยตาป้าแล้วก็มองไปไกลๆเนี่ยนะก็จะเห็นว่าตึกหรือว่าเขาเนี่ยเพียมข้าววิมเลยทีเดียว
1: ใช่คือถ้าเกิดยิงใครขึ้นไปอยู่บนถือโซ่แล้วก็มองลงมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันชัดเจนมากอย่างที่บอกว่าฝุ่นPM 2.5 เนี่ยมันเป็นฝุ่นขนาดเล็กนะถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่ามันมีฝุ่นมาแต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่รู้สึกว่าจามคันมูกแสบตาอันนั้นแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อฝุ่นนั่นแหละก็ต้องออกจากพื้นที่โล่งตรงนั้นนะคะใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยข้าบ้านก็หลังหน้าหลังตาให้ดี
0: แต่ว่าหน้ากากอนามัยย่างเดียวคุณหมอบอกวันก่อนนะก็บอกเลยว่าไม่ใช่หน้ากากทั่วไปจะใส่ได้เพราะมันเป็นฝุ่นขนาดเหล็กเหล็กไปจริงๆ 2.5 เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่แต่ว่าทางการแพทย์เขามีการระบุว่าป้องกัน PM แน่นอน
1: ถูกต้องค่ะก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางควบตัวผู้ต้องหาค่ะที่ให้คนอื่นเนี่ยไปก่อเหตุยิงแล้วค่ะโดยทางกองปราบปรามตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสในคดีชายผู้อื่นก่อเหตุฐาน6นำกำลังเข้าจับกุมนายมาห้ามะแผ่นดีมะสงอายุ29เป็นผู้ชายผู้อื่นกระทำผักแห่งหนึ่งบริเวณถนนรามคำแหงแหวนค่ะ
0: คดีนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ค่ะอายุ39ปีในสวนผลไม้บริเวณบ้านบาลูกาสนอมูเทเซตำบลตาปอยอำเภอหยิงโง่จังหวัดนราค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนข้อสารออกไม่จับผู้ใดเกี่ยวข้องในคดีแล้วก็ติดตามเส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องหาค่ะจากการสืบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยแหละได้หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่อำเภอทองว่าจังหวัดสตูลก่อนจะเดินทางหลบหนีต่อเข้ามายังกรุงเทพค่ะกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดตามตัวพบแล้วก็เข้าจับกุมได้ในที่สุดนะคะซึ่งขณะเข้าจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดบุหรี่เถื่อน

0: สะท้อนว่าแม้ว่าจะทำผิดแล้วก็จะหนีไปอย
1: อ
0: ู่ส่วนไหนของประเทศนะคะเจ้าหน้าที่คนนะคะเรื่องของการแจ้งเหตุหรือว่าตัวของคนผิดเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: นะมันยัง
0: มันเป็นฟันราย
1: ถูกมันยังอยู่ในใจอยู่เลยนะซึ่งชาวสเต็งนอนเขาก็ยังมีการภาวะนะว่าฝนตกตอนนี้ก็ได้ต้องมีการเตรียมยกข้องนี่น้ำค่ะแล้วก็ห่วงผู้ป่วยติดเตียงซึ่งชาวบ้านสเต็งนอกจังหวัดยะลาค่ะเขายอมรับค่ะว่ายังภาวะทุกคนนะที่ฝนตกหลังเจออุทกภัยหนักในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะก็ต้องมีการเร่งยกข้องขึ้นได้สูงเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันขณะที่ท้องถิ่นก็มีการเร่งขุดหลอกคูคลองเพิ่มทางระบายน้ำพร้อมกับมีการซ่อมแผนเสมือนจริงรับมือสถานการณ์ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะเต็งนอกจังหวัดยะลาค่ะยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักหลังได้รับผลกระทบการเตือนภัยจากเทศบาลในอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: โดยนางตวนซ่าเราะซ่าแม่จึงต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดไม่สามารถออกจากบ้านได้ก็จะติดตามการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะเพื่อจะประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมรับมือให้ทันค่ะขณะที่นางสุมาลีซี่ปานชาวบ้านหมู่เก้าก็บอกว่าแม่จะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแต่เมื่อเกิดฝนตกนักก็ยังมีน้ำรอการระบายทำให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่าระแวงทุกครั้งที่ฝนตกค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วนถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมา
1: ด้านเทศบาลเมืองสะเต็งนอค่ะเขาก็เข้มดำเนินมาตรการเชิงรุกนะทั้งการติดตั้งท่อระบายน้ำขนาดใหญ่คุณหลอกคู่ค้อนแล้วนอกจากนี้ค่ะสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาก็ได้รวมกับสำนักนโยบายแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้มีทางค่ะ
0: เนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้หลายหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยก็งานเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างสถานภัยเนี่ยเราห้ามไม่ได
1: ้
0: ว่าจะให้ไม่ให้มันเกิดแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือการป้องกันไม่ให้แบบความเสียหายมันมากขึ้น
1: อย่างเล็กอย่างที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพอฝนมันไม่ตกหรือว่าพื้นที่ไหนฝนไม่ตก
0: ชะลาใจนะ
1: ชะลาใจฉันไม่หยอกฉันไม่ไรไม่ผือปีนี้ไม่ท่วมแล้วปีที่แล้วมันท่วมนักแล้วไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าโลกเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเราเร็วซะเหลือเกินโดยเฉพาะซุปเปอร์เอลนิโยมารอบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นอยากละหมาดเด็ดขาดค่ะ
0: ไม่มีใครขาดการได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะส่วนช่วงนี้เนี่ยหลายคนเริ่มจะล้างทองแล้วเพื่อจะมากินเจอิ่มทองอิ่มบุญแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยฮัทเย่ก็มีการจัดหลายทีเต้าบ่อกิงก็จัดด้วยเหมือนกันปีนี้แล้วก็ถือว่าเป็นนิรนึงสถานที่ที่รุ่งเจเนี่ยได้รับมาตรฐานด้วยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะปีนี้เขาก็เลยจะมาเชิญชวนกินเจกันเป็นปีที่32สืบสานวิถีเต่าพุทธมหายานค่ะโดยมูลนิธิร่วงเจเต้าบ่อกิ่งหัดใหญ่ค่ะจัดเทศกาลถือศีลกินเจต่อเนื่องปีที่32ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมสืบสานวิถีแห่งเต่าและพุทธมหายานผ่านศาสนาพิธีที่สำคัญค่ะพร้อมจัดอาหารเจบริการฟรีตลอดทั้ง9วัน9คืนค่ะนายอเนกแสตังประธานมูลนิธิโรงเจเต้าบ่อเก่งหัดย้ายก็บอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้มีการจัดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ก็ต่อเนื่องเป็นปีที่32แล้วค่ะโดยมีพิธีกรรมตามวิธีแห่งเต้าและพุทธมหายานอย่างเช่นพิธีรับเสด็จทรงเสด็จพิธีบูชาดาวการแห่พระรอบเมืองการอัญเชิญองค์พระประทับเกียวแล้วก็การจุดประทัดกว่า1ล้านนัดรวมถึงพิธีปล่อยปลาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญที่จัดขึ้นก็คือพิธีบูชาดาวซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคมเวลา19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มซึ่งถือเป็นพิธีกรรมที่5ชมได้อยากในภาคใต้แล้วก็เป็นพิธีในอดีตที่มักจะจัดขึ้นในราชสำนักหรือว่าวัดว่าอารามค่ะ
1: โดยตลอดการจัดงานค่ะมูลนิธิเนี่ยก็ยังจัดอาหารเจบริการฟรีลอด9วัน9คืนนะพร้อมเชิญชวนประชาชนค่ะรวมถือศีลกินเจเจริญโควัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เวียนเทียน

0: พื่อรวมสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็สืบสานรักเงาทางวัฒนธรรมในส่วนการดูแลความปลอดภัยค่ะทางมูลนิธิก็ได้เตรียมความพร้อมศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมัชิมาพร้อมเจ้าหน้าที่รถกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็รถดับเพลิงนะเพื่อจะดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่นะคะทางนี้เนี่ยค่ะทางมูลนิธิโรงเจเต๋าบ่อเก่งหาดใหญ่ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะไปรวมเทศกาลถือศีลกินเจโดยนอกจากการงดแว่นเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพแล้วค่ะก็ยังเป็นโอกาสในการลดการเบียดเบียนมีจิตเมตตารักษาศีลแล้วก็เจริญจิตภาวนาเพื่อให้เกิดความผ่องแผ้วแล้วก็ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
1: เรามีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่นะครับรถกู้ชีพกู้ภัยนะครับรถดับเพลิงนะครับไว้บริการนะครับในลักษณะของการป้องกันบรรเทาเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับปีนึงเรามี1ครั้งนะครับใน9วัน9คืนนะครับถ้าเราสามารถที่จะใช้เวลาในช่วงเวลานี้นะครับมากกว่าการกินอาหารเจทานอาหารเจเพื่อสุขภาพแล้วนะครับอยากให้ดีต่อใจด้วยคำว่าดีต่อใจก็คือถ้าเราสามารถละเว้นเนื้อสัตว์ลดการเบียดเบียนด้วยจิตที่คิดเมตตานะครับแล้วก็รักษาศีลเจริญข้อวัดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่ใจเราผ่องมีกุศลและจิตกุศลและเจตนาที่ดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะเอื้ออำนวยให้เราเชิญชวนทุกคนนะครับที่มูลนิธิหลวงเจต่างประเทศของพวกเราครับ
0: อย่างอยู่ในเรื่องของเทศกาลกินเจนะคะต้องบอกว่าเนื้อสัตว์ใช่ไหมมากินเนื้อโบโบโบพักแทนแต่ต้องบอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยโบพืชพักเนี่ยก็มีผลกระทบด้วยเหมือนกันนะราคาเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางก็อาจจะทำให้เรื่องของพักเนี่ยเพิ่มสูงแล้วก็ต้องบอกว่าขาดตลาดด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้ซึ่งราคาพักเนี่ยก็มีการปรับสูงขึ้นค่ะหลังน้ำท่วมกระทบแหล่งผลิตแล้วก็ต้นทุนค้นสูงนะคะขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็เผยค่ะว่าบรรยากาศการสั่งซื้อในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยปีนี้เนี่ยชะลอตัวค่ะบรรยากาศการซื้อขายพักในลาดเทศบาลนครหาดใหญ่ก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจค่ะมีประชาชนเนี่ยทยอยออกมาซื้อพักแล้วก็วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ปีนี้ค่ะราคาพักหลายชนิดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นลังแรงผลิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมประกอบกับต้นทุนเรื่องของการขนส่งที่มันเพิ่มขึ้นนะส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าค่ะต้องปรับราคาขายตามต้นทุนขณะที่ผู้บริโภคและลูกค้าเองก็ต้องควบคุมการใช้จ่ายในการซื้อพักมากขึ้นค่ะ
2: ซึ่งจากการลงพื้นที่ในตลาดของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะนางสาวปนัดดาอารีเป็นแม่ค้าพักซอสกระบอกนะคะว่าบรรยากาศการสั่งซื้อพักในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ในเห็นว่าเงียบว่าปีก่อนค่ะโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีร้านอาหารแล้วก็กลุ่มสมาคมต่างๆเนี่ยมาติดต่อสั่งซื้อพักล่วงหน้ากันเป็นจำนวนมากแต่ว่าปีนี้เนี่ยยอดสั่งซื้อพักไม่มากเท่าไหร่นะคะเนื่องจากประสบกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของภาคกลางค่ะโดยพักที่นำมาขายส่วนใหญ่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็เลยทำให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยต้องไปหาแหล่งรับซื้อพักจากพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปก็เลยส่งผลให้ต้นทุนการขาขายแล้วก็การขนส่งเนี่ยมันพ
0: ึ่งค่ะแต่ละชนิดเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่เท่ากันนะโดยเฉพาะพักใบแล้วก็พักสมุนไพรเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นสูงอย่างเห็นได้ชัดเช่นโหระพาค่ะโดยปีค่ะปรับราคาขึ้นไปถึง200บาทต่อกิโลเลยนะทำให้ไม่สาดในยานที่ผ่านมาก็ต้องขึ้นเป็นราคากำละ15บาทหรือว่าก็ต้องติดตามราคาของตอนทางในยังไกลชิดเนื่องจากว่าราคา
2: สื่อค้าในลาดเนี่ยก็ยังคงดำเนินการไปยังต่อเนื่องค่ะโดยทางผู้ค้าแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยต้องปรับตัวให้สอดคล้องกินเจปีนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หัดย้ายเนี่ยให้รับมาคึกคัก
3: อีกเนี่ยมันอยู่ในช่วงเริ่มใกล้เจปกติเนี่ยถ้าเริ่มใกล้เจเนี่ยคือผลตอบรับมันผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเหมือนของเราก็คือของหัดย้ายจะเป็นจากปีที่แล้วลูกค้าเราก็จะแบบปิดแบบว่าหยุดการแบบขายของไปเลยก็เยอะผลตอบรับก็น้อยลงแล้วก็เหมือนส่วนเรื่องกินเจเนี่ยปกติอ่ะ

0: จะมีผลตอบรับที่ดีมากจะมีแบบว่าร้านนู้นร้านนี้มาคอยติดต่อแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าเงียบเงียบไปมากๆลูกค้าก็เงียบไปด้วยน่าจะแบบว่าคือเศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยพี่แล้วก็แบบว่ามันก็ต้องแบบประหยัดนะตอนนี้ผักใบทุกอย่างเลยผักใบคือพวกซิมพวกกวางตุ้งคะน้าผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกหอมชีช่ายกับเผาพาคือขึ้นหมดราคาสูง
1: มันใส่เฉพาะที่ฮัตถอบผลผลิตแล้วก็ต้นทุนเรื่องของการขนส่งด้วยค่ะโดยตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีหลังน้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบผลผลิตแล้วก็ปริมาณผักที่ข้าวสู้ตลาดค่ะอีกค่ะบรรยากาศการซื้อขายผักสดที่ลาดสดเฮ็ดเนี่ยมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกแต่ผลผลิตก็เติบโตไม่ทันต่อความต้องการค่ะ
2: แม่ค่ะแพงผักสดในกระดมีการแล้วต้นทุนการขนส่งก็ยังเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันสูงขึ้นโดยราคาผักกวางตุงค่ะจากเดิมเนี่ยโลละ25 บาทก็ปรับขึ้นเป็น80 บาทกะหล่ำปลีเนี่ยจาก20 บาทก็เป็น80 บาทขณะที่ต้นหอมผักชีจากโลละ80 บาทก็ปรับขึ้นเป็น160 บาทค่ะส่วนผักชนิดเอิญเนี่ยก็ปรับขึ้นโลละ10 ถึง 80 บาทขณะที่ผักคะน้าเนี่ยก็เดิมเนี่ยขายประมาณโลละ50 บาทปัจจุบันเนี่ยก็ปรับขึ้นเป็น70 บาทนะส่วนผักบุ้งจีนจากเดิมโลละ80 บาทก็ปรับขึ้นเป็น100 บาทค่ะแล้วก็มีแนวโน้มด้วยว่าจะเพิ่มขึ้นเลยหากผลผลิตอย่างข้าวสู่ตลาดในปริมาณที่จำกัดด้านแม่ค้าก็มีการระบุค่ะว่าถึงแม้ราคาผักจะสูงขึ้นแต่กำลังซื้อของประชาชนเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวโดยแม่ค้าเนี่ยมีกำไรเฉลี่ยเพียงโลละ5 บาท 10 บาทเท่านั้นแล้วก็หากขายไม่หมดก็จะมีความเสี่ยงที่ผักมันอีหนาวได้ก็เลยต้องขาดทุนไปแล้วขณะที่ปริมาณการขายเนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นผักกวางตุงจากเดิมขายเนี่ยได้วันละประมาณ20 โลนะปัจจุบันก็เลื่อนราวประมาณ10 โลเท่านั้นค่ะ
1: ท่านี้แม่ค่ะก็คาดว่าพอข้าวสู้ช่วงของเทศกาลกินขยับตัวสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกยังไม่คลี่คลายแต่ว่ามันโตไม่ทัน
2: ใช่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิง
1: ต้องช่วยพยุงกันไปนะคะเพื่อจะให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันค่ะส่วนช่วงรุ่นเดี๋ยวรายละเอียดของการจัดงานเดือน10ที่เกาะใหญ่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาติดตาม
2: เพ่นดินกันก่อนค่ะ
3: อันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการและแพร่หลายมากขึ้นอาการทางไซเบอร์และการใช้พระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตามนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับจะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1 ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นใน

การรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

0: ในช่วงสนทนาพิราบขาบข้าวของเราในช่วงนี้นะคะกับซาดเดือนสิบก่อย้ายเขาบอกว่าเดือนสิบเห็นหน้าเดือนห้าเห็นตัวค่ะเดือนสิบปีนี้ก็หลายพื้นที่ก็ต้องจัดกิจกรรมกันนะคะเพื่อจะรวมกันทําบุญให้กันบรรพบุรุษรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นบุญลังแล้วค่ะหลายๆพื้นที่ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะที่เกาะย้ายลูกหลานกลับบ้านสืบศรัทธาบูชาบรรพบุรุษนะคะรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะมีไรน่าสนใจบ้างค่ะผู้ที่จะมาเล่นกับเรานะคะตอนนี้นั่งอยู่ในรายการแล้วด้วยค่ะคุณทักษิณเครือแก้วคณะกรรมการการจัดงานซาดเดือน10เกาะใหญ่ตอนรับเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะนี่ยินดีมากๆนะเขาเรียกสั้นๆกันนะว่าพี่นอกกันละกันนะคะวันนี้เนี่ยจะได้มาเล่าถึงการซืบสั้นงานเดือน10ของเกาะใหญ่ด้วยเพราะว่าจัดกันยิ่งใหญ่ทุกปีเลยแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้พี่นอกเนี่ยได้เล่าที่มาของการจัดงานซาดเดือน10ของเกาะใหญ่ก่อนว่ามันมีความสำคัญกับชุมชนพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็จุดเด่นของเกาะใหญ่ที่เราจัดทุกปีนี่คืออะไรคะ
2: ครับก็ต้องขอบคุณนะครับพิธีกรคนช่วยต่างช่องทันนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ประเพณีเดือน10ของวัดกอใหญ่เนี่ยมันจัดกันทุกปีครั้งนี้กับครั้งที่18นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านเจ้าอาวาสแล้วก็คณะกรรมการ
0: ค่ะ
2: และสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลกอใหญ่ที่นี่เข้ามาเป็นปีแรกที่สนับสนุนตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยทุกปีเราจะจัดเดือน10ลังวันที่18แต่ปีนี้ฮั่นเราเพิ่มอีก2วันนะครับเพิ่มอีก2วันนะพี่เจครับ
0: ค่ะวันที่10กับวันไหนเลยคะ
2: วันที่9กับวันที่10วันที่9เนี่ยคือเราจะมีคอนเสิร์ตก็เรียกว่าดนตรีที่ให้พี่น้องที่เดินทางรับมาเค้าไม่เคยรับมาเค้ามาลุยไปไหนตามบรรดาบรรดาเดี๋ยวนี้วันที่9เนี่ยเรามีวงดนตรีของจุกุ๊กแล้วก็วงดนตรีน้องบุ๋มบาจินี่แล้วก็วงเจ้าวรานะคือดนตรี9คืนวันที่10นะครับเราพบกับวงดนตรีของอาสยามนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดรายการนี้เราจุมพลี
0: ค่ะ
2: นะครับจุมพลีวันที่11นะครับเป็นอะไรก็งานเลยครับพี่เจครับเป็นอะไรก็งานคือเรามีขึ้นเซ้ามันนะครับหรือว่าประชาบันเราเซ้าปรีดนะครับที่เป็นอะไรเลยแล้วกลางนี้กลาง18
0: ค่ะก็เลยเป็นจุดเด่นของการจัดงานเดือน10ของเกาะใหญ่นะคะในช่วงบนนั้นก็คือการปีนเสา
1: ใช่แล้วนอกเนื่องจากนี้เนี่ยก็ทราบมาว่าที่เกาะใหญ่ของเราเนี่ยนอกเนื่องจากเป็นการเดี๋ยวซื้อสั้นแล้วเขายังมีการทำมับด้วยเหมือนกันมับเนี่ยมันมีความสำคัญบรรพรือครับ
2: ครับมับเนี่ยมันเป็นประเพณีบรรพบุรุษนะครับของอำเภอกาญจนบุรีทุกตำบลหรือว่าพี่น้องที่เดินทางมาเนี่ยครับต้องเอามับเนี่ยครับก่อนหนึ่งวันได้ให้คณะกรรมการเนี่ยทำแล้วก็ให้มาจากหน้าวัดสูงคอใหญ
0: ่
2: ประมาณกิโลนึงเพื่อปิ้นวัฒนธรรมลูกล้านได้รู้ว่าการเนี่ยรับและถึงปวายรับนั้นออมรับเนี่ยครับก่อนที่ว่าปลาตีเซ็ตตัวเซ็ตกับป้าไปตั้งทีกีฬาบาทกีฬาเพื่อจะให้คนที่ถ้าประชาบันโดนตายแล้วได้รับรู้ได้ไปกินบนช
0: า
2: วัดและเป็นเดียตามภาษานะนี่คือการเนี่ยรับของวัดคอใหญ่
0: ค่ะพี่น้องพอจะบอกได้ไหมว่าแหนมรับนั้นควรจะต้องมีอะไรมั่งคะ
2: แหนมรับนี่มีของทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ผลไม้ลาแล้วก
1: ็ขอเยอะ
2: นมโจลู่นมโจลู่ทุกอย่างเลยที่สำคัญกับเบียร
0: ์ค่ะ
1: มีเบียร์ก
2: ัน มีเบียร์กันนะครับเบียร์ไวไอพวกปลาจ้ำเราพวกปลีดนะครับก็อย่าไม่ใช่เร่งยากตัวเดียวเร่งยากลาประปีนี้ว่าเออรอยเล็กมันนั่นเรามันเป็นประปีนี้เดือนสิบเขาปลาจ้ำเราก็ชอบปลีดเพื่อจะให้ลูกล้านที่คนมีท้ายเลี้ยงก็ได้เอาเบียร์ไปจ่ายบุญชาวันกัน
0: ได้เป็นความ
2: เชื่อได้เป็นความเชื่อว่าเออเขาวินดูเขาไม่เบียร์นะเราก็เอาเบียร์ไปเมื่อคนตายนะครับที่เขาได้ปากได้ยศมันกับมันเมื่อขันนะครับใช่ใช่
0: ไม่รู้จัก
2: ไม่รู้ไม่รู้ครับ
0: มักเนี่ยคือไม่รู้อะไร
2: ไม่รู้มักอะไร
0: เนี่ยก็เลยต้องให้อธิบายให้ฟังก็คือมันก็เป็นสำหรับ
2: ถูกต้อง
0: นะก็จะมีในหลายๆอย่างที่นี่เนี่ยไฮไลท์สำคัญของสิ่งเปรตเกาะใหญ่นี่อย่างที่เห็นก็คือการปีน
2: ที่นี่เป็นไฮไลท์สำคัญมากหนึ่งเดียวของจังหวัดสงขลาหนึ่งเดียวของรางวัลใหญ่คือตู้ยิน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตู้ยินรางวัลรองมากคือเครื่องจักรป้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: น้องอันตัวจัดรถตีบเครื่องอุปกรณ์แกว่ามากมายปีน้องที่ตำบลเซตเลวนะครับตั้งวัดตั้งปีตั้งอำเภอดานโนสติงปลาสิงห์นครพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและจากวัดกันต้องสู่ของวัดกอใหญ
0: ่
2: นะครับตอนนี้ ทีมมาสมัครกับ3ทีมแล้ว
0: 3ทีมแล้ว
2: 3ทีมแล้วครับเรามีตัวเกียรติยศนะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลกอใหญ่สนับสนุนแล้วก็มีเงินรางวัล 10,000 บาทไอ้นี่แน่นอนแต่ว่าถ้าว่าพี่น้องที่จะรวมสนับสนุนเราอาจจะเพิ่มมันจากหมื่นน่ะเป็นหมื่นห้าหมื่นเลยไปได้นะครับ
0: แล้ว
2: แต่ส่วนที่ว่าขึ้นแล้วไม่ได้ก็เรามีเงินสนับสนุนนะครับเดี๋ยวนี้ชุดยอดชุดเบอร์หนึ่งเดียวในจังหวัดสงขลาหนึ่งเดียวในอำเภอยิ่งใหญ่ที่สุด
1: ไม่นี่นอกจากที่เราจะเห็นบรรยากาศค่ะบางคนเนี่ยมองว่าเอ้ยการขึ้นโซเปรตเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเด็กสนุกแล้วก็สร้างสีสันแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอีกมุมนึงค่ะเขามีความเชื่อรวมมีแนวคิดอะไรบางใบค่ะที่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้ใจในเรื่องนี้ค่ะ
2: คือต้องบอกเลยว่าลูกหลานที่ไปอยู่ทางจังหวัดลูกหลานที่ไม่ได้เห็นประเพณีเดือนสิบนั้นกับเมื่อที่บิดเอ็นวาเนี่ยกับว่าก็ทำไปเลยที่ว่าขึ้นเจ้าเปรตเจ้าไรนี่คือเป็นประเพณีเมื่อก่อนเนี่ยกับตุกวัดตุกจุดที่ปากตายเนี่ยครับมันมีอยู่แล้วแล้วเจ้าเปรตไม่แต่ว่าไม่ใช่เป็นเจ้าบันนี
1: นะครับเจ้าส
2: ัน
1: ๆ
2: เจ้าสันๆและเป็นลำที่เป็นต้นไม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงมาจ่ายยุคไม่หนึ่งหนึ่งการที่ไปเอาเจ้าเปรตเนี่ยครับเจ้ามันเนี่ยเราต้องจ่ายเวลาเป็นอาทิตย์เราไปห้าต้นไม้ต้นมากต้นโอนช่วงนี้ห้าอยากก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับวนาส่วนของอำเภอกาญจนบุรีขันนะครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตุกกุลเลยที่รวมกันให้ความร่ำกันถึงโรบลีดนะหวังอีได้นะครับเราต้องมาเล่านะมาเล่าเซ็ตกับลุงมันลุงเตียนลุงจาระบี
1: ให้มันเลื่อนนะ
2: ให้มันเลื่อน
0: เพิ่มความท้าทาย
2: ความท้าทายก่อนเดียวว่ามันจะเป็นโรบลีดนั้นหวังอีเป็นเท้าวันต้องจ่ายเวลาต้องจ่ายแม็กโกมังชิปโลมันต้องจ่ายคนประมาณชั้นคนกับดึงโรบลีดนี้นี่คือไฮไลท์สำคัญของโรบลีดปัดโกย
1: ยัยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในทีมน
2: ั้
1: น
2: กัน
1: เขาต้องมีการวางเพลงกันใช่ไหมคะแบบก้นตัวเอียกโยบนไม้ตัวสูงโยลาง
2: สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อวานนะครับมีหลายอำเภอนะครับโตมาผมว่าพี่นพอยากถามว่าเจ้ามันเจ้าปลีดเนี่ยที่พี่นพจัดในทุกครั้งนั้นก็ต้องบำเร
1: ือ
2: ผมก็อธิบายไปแล้วว่าถ้าไม่ถ้าอวนาชวนคณะกรรมการไม่ความสำคัญโดยเฉพาะผู้นำส่งทิ้นเนี่ยเป็นหัวใจเราว่าการทำอะไรแต่มันต้องมีอบประมาณถึงไอ้นี้มันทำไม่ได้ถึงผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณนะครับปูนับรุ่นจริงๆถ้าเป็นคนเดินทำไม่ได้ครับรางวัลโปรดที่คิดมันไม่ไกลดีแต่ผมต้องทำเผื่อช่วยร่วมเผื่อพี่น้องเผื่อเยาวชนได้รู้ว่านี่คือมันเป็นอะไรเลยเรามาทำบุญแล้วตอนแล้วบอลลงจือมีอ่างบัตรนี่คือความสำคัญ
0: เพิ่มความสนุกสนานของการจัดงานที่น้องท่านพี่นอบต่อไหวอย่างที่พี่นอบปอตั้งแต่ตอนหวัง
2: แต่นี่เนี่ยครับที่จันวาเนี่ยครับมันเป็นประเพณีจะไม่ดูเลยพอตำบุญเสร็จแล้วถึงจริงเปลี่ยนจะกลับกัน

0: อ้ายักแล้วนี่ต่อไปนี่ไม่
1: คร ู่ ะ
0: ้ต่อไปจะเป็นไม้น่าจะเป็นนู่นเลยนี่คือความคิดมีหลายคนนะครับวันดีประชุมนะครับนำโดยองค์การบริหารหัวหน้าส่วนแล้วก็คณะกรรมการวัดนะครับวันนึงก็ได้บอกได้กล่าวว่าหลบเลี้ยงเป็นเล็กได้ไหมถ้าหลบเลี้ยงเป็นเล็กเนี่ยเราไม่ใช่ประเพณีเลย
1: ค่ะ
0: มันจะเปลี่ยนไม่ได้
1: ค
0: ือตามมดหมายก็ให้เลือกไปเลยขายจบไปเลยแต่ว่าหมายยังห้าได้อยู่หมายโน้ตหมายโอนนะครับบันๆนะครับ
2: ก็สำคัญก็คือการสืบสานให้เยาวชนรุ่นลักเนี่ยได้เห็นถึงเขาเรียกว่าวัฒนธรรม
0: ใช่
2: คนตาโดยเฉพาะเรื่องของการจัดงานศาสตร์เดือน10ของแต่ละพื้นที่ก็ย้ายก็ยังคงให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามปกติคือมีอยู่แล้วแต่ก็ยังคงจะอนุรักษ์ให้มีการขึ้นปีนเสาเปรตวัดเพ
0: ื่อ
2: ที่จะให้คนรุ่นลักเนี่ยได้เห็นว่าเขาทำกันมาเป็นพื้น
0: ที่ใช่
1: แล้วค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งสำคัญก็คือเรามีการเปิดพื้นที
0: ่ให
1: ้กับพ่อค้าแม่ค้าเข้ามา
0: ถูกต้องนี่ครับเนี่ยถูกต้อง
1: เป็นแบบหรือบ้างคะพี่น้อง
0: ครับตอนนี้นะครับแม่ค้าต้องบอกเลยว่าต้องเรียดครับเรียดมากเลยเรียดมากเลยแม่ค้าไม่พอแล้วในวัดนั้นเต็มหมดแล้ว
1: ที่ไม่พอ
0: ข้างนอกก็เต็มหมดแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้เก็บกาดีแต่ถ้าเก็บกาดีเหมือนผู้รับโม่เหมือนโอเคไหนเนี่ยเรียดง่ายเลยแต่เที่ยวนี้คือท่านนายกมงคลผู้บริหารลูกจ้างกับคณะกรรมการวัดเราอยากเก็บเลยเราที่คิดไม่ดีแต่ว่าถ้าเคยให้ตำบุญให้ข้าวไข่วัดกับคนหน้าที่บ้านคนลอยก็ยังดีนี่คือแม่ค้าตู้มาไล่หนักควงกับตู้มานะถูกจังหวัดตู้มาเลยเพราะว่าคือก็ไม่ได้ดับโม
1: ้
0: นะครับไอ้นี่มันสำคัญเนี่ยชุดยอดปีนี้ชุดเลยในประเทศเต้ยเลยกลางดีที่เป็นยิงย้ายยิงไม่ใช่ว่าผมอีแรงเลือบเลยนะไปแลกได้เลยเดี๋ยวนี้ชุดเลย
2: ไม่เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับ
0: ผมใช่แม่ค้านี่ดีใจจันเลวใจน้องโนบลูกโนบไม่เข็บมั้งผมว่าจะไม่ลือ เราต้องขอบคุณองค์การบริหารทุนแต่บุญกรใหญ่ที่มาชันนุกแอปพอร์ตไงเหล็กนึงแต่ถ้าไม่มีนี่ก็ต้องเข็บมั้งไงทักรอยนะครับต้องเข็บมั้งขานาคาก้อยให้ทานรอตาหลังตีมาดูกลางกาก้อยอยู่ไม่รู้ไอ้ยา
2: แล้วก็ถือว่ามันก็เป็นการช่วยๆนะคะเขาก็ได้ค่ายโค้งว
0: ั
2: ดก็ได้มีค่าน้ำค่าไฟจ่ายก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกันไปพี่น้องหลายฟังสักทีได้ไหมว่าบรรยากาศปีที่แล้วเป็นเพื่อนมากแล้วพอมาถึงปีนี้เนี่ยถ้าเกิดได้เห็นบรรยากาศที่มีลูกหลานจากต่างพื้นที่มาทำบุญรวมกันเนี่ยรวมกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะเป็นเพื่อนบางหรือได้เห็นมีลายเด่นกัน
0: ครับบ่นึงได้บ่ดีว่านะครับพี่น้องที่ว่างรายการที่ตัวผมเนี่ยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกับเที่ยวนี้เรามีมนุราด้วยแล้วก็มีรายเด่นด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่เจนนะครับที่ป้องกันนึกไม่ออกนะครับหลังที่ก็ลืมมั่งนะครับนี่ก็นั่งดังกระโปดอยู่นะครับไม่เหมือนช่องพิธีคนนี้นะครับ
1: ปี
0: นี้ตื่นเต้นนะครับปีนี้ก่อนที่ว่าเราจะขึ้นร่วมปั้นหรือว่าร่วมเล่นเนี่ยเรามีมนุราดังของปากตายที่มาเป็นตัวเต้นมาแสดงพิธีเปิดแต่ทิ้งจำคันดีทุดกับไอ้เล่ยเรามีเด่นที่อันดับหนึ่งของจังหวัดสงขลาไปชูถึงสิ่งจำคันดีทุดว่าปีนองลูกล้านที่กว้างแหลกอ่านนะครับไม่ได้ติดแบบไม่ติดประกิจที่เนยเรียนจืนเส้นจากวัดตุกวัดมุ่งไปที่วัดกอไงทำบุญกอไงอำเภอกะแซ่ซิดจังหวัดสงขลาให้ปีนองได้ไปดูว่าวัฒนธรรมของปากตายของปากใต้เนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาอำเภอกะเซซินนี่ความบําบลือนะครับ
1: นี่เราคือต้องไปบอกว่าต้องไปเล่นเห็ดตอนมันจริงๆ
0: ได
1: ้
0: ต้นเลยตอนนี้สร้างทีมแล้ว
1: มีสร้างทีมแล้ว
0: สร้างทีมแล้ว
1: ทุกๆปีเนี่ยเยอะนะ
0: เยอะๆแต่ว่าบ้านยังมักเลยนะ
1: ยังมีมักเลยใช่ไหมเพราะยังมีเวลาอยู
2: ่ปกติในแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกกี่คนคะ
0: สมัครนี่คือยี่สิบคนคน
1: ทีมนึงยี่สิบคน
0: ทีมนึงคือไม่อันเลยแต่ว่าเวลาขึ้นจริงกันทีแรกคือทุกคนก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอคุณเที่ยวแรกไม่พักก็เพิ่มเป็นเจ็ดพอเจ็ดไม่พักทีที่สามก็เต็มอัลบั้มไปเลยเอาเต็มดีเลยกันไปต่อได้เผื่อจะให้ได้นี
2: ่ก็แล้วแต่วิธีคนละวิธีของแต่ละปีหน
0: ้
2: า
0: ไ
2: หวปีหน้าปีหลังหรือ
0: ว่าใ
2: คร
0: สอนใครแต่ว่าแล้วสำคัญบางทีขึ้นไปแล้วกางเกงน้อยกางเกงหลวงเกงคาดเป็นอะไรเลยเดี๋ยวออกแล้วออกแต่แกก้าวถูกปีหน้ากลับขึ้นๆถึงกางเกงรุดนั่นก็อับมังก็อับมังเมียดามังปลอดปลอกโคเคนมาเลยพี่น้องก็โคเคนแล้ว
1: เพื่อนเงียบไง
0: ปีนี้เราบ้าดีจีเพลสกันอ้อมใจดีจีเพลสไปปากกับผม
1: นะครับ

0: เนี่ย
1: จุดยอดจุดเบอร์เดี๋ยวนี
2: ้เทตอนนี้เลยความมั่นนะต้องไปให้ได้
1: ไปให้ได้
2: เทวัดเกาะใหญ
1: ่
2: กระแซ่สีจังหวัดสงขลา
0: ย้ำวันสักทีติหัววันไหนมั่งแหละนะคะเริ่มตั้งแต่วันที
1: ่9ถึง
0: 9จนถึงวันที
1: ่11 10
0: 3วัน
1: 3วันเลยคร
0: ับ11
1: ครับ
2: ไปกันได
1: ้ทุกอย่าง
2: ฟรีเม็ด
1: ฟรีหมด
2: เลือดแอร์ซื้อของกินอย่างเดียว
1: เดี๋ยวของกินอย่างเดียว
2: พาเบียร์ไปเอง
1: นะครับของกินอย่างเดียว9ถึง11นะครับปีนี้ยิ่งย้อยนะครับการแล้วบ่มบอกเลยว่าถ้าผู้นำส่งทิ้นไม่ช่วยก็ไม่ได้เกินอัน
0: นี่นะคะแต่เสียดายเหลือเกินเวลาเม็ดแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถไปรวมทำบุญสัตว์เดือน10กับเกาะย้ายกันได้9ถึง11ตุลาคมนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากค่ะที่มาร่วมกันซึบซ้านงานเดือน10ของเกาะย้ายในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: และนี่ก็คือทางวัดของพี่หลับขับเค้าในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมโอหนองเซ้าหนุ่ยผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ใครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: มองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
2: ครับ
1: ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่คิ
2: ดลายเอง
1: ทำสี
2: เอง
1: ตัดเย็บ
2: ตัดเย็บเอง
1: อ๋อออกแบบเองด้วย
2: ออกแบบเองแฟนเป็นดีไซเนอร์ครับ
1: แฟนเป็นดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
2: วาดเอง
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
2: ธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้าง
2: อันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดงเป็นดินแดง
1: ดินที่เราเอามาชง
2: ใช่เป็นเด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละ
1: ค่ะก็บางคนบอกว่าเอ๊ะพอเอาพอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินดินติดเสื
2: ้อ
1: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาเย็นวันนี้เราก็เลยแปลง
2: มาให้มันเป็นดิน
1: แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้แนวคิดที่จะแบบใช้ดินใช้พวกสีจากธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
2: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งม
1: ี
2: เปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีส่วนมากใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะบ้านเราไม่นิยมปลูก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใบหูกวาง
1: ก็ไปเก็บมาทำ
2: ครับแล้วมีต้นสักจะมีใบสัก
1: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้ง
2: สีใบสักนั้นก็จะเป็นสีใบสักก็จะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
1: ก็จะเป็นสีออกหมุนๆ
2: ไม่มันไม่หมุนนะเป็นสีชมพู
1: อ๋อเป็นสีชมพู
2: แต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
1: แล้วแต่ว่าเราจะฟิกให้มันออกมา
2: ทำดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็ก

0: แล้วก็มีน้ำปูนใสแต่ละแสละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือใช้
0: ใบหูกวางนี่เป็นลายพระราชทานลายใหม่ที่เราไปรับมาจาก
1: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพี่
0: จริงๆวิสาหกิจชุมชนเราเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราผลิตเสื้อผ้าส่งออก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้โมเดิร์นเทรดนึงแล้วที่หลังๆมามันคือว่ากำไรมันก็โมเดิร์นเทรดเขาไม่ได้ให้กำไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาคือว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่าม
0: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
0: ครับมีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กำไรแล้วมันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทำโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าอยู่ในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทำเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทำทีนี้พอดีที่บ้านอ่ะมันเกิดน้ำท่วมช่วง54ใช่ไหมเราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทำให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทำนาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆแล้วแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทำอ่ะมันกำหนดไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทำไปเข้าโอท็อปก็ทำเสื้อผ้าเด็กได้สีดาวมาเสื้อผ้าเด็กครับแล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้งสารกรรมมาตรฐานมพช.เราคร
1: ับ
0: ค่ะนะครับ
1: จุดเริ่มต้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น
0: ที่
1: ถือว่าใช้เวลาหลายขั้นตอนใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
0: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอะเวลาเขาจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเออเราจดเพื่ออะไรจดไปทำไม
1: ค่ะ
0: จดหางบประมาณไหมมันก็มีอะไรอ่ะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอ่ะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก
1: ็กลุ่มก็หายไป
0: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค่ะ
0: คือกลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
0: คือมันไม่ได้ไม่บริบทของคนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าเพื่อพับหมายถึงว่าไงใช่ไหมจึง
1: อาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายอย่าง
0: มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีเวลาที่คือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้ครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก๋
1: ค่ะ
0: QC ทั้งหลาย
1: แบบ QC
0: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพรไหมสินเขาสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
0: จริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิง
1: ค่ะ
0: เวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ๊ะทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค
0: ือลองอะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมไหมไหมคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนเนี่ยผมเลี้ยงไหมด้วยปู่หมอนเลี้ยงไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสำอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วก็ขายรัง
1: ครับ
0: ทีนี้เป็นมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทำทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำยาที่เราปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได
1: ้บุหรี่
0: ที
1: ่
0: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได
1: ้
0: ผ้าไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอ่ะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไป40กว่าพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมด หนอนอะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละมันก็มีปัญหาก็เลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: อ๋อก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็น
0: แพ
1: ร
0: ไหมสินเสื้อผ้าเราก็แพรไหมสินเก่าสวน
1: แล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบนี้มาทำเกิดจากอะไรคะ
0: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
0: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆนะเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับกว่าเราจะได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค
0: ือว่ามันไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่อย่างเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้
0: นึ่งเป็นที่คู่ปิ
1: ้นอ๋อก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
0: แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
0: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะอาสาสอนแต่ต้มเนี่ยสมมติจะเป็นสีพื้นนี่สีจะใบหูกวางพอเราฟิกแล้วมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
0: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
0: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะว่าเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็เสื้อมเลอะถ้ามันไม่ออกซักมันซักไม่ออกสีจากดินก็เราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
0: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
0: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: เอาต้องวาดก่อน
0: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียนฮ
1: ะ
0: เราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีกเพราะว่าเทียนมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์คือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยลายอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอกกาแฟใบกาแฟแล้วก็แฟนไปรับลายพระราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงนี่ของล่าสุด
1: ค่ะลวดลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
0: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกประจำจังหวัดก็เป็นพุทธรักษา
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีดอกกาแฟใบกาแฟที่เราทำนี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางก็จะเป็นสมัครแฟนก็จะเป็นใบกล้วยเล็บมือนางก็
1: อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที
0: ่
1: เป็นลายแบบท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ใบดอกพริก
1: เอามาผสมรวมกันให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนได้
0: ใช่ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ไทยอัตลักษณ์มันส่วนใหญ่ก็ทางอีกเจ้านึงก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ำกัน
1: ก็จะไม่เหมือนก
0: ันเขาจะให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
0: เราแบกกาแฟแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากอะส่วนใหญ่เขาจะให้ 20% ของลายอัตลักษณ
1: ์
0: ที่เหลือเป็นลายพระราชทานเวลางานประกวดอะเพราะว่าราชการ
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ผสมผสานกัน
1: ที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: ครับมันก็แฟนเคยรับรางวัลระดับเขตหมายถึงการเขาเรียกว่าหมายถึงการให้นำเงินของสตรีอ
1: ะ
0: มาบูรณาการเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันเขาว่าที่นั่นเขาก็จะมีเงินกู้สตรีบทบาทสตรีเพื่อนำมาทำผลิตสินค้าเราเนี่ยตอนเราเขียนโครงการเข้าไปแล้วพอเราชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้ก็ไปชนะระดับเขตก็เคยไปรับโล่ที่กรุงเทพเหมือนวันนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะรับโล่
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
0: ตัดเย็บน้องจะเย็บอยู่ข้างในส่วนหนึ่งจะอยู่ฝั่งโน้นบางเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไหมสินเขาสวนค่ะ

0: ยอดยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบ 2-3 เล่มใส่ค่อยๆใส่ไป
1: ใส่เลยนะ
0: ใส่เบาๆลง
1: โ
0: อ้แต่ว่ามัน
1: ตัวที่2
0: มันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยลง
1: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
0: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 10-20 นาทีอ่ะ
1: เนาะ 10-20 นาทีก็ถือว่าไม่นาน
0: ไม่ได้นาน
1: วันนี้มัดแบบลายแบบง่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่ยา
0: ยาก
1: ที่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละ
0: นี่อันนี้เป็นอีโคปิ้นก็จะ
1: ก็จะเห็นเป็นถ้าอีโคปิ้นเนี่ยคือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออดก็ทำการมัดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: แล้วตอนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟิกฟิกวันนี้เราจะมีน้ำจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ำปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟิกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมันอยู่คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างอ่ะถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: เลยอันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้2ตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยจะเป็นผ้าผืนตรงนั้นแล้วก็เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนเดิมก็คือสีไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ำมันจริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้ว
0: ค่ะ
1: เราฟิกแล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออดแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นปานอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปเยาะกรข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะน้องเขาเย็บไม่เป็นเลยที่นู่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อ
1: คือเราไป
0: สอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทำแพทเทิร์นให้ทำกระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วทุกคนทำกระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเทิร์น
1: วางแพทเทิร์น
0: ขึ้นมา
1: แล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างนี้แล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่อ๋อก็แต่เราก็ไปถ่ายทอด

0: มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอ่ะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำแพทเทิร์นไปให้เลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหลักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องนั่งสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทำมาเพราะว่าเราทำตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทำเพื่อไอตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทำให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทำให้เขารู้จัก
1: รู้จัก
0: พื้นถิ่นเรามากขึ้นไหมคะ
1: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทำก็จะมีเราที่เดียวที่เราทำขึ้นมา
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจัดบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
1: ก็ปกติเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันเองที่นี่
0: ค่ะ
1: เขาเย็บเองทำเองทุกอย่างเขามากเขาไม่ค่อยเขาจะถามว่านี่ทำเองเหร
0: อ
1: นายทั้งหลายมาถ้ามาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหรอทุกอย่างนะครับผ้าก็เราก็ทำเองผ้าเราทำเองครับ
0: เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
1: วางแพทเทิร์นเอง
0: ตัดเย็บ
1: เอง
0: ด้วยเรียกว่าที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของรายได
1: ้แรงงานแรงงาน
0: ยังไง
1: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอดิเรกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์ม
0: ค่ะ
1: ยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยแต่ขีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจัดเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของบุรุษสตรีเราก็จะซื้อจักให้ซื้อจักพงจักเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อให้เขา
1: ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินบุรุษสตรีอ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกไงเบอร์สตีอ่ะ
0: ค่ะ
1: แสนละบาทแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที่นี
1: ่ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่อยู่ตำบลเดียวกัน
0: ค่ะ
1: แต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
0: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใ
0: ภ้อ๋อเป็นน้องสะใ
1: ภ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เลยพามาทำงาน
1: ก็มาก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยเลยแต่นี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันหนึ่งหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี
1: ่
0: นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: ทุกลวดลายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกค่ะไม่มีผืนไหนเหมือนกันเพราะธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบร่วมกับช่างฝีมือและแฟชั่นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันค่ะ จากใบไม้ธรรมดาวันนี้กลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าใบหนึ่งแต่คือเรื่องราวของชุมชนคือภูมิปัญญาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ

กรมพัฒนาชุมชนเปิดประชุมวิชาการซิมโพเซียมพัฒนาองค์ความรู้ผ้าไทยสู่สากลที่จังหวัดสงขลาสนองแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกนำเทรนด์แฟชั่นยั่งยืนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกองทัพเรือสหรัฐร่วมกับทีมภูเก็ตจัดฟุตบอลกระชับมิตรที่สนามกีฬาสุรกุลเชื่อมมิตรภาพไทยสหรัฐผ่านกีฬาพร้อมสร้างบรรยากาศการต้อนรับกำลังพลสหรัฐด้วยความอบอุ่นยะลาคึกคักรับเทศกาลกินเจ 10-18 ตุลาคมนี้ศาลเจ้าและโรงทานเร่งเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่รองรับสาธุชนร่วมถือศีลทำบุญและอิ่มบุญกับอาหารเจตลอดเทศกาลติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับสดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตโดยวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณพิชยะบุญเฉลียวและผมสิทธิชัยทรัพย์สินครับ
1: ตลอด20ส่วนชั่วโมงนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้ได้กับรายการเราวันนี้ครับ
0: ใช่ครับวันนี้ก็มีหลากหลายพื้นที่นะครับที่มีข่าวสารโดยเฉพาะในเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทั่วทั้งภาคใต้หรือว่าทั่วทั้งประเทศนะครับก็หลายๆหน่วยงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้กันแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนครับคุณพิชยะหลายคนก็เตรียมเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็สามารถที่จะติดตามทั้งหมดได้นะครับในรายการข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้นะครับข่าวแรกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกระบี่กันก่อนเลยครับโดยทางด้านของจังหวัดกระบี่ครับได้มีการจัดบรรพชาสามเณรและก็บวชชีพราหมณ์กว่า200รูปเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนครับที่วัดโพคาจุฑามาสอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเนกขัมมะบารมีบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยผู้ปกครองรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับนอกจากนี้นะครับก็ยังคงมีนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก็ได้ร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน108รูปและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เช่นเดียวกันครับก็ได้ร่วมกิจกรรมถือศีล8ปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์จำนวน132คนเป็นระยะเวลา7วันครับ
1: ด้านนายเกียรติมงคลพูดเพราะผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่ก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าโครงการเนกขัมมะบารมีบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่10โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่แล้วก็วัดโพคาจุฑามาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์พร้อมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวทีและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนพัฒนาเยาวชนและสร้างความร่วมมือในชุมชนตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขครับต่อจากข่าวนี้ไปชมกันในข่าวเรื่องของเกี่ยวกับการมอบในเรื่องของพระราชทานนะครับเกี่ยวกับการแพทย์นะครับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสวันนวมินทร์มหาราชครับเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระวินทร์ ระวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายนิรันดร์ ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมครับ
0: ภายในงานก็จะมีการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจวัดสายตาและคัดกรองโรคในผู้สูงอายุพร้อมทั้งลงพื้นที่สำหรับการเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน5รายนอกจากนี้ก็ได้มีการมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแล้วก็มอบกระเป๋านักเรียนพร้อมกับชุดเครื่องเขียนอีก500ชุดรวมถึงสมุดนักเรียน 2,000 เล่มให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ด้วยครับ
1: สำหรับการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานครั้งนี้นะครับก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งสืบสานพระปณิธานให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับ
0: ส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้มีการยกระดับเรื่องของผ้าไทยในการเดินหน้านะครับสืบสานพระราชปณิธานของเจ้าฟ้าสิริวัณวดีครับทางด้านของกรมพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้มีการเปิดประชุมซิมโพเซียมพัฒนาองค์ความรู้ผ้าไทยแล้วก็หัตถกรรมสู่สากลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเป็นการสนองแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกนำเทรนด์แฟชั่นยั่งยืนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครับ บรรยากาศเมื่อวานนี้ครับที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาทางด้านของนายวรงแสงเมืองรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการในส่วนภูมิภาคจุดดำเนินการที่จัดขึ้นนะครับที่3ในพื้นที่ภาคใต้โดยมีทางด้านของนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางปรียาเกิดก่อรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาการจังหวัดที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมไปถึงผู้ประกอบการโอท็อปและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยภายในงานก็จะมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโทนสีผ้าไทยนะครับการใช้สีธรรมชาติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแฟชั่นยั่งยืนพร้อมกับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อยกระดับสินค้าแฟชั่นไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าและแข่งขันในตลาดสากลครับ
1: สำหรับการจัดงานครั้งนี้มุ่งสนองแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยนำองค์ความรู้จากหนังสือไทยเทคไทยส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027มาถ่ายทอดสู่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้สอดคล้องกับเทรนด์แฟชั่นโลกนอกจากนี้ครับโครงการก็ยังได้มีการมุ่งรักษามรดกทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงผ้าไทยตลอดจนร่วมสืบสานอัตลักษณ์ไทยอย่างยั่งยืนครับไปดูข่าวในเรื่องของเทศกาลเกี่ยวกับวันศาสตร์เดือน10กันบ้างนะครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ที่สุราษฎร์ธานีพาไปปิดท้ายด้วยความอร่อยและดับตำนานที่ร้านขนมลาแม่ชีพร้านขนมลาที่สืบทอดมากว่า3ชั่วอายุคนเปิดขายให้ลิ้มลองกันแค่ปีละ2เดือนเท่านั้นครับทีมข่าว NBT สุราษฎร์ธานีพาไปสัมผัสวิถีความอร่อยคู่เทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับขนมลาแม่ชีพในตำนานร้านขนมลาที่สืบทอดความอร่อยมาถึง3ชั่วอายุคนโดยเปิดขายเพียงปีละ3เดือนเท่านั้นครับคือช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนแล้วก็ตุลาคมเพื่อต้อนรับเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และช่วงวันส่งตายายผู้ประกอบการร้านขนมลาแม่ชีพในตำนานรุ่นที่3ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับถึงเคล็ดลับความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ว่าทางร้านใช้น้ำตาลโตนดแท้และแป้งมันในการทำขนมโดยมีสินค้าเด่น3ชนิดได้แก่ขนมลากรอบขนมลาแผ่นนิ่มแล้วก็ขนมลาอบน้ำผึ้งนอกจากนี้ทางร้านยังมีขนมสำหรับใช้จัดในเรื่องของ
0: หอมครับ
1: จับหมับนะครับในประเพณีศาสตร์เดือน10นะครับอย่างครบครันซึ่งในช่วงใกล้วันส่งตายายนะครับลูกค้าต่างก็พากันแวะเวียนมาเลือกซื้อกันอย่างไม่ขาดสายแล้วก็ผู้สนใจขนมไทยโบราณสำหรับทำบุญหรือเป็นของฝากแวะอุดหนุนร้านขนมลาแม่ชีพชุมชนบ้านท่าเฟือง6ตำบลกลูดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดทุกวันนะครับเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิการวมกันสัมผัสรสชาติขนมลาแบบดั้งเดิมในช่วงเทศกาลบุญนี้ครับ
2: ได้ค่ะคือตั้งแต่เริ่มต้นนะคะย่าเป็นคนทำอะค่ะประมาณ 3-40 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็น้องก็รับต่อมาน้องก็ทำมาประมาณ20ปีแล้วค่ะช่วงนี้ขายดีค่ะเพราะว่ามันใกล้จะเป็นเทศกาลเดือน10อะค่ะส่งไป
0: สร้างรายได้เสริมวันละ 1,000 บาท

0: านะครับก็ได้ใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จภารกิจจากการกรีดยางก็ได้ช่วยกันทอดขนมรูและก็ขนมบ้าเพื่อเตรียมไว้ในช่วงของการทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10ปีนี้ก็ตรงกับวันส่งตายายและก็บรรพบุรุษในวันที่11ตุลาคมนี้โดยทางด้านของนางสมใจเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าครอบครัวเนี่ยก็เริ่มทำขนมมาจำหน่ายตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดยขนมรูแล้วก็ขนมบ้านเนี่ยจำหน่าย100ลูกราคา120บาทส่วนขนมชิดชนิดอื่นๆนะครับก็รับมาจำหน่ายเพิ่มเติมหรือว่าจัดเป็นชุดสำรับทำบุญนะครับราคา 20-45 บาทครับ
1: ปัจจุบันครับก็มีรายได้จากการขายขนมเฉลี่ยวันละกว่า 1,000 บาทและในบางวันต้องหยุดกรีดยางเพื่อเร่งทำขนมเนื่องจากว่ามีลูกค้าสั่งจองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแม้วัตถุดิบหลายรายการนะครับจะมีราคาสูงขึ้นแต่ว่าครอบครัวนะครับยังคงพยายามตึงราคาเดิมเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อไปทำบุญได้ในราคาที่ไม่แพงนอกจากนี้การทำขนมนะครับยังเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการทำขนมพื้นบ้านและซึมซับคุณค่าของประเพณีศาสตร์เดือน10อันเป็นการร่วมการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อขนมได้ที่นางสมใจหนูวงโทรศัพท์นะครับ0930381565ครับ
0: แน่นอนครับว่าช่วงของเทศกาลศาสตร์เดือน10ทุกปีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จัดอย่างยิ่งใหญ่และก็อีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับผู้ที่เรื่องของการเดินประกวดนะครับสำหรับเทพบุตรเมืองนครครับโดยทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้มีการเปิดเวทีประชันความสามารถของเหล่าสุภาพบุรุษกับการแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดเทพบุตรเมืองนครประจำปี2569เพื่อที่จะเฟ้นหาตัวแทนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรวมไปถึงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้มีการแถลงข่าวในการเปิดตัวผู้เข้าประกวดเทพบุตรเมืองนครประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เฟ้นหาสุภาพบุรุษผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็คุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่สายตาประชาชนแน่นอนครับว่าบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งสื่อมวลชนหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานโดยบรรดาของผู้เข้าประกวดเทพบุตรเมืองนครนะครับต่างอวดโฉมแล้วก็ความสามารถหยิบฉลากหมายเลขประจำตัวผู้เข้าประกวดพร้อมกับร่วมกันทำกิจกรรมแล้วก็แนะนำตัวแสดงทัศนคติเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ก่อนรอบตัดสินนั่นเองครับ
1: สำหรับผู้ที่สนใจร่วมลุ้นและก็ส่งกำลังใจให้เหล่าชายงามเมืองนครศรีธรรมราชสามารถติดตามการประกวดรอบตัดสินเทพบุตรเมืองนครซึ่งกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดทั้งนี้นะครับการประกวดเทพบุตรเมืองนครถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีส่วนช่วยการในเรื่องของสร้างสีสันให้กับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจตลอดจนวัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับจากประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับไปติดตามในเรื่องของประเพณีชักพระกันบ้างครับบรรยากาศการเตรียมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวประจำปี2519ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มคึกคักอีกครั้งนะครับแต่ละวัดเร่งตกแต่งเรือพนมพระโดยปีนี้นอกจากเรือพนมพระทางบกที่เป็นไฮไลท์แล้วยังมีเรือพนมพระทางน้ำที่สวยงามไม่แพ้กันครับเมื่อวานนี้ที่วัดชนลทานตำบลบางไทรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะนี้นะครับบรรดาช่างศิลป์ท้องถิ่นและชาวบ้านต่างเร่งมือกันช่วยตกแต่งแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยเรือพนมพระทางบกเพื่อให้เสร็จทันเวลาแล้วก็ให้มีความสวยงามตระการตาที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอเมืองหลายวัดก็ได้เริ่มเตรียมการจัดทำเรือพนมพระทางน้ำทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์กำลังคนและระดมช่างศิลป์มารวมกันออกแบบโครงสร้างและลวดลายอย่างพิถีพิถันครับ
0: ขณะที่บรรยากาศที่วัดแหลมทองตำบลคลองชนากและวัดประสิทธารามตำบลบางชนะอำเภอเมืองนะครับก็จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสำรวจก็พบว่าวัดส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะดำเนินการตกแต่งเรือพนมพระทางน้ำอย่างเต็มรูปแบบหลังจากผ่านพ้นเทศกาลส่งตายายหรือว่าประเพณีศาสตร์เดือน10ในวันที่11ตุลาคมนี้ก่อนที่จะลุยงานต่อให้เสร็จสมบูรณ์ครับ

0: สำหรับประเพณีชักพระนะครับถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวใต้สืบทอดจากพุทธประวัติเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยชาวบ้านจะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกหรือว่าพนมพระนะครับส่วนเรือพนมพระทางบกพัฒนาจากการลากเกวียนหรือว่าคานหามมาเป็นรถแห่ตกแต่งลวดลายไทยขณะที่เรือพนมพระทางน้ำสะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานีที่มีความผูกพันกับแม่น้ำตาปีโดยมีการนำเรือนะครับหรือว่าแพมาต่อกันประดับบุษบกและพายเรือรากจูงไปตามน้ำอย่างสวยงามครับ
1: แน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมได้มีการติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทางด้านของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มีการขึ้นฝั่งที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกันครับซึ่งทางด้านของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ร่วมกันกับทีมภูเก็ตนะครับในการจัดฟุตบอลกระชับมิตรที่สนามกีฬาสุรกุลเป็นการเชื่อมิตรภาพไทยสหรัฐอเมริกาผ่านการแข่งขันกีฬาพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศการต้อนรับกำลังพลสหรัฐอเมริกาด้วยความอบอุ่นครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับที่สนามกีฬาสุรกุลจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษระหว่างทีมกองทัพเรือสหรัฐนะครับ CVN 77พบกับทีมภูเก็ต PPAO เพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐผ่านกีฬาแน่นอนครับว่างานนี้ก็มีทางด้านของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีและนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพการจัดงานบรรยากาศก่อนการแข่งขันก็เป็นไปอย่างคึกคักมีการแสดงรำกองยาวต้อนรับนักกีฬาจากทั้ง2ทีมก่อนเข้าสู่พิธีเปิดและก็มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สำหรับกำลังพลกองทัพสหรัฐและก็ประชาชนชาวภูเก็ตก็ได้พบปะในการทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการเชิญชวนชาวภูเก็ตส่งเสียงเชียร์และก็ต้อนรับลูกเรือสหรัฐในการเป็นฐานะเจ้าบ้านที่ดีนั่นเองครับ
0: สำหรับกองทัพเรือสหรัฐนะครับได้มีการเดินทางมายังภูเก็ตพร้อมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George SW Bush หรือว่า CVN 77และก็เรือพิฆาต USS Delbert D Black นะครับมีกำลังพลกว่า 5,000 นายเดินทางถึงภูเก็ตเมื่อวันที่4ตุลาคมแล้วก็มีกำหนดอยู่ในพื้นที่ถึงวันที่9ตุลาคมนี้ตลอดการเยือนมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การแข่งขันกีฬาครับซึ่งนอกจากสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความเข้าใจระหว่าง2ประเทศแล้วยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยกำลังพลก็ได้มีการออกท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยตามแหล่งท่องเที่ยวและย่านธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะป่าตองรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและอาหารท้องถิ่นมาจำหน่ายบริเวณท่าเรือน้ำลึกถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสานต่อความสัมพันธ์ไทยสหรัฐผ่านกีฬาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อสังคมครับ
2: I think the match today is incredibly exciting. As I mentioned in the opening, I don't think there's anything that can bring two cultures together more than sports. And as you can hear from the crowd and the energy from all of the players, I think it's fantastic. I love Phuket, and if you saw all the smiling faces of all the sailors as they are leaving the ship and coming back.It has been wonderful. It's been, you know, the rest and the culture and the people and the food and the warmth. I just want to say thank you for being such wonderfully warm hosts and being so kind and welcoming to the sailors of George H.W. Bush. We really appreciate it.
0: ก่อนหน้านี้นะครับน้องเน่ๆนะครับที่ทุกคนรู้จักกันก็ได้มีการคว้าแชมป์ AGT นะครับเป็นรางวัลระดับโลกนะครับได้ให้ความภูมิใจแก่คนจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับน้องภูมินะครับอดิศักดิ์นะครับก็ได้มีการคว้าแชมป์แล้วก็สร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครับพาไปกระทบไหล่น้องภูมิอดิศักดิ์ดาวรุ่งกีฬาไทยวัย17ปีนะครับจากสุราษฎร์ธานีหลังสร้างผลงานสุดประทับใจทำลายสถิติประเทศไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับน้องภูมิอดิศักดิ์ พรสมโพธนะครับนักกีฬาดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย17ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการสร้างผลงานน่าประทับใจในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังลงแข่งวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายในนามทีมชาติไทยโดยทีมไทยนะครับก็ได้มีการวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4ด้วยเวลา3นาที1.99 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยแม้ว่าพลาดเหรียญรางวัลแต่ว่าถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของน้องภู

0: ในการก้าวขึ้นสู่เวทีระดับเอเชียด้านนางสาวสุภลักษณ์บุญยมัยครูผู้ฝึกซ้อมนะครับก็เปิดเผยว่าน้องภูมิเป็นนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการฝึกซ้อมแม้อายุเพียง17ปีแต่สามารถพัฒนาศักยภาพจนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติได้และเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาฝีมือแล้วก็ฝีเท้าไปได้อีกไกลครับ
1: แน่นอนนะครับว่าจากนักกรีฑาดาวรุ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การสวมเสื้อทีมชาติไทยในเวทีเอเชียนเกมนะครับแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะจบอันดับเพียงแค่อันดับ4เท่านั้นแต่ก็สถิติประเทศไทยครั้งใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของน้องภูมิแล้วก็เป็นก้าวสำคัญบนบทบาทเส้นทางนักกีฬาทีมชาติในอนาคตครับ
2: เอเชียนเกมส์ผมก็ได้ลงผสมได้อันดับที่5แล้วก็4คน4ชายครับได้อันดับที่4ยังไม่ถึงเหรียญครับได้ทำลายสถิติประเทศไทยครับ
3: ครับนี่รู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็ดีใจครับก็รอลุ้นว่าจะได้ไปโอลิมปิกไหมครับครับผมก็อยากไปโอลิมปิกครับอยากได้ไปลองสนามโอลิมปิกสักครั้งในชีวิตครับผมทำเพื่อยายครับผมอยากให้ยายภูมิใจครับอยากให้ยายเห็นว่าผมถึงฝันครับ
3: เราได้คุยกับยายไหม
2: ได้ครับ
3: ยายว่าไงครับ
2: ยายก็ดีใจครับที่ผมได้ไปถึงจุดนั้นครับผมฝากเชียร์แล้วครับเดี๋ยวมีการแข่งขันฟียูที่ปทุมธานีครับยู20ครับระยะ400ครับแล้วก็เดือนกันยามีแข่ง4เกมที่ประเทศมาเลเซียผมฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ฝากเชียร์นะครับ
4: ของน้องเนี่ยต้องเตรียมตัวกันนะคะเตรียมตัวกันเป็นระยะเวลาที่ยาวค่อนข้างจะยาวเหมือนกันกว่าจะแข่งแต่ละแมตช์แต่ละรอบอะค่ะเพราะว่าร่างกายคือต้องฟิตต้องพร้อมเสมอนะคะก็ปกติน้องเขาก็ซ้อมเช้าซ้อมเย็นทุกวันนะคะมาอยู่ที่นี่ก็เช้าก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงประมาณ7โมงก็กลับเข้าโรงเรียนหนังสือปกติค่ะก็ช่วงเช้าช่วงกลางวันเขาก็เรียนปกติตามใช้ชีวิตตามเวลาของเขาส่วนช่วงเย็นสัก4โมงครึ่งถึง5โมงเนี่ยค่ะก็จะเริ่มซ้อมกันอีกรอบนึงในส่วนของช่วงเย็นก็จะเลิกประมาณสัก2ทุ่มเกือบ2ทุ่มเนี่ยค่ะก็เด็กๆก็จะกลับเข้าหอส่วนเป้าหมายของน้องภูมิจริงๆแล้วอะค่ะเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างยังมีศักยภาพสูงเด็กคนนี้มีศักยภาพสูงเขามีความแข็งแรงเขามีความอดทนน้องน่าจะไปได้อีกไกลก็สนับสนุนซ้อมเต็มที่ส่งเสริมทุกทางที่พอที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซัพพอร์ตให้กับเขาได้ก็ยังไปต่อได้อีกเยอะค่ะอนาคตเขาอีกไกล
1: ช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยพลังสื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้สำหรับบุคลากรด้านการศึกษาและด้านการสื่อสารในร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของเด็กและก็เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงผู้คนสู่การพัฒนาการศึกษาสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดจะน่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
5: ในยุคที่การสื่อสารเกิดขึ้นได้เพียงปลายนิ้วมือสื่อจามผลิตสื่อให้มีคุณภาพทันสมัยและเข้าถึงเยาวชนและประชาชนได้อย่างคือการนำการสื่อสารมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาและร่วมสร้างความเข้าใจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
6: การสื่อสารสร้างความเข้าใจหรือว่าการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างเครือข่ายร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเราควรที่จะจับมือกันนะคะในการที่จะอธิบายให้ทุกคนได้รับทราบว่าการศึกษามีความสำคัญอย่างไรจะพัฒนาบุตรหลานได้อย่างไรบ้างในโลกปัจจุบันนั้นเรื่องราวของการศึกษาเนี่ยนะคะมันกว้างไกลเพราะฉะนั้นน้องๆจะมีโอกาสในการที่จะไขว่คว้านะคะเรื่องราวที่ดีๆมากมายให้กับตัวเองนะคะโดยผ่านระบบการศึกษานะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่เราจะสามารถสื่อสารกันได้กิจกรรมครั้งนี้เราอยากให้บุคลากรทางด้านการศึกษาแล้วก็บุคลากรด้านการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ได้มีโอกาสมาทำความเข้าใจแล้วก็วางแผนในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาโดยใช้หลักของการสื่อสารสร้างความเข้าใจซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาคนค่ะ
5: การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตอย่างมีศักยภาพโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายทั้งสายสามัญและศาสนาการเปิดพื้นที่ให้ความหลากหลายเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดอย่างเข้าใจจึงมีความสำคัญต่อการสร้างคนและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

0: เมื่อการศึกษามีพลังในการสร้างคนและสื่อมีพลังในการสร้างความเข้าใจการทำงานร่วมกันของทั้งสองส่วนจึงเป็นอีกกลไกหนึ่งที่เชื่อมโยงผู้คนและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ไปพร้อมกัน
1: ในการทำงานในวันนี้ถือว่าทุกภาคส่วนได้หันมาให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาในการเป็นเครื่องมือหลักนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะวันนี้ในการจัดกิจกรรมของสำนักประชาสัมพันธ์ที่6ที่ได้รวมเอาหน่วยงานทางด้านประชาสัมพันธ์ในสังกัดและก็นักประชาสัมพันธ์ในทุกหน่วยงานการศึกษาได้มาจัดกิจกรรมในการทำความเข้าใจที่ตรงกันและก็เปิดเวทีให้เชื่อมโยงเวทีการนำเสนอประเด็นสำคัญด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นจุดหนึ่งครับที่ทำให้ความโดดเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการศึกษาเนี่ยสามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้มากยิ่งขึ้นและเป็นการจุดกระแสการศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในเชิงพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสต่อไปครับ
0: กิจกรรมครั้งนี้ยังต่อยอดสู่การลงมือปฏิบัติจริงผ่านการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อและการสร้างสรรค์เนื้อหาให้ตอบโจทย์การสื่อสารในยุคดิจิทัลพร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการศึกษาได้เรียนรู้การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์พร้อมสร้างเครือข่ายสื่อสารด้านการศึกษาให้เข้มแข็งเพราะเมื่อเรื่องราวของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการสื่อสารอย่างถูกต้องรอบด้านและสร้างสรรค์ก็จะช่วยเปิดพื้นที่แห่งความเข้าใจและทำให้สังคมได้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของคนในชายแดนใต้นำไปสู่การร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสันติสุขด้วยพลังการศึกษาและการสื่อสารเมื่อการศึกษาสร้างคนและสื่อสร้างความเข้าใจการทำงานร่วมกันของทั้งสองพลังนี้จึงช่วยเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นที่ชายแดนใต้เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันการศึกษาจึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนขณะที่สื่อคือพลังในการสร้างความเข้าใจและเมื่อทั้งสองพลังเดินไปด้วยกันก็จะเกิดเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมขับเคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้ทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี
2: เมื่อวานนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการแถลงข่าวในเรื่องเกี่ยวกับการพร้อมในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประเพณีถือสิงกินผักของจังหวัดภูเก็ตครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแถลงความพร้อมจัดงานประเพณีถือสิงกินผักประจำปี2519ผนึกทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้7ตุลาคมนะครับที่ศาลริมหู้ไทสู้นะครับ3กองตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมอาร์มภูเก็ตคณะกรรมการศาลเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับเพื่อประชาสัมพันธ์ในด้านการจัดงานและเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ครับ
3: โดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็กล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาและอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยโดยทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนสิ่งของจำเป็นให้แก่ศาลเจ้าทั้งหมด47อาร์มในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต41อาร์มและในพื้นที่จังหวัดพังงา6อาร์มทั้งนี้ประเพณีถือศีลกินผักก็ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความผูกพันของชุมชนชาวภูเก็ตพร้อมกับเดินหน้าในการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศในช่วงของเทศกาลสำคัญนี้ครับและเป็นประจำทุกปีนะครับทางด้านของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็ได้มีการมอบสิ่งของสนับสนุนนะครับให้กับอาร์มต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักเช่นเดียวกันครับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็ได้ร่วมกันกับสมาคมอาร์มภูเก็ตจัดแถลงข่าวความพร้อมในการมอบสิ่งของสนับสนุน47อาร์มร่วมสืบสานประเพณีแห่งศรัทธาชาวภูเก็ตให้คงอยู่สืบไปครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดแถลงข่าวและก็พิธีมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยนายรมดอนฮายีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเล็กตันติวงไพศาลประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นายประเสริฐขาวกิจไพศาลนายกสมาคมอาร์มภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการมูลนิธิรวมไปถึงผู้สนับสนุนเข้าร่วมงานทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะก็ได้มีการจุดธูปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมูลนิธิก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการแถลงข่าวและมอบสิ่งของสนับสนุนครับ
2: จากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569แก่สมาคมอาร์มภูเก็ตในนามตัวแทนศาลเจ้า47อาร์มรวมมูลค่าทั้งสิ้น 557,420 บาทประกอบด้วยข้าวสาร330กระสอบน้ำมันพืช235ปี๊บน้ำดื่ม 1,410 แพ็คซีอิ๊วขาว280แกลลอนแล้วก็ซอสสูตรเจ40ลังเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศาลเจ้าตลอดช่วงเทศกาลขณะเดียวกันครับคุณธัญรัตน์และคุณประมุขพิสิทธิ์อัจฉริยะฉายผู้บริหารโรงแรมเครือกตะกรุ๊ปรวมสนับสนุนเงินแก่อาร์มทั้ง47แห่งแห่งละ 5,000 บาทรวม 235,000 บาทพร้อมมอบเส้นหมี่จำนวน100ลังแก่สมาคมอาร์มภูเก็ตอีกด้วยครับ
3: แน่นอนครับว่าสำหรับการจัดงานดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันสืบสานประเพณีถือศีลกินผักซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกศรัทธาที่เชื่อมโยงผู้คนและชุมชนให้อยู่ร่วมกันส่งต่อคุณค่าอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมร่วมกันรักษาเสน่ห์และอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตให้ยังคงอยู่กับเทศกาลหรือว่าประเพณีถือศีลกินผักอย่างงดงามต่อไปครับ
2: เพื่อเป็นการสนับสนุนในเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักนะครับเวลาภูเก็ตนะครับก็ได้มีการเปิดตัวในเรื่องของอาร์ตทอยตัวใหม่ครับครั้งแรกนะครับเวลาภูเก็ตโอทาวจับมือกับที่ CDC ภูเก็ตและศิลปินชาวภูเก็ตประสานศิลปะร่วมสมัยกับประเพณีถือศีลกินผักเปิดตัวซิงซิง The Lion Art Toy Collection ถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยจีนสู่คนรุ่นใหม่ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่เพียงอาร์ตทอยธรรมดานะครับแต่ว่าคือซิงซิง The Lion นะครับผลงานของคุณอาทิทรัพย์ภูผาศิลปินและนักออกแบบดีไซเนอร์ทอยชาวภูเก็ตที่ได้มีการหยิบเรื่องราวจากประเพณีถือศีลกินผักและวัฒนธรรมไทยจีนมาตีความใหม่ผ่านศิลปะร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ภูเก็ตในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ซึ่งครั้งแรกนะครับกับการเปิดตัวซิงซิง The Lion Art Toy Collection ที่หยิบแรงบันดาลใจจากประเพณีถือศีลกินผักและวัฒนธรรมไทยจีนของภูเก็ตมาถ่ายทอดผ่านคาแรคเตอร์ร่วมสมัยสะท้อนเสน่ห์ของรากวัฒนธรรมท้องถิ่นในมุมมองใหม่ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างเข้าถึงนะครับโดยเวลาภูเก็ตโอทาวร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือว่า TCDC ภูเก็ตและศิลปินชาวภูเก็ตสานต่อคุณค่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2519ผ่านศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยพร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางเมืองในเรื่องของย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับให้ศิลปินและคนสร้างสรรค์ท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ของคนภูเก็ตสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะครับมีคุณอนงนัทสังขารักษ์นะครับกรรมการผู้จัดการเวลาภูเก็ตโอทาวคุณพินรัตน์หวงรัตนากรนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการผู้ดูแลโครงการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือว่า TCDC ภูเก็ตแล้วก็คุณอธิทรัพย์ภูผาศิลปินและนักออกแบบชาวภูเก็ตร่วมแถลงข่าวครับ
3: สำหรับการเปิดตัวนะครับซิงๆ The Lion นะครับก็ถือว่าเป็นอาร์ตทอยคอลเลกชันที่เปิดตัวครั้งแรกในครั้งนี้เป็นผลงานของคุณอภิทรัพย์ภูผาศิลปินและก็นักออกแบบดีไซเนอร์ทอยนะครับครับชาวภูเก็ตแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศแล้วก็อัตลักษณ์ของประเพณีถือศีลกินผักรวมไปถึงเทศกาลนะครับที่จะทำให้มีการเติบโตนะครับในชุมชนไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดภูเก็ตโดยได้มีการนำภาพจำของการเชิดสิงโตซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานกับตำนานท้องถิ่นป๊อปคัลเจอร์นะครับผ่านคาแรคเตอร์ร่วมสมัยผลงานสะท้อนแนวคิดรากที่เติบโตไปพร้อมกับความร่วมสมัยนำเรื่องราวและก็รากวัฒนธรรมไทยจีนของภูเก็ตมาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเรื่องของเสน่ห์และอัตลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ได้ครับนอกจากนี้นะครับต้องบอกว่าเวลาภูเก็ตโอทาวนะครับก็ถือว่ายังเป็นการเปิดพื้นที่ชั้น3นะครับ Creative Space นะครับสำหรับศิลปินนักออกแบบแล้วก็คนรุ่นใหม่ในพื้นที่การเปิดโอกาสให้จัดนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานตลอดช่วงของประเพณีถือศีลกินผักตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง4ทุ่มนะครับสะท้อนถึงการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ตผ่านศิลปะร่วมสมัยสู่คนรุ่นใหม่ครับ
4: ตอนเราทำอาร์ตคอยตอนแรกอ่ะเราพยายามจะหาอะไรที่สื่อถึงตัวเรามากที่สุดซึ่งนนมองว่าสมัยก่อนเรามีความชอบอะไรทำไมเราสนใจเราก็หยิบเรื่องคนไทยเชื้อสายจีนวัฒนธรรมหรือเรื่องเล่านิทานต่างๆนนมองว่ามันสนุกมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากก็เลยคาแรคเตอร์แรกก็เลยหยิบพวกแบบการเชิดสิงโตมาเป็นคาแรคเตอร์น้องเป็นสิงก่อนครับตัวผลงานที่ทำออกมาคาดหวังคือจริงๆอยากให้แบบที่เป็นภาพออกมาว่าเอ้ยบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของที่แตะต้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทำด้วยความเคารพความแบบเคารพซึ่งกันและกันนะครับเราก็สามารถสื่อออกมาได้ในเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราสามารถสื่อสารออกมาเราสามารถเอาผลงานออกมาให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับปัจจุบันนะครับอาร์ตทอยอ่ะหลังจากที่มีการเรียกว่าไงคนเข้ามาสนใจมากขึ้นก็จะมีคนก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์เก๋ๆมาเป็นพวงกุญแจเอาไปตั้งที่บ้านเอาไปตั้งที่ออฟฟิศแล้วมองว่าน้องอ่ะคือตัวเรพรีเซนต์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่ามันก็น่าจะเป็นสื่อที่ดีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ราคาย่อมเยาแล้วก็เหมือนทำไปทำมาก็มีคนที่มีความคิดเหมือนกันและชอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเองนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักหรือว่ากินเจนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกันครับบรรยากาศนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลกินเจประจำปี2569ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเริ่มที่จะคึกคักแล้วครับโดยที่เฉพาะบริเวณถนนสายรวมมิตรครับบรรยากาศการเตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลกินเจประจำปี2569ในจังหวัดยะลาเริ่มคึกคักโดยเฉพาะถนนสายรวมมิตรที่ได้มีการประดับธงสีเหลืองสัญลักษณ์เทศกาลกินเจตลอด2ข้างทางเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ศาลเจ้าแล้วก็โรงทานต่างๆนะครับก็เร่งในการเตรียมสถานที่โดยเฉพาะมูลนิธิเหรียญฟาอัมยะลาซึ่งได้มีการทำความสะอาดพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีและอุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อที่จะเปิดโรงทานปรุงอาหารเจแจกฟรีแล้วก็จำหน่ายตลอดทั้งเทศกาลครับ
2: สำหรับกิจกรรมสำคัญนะครับก็จะเริ่มวันที่9ตุลาคมเวลา9นาฬิกานะครับพิธีเฉียแก่นะครับหรือว่ารับพระและก็มีการเปิดงานวันที่15ตุลาคมมีพิธีซิโกนะครับอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับแล้วก็พิธีลอยกระทงปล่อยสัตว์ส่วนวันที่18ตุลาคมก็มีพิธีโป้เต้านะครับสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาก่อนพิธีสร้างแก่นะครับส่งพระแล้วก็ปิดด้วยเทศกาลนะครับ
3: ทางนี้นะครับต้องบอกว่ามูลนิธิเหรียญฟาอัมยะลาก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมสืบถามประเพณีถือศีลกินเจแล้วก็ร่วมบริจาคข้าวสารผักผลไม้น้ำดื่มวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจหรือว่าสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี0731578008ชื่อบัญชีมูลนิธิเหรียญฟาอัมยะลาเพื่อที่จะสนับสนุนการจัดโรงทานตลอดช่วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดยะลาครับ
2: แน่นอนครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมแล้วก็ยังเป็นช่วงของเทศกาลกินเจในช่วงของเทศกาลตรงนี้นะครับก็ส่งผลให้เรื่องของผักนี้มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากว่าฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมหลายพื้นที่ครับราคาผักปรับสูงขึ้นนะครับหลังน้ำท่วมกระทบแหล่งผลิตแล้วก็ต้นทุนขนส่งขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเผยนะครับบรรยากาศการสั่งซื้อในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ชะลอตัวลงครับบรรยากาศการซื้อขายผักในตลาดเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจปีนี้ยังคงมีประชาชนทยอยออกมาซื้อผักและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องขณะที่ราคาผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นหลังแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประกอบกับต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งนางสาวปนัดดาอารีแม่ค้าผักสดก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าปีนี้ยอดสั่งซื้อผักเงียบกว่าปีก่อนโดยผักส่วนใหญ่นะครับรับมาจากจังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ต้องหาแหล่งรับซื้อใหม่แล้วก็มีต้นทุนขนส่งสูงขึ้นสำหรับผักที่มีการปรับราคาสูงขึ้นส่วนใหญ่เป็นผักใบแล้วก็ผักสมุนไพรโดยเฉพาะโหระพานะครับจากเดิมนะครับกิโลกรัมละ 60-70 บาทปัจจุบันนะครับสูงขึ้นถึง200บาททำให้ต้องปรับราคาขายจากกรัมละ10บาทเป็นกรัมละ15บาท อย่างไรก็ตามนะครับแม่ค้าก็ยังคงพยายามควบคุมราคาไม่สูงเกินไปเพื่อช่วยลดภาระผู้บริโภคขณะที่การซื้อขายยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องและคาดหวังว่าเทศกาลกินเจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หาดใหญ่ให้กลับมาคึกคักขึ้นครับ
5: ก็ช่วงนี้ผลกระทบก็คือน้ำท่วมพอน้ำท่วมแล้วก็แม่ค้าเราส่วนมากคือจะมาจากนอกหมดเลยไงพอมาจากนอกปุ๊บทีนี้การส่งของการอะไรคือราคามันจะเพิ่มขึ้นเหมือนส่วนเรื่องเจช่วงนี้มันอยู่ในช่วงเริ่มใกล้เจปกติเนี่ยถ้าเริ่มใกล้เจเนี่ยคือผลตอบรับมันจะดีมากแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเหมือนของเราก็คือของหาดใหญ่จะเป็นจากปีที่แล้วลูกค้าเราก็จะแบบปิดแบบว่าหยุดการแบบขายของไปเลยก็เยอะผลตอบรับก็น้อยลงแล้วก็เหมือนส่วนเรื่องกินเจเนี่ยปกติจะมีผลตอบรับที่ดีมากจะมีแบบว่าร้านนู้นร้านนี้มาคอยติดต่อแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าเงียบไปมากๆลูกค้าก็เงียบไปด้วยน่าจะแบบว่าคือเศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยพี่แล้วก็แบบว่ามันก็ต้องแบบประหยัดนะตอนนี้ผักใบทุกอย่างเลยผักใบคือพวกซิมพวกกวางตุ้งคะน้าผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกหอมชีช่ากับเผาพาคือขึ้นหมดราคาสูง
2: แน่นอนครับว่าในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะครับ IMF Group World Bank Annual Meeting นะครับซึ่งก็จะเป็นการจัดขึ้นโดยประเทศไทยเองก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของผ้าไทยและก็อาหารไทยโชว์ตาวต่างชาตินะครับโดยประเทศไทยเองก็ได้มีการเตรียมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกในการประชุม IMF World Bank 2026พร้อมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยและเสน่ห์ภูมิปัญญาจากทุกภูมิภาคนะครับสู่สายตานานาชาติครับประเทศไทยนะครับได้มีการเตรียมเปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารสถาบันทางการเงินรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและก็ผู้แทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพนะครับนอกจากว่าจะหารือทิศทางเศรษฐกิจแล้วแล้วก็การเงินโลกแล้วนะครับยังเตรียมนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหารไทยแล้วก็ผ้าไทยโดยทีมเชฟนะครับก็ได้มีการคัดสรรวัตถุดิบจากชุมชนทั่วประเทศกว่า 70% เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนพร้อมนำเสนอเมนูไฮไลท์อย่างข้าวยำหัวใจไทยที่รวบรวมวัตถุดิบจากหลากหลายพื้นที่ครับ
3: ขณะที่ผ้าไทยนะครับจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์จะถูกนำมาประดับสถานที่และก็ห้องประชุมรวมถึงผ้าบาติกจากจังหวัดปัตตานีผ้าทอไทยลื้อจากจังหวัดเชียงรายและผ้าขาวม้าจากจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกแต่ยังเป็นโอกาสและการเผยแพร่อาหารผ้าไทยและภูมิปัญญาชุมชนสู่สายตานานาชาติครับคุณผู้ชมครับหากว่าเราไม่รู้กฎหมายนะครับอาจจะเสียสิทธิ์แบบไม่รู้ตัววันนี้มาทำความรู้จักสำหรับมาตรา333นะครับปวิสอาญาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรรู้ไว้จะได้ไม่เสียสิทธิ์ของตนเองในฐานะที่กับอัยการแผ่นดินครับ

เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นหลายคนมักเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการลงโทษผู้กระทำความผิดเช่นการจำคุกหรือปรับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายมักได้รับความเสียหาย

สามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากกระทำผิดตามมาตรา 44/1 นี้โดยทั่วไปจะดำเนินการไปตามลำดับดังนี้ขั้นตอนแรกผู้เสียหายนั้นแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอสำนวนคดีก็จะถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาคดีต่อศาลขั้นตอนที่2เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้เสียหายก็สามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อศาลในสำนวนคดีเดียวกันได้โดยต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็จะยื่นก่อนที่ศาลจะเริ่มต้นสืบพยานขั้นตอนที่3ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นทั้งความผิดทางอาญาและประเด็นค่าเสียหายไปพร้อมๆกันกล่าวคือศาลจะวินิจฉัยว่าจำเลยจะกระทำความผิดหรือไม่หากกระทำความผิดจริงผู้เสียหายก็จะได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อศาลพิพากษาแล้วหากศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดก็อาจมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งทางอาญาและให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายพร้อมกันในคำพิพากษาเดียวกันข้อดีของมาตรานี้ก็คือทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำร้องเนื่องจากการดำเนินคดีหลักเป็นคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องและผู้เสียหายสามารถใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกับที่ใช้พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำพยานมาสืบซ้ำในคดีแพ่งและการพิจารณาคดีนั้นมีความรวดเร็วแก่กว่าการฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากเนื่องจากศาลจะวินิจฉัยทั้ง2ประเด็นในกระบวนพิจารณาเดียวกันด้วยเหตุนี้มาตรานี้จึงมักถูกเปรียบว่าเป็น one stop service ในการเรียกค่าเสียหายในคดีอาญา

0: สปต.แล้วก็มอ.ปัตตานีนะครับก็ได้มีการจับมือร่วมกันในการแก้ปัญหาในเรื่องของอุทกภัยครับสปต.จับมือมอ.ปัตตานีนะครับวางระบบโมเดลจัดการอุทกภัยอัจฉริยะติดอาวุธข้อมูลและ AI เสริมพลังบัณฑิตอาสาลุยพื้นที่ชายแดนใต้ครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสปต.นะครับก็ได้มีการเดินหน้ายกระดับการรับมือภัยพิบัติเชิงระบบโดยหาเรือร่วมกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเพื่อวางระบบการทำงานร่วมกันด้านอุทกภัยณห้องประชุมหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีผู้ช่วยชาญด้านการจัดการน้ำและภัยพิบัตินำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่และความแปรปรวนของสภาพอากาศพร้อมสาธิตการตรวจสอบเรดาร์และสภาพอากาศแบบเรียลไทม์รวมถึงเสนอจะทำฐานข้อมูลน้ำและภัยพิบัติพัฒนาเป็นโมเดลการจัดการภัยพิบัติและแพลตฟอร์มกลางโดยใช้ AI ช่วยวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจครับ
1: ทั้งนี้นะครับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับหมู่บ้านสู่ระดับพื้นที่ก็จะช่วยเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอุทกภัยลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืนครับส่วนทางด้านของที่ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสครับทางด้านของนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้เป็นประธานในการตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยประจำปี2570เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังในการรับมือนะครับสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติและก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยมีการตรวจสอบกำลังพลถึงความพร้อมของอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์เรือและระบบสื่อสารรองรับภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นช่วงของฤดูฝนแล้วก็มีความเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันก็ได้มีการกำชับนะครับเรื่องของกำลังพลให้ไม่ได้มีการติดตามการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ได้มีการเผชิญหมอกควันปกคลุมอีกระลอกส่งผลให้ทัศนวิสัยลดลงโดยเฉพาะในตัวเมืองและถนนสาย410ยะลาถึงเบตงซึ่งประชาชนบางส่วนเริ่มมีอาการระคายเคืองแสบตานะครับแล้วก็แสบจมูกหายใจไม่สะดวกโดยนะครับด้านนายสุภกฤตพักคพงพันธ์นะครับสาธารณสุขอำเภอเปตงก็ได้มีการแนะนำประชาชนลดหรือว่าหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและก็ผู้มีโรคประจำตัวนะครับทั้งนี้นะครับควรสวมหน้ากากที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ส่วนข้อมูลจาก IQ Air เมื่อเวลา 13:00 นนะครับวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยประมาณ29ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุง

0: ครับได้มีการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำช่วงของน้ำมากและก็น้ำแล้งครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอป่าบอนเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือช่วงของน้ำมากและก็น้ำแล้งโดยที่ประชุมได้มีการติดตามระบบกักเก็บน้ำและก็การระบายน้ำรวมถึงพื้นที่สภาพโดยรอบของอ่างหลังพื้นที่อำเภอป่าบอนและอำเภอป่าพยูนนะครับเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะฝนทิ้งช่วงจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำรับฟังสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการเขื่อนพร้อมทั้งตรวจความพร้อมของประตูระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงของฤดูฝนครับ
1: ทางนี้นะครับจังหวัดพัทลุงเองก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบูรณาการการทำงานและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ครับส่วนที่จังหวัดสตูลนะครับนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงทางน้ำในอำเภอเมืองสตูลเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและสถานการณ์อุทกภัยที่บริเวณสะพานยาวถนนบายพาสเลี่ยงเมืองตำบลบ้านควนพบดินทรายวัชพืชและสิ่งกีดขวางรวมถึงกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางอาจกระทบประสิทธิภาพการระบายน้ำทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจึงสั่งเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางพร้อมระดมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ขุดลอกปรับปรุงเส้นทางน้ำทันทีแล้วก็ประสานกรมเจ้าท่าวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวครับ
0: ซึ่งทางด้านของจังหวัดสตูลก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของกำลังคนเครื่องจักรรถเรือศูนย์อพยพรวมไปถึงสถานที่ในการรองรับสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์หากว่าเกิดอุทกภัยนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยยืนยันว่านะครับคนสตูลเราไม่ทิ้งกันพร้อมกับดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ครับ
1: ยังอยู่ในข่าวเรื่องเกี่ยวกับการรับมือในเรื่องของหน้าฝนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 6-13 ตุลาคมนี้โดยเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำบริเวณสะพานท่าชักและคลองสายหลักครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 6-13 ตุลาคมนี้หลังคาดการหลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงจึงจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนซึ่งนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมเร่งบริเวณสะพานท่าชักและคลองสายหลักในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำครับ
0: โดยได้รับการสนับสนุนนะครับสำหรับรถขุดจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชเข้ามาดำเนินการคลองสำคัญหลายจุดพร้อมทั้งมีการพร่องน้ำและก็เร่งในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมกันกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนและผลกระทบต่อประชาชนครับขณะที่ในวันนี้นะครับที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกันประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหน่วยงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้ทุกด้านแล้วพร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมีการเตรียมมาตรการดูแลประชาชนและรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงนี้อย่างทันท่วงทีครับ
1: หลังกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3เตือนช่วงวันที่9-13ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนอาจเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยวันที่9ตุลาคมกระทบจังหวัดในเรื่องของจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่10-11ตุลาคมมีฝนหนักในภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางแล้วก็รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ขณะวันที่12-13ตุลาคมต้องติดตามนะครับในเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอง

0: ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสำหรับน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับโดยทางด้านของพ่อเมืองสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการกำชับทุกภาคส่วนนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักครอบคลุมทุกมิติหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ช่วงของวันที่8ถึง13ตุลาคมนี้ครับเมื่อวานนี้ครับที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้สื่อข่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยได้มีการวางแผนครอบคลุมทั้งการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการและการสื่อสารโดยด้านการติดตามสถานการณ์ก็ได้มีแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนนะครับในการเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่เกาะและก็พื้นที่แนวเทือกเขาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมเกิน250มิลลิเมตรซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบส่วนการบริหารจัดการก็ได้มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการเป็น4โซนและก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งเร่งในการเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่ด้านการสื่อสารก็จะมีการใช้เครือข่ายโทรศัพท์และวิทยุในทุกอำเภอหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะใช้วิทยุสมัครเล่นเป็นช่องสำรองเพื่อที่จะให้สามารถรับแจ้งเหตุและก็ประสานความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครขออภัยกับจังหวัด
0: สม
1: ุทรสงครามนะครับผมครม.ไฟเขียวครับเพิ่มสมุทรสงครามรับเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับกระทบกว่า 20,0002,000 ครัวเรือนนายกเร่งทุกจังหวัดนะครับส่งรายชื่อตั้งเป้าโอนเงินภายในวันนี้ครับคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ได้รับเงินเยียวยาอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทหลังมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 22,000 ครัวเรือนโดยจังหวัดสมุทรสงครามนะครับได้มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากฝนตกหนักเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมามีครัวเรือนได้รับผลกระทบกว่า 22,357 ครัวเรือนจึงได้รับการพิจารณาเพิ่มในมาตรการช่วยเหลือด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกำชับทุกจังหวัดเร่งสำรวจและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้กับปภ.เพื่อเร่งโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงประชาชนโดยคาดว่าจะเริ่มโอนได้ภายในวันนี้ทั้งนี้นะครับขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจาก60จังหวัดแล้วกว่า 1,200,000 คนโดยปภ.ก็จะประสานธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยตามลำดับครับ
0: วันนี้นะครับครบรอบปีที่38ของท่าอากาศยานภูเก็ตครับแน่นอนครับว่าทางด้านของท่าอากาศยานภูเก็ตก้าวสู่ปีที่38เดินหน้าในการที่จะมุ่งมั่นขยายศักยภาพอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศรองรับนักท่องเที่ยวมุ่งสู่ปีที่18ล้านคนต่อปีครับวันนี้ที่อาคาร X Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบดำเนินงานปีที่38ของท่าอากาศยานภูเก็ตโดยมีนายการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้เปิดเผยครับว่าที่ผ่านมาท่าอากาศยานต้องเผชิญกับความท้าทายจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2568มีผู้โดยสารเดินทางนะครับผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ตสูงถึง 17.2 ล้านคนต่อปีครับ
1: ขณะที่ขีดความสามารถตามแผนเดิมอยู่ที่ 12.5 ล้านคนต่อปีส่งผลให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือว่า peak hour มีความหนาแน่นนะครับโครงการขยายขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศก็จะซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารได้อีก 5.5 ล้านคนต่อปีปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานออกแบบรายละเอียดนะครับและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปีหน้าโดยตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในปี2575ครับ
0: แน่นอนครับว่าทางด้านของท่าอากาศยานภูเก็ตเองก็พร้อมนะครับที่จะยกระดับการให้บริการนะครับมีความสะดวกปลอดภัยและรองรับการเติบโตนักท่องเที่ยวในอนาคตครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ันนี้คุณอยากพบการท่องเที่ยวแบบรักโลกถ้าคุณเป็นสายกรีนที่นี่ตอบโจทย์มากนะคะรายการเมืองไทยดีๆนำคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมค่ะชุมชนนี้ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากมายทีเดียวการไปเที่ยวที่บ้านแหลมของคุณจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและยังเป็นการท่องเที่ยวที่เบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุดอีกด้วยนะคะเราไปบ้านแหลมโฮมสเตย์เพื่ออะไรคะเราไปถอดหน้ากากความเหนื่อยล้าเราไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปรับประทานของอร่อยไปรับพลังงานบวกจากธรรมชาติและผู้คนค่ะ
1: 14ปีที่เราได้อยู่กับบ้านแหลมโฮมสเตย์รู้สึกยังไงคะบางวันนี้เราได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของบางและก็สมาชิกทุกคนเลย
2: ถ้าถามผมว่ารู้สึกยังไงลึกๆนะครับ
1: ค
2: ือนึกดูว่าคือเราหวังอะไรแล้วเราได้อย่างหวังอะ
1: หวังไว้แบบนี้เลยเหรออ
2: าจจะน้อยกว่านี้นะครับที่ผมหวังตอนนั้นน้อยกว่านี้มากแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณชุมชนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกๆคนขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียงกันที่ให้ความสนับสนุนแนวคิดที่แนวคิดแบบนี
1: ้
2: นะครับที่เราทำท่องเที่ยวแบบนี้เพราะว่าที่นี่ผมตั้งใจจะทำท่องเที่ยวเพื่อชุมชนนะครับทีนี้คือตอนนั้นผมไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนี้นะครับผมคือตอนนั้นคิดยังไงทำยังไงให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่มีอยู่แล้วได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับญาติได้อยู่กับคนในชุมชนโดยที่ผมไม่ต้องอพยพไปไหนทีนี้14ปีมานี้มันทำให้ผมถ้าในทางของศาสนาผมนะพระเจ้าให้ผมเยอะกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะมากนะครับทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมจะมาถึงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนในชุมชนช่วยเหลือผมถ้าไม่มีนักวิชาการที่คอยให้บริการความรู้นะครับไม่มีสื่ออย่างที่อย่างคุณโบที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระจายข่าวให้พวกเรา
1: คือเวลาเรานึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแบบต้องนึกถึงคือถ้าเรานึกถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่กับนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานอย่างที่บอกนะคะว่าคนแรกที่เรานึกถึงต้องเป็นบางทักษิณและภาพที่เราเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งเรื่องของmindset ทั้งเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนนี้บอกว่าพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาพักผ่อนที่นี่ให้เขาได้มาทํากิจกรรมที่นี่วันนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายกับบางแต่ว่าสิ่งที่เรามาสัมผัสกับบางมีทั้งเรื่องการไปทําสปาโคลน
2: ม
1: ีทั้งเรื่องของการขับรถชมพื้นที่ต
2: ่
1: าง
2: ๆใช่นั่งรถคาริงเที่ยววิถีชุมชน
1: ใช่บางเล่าให้ฟังได้มั้ยเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราแบบอยากเห็นนะ
2: คือก่อนอื่นนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับที่นี่นะครับถ้าพี่กรสังเกตดูนะครับ10ปีมาก่อนหน้านี้กับ10หลังจาก10ปีมานี้นะครับถ้าพูดในแง่ของโครงสร้างในการพัฒนาโครงสร้างต่างๆสิ่งอาคารต่างๆผมได้พัฒนาอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ผมชวนชาวบ้านหรือชุมชนพัฒนาก็หลักๆก็คือพัฒนาวิธีคิดของพวกเขา
1: ใช
2: ่ให้คงดำรงวิถีชีวิตเอาไว
1: ้
2: เพราะผมเชื่อ10กว่าปีมานี้ผมเชื่อ 100% ว่าวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยมันขายได้เรามาสามารถดัดแปลงเป็นโปรแกรมแล้วก็ไปนำเสนอให้กับบุคคลภายนอกหรือว่านักท่องเที่ยวได้ครับผมเนี่ยผมเลยพยายามเรียนชวนคนในชุมชนมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิถีคิดเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับที่มันเปลี่ยนไป

0: สีคิดเราเปลี่ยนได้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวมาเราจะรับเขายังไงเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามาแล้วอยากจะมาอีกนะครับโดยที่หลักๆ ก็คือคงรักษาวิถีชีวิตของพวกเราเอาไว้ชุมชนสมาชิกสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับว่าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเขาต้องมีความสุขสบายมันเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้มันเป็นโอกาสของเขาแต่สิ่งที่ผมย้ำเตือนและขอร้องให้พวกเราถ้ารักษาไว้นะครับวิถีชีวิตเนี่ยถ้าเรารักษาไว้มันสามารถตอบโจทย์ท่องเที่ยวชุมชนได
1: ้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราเห็น mindset เราเห็นการเปลี่ยนวิธีคิดให้มันเกิดเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดขึ้นวันนั้นจนถึงวันนี้บางมีแผนอะไรไหมว่าเราจะรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้คนไม่ได้มาเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเราได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวพอเขาเข้ามาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมันเกิดขึ้นทันทีอะบางอันนี้เราปรับยังไง
0: คือก่อนอื่นเราต้องตั้งเขาเรียกคือเราต้องมีวางแผนไว้ก่อนว่ารายได้จากท่องเที่ยวชุมชนต้องมาจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงพวกเราได้ถ้าเราไปตั้งเป้าหมายผิดเรารวมกลุ่มขึ้นมาทำท่องเที่ยวชุมชนเราต้องมีงบประมาณจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มันสนับสนุนมาส่งเสริมถ้าเรามุ่งไปประเด็นนั้นเราจะเดินต่อลำบากและก็เดินต่อไม่ได้แต่ถ้าเราคิดทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับทีนี้พอนักท่องเที่ยวมาแน่นอนพอสิ่งที่จะตามมากับนักท่องเที่ยวก็คือรายได้ทีนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะทำยังไงให้เขารู้อยากจะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขแล้วอยากจะมาอีกที่สำคัญอยากจะไปบอกต่อให้คนข้างนอกได้มาสัมผัสกับชุมชนเราอีก
1: ชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อ่ะในขณะที่เราคุยอะค่ะบางวิถีชีวิตก็ดำเนินกันต่อไป
0: ดำเนินต่อไป
1: แน่นอนเพราะว่าพี่ๆที่เขาทำประมง
0: ก็มันเป็นอาชีพของเขาอะครับ
1: ถูกต้องถ้าคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบแนวนี้อะโมแนะนำเลยว่ามาที่บ้านแหลมโฮมสเตย์เพราะว่าเราจะได้เห็นในตื่นเช้ามาในทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจวัตรประจำวันว่าตื่นเช้ามาคนที่นี่ทำมาหากินยังไงนะคะเรามาดูวิถีชีวิตว่าเขาอยู่กันยังไงสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นในพื้นที่อย่างเช่นเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่มันสมบูรณ์อย่างเช่นโคลนเนี่ย
0: มันมีโคลนคือกิจกรรมหลักของพวกเรานะครับตอนนั้นอ่ะคือทะเลที่นี่เราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนะครับทะเลเนี่ยอ่าวท่าสาราจากท่าสาราจนไปถึงปากพนังอ่
1: ะ
0: ถ้าออกทะเลไปมันจะเป็นโคลนหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้วิกฤตนี้เป็นโอกาสนะครับพวกเราก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่อทะเลของเราเป็นแบบนี้เราก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในทะเลเราเนี่ยมาสร้างกิจกรรมมาทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวชอบให้นักท่องเที่ยวนะครับขอย้ำให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกชอบไอ้พวกเราเนี่ยแน่นอนเราอยู่กับมันจำเจกับมันค่อนข้างจะลึกๆแล้วพวกเรารังเกียจมันด้วยซ้ำแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความแปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมจะคุยกับชุมชนเสมอว่าเราทำท่องเที่ยวชุมชนสิ่งที่เราต้องพึงตระหนักก็คือให้มองจากข้างนอกมาข้างในอย่ามองจากข้างในไปหาข้างนอกประมาณว่าอย่าเอาวิธีคิดของตัวเราเป็นตัวตั้งในการนำเสนอนักท่องเที่ยว
1: ก็คืออย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบไม่ชอบแค่เราเปิดพื้นที่ให้เขาเห็นว่าเรามีอะไ
0: ร
1: นักท่องเที่ยวมาให้เป็นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวว่าชอบหรือไม
0: ่
1: แต่เชื่อเถอะค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวิถีชุมชนและที่นี่คือหนึ่งพื้นที่ที่โบอยากบอกคุณผู้ชมว่ายั่งยืนจริงๆไม่ได้ปรับปรับเพิ่งมาเป็นบ้านแหลมโฮมสเตย์นะอยู่กับเรามา14ปีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งบางเองค่ะบางทักษิณท่านนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ทราบว่าคนนี้คือผู้ที่บุกเบิกแล้วก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ของธรรมชาติและอยู่กับนักท่องเที่ยวได้อ่ะทําได้ยังไงนี่คนนี้เลยคุณผู้ชมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรามาถึงบ้านแหลมโฮมสเตย์ไหนๆก็ไหนๆมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากจะพรีเซนต์เราอ่ะมีโคลนเรามีโกงกาง
0: มีเรามีทะเลโคลนเรามีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
1: แล้วเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้
0: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปดูนะครับอยากจะไปดูผมไม่บอก
1: มีคนพรีเซนต์หรือเปล่าม
0: ีครับต้องเที่ยวชุมชนถ้ามีแต่ผมว่ามันไม่ต้องเที่ยวชุมชนอย่างคุณโบ
1: ใครพรีเซนต์ใคร
0: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปเจอกับเขาเองเดี๋ยวไปเจอเขาเองดีกว่านะครับไปเจอเขาเองดีกว่า
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าบังอ่ะเตรียมอะไรไว้รอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เอามาต่อยอดได้เพราะวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าเที่ยวอย่างเดียวนะบังเนาะเที่ยวใช้เงินนอนพักผ่อนตื่นมาทานข้าวแต่เราได้มา อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราว่าเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วไม่มีคุณภาพนะบางได้ข่าวมาว่ามีการวิจัยแล้วก็มีการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยเหลือเราด้วย
0: ครับผม
1: ดีจังเลยค่ะบางเหนื่อยไหมเนี่ยทุกวันนี้
0: จับเราทำงานนะครับถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าเราไม่ได้ทำถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ถ้าเรามีความสุขกับงานถึงเราเหนื่อยก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับ
1: คุณผู้ชมเราก็เดินมาจนเพลินเนาะทางนี้เป็น
0: นี่คือนี่จริงๆเหล่านี้คือวิทย์นี่อาชีพหลักของที่นี่เลยอาชีพเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมทำท่องเที่ยวชุมชนเลยอาชีพเหล่านี้ครับเนี่ยสมมตินะครับนักท่องเที่ยวไม่อยู่วิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมวันนี้สมมติถ้าคุณโบอยากจะนั่งเรือของพวกเราก็เนี่ยเรือประมาณนี้
1: ก็ไปกัน
0: ครับเนี่ยเอาตาข่ายออกแต่ว่าไม่รู้จะเป็นคิวของใครก็เรือเหล่านี้ครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เอาตาข่ายหรือว่าอวนใส่เรือไปหากินตามปกติ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เขาทำอะไร
0: ช่วงฤดูนี้เป็นฤดูปลาครับปลาทะเลเป็นปลาแล้วอีก 2-3 เดือนหลังจากนี้ก็จะเป็นปูสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล
1: ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถบอกสกิดบางขออนุญาตแล้วช่วยกันหาปลากับพี่เขาหน่อย
0: ได้เลย
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ครับได้เลยได้เลยคุณจะไปกับชาวประมงโดยตรงก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือของชาวประมงไปดูเขาจับอีกทีก็ได้แล้วแต่เรื่องเลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันต้องอยู่ในกรอบผมจะพยายามไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือพวกหรือชุมชนมาให้มาอยู่ในบาลานซ์ให้มาอยู่กันในพอดีอะครับไม่ถึงกับว่าไปทำให้เขารู้สึกคนมาเยอะแล้วกูรู้สึกรำคาญไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วคนมาเยอะแบบนี้เราไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่วิถีชุมชน
1: แต่จริงๆเรามีระบบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับนะคะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยอยากจะมามีส่วนร่วมกับพี่น้องชาวประมงอยากจะไปลงเรือไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วพี่ๆเขาก็เต็มใจคุณผู้ชมนะคะแต่ว่านั่นแหละอยู่ในเซตที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้อาจจะไม่ได้แบบว่า24ชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ใช้ชีวิตบางส่วนร่วมกันว
0: ่
1: าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเราใช้ชีวิตกันแบบไหนชาวบ้านแหลมโฮมสเตย์ทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละบอกสกิดบางได้เลยบางแบบอยากนั่งเรืออ่ะบางอยากลากอวนขึ้นมาลองทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่สำคัญนะคุณโบต้องเที่ยวชุมชนนะแต่ละปีแต่ละมีค่าบำรุงรักษาน้อยถึงน้อยมากมากจริงๆไม่มีเลยยกตัวอย่างเรือเหล่านี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่มาชาวประมงเขาก็ต้องดูแลของเขาอยู่แล้วทำไมพระอาทิตย์นิดเดินขึ้นทุกเช้าเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ทำยังไงพาคนไปดูมันขึ้นแค่นั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ในป่าชายเลนมันก็อุดมสมบูรณ์เรามีหน้าที่ดูแลรักษามันอย่าไปตัดมันอย่าไปทำลายมันเอาไว้พอมันโตเราก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างเราจะมาทำประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์บ้างเป็นอาหารบ้างอย่างที่คุณโบจะไปเจออีกสักครู่นะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนก็เหมือนการท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตอย่างลึกล้ำขนาดไหนอย่างที่คุณผู้ชมได้รู้และได้เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จากโคลนนี่นะคะวันนี้อยู่กับกาสุนีสวัสดีค่ะกาขาเมื่อสักครู่นะคะเราตามกาสุนีมาบอกว่ากาสุนีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เที่ยวเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วก็อยากจะแบบรีบูทให้กับผิวของเราได้ออกมาสดใสสดชื่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าคือผลิตภัณฑ์จากโคลน
2: ใช่ค่ะ
1: จากพื้นที่ของเราตรงนี้เลยบอกว่าลึกล้ำมากๆมีหลายอย่างมากเลยค่ะทำให้เราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนใช้ทำอะไร
2: อันค่ะอันดับหนึ่งที่เรามีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็คือหนึ่งเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วค
1: ่ะ
2: ถ้าเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอ่ะต้นทุนเราก็คือลดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นโคลนเรามีสปาโคลนที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวไปเล่นสปาได้ใช่ไหมแล้วก็เราเอาโคลนตรงนั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนี่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยด้วยเรื่องอะไรคะ
2: ทั้ง แปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ
1: ์โอ้ดีเลยทีนี้เหมือนกับเราก็มีที่ปรึกษาที่ดีนะคะทำให้เราได้มีผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราวันนี้นะคะโคลนเนี่ยสรรพคุณจริงๆแล้วมันช่วยเลือกอะไรอะคะ
2: ถ้าตัวนี้ก็คือตัวนี้เราใช้เป็นตัวดีท็อกหน้า
1: ดีท็อกหน้าม
2: ันตัวเป็นมาสก์หน้าอาทิตย์ละครั้งเราใช้นะคะถ้าเราจะใช้ทุกวันก็ได้แต่เราก็กลัวเปลืองเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะ
1: ตรงๆกันเลยตรงนี้
2: ใช่ค่ะตัวนี้เหมือนกับเราดีท็อกซ์ลำไส
1: ้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเราทำตัวนี้อาทิตย์ละครั้งผิวเราจะสะอาดเมื่อสะอาดเราใช้เซรั่มหรือว่าตัวไหนที่เราคิดว่าจะบำรุงหน้ามันจะดูดซึมได้ดีกว่า
1: ค่ะเนื้อเย็นๆนะ
2: ใช่ค่ะเราจะมีรางวัลการันตีด้วยค่ะ
1: เป็นรางวัลอะไร
2: เป็นรองชนะเลิศนวัตกรรมแต่ว่ารางวัลเราหักเราก็เลยมาสามารถมาโชว์ได้นะคะแต่
1: รางวัลที่นี่เป็นรางวัลที่แบบโชว์ตลอดเวลานักท่องเที่ยวมาเอามาโชว์ตลอดแต่ตอนนี้มันหัก
2: ใช่ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆที่มาที่นี่เขาก็จะเอาโคลนเราไปมันเหมือนแปรรูปเหมือนโรงพยาบาลท่าศาลาก็จะเอาโคลนไปเป็นพ่อหัวเข่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเขาก็ชนะเลิศเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เขาเอาโคลนของเราไปประกวดนะคะแล้วก็โรงมหาลัยราชภัฏก็เอาโคลนของเราไปประกวดที่ต่างประเทศก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันค่ะ
1: โอ้โห
2: แต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเอาของเราไปแต่เราไม่ได้ทำเองเพราะเรายังไม่มีศักยภาพที่จะนำสู่ไปเหมือนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องใช้มหาลัยเป็นตัวสื่อเพื่อจะให้ของคนคือจะให้ผลิตภัณฑ์เรารู้จัก
1: แต่ว่าจริงๆตอนนี้ผลิตภัณฑ์โคลนอ่ะก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนที่เคยได้ใช้
2: ใช
1: ก็กลับมาเพื่อที่จะซื้อซ้ำซื้อตุนอะไรก็ว่าไปความรู้สึกของการพอกโคลนอันนี้ไว้ใช้สำหรับใบหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่พร้อมใช้กับใบหน้าเราก็ลองตอนนี้มันมีความรู้สึกเย็นไม่ให้ความเย็นกับผิวของเราแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแห้ง
2: แต่ว่าถ้าคนไหนที่มีปัญหาหรือเหมือนสเตียรอยด์อยู่บนหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกยิบยิบเหมือนอะไรกัด
1: มันไปสู้กันหรอ
2: ใช่มันเหมือนกับดูดมันกำลังต่อต้านสิ่งที่มีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าส
1: ่
2: วนใหญ่ลูกค้าถ้าเอาไปเขาจะรู้สึกว่าเขาจะคันยิบยิบอ๋อนั่นแสดงว่าคุณมีสเตียรอยด์อยู่บนหน้าน
1: ี่แหละค่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนจริงๆเป็นโคลนจากพื้นที่ของเราจริงๆนะคะนี่แหละการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชม
2: เหมือนขายของยังไง
1: เหมือนขายของแต่ไม่ใช่นี่เป็นการโปรโมทเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของเรานะคะเราได้หนึ่งเชิงท่องเที่ยวด้วยแล้วเราสามารถพลิกฟื้นจากแผ่นดินที่บางครั้งก็ประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่แหละให้มันเป็นเงินเป็นรายได้ขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ซึ่งจริงๆอ่ะบางทักษิณ นะคะตัวตั้งตรงที่นี่เราจริง
2: ประธานที่เริ่มจากศูนย์จริงๆค
1: ่ะอย่างยั่งยืนไม่ยั่งยืนได้ยังไงเพราะเรามีความคิดเรามีการดำเนินการที่ดีในเรื่องที่จะหยิบยกเอาทรัพยากรที่มันมีคุณค่าจริงๆในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไม่ใช่แค่โคลนธรรมดาน่ะเป็นโคลนที่ผ่านการคิดค้นวิจัยแล้วก็นำมาให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอ่ะได้ลองใช้
2: ใช่
1: แล้วเราก็ทำการตลาดด้วยถูกไหมคะ
2: ถูกค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าใครอยากซื้ออยากจะลองทำไงคะกา
2: เข้าไปที่เพจบ้านเหลยโฮมสเตย์ได้เลยค่ะส่งฟรีทุกกรณี
1: ส่งฟรีทุกกรณีนะคะบ้านแหลมโฮมสเตย์เข้าไปก็กด follow เพจให้ด้วยละกัน
2: กดติดตาม
1: กดแชร์อะไรก็ว่าไปผลิตภัณฑ์ที่1อันนี้คือโคลนพอกหน้าผลิตภัณฑ์ที่2
2: ก็คือโคลนเหมือนกันค่ะ
1: แต่เป็นโคลนในลักษณะของ
2: สบู่
1: วันนี้นะคะเราทำสบู่บ้านแหลมโฮมสเตย์เป็นสบู่ดินโกลเด้นเบย์เป็นเคลย์โซฟนะคะอันนี้สรรพคุณเป็นไงคะ
2: สรรพคุณคือเรื่องของเรื่องจะมีลูกค้าคนหนึ่งรู้สึกว่าบางบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเขาได้มาใช้โคลน
1: ค
2: ือผิวเขาว่าเหมือนกับโดนทำร้ายโดนมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางเขาก็อยากจะอาบโคลนบางก็พาเขาไปอาบแล้วอยู่ๆเขาก็โทรมาบอกบางว่า
1: ดีขึ้น
2: บางก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะทำสบู่นะใครที่คันหรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะมีตัวนี้ตอบโจทย์ได้ก็เลยสร้างเป็นสบู
1: ่ด้วยสรรพคุณโคลนอย่างที่รู้กันว่าก็โอเคเรื่องของการดีท็อกอยู่แล้วนะคะก็เป็นได้ทั้งโคลนพอกแล้วก็เป็นสบู่อันนี้จะช่วยผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะอ่อนโยนไม่มีสารก่อฟองโอ้ธรรมชาติล้วน
2: ๆ
1: นะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่เพจบ้านแหลมโฮมสเตย์ได้หรือเอาจริงๆนะมาเที่ยวที่นี่เจอทุกอย่างได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะจริงๆถ้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะได้เห็นกับผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วยังมีการเปิดโอกาสอยู่ในเซตการท่องเที่ยวด้วยว่าเราไปอาบโคลน ถูกไหมคะนั่งเรือออกไปเป็นสปาโคลนกันดีท็อกกันไปค่ะเราทำความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้หอมมากอยากจะบอกแอบมาเปิดด้วยอ่ะเมื่อกี้นะคะมันคือโลชั่น
2: อะไร

0: เป็นโลชั่นอันนี้ใบอะไรนะใบอะไรนะเอ๊ะใบอะไรนะ
1: อันนี้ถ้าพูดถึงมันเหมือนนางเอกนะโคนคือพระเอกนางเอกของเราก็คือต้นกลางที่ชุมชนชาวบ้านนักศึกษานักเรียนมาปลูกเมื่อปริมาณมันเยอะขึ้นเราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตั้งแต่ยอดจนถึงรากเราใช้ได้หมดเลยยอดก็คือเราเคยทำใบชานะคะแล้วก็เทมปุระที่เราเคยแค่กินไหมคะ
0: ยังค่ะ
1: เป็นใบกงกลางเทมปุระอร่อยมาก
0: ยังค่ะ
1: เสร็จแล้วเราก็สามารถเอาใบเอาเปลือกมาทำเป็นผ้ามัดย้อมได้เลย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโลชั่น
0: นี่โลชั่นตัวนี้นะสัมผัสแรกก็คือมันไม่ได้มีความแบบว่าหนึบขนาดนั้นพอทาไปได้ความเย็นเย็นเหมือนได้แบบว่าใช้ธรรมชาติมาบำบัดเลยนะคะอุ้ยซึมง่ายด้วยนะคะใหม่ครีมนะไม่ใช่หนู หนูยังไม่ซึมตอนนี้นะคะ ก็คือซึมง่ายหอมมากหอมจริง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หอมมากๆนะคะเป็นใบกงกลางเอามาทำเป็นโลชั่น
1: ที่นี่โชคดีจงว่าทรัพยากรของเรามีเยอะ
0: ค่ะ
1: และสังเกตดูบนผิวของใบกงกลางมันจะตึงมันคล้ายๆเหมือนมีน้ำมันเคลือบไว้ถ้าเราทาบ่อยๆผิวเราก็จะ
0: ตึงเหมือนใบกงกลางเลยนะคะโอ้ยสามผลิตภัณฑ์นี้มันจะมีอีกไหมคะจะมีอีกไหม
1: น่าจะมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอขาย3ผลิตภัณฑ์นี้ก่อน
0: ค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับที่นี่มีบริการนะมาเที่ยวกันค่ะแล้วก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะจะได้ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบ้านแหลมด้วยนะคะนี่คือ
1: ผ้ามันยอมจากต้นกงกลางนางเอกเราอีกแล้วค่ะทำไมถึงสีออกเป็นสีนี้
0: ทำไมคะ
1: เป็นกงกลางเราอยู่ในทะเล
0: ค่ะ
1: เกลืออะไรอย่างเงี้ยทำให้สีมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะเวลาเราต้มใบเขียวมันก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นกงกลางของเราจะออกโทนเป็นสีน้ำตาลเป็นสีที่แบบไม่ล้าสมัยใช้ได้ตลอด
0: มินิมอลมินิไซส์คุณผู้ชมนะคะสวยงามมากเรามีกี่ผลิตภัณฑ์คะมีเสื้อยืด
1: มีกระเป๋ามีผ้าคลุมไหล่นะคะแต่จริงๆอ่ะตรงไอ้ผ้ามัดย้อมเนี่ยเราจะเป็นฐานเรียนรู้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาทำกับเราได้เลย
0: อ๋อลงมือทำเองเป็นสินค้าที่ตัวเอง
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ฉันอยากจะทำเสื้อมัดย้อมเป็นของตัวเองลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เขาทำในกิจกรรมของในโปรแกรมการท่องเที่ยวได้เลย
0: ได้ค่ะอันนี้ขอแกะดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เราใช้วิธีการเทียนไขโดยการใช้ตัวแตมค่ะ
0: อันนี้เป็นลายปลา
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: มันจะแตกต่างกับตัวนี้คือใช้มือแต่ตัวนี้ใช้บล็อกใช้บล็อกในการทำลายนะอันนี้ล่าสุดที่เราไปเรียนมาก็คือใช้บล็อกใช่ค่ะใช้บล็อกในการทำเราจะมีเป็นบล็อกปลาตีนด้วยแต่ว่าตอนนี้ลายมันขายหมดแล้วนี่ค่ะเป็นบล็อก
0: สวยเนอะสวยเนอะ
1: ใช่บล็อกมันจะเป็นตามที่เราทำแต่ว่าถ้าเป็นมัดย้อมมือจะเป็นตามที่ลายแล้วที่เรามัด
0: อันนี้ที่เรามัดเอง
1: ที่เรามัด
0: ว่าดีไซน์ดีไซน์ขึ้นมาเองมันก็จะสวยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อะไรว่าไปแต่อันนี้พอเป็นบล็อกมันก็จะเป็นลายที่แบบว่ามีความเป๊ะในตัวลายนะคะปลาก็เป็นปลาอะไรอย่างนี้
1: เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้แต่อันนี้มันอยู่ที่ลายมือล้วนๆฝีมือใช่ค่ะ
0: มีชิ้นเดียวเท่านั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหรือฝรั่งที่มาเขาจะชอบทำแบบนี
0: ้มากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะก็คือมาเที่ยวที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ที่นี่นะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมชนนะคะได้มาพูดคุยกับคนพื้นที่เนี่ยเหมือนวันนี้มาเจอกับกะสุนีเนี่ยก็บอกว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายมีอะไรอยากฝากนักท่องเที่ยวไหมคะกะ
1: อยากจะให้เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่นี่บ้านแหลมโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่หัวใจและความสุขค่ะ
0: นี่เรื่องของผลิตภัณฑ์เมื่อกี้นี่โบได้ไปลองใช้ครีมโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นพวกผ้าที่ย้อมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันยากมันง่ายมันอะไรยังไงเนี่ยเราทำเองหมดเลยหรือไงคะเนี่ยอะไรเยอะแยะ
2: คือจริงๆแล้วครับสิ่งเหล่านี
0: ้
2: ผมไม่ได้ทำเองคือพยายามกระจายคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมยากมากที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณครอบครัวนี้มีหน้าที่ไปหาผลิตภัณฑ์จากต้นกงกลางมาได้แล้วคุณก็ไปเก็บเมื่อก่อนใช้เก็ตนะครับเดี๋ยวนี้เราประหยัดต้นทุนก็ไปหาเศษไม้นะครับมาทำอีกอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ต้มน้ำก็อีกครอบครัวหนึ่งเพราะนั้นพยายามกระจายให้เขาไอ้คือเหมือนกับที่ผมตั้งเป้าไว้ครับว่าพยายามกระจายรายได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมให้เยอะที่สุด
0: พื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หมดทุกอย่าง
2: ใช่ครับ
0: ใช้ อันนี้ก็เวิร์กช็อป
2: เวิร์กช็อป
0: ผมพูดเนี่ยถ้าพูดในแบบใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับอย่างพวกนี้จะมีครอบครัวจากเดนมาร์กนิวเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก
0: ค่ะ
2: จะมาทำเวิร์กช็อปเหมือนที่คุณบัวพูดนี่แหละ
0: ค่ะมาเวิร์กช็อปมาลงมือทำว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ทำยังไงอย่างเช่นผ้ามัดย้อมอะไรอย่างนี้
2: ใช่ครับ
0: แต่สีสวยมากนะบาง
2: สีผมขอย้ำนะครับว่ามันเป็นสีที่ธรรมชาติ 100% เลย
0: โอ้โห
2: ธรรมชาติ 100% จริงๆเลยครับเราไม่ได้เอาสารเคมีมาใส่มันเพื่อให้มันสีดูดีขึ้นไม่เลยครับเราผมใช้ธรรมชาติ 100% เลย
0: วันนี้เราต้องขอบคุณนะขอบคุณชุมชนที่แบบอุตส่าห์เข้มแข็งเอาพูดแบบนี้ดีกว่าขอบคุณชุมชนขอบคุณพลังของบางและคนในชุมชนที่อุตส่าห์ทำมันให้เข้มแข็งขนาดนี้แล้วขอบคุณมากๆเลยบางมีความรู้สึกยังไงที่สามารถทำให้พื้นที่มัน
2: ลึกๆของผมนะครับผมรู้สึกว่าต้องเที่ยวชุมชนถ้าเราตั้งมีความตั้งใจจริงนะมันไม่ใช่แค่อาชีพเสริมแล้วเดี๋ยวนี้สำหรับผมนะมันเป็นอาชีพหลักได้เลยแต่ว่าทั้งหมดนี้เราต้องให้ความสำคัญมันให้คุณค่ามันนะครับแล้วก็ใส่ใจกับมัน
0: นี่ขณะที่พูดกันเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเรืออีกแล้ว คือมันคือวิถีชีวิตจริงๆที่แบบเรือนี่คือออกเรือไปประมง
2: ออกใช่ครับออกเรือออกประมงผมต้องการจะให้ชุมชนมาคนในชุมชนรู้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีบ้านแหลมภูมิลตีวิถีชีวิตเขาก็ยังดำเนินไปโดยไม่มีอะไรสะดุดหมดอะไรเลยและขณะเดียวกันถึงมีบ้านแหลมภูมิลตีเขาก็ดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ไปกระทบกระแทกวิถีชีวิตดั้งเดิมเขาเลย
0: ค่ะนี่คือเสน่ห์จริงๆค่ะนครศรีธรรมราชเมืองธรรมชาติเมืองธรรมะเมืองพหุวัฒนธรรมเมืองที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้อยู่ที่ว่าจะเห็นจะหยิบจะนำมาต่อยอดจะพัฒนาและปรับ mindset ให้ธรรมชาติเหล่านี้มันสร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้อย่างไรเท่านั้นเองนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มันปิตินะบางเพราะว่าเราได้คุยกับคนที่มี mindset ที่ดีเราไม่อยู่นิ่งเฉยเราไม่รอภาครัฐเราไม่รอหน่วยงานไม่รอใครทั้งสิ้นเราจะทำพื้นที่ของเราให้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แบบเป็นการท่องเที่ยวชุมชนวิถียั่งยืน
2: ครับผม
0: ดีใจจังเลยวันนี
2: ้ที่ได้มาเจอกันขอบคุณมาก
0: ครับขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณ NBT ที่ไม่ลืมพวกผมนะครับขอบคุณมากมาก
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: ผมจะทำแบบนี้ผมไม่ถึงผมไม่อยู่ผมจะรุ่นหลังทำยังก็ได้ให้มีแสงอยู่ตลอดเวลาวันนี้คุณบูไม่เห็นอาทิตย์หน้าอาจจะเห็นอาทิตย์หน้าไม่เห็นปีหน้าต้องเห็นพวกเราแต่มีข้อแม้ว่าพวกเรายังอยู่ในกรอบในกรอบของท่องเที่ยวชุมชน
0: ตบมือให้ตัวเองตบมือเลย
3: และนี่คือการล่องใต้มาที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะคะเราไม่ได้

0: จีดีช่วยดากองมีอยู่แล้วเราประเทศไทยเนี่ยเราเที่ยวมาเที่ยวที่ละน้องแล้วก็มาเที่ยวจีดีช่วยดากองนั่นแหละอย่าให้เป็นแบบนั้น
1: ศรัทธาเขาเยอะกว่าคนไทยซะอีกนะนี่นะที่ว่าผมเห็นผมเป็นเลขาอยู่แล้วก็ตอนสร้างพระเจดีย์นี่ผมเป็นเลขาผมมาเห็นเลยคนมีทองใส่สร้อยถอดสร้อยใส่แหวนถอดแหวน
2: วัดปักจันเนี่ยได้มวลชนมากทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวพม่านะครับกิจกรรมแต่ละปีอย่างเป็นบุญเดือน10เนี่ยฮะศาสตร์เดือน10เรียกบ้านเราเรียกตายายตั้งแต่นี่ยันโรงเรียนนั่นแหละครับไม่มีที่จะจอดรถ
3: พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์เจดีย์สีทองอารามท่ามกลางบรรยากาศเขียวขจีโดยรอบศรัทธาแห่งพุทธศาสนา2แผ่นดินที่งอกงามขึ้นด้วยความวิจิตรปราณีตผ่านสถาปัตยกรรมแบบศิลปะพม่าเปรียบคือแรงแห่งความเลื่อมใสอันรวมพี่น้องพุทธศาสนิกชนไทยเมียนมาไว้ในผืนแผ่นเดียวกันณอารามทางศาสนาอันเก่าแก่กว่า100ปีแห่งนี้ศูนย์รวมศรัทธาความงดงามแห่งธรรมจากริมชายแดนวัดสุวรรณคีรีหรือวัดปากจันทร์

0: อำเภอกบุรีจังหวัดระนอง
1: วัดสุวรรณคีรีวัดปากจันทร์ชื่อเดิมวัดปากจันทร์มาจากชื่อบ้านเป็นสถานที่เมื่อก่อนนั้นน่ะเขาเรียกว่าปากจันทร์แต่ก่อนนั้นมีอดีตที่อำเภอกระบุรีเป็นสถานที่ตั้งของอำเภอกระบุรีเป็นสถานที่แรกพ่อตาหลวงแก้วท่านบัณฑิตประฐานตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่คูเมืองมาตั้งเมืองแรกเมืองกระบุรีมี12นักษัตริย์นะเมืองกระบุรีเป็น1ใน12นักษัตริย์ในสมัยก่อนเสร็จแล้วก็มีพระจากชุมพรท่านเดินทางมาเมื่อพ.ศ. 2408นะท่านได้เดินทางเห็นว่าสถานที่นี้เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำนะแม่น้ำคลองเงินแล้วก็แม่น้ำปากจันไปรวมกันกับแม่น้ำกระบุรีนะจะไหลลงรวมกันเห็นว่าเหมาะเพราะสมัยก่อนนะเขาใช้เดินเรือไม่มีรถเหมือนกับสมัยนี้จะไปไหนก็ต้องเดินเรือและมาจากชุมพรก็ต้องเดินช้างมามาลงช้างแล้วมาขึ้นเรือที่ปากจันเป็นปากคลองนั้นปากคลองเขาเรียกว่าปากจันนะจึงตั้งวัดว่าวัดปากจันนะในสถานที่นี้ตั้งแต่2408หลวงพ่อนุ้ยท่านได้เดินทางมาแล้วชาวบ้านศรัทธานิมนต์ท่านให้เป็นนักเป็นเขาเรียกว่าที่พักสงสมัยนั้นเป็นที่พักสงก่อนเป็นที่พักสงชาวบ้านมีความศรัทธาเลื่อมใสว่าต้องการที่จะให้ท่านมาอยู่เพราะสมัยก่อนพระท่านหายากจากอำเภอกระบุรีสมัยนั้นยังไม่มีวัดยังไม่มีที่พักสงด้วยนะยังไม่มีที่พักสงจึงนิมนต์ท่านให้อยู่เพราะว่าจะได้ทำบุญนะญาติโยมจะได้ร่วมกันทำบุญกันถ้าไปไกลไปถึงชุมพรไปถึงสมัยก่อนเขาเรียกว่าไปขวางพม่าที่ไควแถวนู้นจะมีที่พักสงของคนไทยนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นยังเป็นของประเทศไทยนะประเทศมาริดยังเป็นของคนไทยแต่มันก็ต้องข้ามน้ำข้ามท่าไปไกลจึงในมณฑลท่านอยู่เป็นรูปแรกที่ว่าหลวงพ่อน้อยนั่นแหละจึงทั้งตั้งเป็นวัดปากจันเป็นที่พักสงปากจันก่อนนะยังไม่ได้ชื่อวัดสุวรรณคีรีแล้วที่ได้ชื่อวัดสุวรรณคีรีชาวบ้านเมื่อหลวงพ่อนุ้ยท่านอยู่ก็ที่นี่ธนุบำรุงนะธนุบำรุงสร้างนู่นสร้างนี่ก็มีการใช้จอบใช้เสียมขุดนะขุดเพื่อที่จะธนุบำรุงสร้างกุฏิวิหารสร้างกุฏิสร้างศาลาเพื่อได้เป็นที่พักเพราะสมัยก่อนที่พักสงฆ์ก็จะมีมุงจากนะมุงจากทำเป็นกระต๊อบเล็กๆนะทำเป็นกระต๊อบเล็กๆให้ท่านพักอยู่เลยชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจมีความศรัทธาร่วมแรงร่วมใจว่าต้องการให้ท่านได้อยู่นานๆก็สร้างกุฏิเมื่อสร้างกุฏิก็ใช้จอบใช้เสียมขุดแต่บังเอิญมันไม่เจอทองนะที่ได้ชื่อว่าสุวรรณคีรีได้เจอมีทองมีตลับปัดอะไรก่อนเขาเรียกว่าเป็นเมืองโบราณในสมัยก่อนนะเป็นเมืองโบราณที่มีเขาเรียกว่ามีเคยตั้งเมืองมาก่อนแหละจึงได้ฝังดินอยู่เยอะจึงได้ชื่อว่าวัดสุวรรณคีรีครับญาติโยมเลยเห็นว่าเยอะมีความร่วมแรงร่วมใจกันมีความศรัทธาประสาทะมากแล้วก็มีชาวเมียนมานะชาวเมียนมาเพราะมันติดเขตชายแดนนี่ไปไม่ถึงประมาณไม่ไปประมาณกิโลกว่าก็ประมาณพันกว่าเมตรประมาณ 1,400 เมตรก็ข้ามเขตชายแดงแม่น้ำกระบุรีแหละข้ามไปฝั่งพม่าฝั่งโน้นเขาเรียกว่าตำบลตรงนี้ตำบลตะลิงชันของประเทศเมียนมานะแต่ก่อนนี่เขาเรียกว่าฝั่งโน้นก็เป็นไทยเหมือนกันนะเป็นคนไทยแต่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำก็มาร่วมทำบุญธนุเดี๋ยวนี้จะมีเรือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีว่าชาวบ้านนี่มีวัดมีโรงเรียนดูอย่างสุวรรณคีรีแต่ก่อนโรงเรียนไม่มีนะต้องมาขอสถานที่วัดทำเป็นโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีนี่อยู่ติดกันเลยเนี่ยแปลว่ามี11หมู่แต่ละหมู่เนี่ยเขาก็ร่วมกันทำบุญนะร่วมกันทำบุญดีวันเขาเรียกว่าวันศาสตร์ไทยนะหรือวันเดือน10ของไทยนะก็มารวบรวมกันความศรัทธากับวัดว่าเราเนี่ยจะต้องธนุบำรุงพระพุทธศาสนา11หมู่ก็รวมกันนะแล้วจัดเป็นงานประเพณีขึ้นก็เรียกว่ากรุฑไทยงานกรุฑไทยเป็นประเพณีมาตั้งแต่หลวงพ่อพระครูสุวรรณวิมลกิจมาเป็นเจ้าอาวาส2520นะ48ปีที่แล้ว47ปีที่แล้วมา นะแต่ละหมู่ก็รับผิดชอบไปนี่คือความร่วมแรงร่วมใจให้วัดได้เจริญก้าวหน้านะได้วัดเจริญก้าวหน้ามีแล้วหลวงพ่อท่านก็อบรมคุณธรรมอย่างโรงเรียนนี่ก็เด็กมาได้ใกล้ชิดกับพระเมื่อเด็กได้ใกล้ชิดกับพระก็จะมีคุณธรรมประกอบไปด้วยเนี่ยบวรบ้านวัดโรงเรียน
2: สำหรับศาลาหลังนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหรือว่ารูปเหมือนของหลวงปู่นุ้ยอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งวัดสุวรรณคีรีปักจันทร์รูปแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2408นะครับนับถึงปัจจุบันก็159ปีแล้วเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสเคารพสักการะของพี่น้องชาวตำบลปักจันทร์เป็นอย่างมากครับนะครับปัจจุบันก็ยังมีวันพระวันอะไรวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็มาเคารพสักการะกันเยอะมาบนบานศาลเก่านะครับก็เป็นสถานที่ที่เรียกศรัทธานะครับเข้ามาอย่างวัดปักจันทร์สถานที่แห่งนี้เป็นที่เป็นศาลาที่ประดิษฐานรูปปั้นรูปหล่อของพ่อปู่คอหักนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2471สมัยพระอาจารย์ชมเป็นเจ้าอาวาสนะครับอาราธนาหลวงปู่ที่มาจากนู่นนะบ้านคลองเงินปัจจุบันก็หมู่10ตำบลปักจันทร์มาประดิษฐานณที่แห่งนี้ทีนี้ทำไมถึงเรียกว่าพ่อปู่คอหักที่อาราธนามาครั้งแรกท่านไม่มีเศียรครับแล้วบ้านไปมาก็บางคนเป็นวัดเก่าก็ใช้ช้างลักชักคักหมาดำปุ้ยคนโบราณโบราณเล่ามานะครับอาจารย์พระครูสุวรรณมนกิจได้ท่านได้ชี้ให้เราให้เข้าใจแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวตำบลปักจันทร์เราเป็นอย่างมากเวลาจัดกิจกรรมนะครับกุฏไทยแต่ละปีจะมีหนังตะลุงมโนรามาแก้บนก็ตามหลักความเชื่อนะครับของพี่น้องเราเพราะศรัทธาเขาก็สิ่งได้ประสบความสำเร็จเขาก็มาแก้บนนะครับแล้วก็ท่านมาต่อเสียงนี่ก็สมัยท่านพระครูสุวรรณมนกิจนี่แหละครับก็เป็นสมบูรณ์แบบมาปัจจุบันบางคนก็เรียกว่าพ่อปู่สมบูรณ์แต่จริงๆแล้วชาวบ้านก็จะเรียกกันติดปากว่าพ่อปู่คอหักคือไม่มีเสียงนะครับก็ย้ายมาตั้งแต่ปี2471กี่ปีแล้วนะครับร้อยกว่าปีแล้วเพื่อนกันสำหรับศาลาหลังนี้เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของท่านพระครูสุวรรณมนกิจหรือว่าอาจารย์พยัคฆ์จารุธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสนะครับตั้งแต่ปี2520จนถึง2560ท่านมีคุณูปการกับวัดปักจันทร์มากมายตลอดระยะเวลา40ปีผมได้เข้ามารับใช้ท่านเป็นเวยาวัจกร11ปีด้วยกันนะครับถือว่าท่านเป็นคนปักจันทร์นี่โดยตรงทีนี้พอท่านพระครูสมุสนญาณธรรมิโกท่านมาเป็นเจ้าอาวาสก็รวบรวมปัจจัยรวบรวมไม้ผมก็ให้ไม้ยางมาต้นนึงนะครับมาสร้างศาลาอนุสรณ์เพราะว่าเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของท่านนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกรูปหนึ่งที่คนปักจันทร์จะลืมท่านไม่ได้เลยจำไว้ว่าวัดปักจันทร์ทั้งหมดโบสถ์วิหารศาลาการเปลี่ยนทุกอย่างที่เห็นในตาเนี่ยทั้งวัดปักจันทร์เนี่ยเกิดจากคุณอุปการของท่านจากความศรัทธาของท่านท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงแต่ว่าลักษณะของท่านจะเป็นคนพระที่พูดตรงๆฉะนั้นญาติโยมบางคนบางท่านก็ไม่เข้าใจนะครับเหมือนท่านสร้างโบสถ์หลังนี้ท่านสื่อไว้เป็นสัจธรรมทั้งหลังเลย
0: หลวงปู่นุ้ยเจ้าอาวาสรูปแรกเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดสุวรรณคีรีหรือวัดปากจันมานับแต่ปี2408และพัฒนาขึ้นมาตามลำดับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่สำคัญของอำเภอกะบุรีมีเจ้าวาดรวม10รูปนับถึงปัจจุบันโดยมีพระครูสมุสุนทยาธรรมิโกเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบัน
2: แล้วถ้าท่านเข้ามาท่านจะเห็นความแปลกว่าปิดผิดจากโบสถ์ที่อื่นอย่างมากเลยท่านซ่อนปริศนาธรรมไว้ทั้งหลังประตูเข้าเนี่ยจะมี4ช่องสี่ช่องก็คือทำคารวะธรรมก็ขันติสัจจะธรรมะจาคะถ้าว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสี่นั่นเองทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับทีนี้ท่านจะเห็นว่าเสาทำไมต้องใช้3เสาข้างหน้า เหตุผลท่านจะสื่อให้รู้ว่านี่คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ลูกตั้งเนี่ยนะฮะทำไมบางช่องก็มี7ช่อง9ช่อง7ช่องก็คือโพชฌงค์7เป็นหลักคำสอนในพุทธศาสนา9ช่องนี้ก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1นะครับก็รวมเป็น9ทีนี้วนไปข้างโน้นออกดีมั้ยไปวนอาจารย์นะครับเราจะเห็นถึงความแปลกใหม่แล้วก็ความตั้งใจของอาจารย์ต้องการจะสื่อหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ขั้นบันไดนะครับบันไดจะมี5ขั้น5ขั้นก็คือศีล5พละ5นะขันที่สื่อมาเลยนะครับศีล5พละ5แล้วทีนี้ประตูจะมีข้างละ6ช่องเหตุผลที่ข้างละ6ช่องก็คืออายตนะ12ไงครับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทันมารมตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นหลักคำสอนในพุทธศาสนาแล้วก็เสาเนี่ยครับท่านสังเกตดูไหมครับจะมี9ต้นอย่างที่ผมนำเรียนเรื่องเบื้องแรกอ่ะก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1นั่นเองนะครับมีโบสถ์นี่หลังเดียวในอำเภอกับบุรีนะครับและอีกหลังนึงก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแล้วข้างบนนั้นนะฮะเห็นไหมลูกตุ้มข้างบนนั้นนะครับลูกตุ้มข้างบนนั้นมีจะมี18ลูก
1: บนพร้อมหลังคา
2: แล้วบนพร้อมหลังคานะครับตัวแทนของพระอรหันต์18ทิศไงครับนะถ้าว่าพี่น้องชาวพุทธเราศึกษาพุทธศาสนาก็จะเข้าใจดีนะต่อยอดไปตั้งแต่ศีล5พละ5โพชฌงค์7นะครับอริยสัจ4ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์

การสร้างเจดีย์นี้ครับอาตมาฝ่ายเห็นนิมิตเกิดขึ้นมาโยมฝ่ายนิมิตเกิดขึ้นมาปี53นะโยมนะฝ่ายนิมิตขึ้นมาแล้วก็อาตมาก็ฝ่ายเห็นเจดีย์ชวยดากองเห็นสวยงามอลังการแล้วก็อาตมาก็ขึ้นมาดูก็ขึ้นมาดูก็เห็นไม่มีอะไรตามปกติมีต้นไม้มีได้ต้นไม้แล้วก็ต่อมาอีกครั้งนึงแล้วก็เข้าฟันอีกแล้วก็เห็นเจดีย์ชเวรากองสวยงามอลังการเห็นในเข้าฟันในมิตรแล้วก็อาตมาก็ขึ้นมาดูอีกครั้งนึงแล้วก็พอขึ้นมาดูก็ไม่มีอะไรก็ความฝันเนี่ยคิดว่าความฝันธรรมดาปกติทั่วไปแล้วก็พอต่อมาอีกครั้งนึงเข้าฝันอีกครั้งนึงโยมก็เข้าฝัน3วัน3คืน3คืนโยมต่อมาพอเสร็จแล้วก็อาตมาก็ใจมันยาสร้างเจดีย์เกิดขึ้นมาทีนี้อาตมาก็ไม่มีทางออกโยมก็ไม่มีทางออกแล้วก็อาตมาอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้ายาสร้างเจดีย์บริเวณบวกเข้าเนี่ยเจ้าที่เจ้าทาเจ้าป้าจะเข้าสถานดีบอกเขานี้ขอให้อาตมาช่วยอาตมาให้เจดีย์สร้างให้ได้ก็อธิษฐานพออธิษฐานต่อมาก็มีคนช่วยเหลือเข้ามาโยมสร้างการสร้างเจดีย์แล้วก็อาตมาก็แค่ลูกวัดธรรมดาแล้วก็ไปบอกเจ้าวัดเจ้าวัดบอกว่าเจ้าวัดก็เห็นด้วยก็การสร้างเจดีย์ที่นี่ก็ชาวบ้านก็ไปบอกชาวบ้านก็เห็นด้วยแต่แล้วก็เลยต่อมาคนไทยพม่าความสามัคคีสร้างก็ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

0: ก็ที่ดีช่วยดากงคือองค์เดียในโลนะครับองค์เดียในโลที่นี่เจดีย์โรแบบนี้มาใหม่แต่เจดีย์โรแบบชื่อดากงนี้ความสวยงามเนี่ยสวยที่สุดแต่ข้อเรานี้แค่เจดีย์ชื่อดากงจำลองครับชื่อว่าพุทธสุวรรณเจดีย์ครับชื่อคนไทยแต่พม่าเรียกทั่วไปก็เจดีย์ชื่อดากงครับ
1: คืออาจารย์จะรับผิดชอบเรื่องก่อสร้างหมดเลยนะครับท่านจะวางแผนทำแปลนทำอะไรของเองหมด
0: แกลายอะไร
1: แกลายแกอะไรอยู่ที่แกคนเดียวผมมีหน้าที่เอาหาปัจจัยมาซัพพอร์ต
0: ครับ
1: แต่ละปี
0: ครับ
1: กับพี่น้องชาวเมียนมา
0: ทานไทยทานพม่าช่วยกัน

แรงศรัทธาเนี่ยของพม่าก็เกือบ3ส่วนนะคนไทยก็ช่วยคนไทยก็ช่วยแหละช่วยเครื่องจักรช่วยแรงช่วยวิ่งเรื่องเอกสารอะไรแต่ว่าแรงหลักๆที่เป็นเงินไปทองชาวพม่าเกือบ3ส่วนเมื่อมีเจดีย์จะวางกองแบบแปลนของพม่าแล้วชาวพม่าจะมีความศรัทธามากเมื่อมีความศรัทธามากคนไทยเราคนไทยเราก็ร่วมกันนะร่วมช่วยกันให้ชาวพม่าอำนวยความสะดวกสรุปอำนวยความสะดวกให้ได้มาเที่ยวอย่างจัดงานเนี่ยอาตมาภาพขอเลยนะขอกรมน.ขอจังหวัดขอทางพระก็ขอถึงเจ้าหน้าภาคทางฝ่ายคฤหัสถ์ก็ขอกรมน.ถึงกระทรวงว่าให้พม่าก็ได้มาเที่ยวได้เพื่อช่วยกันนะเรื่องงานกุฎไทยเนี่ยผมก็จะจัดเป็นว่า2แผ่นดินไงไทยพม่าพม่าเนี่ยเยอะกว่าไทยนะที่พระพุทธศาสนามาทําบุญณสถานที่วัดสุวรรณคีรีเพราะว่ามันอยู่ใกล้ผมบอกแล้วว่าตอนแรกว่าห่างกันประมาณกิโลกว่าเขาก็เดินทางมามีหลายทางที่จะข้ามมาร่วมทําบุญนะร่วมทําบุญประเพณีของพม่าก็คล้ายคลึงกันกับของเราพระอะไรก็คล้ายเนี่ยพระพม่ามาบวชที่อุโบสถนี้ก็เยอะนะบวชเยอะไปปีหนึ่งผมก็ขออนุญาตนะต้องขออนุญาตทางจังหวัดเขาขอบวชก็การสวดกิจกรรมพิธีกรรมจะคล้ายกันทุกประการแต่สำเนียงมันจะเพี้ยนไปหน่อยนะเวลาสวดยติสำเนียงมันจะเพี้ยนไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็เหมือนกันแต่ของเขาคือถ้าเป็นพระในยกตัวอย่างเป็นพระก็จะไม่โกนคิ้วที่เป็นพระแต่ถ้าเป็นญาติโยมก็เหมือนกันศรัทธาเขาเยอะกว่าคนไทยซะอีกนะนี่นะที่ว่าผมเห็นผมเป็นเลขาอยู่แล้วก็ต่อมาเห็นเลยคนมีทองใส่สร้อยถอดสร้อยใส่แหวนถอดแหวนเนี่ยท่านอาจารย์ปัญญาเนี่ยตอนนั้นผมเลขาผมก็ดูแลอยู่เป็นแก้วๆเลยนะทองเป็นแก้วๆเลยเอามาใส่ไว้แล้วท่านอาจารย์ปัญญาท่านก็ไปไว้ที่ธนาคารแล้วก็เขาเรียกว่าทอนเป็นเงินมานะทอนเป็นแลกเป็นเงินเขาก็ตีเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้แล้วก็แลกเป็นเงินมาสร้างเจดีย์เนี่ยเห็นกับตาเลยว่าเขามีความศรัทธามากแล้วไอ้อย่างช่วงออกพรรษาช่วงเข้าพรรษานี่ก็จะมีเทศกาลของเขาว่าจะต้องมาทําพิธีนะทําพิธีคล้ายๆว่าเราก็เรียกว่าทอดพระป่าให้พระท่านได้อยู่อย่างสุขสบายวัดสุวรรณคีรีนี้มันติดกับเขตชายแดนพม่าจึงมาเยอะอย่างจัดงานกฎไทยแต่ละครั้งเนี่ยพม่าเยอะกว่าคนไทยเยอะกว่า3ส่วนน่ะ4ส่วนใน3ส่วนไทย1ส่วนนะขอข้าวของที่ขายได้ที่ว่าร้านค้ามาลงพม่าทั้งหมดเลยนะที่ขายได้วัดอยู่ได้เพราะอะไรเราก็เก็บค่าร้านค้าค่าที่พม่ามาซื้อของถ้าพม่าไม่มาเที่ยวมาดูกิจกรรมต่างๆไม่มาซื้อของเราก็ไม่ได้ค่าที่วัดก็อยู่ลําบากเนี่ยจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเขาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาใครได้บวชเป็นพระของเขาเนี่ยเขาถือว่าบุคคลนั้นเป็นเทวดาของเขาอะนี่อาตมามาอยู่ไปเป็นเจ้าวาดได้3พรรษาที่นี่ก็เคยเห็นเนี่ยตอนจัดงานเนี่ยเขาเอาแคร่นะมีแคร่เหมือนสมัยโบราณที่เขาหามไอ้ที่เขาสำหามพระราชานะหามพระอาจารย์ปัญญาที่ว่าอยู่ที่นี่ไปเพื่อ

จีดีช่วยตะกองเนี่ยคือมีอยู่มาใหม่จีดีข้อพม่าเนี่ยแต่แต่ตั้งการจีดีช่วยตะกองโรเบบนี่องเดียวมีเมื่อนใครแล้วก็มีเมื่อนจีดีทั่วๆไปแล้วก็ลักษณะเอกลักษณ์ข้อจีดีช่วยตะกองคือที่นี่ช่วยตะกองโรเบบจริงแหละแต่ว่าคงซาเนียเจดีช่วยตะกองทั้งหมดแต่ลายไทยลายพม่าผสมผสานกันเพราะว่าเราในประเทศไทยต้องมีส่วนคนลายไทยบ้างจะได้ลู่ล้านจะได้ต่อไปอนาคตจะได้คนไทยจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นลายไทยนี่ลายพม่าแล้วก็สร้างขึ้นมาผสมผสานกันครับ

0: คำว่าวัดคำนี้นะครับวงแหวนบรรยากาศโดเด็กอ่านว่าวัดวัดคือเป็นที่อยู่ของพระเป็นที่สร้างคนให้เป็นคนดีเป็นที่อบรมคนแล้วก็เป็นสถานที่สืบต่ออายุพุทธศาสนาจากนั้นวัดปักจันเนี่ยได้มวลชนมากทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวพม่านะครับกิจกรรมแต่ละปีอย่างเป็นบุญเดือน10เนี่ยฮะศาสตร์เดือน10เรียกว่าบ้านเราเรียกตายายตั้งแต่นี่ยันโรงเรียนนั่นแหละครับไม่มีที่จะจอดรถนะครับแล้วก็ตั้งเต็นท์เต็มไปหมดฉะนั้นผมขอสรุปเป็นบทกลอนแล้วกันว่าวัดคืออะไรบ้างวัดคือบุญสถานสำราญจิตวัดคือแหล่งรวมมิตรคิดสร้างสรรค์วัดคือต้นแบบอย่างทางชีวันวัดคือแดนสวรรค์อนันตคุณวัดคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติวัดคือแดนนักปราชญ์ประกาศหนุนวัดคือแดนเมตตาเนื้อนาบุญวัดคือแดนอดุลจำรุนธรรมวัดคือรากฐานการศึกษาวัดคือสัพพะวิชาพาอิ่มหนำวัดคือถิ่นศิลปะวรรณกรรมวัดคือศูนย์รวมธรรมค้ำโลกาฉะนั้นเป็นหนึ่งใน3ก้อนเศร้านะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วัดคือตัวแทนของสถาบันศาสนาวัดเจริญรุ่งเรืองสถาบันศาสนาของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองพี่น้องเราก็จะอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันใช้เมตตาธรรมนะครับในหลักกันอยู่ใน อย่างที่เจ้าวาดท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปท่านใช้หลักเมตตานะครับความเมตตานี่ชนะทุกอย่างศัตรูมิตรก็มาศัตรูก็จะกลายเป็นมิตร
1: ความศรัทธาของผู้คนไม่มีพรมแดนกั้นแม้เชื้อชาติหรือเขตแดนณพื้นที่รอยต่อไทยเมียนมาที่จังหวัดระนองแห่งนี้อาจพอประสานกลมกลืนให้หลอมเป็นดินแดนแห่งเดียวกันคือดินแดนที่ผู้คนต่างเลื่อมใสในพุทธศาสนาอันบอกเล่าเรื่องราวนี้ให้เห็นผ่านสถาปัตยกรรมเจดีย์สีทองผ่านความงดงามแห่งธรรมที่เจ่มชัดจากวัดสุวรรณคีรีหรือวัดปากจันทร์ศาสนสถานเชื่อมศรัทธา2แผ่นดินไว้ด้วยกันที่นี
2: ่มีเมตตา2ต้องมีความกรุณา3ต้องมีความเบกขาและสำคัญที่สุดอ่ะอยู่ณสถานที่นี้เบกขาเขาเรียกว่าความวางเฉยนะต้องปล่อยความวางเฉยนะเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวงเช่นจะเป็นชาวพม่าหรือชาวไทยเราต้องมีเมตตาต่อเขาไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาเป็นพม่าแล้วเราไม่มีความเมตตากับไร้ไล่ส่งเขาอย่างนี้ไม่ใช่อาตมาก็มีความเมตตาต่อเขานะแล้วก็ความกรุณาว่าความสงสารกรุณาแปลว่าความสงสารคือว่าสัตว์ร่วมโลกด้วยกันเราจะต้องมีความกรุณาและอุเบกขาคือความวางเฉยความวางเฉยในที่นี้ไม่ใช่ว่าวางเฉยไม่ได้ทำอะไรวางเฉยที่นี้คือวางเฉยในทางธรรมะว่าเราจะต้องนะอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันอย่างความเป็นสุขนะอยู่ด้วยกันอย่างความเป็นสุขว่าเราอยู่ด้วยกันว่าในสถานที่นี้ไทยพม่าเมื่อเราอยู่กันแล้วเราจะต้องปรองดองรักษาความสมัครสมานสามัคคีด้วยกันนี่หลักสำคัญที่สุดคือสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันนะสุขขาสังคตะสามัคคีความสามัคคีทำให้หมู่เกิดสุขนะในฐานะเนี่ยที่อาตมาเป็นเจ้าอาวาสก็ขอวิงวอนนะทุกท่านทุกคนว่าเราจะต้องมีความสมัครสมานสามัคคีนะจะต้องมีศีล5ข้อนะความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยที่สำคัญจะต้องมีศีล5ข้อนะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จและสำคัญที่สุดไม่ดื่มของมึนเมาทุกชนิดไม่ใช่สุรานะสุรามันสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ก็ว่าของมึนเมาทุกชนิดนี่แหละสำคัญที่สุดและเราจะอยู่ร่วมกันได้ทั้งบ้านทั้งชุมชนวัดบ้านโรงเรียนอยู่ได้ขอเจริญพร

0: ไปโรงเรียนก่อนพ่อ
1: เออเข้าโรงเรียนดิลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันวาดพ่อยังไง
2: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ดีค่ะด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงห่วงใยประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงห่วงใยประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงเพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประสบนิกรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเกษตรทำกินนะคะพี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านวังพญาท่าธงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะผ่านชมค่ะมากันที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: แต่เมื่อไหร่คะ
1: ค่ะความตัวอย่างวังพญาท่าธงนะนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ทรงช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นะคะของอำเภอรามันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้มีงานทำมีรายได้แล้วก็ได้เรียนรู้นะคะการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะแล้วก็ได้เอาความรู้ตรงนั้นนะคะไปปฏิบัติที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นได้ส่งต่อให้กับสมาชิกที่สนใจนะคะ
0: ค่ะ
1: หรือนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะคะ
0: ได้มาได้มาเรียนรู
1: ้ได้ต่อยอดในพื้นที่นี้ค
0: ่ะเมื่อกี้ที่พี่สาวบอกพี่ซ่อนก็คือว่าฟาร์มเนี่ยก่อตั้งมาในปี2549ซึ่งเป็นปีที่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราใช่ไหมคะ18ปีเต็มที่พระองค์ได้มอบแนวทางการช่วยเหลือให้ประสบนิกรในพื้นที่ที่อยู่ระแวกเนี้ย1มีงานทำมีอาชีพและอาชีพที่รองรับได้ดีที่สุดนั่นก็คือการทำการเกษตรเพราะเกษตรค่ะเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษอยู่ที่ว่าเรามีความขยันอดทนมากน้อยแค่ไหนถ้าเราขยันและอดทนพี่ต้นเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้และเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่อะไรคะเมื่อก่อน
1: พื้นที่ตรงนี้นะคะเนื้อที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นะคะซึ่งเป็นแปลงหญ้านะคะเดิม
0: เป
1: ็นป่าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์คือพื้นเป็นพื้นที่ที่วัวควายของชาวบ้านเข้ามาหาหญ้าหาเป็นแปลงหญ้าเก่าอะค่ะซึ่งเมื่อตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งตัวดิฉันเองแล้วก็สมาชิกในรอบรั้วพื้นที่ก็ต้องไม่ต้องเดินทางไปปฏิบัติทำงาน
0: ที่อื่น
1: ที่อื่นนะคะต้องดิ้นรนเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาให้เปิดครัวฟาร์มขึ้นมาก็เลยเข้ามารวมตัวกันรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว
0: ้ค่ะเรียกได้ว่าคือพี่สาวนี่เป็นรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะตอนนั้นจำได้ไหมคะรุ่นแรกเลยอ่ะมีทั้งหมดกี่คน
1: รุ่นแรกนะคะมีทั้งหมด30คนค่ะสมาชิก
0: ค่ะเรียกได้ว่ารุ่นแรกนี่ก็คือเราต้องจินตนาการแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นป่าถูกไหมคะเป็นป่าแล้วก็เป็นแปลงหญ้าที่แบบว่าเอาวัวเพราะว่าวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนภาคใต้บ้านเราอ่ะ1เกษตร2ก็คือเลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงวัวนั่นเองก็จะเลี้ยงกันแบบปล่อยๆก็จะปล่อยวัวมาเดินกินหญ้าแถวนี้และพอเริ่มที่พระองค์ท่านได้มอบฟาร์มตัวอย่างให้แน่นอนเลยว่าจุดเริ่มต้นครั้งแรกอ่ะพี่ซ้อนคิดว่ามันคงจะเหนื่อยแล้วแหละ1ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: เราจะต้องมาเริ่มต้นนับ1กันใหม่ใน30คนนั้นจำได้ไหมว่าวันแรกที่พี่สาวได้ก้าวเข้ามาที่นี่ค่ะเป็นยังไงอยากจะให้เล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นนะคะ
1: ค่ะในสภาพพื้นที่ที่เมื่อก่อนนะคะเข้ามาบุกเบิกครั้งแรกก็สมาชิกทั้งหมด30ท่านนะคะก็เข้ามาทำการถางนะคะแนวเขตนะคะซึ่งในระวังแนวเขตก่อนว่าแนวเขตที่รั้วฟาร์มให้ครั้งแรกก็170ไร่นะคะครั้งแรกเบิกแค่170ไร่เพิ่งมาเพิ่มทีหลังนะคะก็เพิ่มก็เป็น2รวมกันเป็น245ไร่พื้นที่เดิมนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นแนวเขตที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่4ตำบลท่าธงกับหมู่ที่7บ้านอุปะซึ่งเป็นของวังพญานะคะเป็นรอยต่อก็เลยใช้ชื่อว่าวังพญาท่าธงนะคะฟาร์มวังพญาท่าธง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วปัจจุบันนี้จาก30คนแรกที่แบบเป็นรุ่นบุกเบิกจากนั้น18ปีจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้เรามีสมาชิกกี่คนแล้วคะ
1: ปัจจุบันเหลือมีสมาชิกอยู่นะคะด้วยงบประมาณต่างๆก็เพิ่มแล้วก็ปรับลดมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ณปัจจุบันนี้ปีนี้ก็2569เป็นงบประมาณปี2569นะคะก็ได้รับ อัตราจ้างแค่98ท่านค่ะ
0: อ๋อก็ถือว่าเยอะอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพี่น้อง

0: ้องประชาชนที่อยู่ระแวกในพื้นที่ของทั้งวังพญาแล้วก็ท่าธงใช่ไหมคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะให้พี่สาวนี่แหละพาพี่ซ่อนไปเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างของวังพญาท่าธงแห่งนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปเลยค่ะพี่สาวเดี๋ยวเราไปดูอะไรก่อนดีนะ
1: ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะพี่สาวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เคยมีโอกาสนะคะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จของพระพันปีเมื่อครั้งที่พระองค์ค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาอยากจะให้พี่สาวค่ะได้เล่าให้พี่ส้นฟังหน่อยครั้งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยใช่ไหมคะที่เราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนนั้นนะคะ
1: ก็เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2549นะคะดิฉันแล้วก็พร้อมด้วยสมาชิกและข้าราชการในพื้นที่ของในโครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงนะคะก็ได้เข้าเฝ้ารอรับเสด็จณฟาร์มตัวอย่างเป็นการพระราชดำเนิน2ครั้งนะคะคือปีพ.ศ. 2549นะคะพระองค์ท่านนายหลวงร.10และพระองค์พานะคะเสด็จเยี่ยมราษฎรและสมาชิกในความตัวอย่างนะคะดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้รับเสด็จร่วมรับเสด็จด้วยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะคะก็สมาชิกด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปีพ.ศ. 2550นะคะซึ่งเป็นปีที่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ประทับอยู่ในใจของดิฉันตลอดเวลาคือว่าพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงงานที่ศาลาทรงงานณฟาร์มตัวอย่างวังพญาทักทงนะคะก็ดิฉันได้เข้าเฝ้าพร้อมกับสมาชิกรอรับเสด็จนะคะพระองค์ทรงห่วงใยสมาชิกและราษฎรลูกๆในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชดำเนินแล้วก็ทรงปลูกต้นไม้ทรงปลูกไว้เป็นที่ระลึกให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างนะคะแล้วก็ทรงปล่อยปลาบึกไว้นะคะก็เป็นที่ระลึกจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เฝ้าดูแลรักษามาตลอดนะคะต้นไม้ซึ่งทางฟาร์มก็ได้ดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่พระองค์ทรงเข้าพระราชดำเนินเสด็จมาทางภาคใต้นะคะก็เฝ้าคอยทรงห่วงใยลูกๆของพระองค์ท่านในพื้นที่ตลอดเวลาซึ่งก็ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าพระองค์ได้ให้ความเมตตาต่อราษฎรแล้วก็สมาชิกในรั้วฟาร์มตัวอย่างนะคะก็ทำให้ในการที่พระองค์ในครั้งนี้นะคะทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีรายได้แล้วก็มีงานทำแล้วก็ได้เรียนรู้ในวิชาการเกษตรนะคะในพื้นที่แล้วก็ได้ปฏิบัติและได้นำความรู้ตัวอันนี้ที่พระองค์ท่านได้ส่งนักวิชาการอะไรมาให้สมาชิกได้เรียนรู้ก็ได้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ปลูกที่บ้านซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกได้อยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะส่วนของในรั้วฟาร์มตัวอย่างนะคะคือว่าจะทำงานกัน อย่างรักและสามัคคีกันคือโดยว่าอยู่กันสองศาสนาค่ะ อยู่กันมีศาสนาพุทธและอิสลามทางสมาชิกก็อยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนะคะแล้วก็จะเฝ้ารักษาพื้นที่แล้วก็ต่อยอดโครงการของพระพันปีไปตลอดค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่าค่ะเป็นนับพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะคะที่พระองค์ท่านค่ะทรงมีให้กับประสบนิกรทั่วทุกแผ่นดินในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะเราก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาในพื้นที่ของอำเภอรามันแห่งนี้ค่ะพี่สาวบอกกับพี่ส้นว่าเนี่ยเหมือนกับกระเจี๊ยบใช่ไหมคะเป็นผักที่
1: พระพันทรงโปรดค
0: ่
1: ะ
0: ที่พระองค์ท่านคือทรงโปรดมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ค่ะว่าที่นี่นะคะเราจะปลูกแบบกระเจี๊ยบเยอะมากเลยใช่ไหมคะคือพระองค์ท่านได้แบบทรงบอกเลยใช่ไหมคะว่าคือชอบมากเลยกับกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการแปลงมีแปลงกระเจี๊ยบด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่นะคะมีผักอะไรบ้างตามพี่ส้นกับพี่สาวมาเลยค่ะ

0: ล้วนี่เราแบ่งกันยังไงคะหมายถึงว่ารายได้เอาเหมือนกับตีนี่รับผิดชอบกระเจี๊ยบหรอแล้วรับผิดชอบกี่แปลง
1: ประมาณ10แปลง
0: 10แปลง
1: 10ล็อกนี่
0: 10ล็อกนี้ใช่ไหมคะแล้วพอผลผลิตที่เราเก็บได้เราแบ่งรายได้กันยังไงคะลูกของใครของมันคะพี่สาวรายได
2: ้เรื่องรายได้นี่ค่ะก็คือขอเสริมนะคะก็คือรายได้นี้สมาชิกเก็บรวบรวมผลผลิตเสร็จแล้วแพ็คเข้าไปคัดแยกที่ด้านงานคัดแยกแล้วก็แพ็คใส่ถุงชั่งน้ำหนักกำหนดราคาเสร็จเรียบร้อยเราจะรวบรวมผลผลิตทุกชนิดพืชส่งไปส่งที่ตลาดเมืองใหม่แล้วก็ที่หลังกองร้อยนะคะแล้วก็ที่ชุมชนหมู่บ้านสำเมาะแล้วก็ในตลาดนัดค่ะทั้งหมดตอนนี้มีอยู่4จุดนะคะที่จำหน่ายผลผลิต
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วเหมือนกับพอเราได้แบบไปขายมาเนี่ยเราสมาชิกได้ตรงยังไงบ้างคะรายได้เนี่ย
2: รายได้นี่จะเป็นค่าตอบแทนนะคะของสมาชิกวันละ150นะคะส่วนเป็นค่าตอบแทนนะคะแล้วส่วนรายได้ของการจำหน่ายผลผลิตทุกอย่างจะสิ้นเดือนจะรวบรวมเสร็จแล้วก็นำรายได้ส่งเข้ามูลนิธิศิลปาชีพนะคะในโครงการของสมเด็จพระพันปีค่ะ
0: อ๋อก็คือว่าเนี่ยพี่ๆที่มาทำเกษตรที่เนี่ยจะได้เป็นรายได้แบบเป็นวานไปวันละ150บาทส่วนรายได้ที่มาขายจากพืชผลผลิตต่างๆเนี่ยเอาไปรวมกันได้เท่าไหร่แล้วก็เราก็จะส่งให้กับทางศิลปาชีพถูกต้องใช่ไหมคะ

0: กแล้วทำมานานแล้วยังที่เนี่ยทำมากี่ปีแล้ว
1: ก็ประมาณ10ปีแล้ว
0: อู้10ปีแล้วเกือบจะรุ่นแรกๆแล้วเพราะเมื่อกี้พี่สาวประมาณ18ปี16ปีใช่ไหมคะโอ้นี่ก็เกือบรุ่นแรกๆแล้วเราเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยแล้วเราไปต่อยอดที่บ้านไหมคะมีแปลงเกษตรที่บ้านเองด้วยไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: เพราะทำที่นี่เลยอย่างเดียว
1: ที่นี่อย่างเดียวค่ะ
0: ก้าขาเป็นไงบ้างคะที่เราแบบได้มีโอกาสนี่แหละได้ทำงานที่บ้านแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงได้มอบให้กับพื้นที่เราได้แบบมีทั้งมีอาชีพมีงานทำตรงนี
1: ้ค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะดีใจที่มีพระพันปีหลวง
0: ค่ะได้มอบ
1: งานให้พวกเราได้ทำค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือว่าเนี่ยเหมือนกะละเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ก็จะได้ไม่ต้องแบบไปหางานทำที่อื่นแล้วก็ถ้าพูดถึงเกษตรอ่ะมันเป็นอาชีพที่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเนี้ยคือถ้าเราขยันพี่ซ้อนเชื่อค่ะว่าเราไม่อดตายแน่นอนและอย่างน้อยอะค่ะเราจะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปสามารถที่จะแบบไปต่อยอดที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ทั้งมีเวลาแล้วก็มีพื้นที่ก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับที่ฟาร์มใช่ไหมคะไปต่อยอดจะได้มีผักไว้กินเองแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อผักใช่ไหม

0: ่โสภาเนี่ยพี่ซ่อนได้เดินดูแบบน่าจะเยอะแล้วแหละของฟาร์มโดยพี่สาวพาพี่ซ่อนไปดูแล้วตรงนี้ก็คือว่าเป็นอีกจุดที่สมาชิกใช่ไหมคะที่รับผิดชอบในแต่ละแปลงแต่ละแปลงอ่ะเอาผักมาลงที่นี่อันนี้คือตรงนี้จะทำอะไรบ้างคะตรงนี้ค่ะของพี่โสภาตรงนี้ทำอะไรบ้าง
1: นี่จะเป็นที่รวบรวมผลผลิต
0: ข้า
1: วแพ็กกิ้งที่นี่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือว่าทุกแปลงที่พี่ต้อนไปดูมาจะต้องเอาผลผลิตมาส่งที่นี่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการคัดแยกใช่ไหมคะ
1: จะมีผู้ตรวจสอบคุณภาพ
0: อ๋อต้องตรวจสอบด้วยเอาอย่างเช่นเลยเห็ดอ่ะเราตรวจสอบยังไงคะเห็ด
1: คือเอาของที่ว่าไม่มันเสียมันโดนแมลงกินอะไรอย่างนี้จะเอาออก
0: แต่ว่าก็คือว่าที่เขาเก็บมาจากในแปลงอ่ะเขาก็จะมาส่งก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคัดแยกอีกทีนึงใช่ไหมคะก็คือต้องเลือกผักที่มีคุณภาพมากที่สุดถูกไหมแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่ได้รับเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยสิ่งที่ได้รับก็คือว่าให้มั่นใจหน่อยค่ะว่า1เราไม่ใช้อะไรที่เราได้รับการันตีตัวนี้มาค่ะ
1: ไม่ใช้สารเคม
0: ีใช่ค่ะ
1: ไม่ใช้ปุ๋ยเคม
0: ี
1: ใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว
0: ปุ๋ยที่เราหมักขึ้นมาเองเลยทําให้เราได้การันตีว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์แบบ 100% เพราะว่าเราใช้ทุกอย่างปุ๋ยก็คือเราทําเองด้วยปราศจากแบบเคมีทุกอย่างเลยแล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะมีเราส่งตลาดที่ไหนนะคะ
1: ก็มีตลาดใหม่แล้วก็หลังกองร้อยแล้วก็มีตลาดหน้าร้านในหมู่บ้าน
0: อ๋อในฟาร์มนี่ก็สามารถเข้ามาซื้อได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยมันเขากำหนดราคายังไงเวลาไปส่งอะค่ะอย่างเช่นนี่เห็ดเรายกถุงอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเราไปส่งอยู่ถุงเท่าไหร่เอ่ย
1: ถุง 20 บาท
0: ก็แล้วแต่เขาจะไปขายต่อเท่าไหร่ใช่ไหมคะนั้นแ
1: ล้วส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ว่า
0: ประจำอยู่แล้วอ๋อประจำอยู่แล้วอืมแล้วอย่างเงี้ยค่ะวันนึงเราส่งกี่รอบเหมือนกับพอแบบสมาชิกแต่ละแปลงเขาเก็บมาที่เนี่ยแล้วเราไปส่งแบบออกจำหน่ายอ่ะวันนึงกี่รอบคะ
1: รอบเด
0: ีย
1: ว
0: ก็คือช่วง
1: บ่ายโมง
0: ช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็เราก็จะกระจายสินค้าอย่างนี้ก็คือว่าจะมีตลอดเลยใช่ไหมคะสินค้าอะไรที่แบบขายดี
1: ก็มีผักบุ้งคะน้า
0: คะน้า
1: ขาว
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นผักที่แบบว่าฮ่องเต้เป็นผักที่แบบอะไรนะปรุงเป็นประจำของคนบ้านเราก็เลยตอบโจทย์เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนที่พี่ต้นไปดูในแต่ละแปลงก็จะเห็นคะน้าเยอะแล้วก็ผักกาดเยอ
1: ะ
0: ก็สิ่งแสดงว่าการที่เราจะปลูกอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องดูความต้องการของพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องการบริโภคอะไรเราจะได้แบบปลูกอย่างนั้นมันจะได้ไม่ทิ้งเปล่าใช่ไหมคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนอยากจะให้พูดถึงพระองค์ท่านหน่อยที่พระองค์ท่านได้เนี่ยมีฟาร์มตัวอย่างให้กับคนในพื้นที่มีอาชีพมีงานทำและหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่โสภาที่ได้มาทำที่นี่อะค่ะให้พูดถึงพระองค์ท่านนิดนึงค่ะ
1: พี่ก็ระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

0: พี่สาวคะวันนี้ก็ได้เห็นฟาร์มตัวอย่างของวังพญาธาตุธงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ให้พี่สาวเป็นตัวแทนแล้วกันของสมาชิกฟาร์มที่พระองค์ท่านได้มอบเนี่ยได้มอบแบบแนวพระราชดำรินะคะในการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นมาเกือบทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยซึ่งในจังหวัดยะลาของเราก็มีที่นี่ด้วยนั่นก็คือของอำเภอรามันมีอะไรอยากจะกล่าวถึงพระองค์ท่านไหมคะที่พระองค์ท่านได้มอบแนวทางในเรื่องของการทำอาชีพมีรายได้แล้วก็ที่สำคัญคือให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละได้มีอาชีพที่ใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะแบบมีรายได้ให้กับตัวเองด้วยตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะดิฉันก็ปลื้มใจนะคะที่พระองค์ท่านทรงเมตตานะคะและก็พระกรุณาต่อสมาชิกในรั้วฟาร์มตัวอย่างทั้งหมดนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนในครั้งนี้นะคะก็ในการปฏิบัติงานในรั้วฟาร์มตัวอย่าง18ปีเต็มนะคะดิฉันแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะคะก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีรายได้ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็รักษาพื้นที่ในรั้วพื้นที่ในที่ตัวเองทุกคนอาศัยอยู่นะคะได้รักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะก็ขอตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สืบทอดให้กับสมาชิกในรุ่นต่อๆไปนะคะเพื่อรักษาเอาไว้ให้เหมาะกับความตั้งใจของสมเด็จพระพันปีนะคะที่ได้ทรงเมตตาตั้งความตัวอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะในการเสด็จสิ้นสวรรคตในครั้งนี้นะคะขอให้พระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยนะคะด้วยดิฉันขอให้ดวงวิญญาณของพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะ

อย่างวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาไม่ใช่เป็นแค่เพียงแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและรวมไปถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลค่ะที่พระองค์ท่านส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพมีรายได้มีความสุขอย่างยั่งยืนทุกผืนดินทุกเมล็ดพันธุ์ในฟาร์มแห่งนี้ค่ะล้วนสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการเกษตรทำกินเหมือนพี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยค่ะว่าเกษตรไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักแต่เรารู้ทุกเรื่องนะคะกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องราวเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู
1: ่เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
2: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
3: ตาเองกินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
5: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

0: พราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ตาเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
5: เด
4: ี
5: ๋ยวช่วยจุดให้อ่ะแม่
6: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าก
7: ลับบ้านกันนะครับ
6: มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้า
8: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
9: ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะ
10: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะรักษาในทางได้ในปัจจุบันโดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซีนประจำปีหรือทุกปี
11: ต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะ
0: อย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยโรงเรียนเจริญดีวิทยาได้รับพระราชทานสิ่งของจำเป็นอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25ตุลากันยายน2569จังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมเรือนบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมนี้โดยคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.นะครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ฝนและก็บริเวณฝนบริเวณตอนบนของประเทศนะครับว่ามีแนวโน้มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้คือ9ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งวางแผนระบายน้ำเตรียมพื้นที่รับน้ำแจ้งเตือนแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนก่อนจะเข้าสู่ฝนระลอกใหม่ครับสำหรับมาตรการรับมือฝนตกหนักนะครับก็จะเน้นระบบการพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่วงหน้า 3-6 ชั่วโมงหรือว่า Now Casting นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมเร่งขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็สั่งการให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งการทบทวนจุดเสี่ยงเดิมตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำการจัดเตรียมกำลังพลและแผนอพยพรวมไปจนถึงการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพครับ
2: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าแนวคลาสที่มัน เปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ด้วยต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงหากจะตัดสินใจไปในทางใดก็จะสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเราจะบริหารจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทราบว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วและในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนงานต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรนะครับให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย
0: นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรี

0: ตรีก็ยังได้เน้นย้ำในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนขณะเดียวกันก็ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วส่วนเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจนะครับเพื่อเร่งสำรวจและก็ตรวจสอบสิทธิครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทันทีพร้อมกับย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อให้ครบทั้งจังหวัดหากครัวเรือนใดที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ให้ทยอยส่งข้อมูลและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือได้ทันทีเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ
1: ขณะที่การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน6พื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อุทกภัยพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบโดยการประชุมมีขึ้นที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรังเทศบาลเมืองทุ่งสงนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพลตรีกฤตนัทจันทรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43พันตำรวจเอกสมพรนิติพักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงรวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเป็นระบบรวมถึงการประสานการทำงานและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกลุ่มเปราะบางเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งสงทั้งที่สะพานหลังวัดเขากลายบริเวณคลองด่านปราบและโครงการระบายน้ำควนกรดซึ่งจะมีส่วนช่วยรองรับและผันน้ำในช่วงฤดูมรสุมลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งสง
2: ที่เรายืนอยู่จุดนี้ก็เป็นโครงการนะครับในการสร้างฝายควนกรดนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับบานอีก2บานนะครับซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามทางท่านผอ.นะครับได้ยืนยันว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการระบายน้ำของเมืองทุ่งสงก็สามารถที่จะระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าในเนื่องจากขณะนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเราก็จะใช้ศักยภาพนะครับเบื้องต้นก็สามารถที่จะระบายน้ำได้200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้บางส่วนนะครับแต่ว่าจากการสอบถามข้อมูลนะครับจากพื้นที่แล้วนะครับปริมาณฝนตกนะครับ200มิลลิเมตรนะครับโดยการเทียบเคียงสถิติน้ำฝนนะครับเมื่อปี2563ก็คาดว่าบางส่วนนะครับเราก็จะสามารถช่วยนะครับในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสงและก็ตำบลใกล้เคียงได้นะครับในระดับหนึ่งครับ
1: ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่
0: ลงไปดูกันที่ยะลากันบ้างนะครับทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมครับขณะที่นายกเทศมนตรีนครยะลาเองก็มีคำชี้แจงกรณีฝนตกหนักเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลาครับนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานะครับบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็พบว่ามีฝนตกหนักในช่วงเวลาประมาณ 16:15 ถึง 17:45 คือระยะเวลาที่ฝนตกเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมง30นาทีนะครับ

0: โดยเฉพาะชั่วโมงแรกปริมาณฝนสะสมประมาณอยู่ที่ 77.8 มิลลิเมตรซึ่งตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกณฑ์ระดับนี้เนี่ยจัดอยู่ในระดับฝนหนักนะครับทำให้น้ำฝนปริมาณมากเนี่ยไหลผ่านท่อระบายน้ำคูคลองและก็ระบบระบายน้ำต่างๆพร้อมกันจึงอาจทำให้การระบายน้ำในบางจุดไม่สามารถระบายได้ทันโดยทั่วไประบบระบายน้ำในเขตเมืองเนี่ยจะถูกออกแบบให้รองรับความเข้มข้นของฝนอยู่ที่ประมาณ 50-60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในเมืองใหญ่อย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ประมาณสัก 30-50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเขตเทศบาลหรือว่าเมืองขนาดกลางซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังชั่วคราวในบางพื้นที่โดยทางเทศบาลนครยะลานะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินการระบายน้ำในจุดที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วหลังจากที่ฝนหยุดไม่นานถนนทุกสายเนี่ยก็แห้งแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับขณะที่ร้านอามนะข้าวขาวัวซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าทั่วบริเวณภายในร้านนะครับส่งผลให้ข้าวของเนี่ยเสียหายทั้งหมดจนทางร้านเนี่ยต้องปิดการให้บริการไปเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในขณะนี้ทางร้านจะยกข้าวของแล้วก็สิ่งของต่างๆเนี่ยย้ายไปฝั่งอื่นที่มีความปลอดภัยแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่แหละครับเกรงว่าน้ำเนี่ยจะกลับมาท่วมซ้ำรอยเดิมอีกทางนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอนะครับในพื้นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาและก็อำเภอเมืองยะลารวมถึงอำเภอรามันด้วยครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังและจากข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่10ถึง20ตุลาคมนี้จากการคาดการณ์แบบจำลอง ECSWF นะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็พบว่าภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนสะสมหนักมากนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาอาจจะมีความเสี่ยงเจอฝนสะสมในระดับ300มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมรับมือไว้ด้วยครับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลนะคะโดยพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ได้มีการเสริมกระสอบทรายตามขอบริมแม่น้ำพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกยังมีน้ำท่วมขังรวม9เขต80ชุมชนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในสัปดาห์หน้าค่ะนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมขังสูงแล้วนะคะคงเหลือเพียงระดับปานกลางที่ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังใน2จุดได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงสำหรับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่พบว่ามีรวม80ชุมชนใน9เขตฝั่งตะวันออกโดยกรุงเทพมหานครได้เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนลงสู่คลองสาขาและสูบส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าสถานการณ์ฝั่งตะวันออกจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะขึ้นสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 1.97 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีความสูงเฉลี่ย3เมตรจึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับน้ำได้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือวัดสนามเหนืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบว่าระดับน้ำอยู่ที่1เมตร81เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยทางอำเภอปากเกร็ดได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นตามแนวขอบริมแม่น้ำเทียบเคียงกับระดับน้ำเมื่อปี2568เพื่อป้องกันพื้นที่ภายในวัดและเขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์น้ำเอ่อล้นในช่วงบ่ายของทุกวันนายกนทรศรีชุมจันทร์รักษาราชการแทนนายอำเภอปากเกร็ดเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมแม่น้ำทั้งเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐแต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ สำหรับการเฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาทางเทศบาลนครปากเกร็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่และมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนนอกคันกั้นน้ำล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น
0: ไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันบ้างนะครับสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกยังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังมี2อำเภอที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองก็ยังมีน้ำท่วมขังในถนนสายหลักรวมถึงจังหวัดนครนายกที่สถานการณ์น้ำเนี่ยยังมีจุดที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งหน่วยงานต่างๆก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับเพื่อจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5ลุ่มน้ำได้แก่บางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีมวลน้ำเนี่ยค้างท่วมขังอยู่ราวๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่อำเภอบ้านสร้างและก็อำเภอบางแตนมีระดับน้ำท่วมสูงซึ่งทางรัฐบาลได้เร่งการติดตั้งเครื่องมือและก็เรือผลักดันน้ำนะครับโดยทางกรมชลประทานได้นำเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องเข้าไปติดตั้งบริเวณอำเภอบางคล้าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือก็ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10เครื่องนะครับบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงแล้วก็เตรียมที่จะโยกย้ายเครื่องมือจากพื้นที่อื่นเนี่ยมาเสริมเพิ่มอีก16เครื่องเพื่อจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเอกภาพในอำเภอเมืองปราจีนบุรีน้ำยังท่วมสูงนะคะรถเล็กสัญจรได้ลำบากขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงไปค่อนข้างมากจากช่วงวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาที่เคยท่วมสูงราวๆ40เซนติเมตรหลายจุดรถเริ่มสัญจรได้ค่ะและบางครัวเรือนก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดกันแล้วสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราเองก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอคลองเขื่อนหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจค่ะเนื่องจากพื้นที่ด้านในและด้านนอกแนวคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบแตกต่างกันโดยจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนตำบลบางโรงและตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะทางจังหวัดฉะเชิงเทราจึงชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมและป้องกันพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนรวมถึงการรักษาเส้นทางคมนาคมไม่ให้ถูกน้ำท่วมจนตัดขาดเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของประชาชนรวมถึงการขนส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยตลอดจนเป็นเส้นทางสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการช่วยเหลือประชาชนและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงอีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขยายเข้าสู่โรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อน
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:28 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับมาดูเรื่องของในอำเภอที่มีการถูกสั่งย้ายไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู
1: ่
0: ทางกระทรวงมหาดไทยเองที่มีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปเป็นนายอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับคือ9 ตุลาคมส่วนกรณีการสั่งย้ายที่ออกมาก่อนหน้านี้ในเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับว่าเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้บอกว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เนี่ยมาจากการรายงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและก็หนังสือรายงานจากอดีตผู้ว่าราชการเมื่อวันที่30 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุข้อมูลตรงกันถึงปัญหาการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีก็ยังระบุด้วยนะครับว่าในอำเภอเนี่ยอาจจะทำโซเชียลมีเดียได้ดีทำให้ประชาชนเห็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในหน้างานจริงกลับพบปัญหาการสื่อสารและการตอบรับนโยบายซึ่งทางผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว่าควรให้นายอำเภอออกจากพื้นที่ไปก่อนครับ
2: แต่เรื่องของท่านในอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมามีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านในอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านในอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับและท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วและท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านในอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับ
0: ส่วนล่าสุดนะครับเมื่อค่ำวานนี้กระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2 รายนะครับตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7 ตุลาคม 2569โดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งซึ่งก็มีผลในวันนี้นะครับ9 ตุลาคม 2569ครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันนะคะว่ากรณีของแฟลตคลองจันทน์เข้าหลักเกณฑ์พื้นที่น้ำท่วมน้ำล้อมซึ่งผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ปภ.และออมสินโอนเงินเยียวยาล็อตแรกแล้วรวม5 จังหวัดกว่า68 ล้านบาทค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงความชัดเจนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2566

0: เมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องคลองจันทร์สักคําเลยนะก็มันมีคําตอบเป็นตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันทร์เดี๋ยวจะดราม่า กันโดยไม่จําเป็นมาเปล่าเอาหลักเกณฑ์ก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยและสร้างความเดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบกลางปี69มาให้69เนี่ย 4,700 ล้านช่วยที่นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปอพอถืออยู่อันนี้ช่วยเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆก็จะมีบ้านน้ำท่วมแจกแล้วก็น้ำล้อม 9,000 5,000 ว่าไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคส 9,000 นะก็มีช่วยอยู่ใน60กว่าจังหวัดนะเป็นมติครม.แรกมติครม.สุดท้ายก่อน30กันยานะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีหลักเกณฑ์รองรับแล้วก็ให้ช่วยอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราได้ทํามาเนี่ยคือถ้าเราพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นสมุทรสงครามตกหล่นเพราะว่าครม.ออกมติไปแล้วแต่สมุทรสงครามเกิดเหตุวันที่30กันยายนเราก็เอาเข้าครม.ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดนะครับก็พยายามดูแลให้ในส่วนของระยะเวลาที่ให้เขาลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยก็ลดเวลาจากขั้นตอนปอพอไปออมสินเนี่ยต้องรอ2วันก็เหลือวันเดียวนะครับส่งข้อมูลไปวันนี้พรุ่งนี้เงินออกแล้วนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ระบุพื้นที่ใดครับดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยครับทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอกทม.ก็ท่านผู้ว่ากทม.ก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวได้ว่าเมื่อวานนี้ปภ.และธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมล็อตแรกให้กับผู้ประสบภัย5จังหวัดได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนที่ผ่านการยืนยันแล้วจำนวน 8,216 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,300,000 บาทซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีแม้จะเทียบไม่ได้กับความสูญเสียจากอุทกภัยแต่รัฐบาลตั้งใจที่จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงเต็มที่โดยกรณีบ้านที่ถูกน้ำท่วมรับเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัด
2: กองทัพไทยได้บูรณาการกำลังทุกเหล่าทัพนะครับแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ร่วมดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิหนองจอกสวนหลวงหลักสี่และก็บางเขนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวานนี้พลโทชัยพนัทวิริรัตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังสำหรับกิจกรรมที่ไปร่วมทำกันนะครับก็ประกอบไปด้วยการร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์หลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งการให้บริการของชุดแพทย์เคลื่อนที่และการแจกจ่ายยาให้กับประชาชนในพื้นที่ครับเช่นเดียวกับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลเฟส1นะครับในเขตหนองจอกโดยนำรถขุดตักเข้าไปปรับสภาพพื้นที่เร่งดำเนินการจัดทำแนวคันดินและแนวกระสอบทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นและชะลอมวลน้ำป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกซึ่งก็ได้กระจายกำลังไปสนับสนุนภารกิจพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายเขตนะครับทั้งลาดกระบังบริเวณเคหะชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับแล้วก็กองพันทหารสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1สนับสนุนภารกิจการจัดเก็บขยะและก็ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่รวมถึง

0: ถึงทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและก็เส้นทางสัญจรและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าเข้าถึงชุมชนเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นในเขตบางกะปินะครับโดยกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์และกองพันทหารสื่อสารที่1ร่วมกับกองพันทหารช่างที่1ร่วมเข้าดำเนินการเก็บรวบรวมขยะเศษวัสดุและก็สิ่งปฏิกูลตกค้างพร้อมกับทำความสะอาดถนนบริเวณแยกนิด้าและก็หมู่บ้านชุมชนร่วมกันสร้างถนนลาดพร้าวครับสำหรับพื้นที่บางเขนนะครับโดยกองพันทหารสื่อสารที่21กองทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขนจัดกำลังพลเข้าดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมครับในเขตหลัก4นะครับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมยานพาหนะร่วมเก็บรวบรวมและก็ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่บริเวณซอยชินเขต1ถึง2นะครับและก็ที่เขตสวนหลวงครับกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนการเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของตกค้างจากอุทกภัยบริเวณถนนและทางเท้าเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรและก็กลับมาใช้พื้นที่ได้ตามปกติครับ
1: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยรัฐบาลไทยเตรียม3ประเด็นเอาไว้สำหรับเสนอที่ประชุมรวมถึงการหยิบยกสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญร่วมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งความรู้เทคโนโลยีรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าว่าล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการมากกว่า 16,000 คนแล้วและเมื่อรวมกับภาคส่วนต่างๆจะสูงถึง 20,000 คนโดยในการประชุมครั้งนี้ไทยเตรียมชูประเด็นสำคัญ3ด้านได้แก่การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่มีความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมจะขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการได้แก่ Bangkok Blueprintพิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลโดยนำตัวอย่างความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบมาช่วยผู้มีรายได้น้อยและ SME รวมถึงยกระดับความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลทางการเงินและ Bangkok Dialogue บทสรุปการประชุมตลอด7วันเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปขับเคลื่อนต่อในระยะยาวนอกจากนี้จะมีการหยิบยกเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญพูดคุยกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งความรู้เทคโนโลยีรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาและทำให้เศรษฐกิจของโลกขับเคลื่อนต่อไปได้
0: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับเช้านี้ใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันไปเติมเนี่ยจะตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเช้านี้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 ที่ราคายังคงเดิมครับซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วพบว่าราคาเนี่ยยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่พุ่งสูงขึ้นจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็ดันให้ค่าขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นทันทีประกอบกับจีนเองก็ระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์เนี่ยร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีแล้วก็ยังมาซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงถึง 3.2 ล้านบาร์เรลซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ดันให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นนะครับเมื่อวานนี้พุ่งสูงกว่า177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นเกือบ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทจึงมีความจำเป็นในการปรับอัตรากองทุนน้ำมันนะครับเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกครับ ทางนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ได้มีมติเพิ่มการจัดเก็บเงินชดเชยน้ำมันทุกชนิดนะครับส่งผลให้ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 ราคาขายปลีกเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น42.94 บาทต่อลิตรดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคาขายปลีกคงเดิม37.19 บาทต่อลิตรน้ำมันเบนซินราคาขายปลีกเป็น50.43 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นะครับราคาขายปลีกเป็น41.44 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91นะครับราคาขายปลีกเป็น41.07 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ราคาขายปลีกคงเดิม35.69 บาทต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์ E85 ราคาขายปลีกยังคงเดิมนะครับอยู่ที่31.63 บาทต่อลิตรครับ
1: และจากสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงราคาน้ำมันนะคะก็ส่งผลฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนค่ะขณะที่ภาคธุรกิจยังมองว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน2569ลดลงมาอยู่ที่ 52.1 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4ปีขออภัยค่ะในรอบ4เดือนจากความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลที่สูงกว่าลิตรละ40บาทรวมถึงค่าครองชีพและเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตแม้รัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนค่าไทยลดลงจาก 41.8 มาอยู่ที่ 41.2 สะท้อนภาคธุรกิจที่ยังคงมีความกังวลต่อผลกระทบจากน้ำท่วมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและต้นทุนที่ยังสูงซึ่งภาคเอกชนเสนอให้เร่งบริหารจัดการน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแก้ปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องรวมถึงเร่งลงทุนภาครัฐลงสู่พื้นที่นายธนวัฒน์ประเมินว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในสัปดาห์หน้าความเสียหายอาจจะอยู่ที่ 2.2 ถึง 3 หมื่นล้านบาทกระทบ GDP 0.1 ถึง 0.2% แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings และมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในกรอบเดิมที่ 2.2 ถึง 2.5%
0: ไปดูเรื่องสืบเนื่องที่มาจากทางกระแสสังคมนะครับที่มีภาพของศูนย์ดูแลผู้ป่วยศูนย์ผู้สูงอายุนะครับในเรื่องนี้สมาชิกวุฒิสภาก็ได้เสนอ4มาตรการนะครับในการตรวจเข้มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศพร้อมดำเนินการอย่างเด็ดขาดหลังพบกรณีศูนย์ดูแลหลายแห่งไม่ได้มาตรฐานและก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยครับนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีขออภัยครับนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ได้แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการกำกับดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั่วประเทศหลังจากที่มีการปรากฏภาพข่าวแล้วก็เป็นภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ไปใช้โครงเหล็กเนี่ยกั้นเตียงผู้ใช้บริการนะครับจนมีลักษณะเหมือนกรงขังรวมถึงกรณีศูนย์อีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีที่มีข้อเรียกร้องว่าเคยล่ามโซ่ผู้ใช้บริการด้วยแต่กลับไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เบื้องต้นเนี่ยได้มีการเสนอ4มาตรการเร่งด่วนนะครับตั้งแต่มาตรการแรกคือการตรวจเชิงรุกโดยเฉพาะหากพบเหตุอันควรสงสัยหรือว่าพบข้อร้องเรียนมาตรการที่2เนี่ยคือหากพบการจำกัดอิสรภาพที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหรือละเมิดกฎหมายต้องดำเนินการทั้งด้านใบอนุญาตการสั่งแก้ไขหรือว่าสั่งปิดสถานที่พร้อมกับดำเนินคดีด้วยครับในมาตรการที่3นะครับก็คือจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบสถานดูแลแต่ละแห่งถึงใบอนุญาตมาตรฐานและก็ประวัติการถูกร้องเรียนส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่4คือเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครับ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชรนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:49 นะคะมาชมภาพของประชาชนที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร่วมชื่นชมการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะโดยหลายๆคนเดินทางมาชมหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าต่างก็ชื่นชอบความงดงามของขบวนเรือที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะกองทัพเรือจัดการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยเมื่อวานนี้เป็นกำหนดการซ้อมย่อยครั้งที่9เริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามและเปิดให้ประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจุดที่ทีมข่าว NBT ปักหลักอยู่ก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารมีประชาชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติมาจับจองพื้นที่เพื่อชื่นชมความสวยงามของการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนที่ทีมข่าวไปพูดคุยเดินทางมาชื่นชมการซ้อมแล้วหลายครั้งและต่างชื่นชมในความงดงามของเรือความพร้อมเพรียงของฝีพายและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมเชิญชวนคนไทยมาร่วมชื่นชมความงดงามนี้เพื่อส่งต่อเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปทั้งนี้การซ้อมย่อยมีทั้งหมด10ครั้งซ้อมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันโดยจะมีขึ้นอีก1ครั้งคือวันที่15ตุลาคมนี้จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งในวันที่21และ28ตุลาคมนี้ก่อนการจัดพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนี้สำหรับจุดชมขบวนเรือฝั่งธนบุรีประกอบด้วยใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามส่วนจุดชมขบวนเรือฝั่งพระนครชมได้ที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชและท่าช้างค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ศรีสะเกษเขาสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองลือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปี2569ครับโดยเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับชูอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความสามัคคีส่งต่อมรดกภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ครับสำหรับงานนี้เขาจัดขึ้นที่ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครับสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวอำเภอขุขันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะประเพณีแซนโดนตาซึ่งสะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีของบรรพบุรุษต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับนะครับรวมถึงความรักและก็ความผูกพันของคนในครอบครัวและก็ความสามัคคีของคนในชุมชนครับถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวชื่นชมอำเภอขุขันนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามพร้อมกับเน้นย้ำว่าประเพณีแซนโดนตาไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความรักความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูให้แก่คนรุ่นหลังตลอดจนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับสำหรับการจัด

0: งานในปีนี้นะครับเขากำหนดจัดกันขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง11ตุลาคมนี้ณบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนและที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันนะครับโดยกิจกรรมเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับทั้งขบวนแห่เครื่องเส้นไหว้และการประกวดเครื่องเส้นไหว้การแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เมืองขุขันการแสดงโขนและการรำบวงสรวงการประกวดแข่งขันทางวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมเมืองขุขันอย่างใกล้ชิดครับใครสนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับมีจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้กับงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปี2569ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด Thailand Pavilion ในงาน Green X Expo 2027ประเทศญี่ปุ่นนำเสนอศักยภาพการเกษตรไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด Thailand Pavilion ในงาน Green X Expo 2027ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตไทยแห่งอนาคตตราสัญลักษณ์ประจำอาคารได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมณฑารพดอกไม้ตามวรรณคดีไทยนำมาปรับให้ร่วมสมัยและออกแบบให้สอดคล้องกับรูปทรงของดอกซากุระเพื่อสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่นขณะที่ตัวแทนสัญลักษณ์ไทโยได้รับการออกแบบให้เป็นทูตสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติผืนป่าอนุดมสมบูรณ์และพันไม้ไทยงานนี้ไม่เพียงนำสินค้าเกษตรและพืชสวนไทยไปจัดแสดงแต่ยังเสนอศักยภาพของไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกทั้งการเกษตรพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพอาหารการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคตโดยงาน Green X Expo 2027มหกรรมพืชสวนนานาชาติระดับ A1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570คาดว่าจะมีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมมากกว่า175ประเทศและมีผู้เข้าชมงานประมาณ15ล้านคน
0: วันนี้9ตุลาคมหลายๆคนเริ่มทานเจกันแล้วนะครับเพราะว่าบางคนจะถือว่าวันนี้เป็นวันล้างท้องก่อนที่จะกินจริงกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569แล้วนะครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญก็ยังคงมีความคึกคักครับถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงเปราะบางรวมถึงความกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยทางภาคธุรกิจอาหารก็เร่งปรับกลยุทธ์เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านจากการรับประทานอาหารเจตามเทศกาลสู่การบริโภคเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันครับนางสาวนันทนัทปิตะวิวัฒนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CP RAM จำกัดนะครับเปิดเผยว่าบรรยากาศของเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยถือว่ายังมีความคึกคักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญอย่างย่านเยาวราชที่มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวออกมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแม้ว่าบางพื้นที่จะมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ก็คาดว่าจะไม่กระทบต่อการจัดงานเทศกาลกินเจในภาพรวมของประเทศครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบรรดาภาคธุรกิจก็ยังคงต้องรับมือกับกำลังซื้อที่ยังเปราะบางอยู่นะครับจากภาวะเศรษฐกิจและก็ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การทำตลาดในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าและบริการที่ได้รับเหมาะสมกับเงินที่จ่ายด้าน CP RAM เองก็เตรียมที่จะนำเสนอเมนูอาหารเจกว่า50รายการรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการรับประทานอาหารเจเฉพาะช่วงเทศกาลไปสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันโดยกลุ่มลูกค้าไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ถือศีลกินเจนะครับแต่ว่ายังขยายไปยังผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการรสชาติความสะดวกและก็ความคุ้มค่าของราคาด้วยครับ
1: มาดูการพัฒนาฝีมือช่างโดยเฉพาะช่างอากาศยานที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมมือกับภาคเอกชนลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านช่างอากาศยานสู่การผลิตช่างการบินที่ได้มาตรฐานระดับสากลค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับบริษัทพัทยาแอร์คราฟต์เมนเทนแนนซ์จำกัดลงนามบันทึก

0: ความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาช่างเทคนิคอากาศยานผ่านหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวส.สู่การทำงานช่างอากาศยานด้วยมาตรฐานระดับสากลโดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดสำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการนอกจากเป็นไปเพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยานเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินแล้วยังตั้งเป้าที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในสาขาช่างเทคนิคอากาศยานและขยายไปยังสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินสู่การรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพต่อไป
1: มาดูเรื่องสำคัญของผู้ประกันตนกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้แล้วนะครับทางสปส.ก็ขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมทำให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง32แห่งนะครับโดยได้เตรียมส่ง SMS แจ้งผู้มีสิทธิ์ในวันนี้ครับสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสปส.นะครับขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service ของผู้ประกันตนรวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับแล้วก็ LINE @SSO ไทยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสถานที่เลือกตั้งในบางแห่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดจึงปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง32แห่งนะครับโดยในวันที่9ตุลาคมนี้สปส.ก็จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยระบุพื้นที่ใช้สิทธิ์ไว้ทราบอีกครั้งหากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วน1506นะครับ1506กด9สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนรอบใหม่เริ่มแล้วค่ะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักนะคะส่วนทางเหนือและอีสานตอนบนเช้านี้อากาศเริ่มเย็นลงติดตามกันได้ที่สถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อนติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: เช้านี้ฝนเริ่มใหม่มาตามนัดค่ะแต่ไม่ได้หนักพร้อมกันทุกพื้นที่นะคะวันนี้ฝนจะเริ่มทำงานก่อนทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคเหนือและอีสานตอนบนเช้านี้อากาศเริ่มเย็นลงนิดหน่อยยังไม่ถึงกับหนาวเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมคาดการฝนรอบใหม่จะเริ่มเข้ามาช่วงรอยต่อระหว่างวันเริ่มทางภาคอีสานอยู่ที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสค่ะสำหรับรอบวันนี้ภาคเหนือฝนไม่เยอะมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสแต่ช่วงกลางวันค่อนข้างร้อนค่ะภาคอีสานโดยรวมฝนไม่มากแต่ต้องระวังฝนหนักบางจุดในบางพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าอากาศเย็นลงเล็กน้อยต่ำสุดวันนี้ 21-24 องศาเซลเซียสวันนี้มีฝนได้บ้างที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้แต่ไม่ได้ตกทั่วทุกพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกต้องระวังฝนหนักที่จันทบุรีและที่ตราดโดยเฉพาะช่วงที่เจอฝนฟ้าคะนองคลื่นลมในทะเลจะแรงสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะกว่าภาคอื่นๆและมีฝนหนักได้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำและเชิงเขาต้องระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากออกเรือเลี่ยงจุดที่มีฝน